0: มา47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
4: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้า

0: ตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: สำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาลชโยรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐ

0: มีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกม รอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้ในเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลธีรรัตน์สกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเป็นจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
6: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิต แม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
13: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาภากะนะมะการ

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาลภาเวระสัพพธรรมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออไอเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมมันทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะตอนเราตายจริงลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้ข้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจัยวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ทีเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

โอ้มองไปข้างท้ายแน่นเลยพระมันแน่นกันก็ขยับขยายใช่มันชิดกันนักนะมันหายใจไม่ออกมันโล่งๆวะที่มันก็ว่างอยู่ไปอัดกันเนี่ยมันไม่พอหายใจต่อไปจะได้เสื้ออากาศเนาะอากาศไม่พออากาศเป็นพิษจะไปลงที่ไหนต้องไปเอาอากาศไปลงก่อนนะซื้อน้ำแล้วก็ซื้ออากาศอีกนะวันพระจะถึงนะ26นะบุญข้าวสากนะเพ็ญเดือน10นะบุญข้าวสากประเพณีของวัดป่าวัดตาก็คือบิณฑบาตไม่ได้ไปในบ้านนะบิณฑบาตรอบศาลานะแต่ตอนนี้คนมันมากนะก็เลยตั้งแถวตั้งแต่โน่นแหละสระโน่นแหละนะไม่ได้เข้าในบ้านนะ26บุญก็สระเนี่ยบินตรงสระโน่นแหละมาประเพณีบุญเดือน10นะทำบุญให้บรรพบุรุษนะมีข้าวแดงข้าวดำข้าวขาวนะมีกระทงนะทุกอย่างนั้นหมดล่ะเขาตกแตกนะของปีหนึ่งกินครั้งเดียวนะให้เป็นกระทงเลยนะให้ตามป่าตามนั้นนะแต่หลักๆก็คือให้ถวายกับพระนะทำบุญผู้ที่จะรับบริจาค

็คือใส่บาตรนะทำบุญนะอุทิศส่วนกุศลไปนะผู้ที่ไม่ได้รับก็มีนะในสมัยพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพิพิสารสร้างวัดสร้างวัดเสร็จนะเสร็จสับมันเป็นอุทยานนะก็เลยคิดสร้างวัดเป็นวัดแรกของศาสนาพุทธเจ้าของเรานะสร้างเสร็จก็ถวายถวายแก่พุทธเจ้าสงฆ์ถวายเสร็จก็อุทิศบุญกุศลไปทั่วไปแหละนะคิดว่าเขาคงจะถึงเสร็จสับพุทธเจ้าให้พรรับวัดกลางคืนมาพระเจ้าพิมพิสารนะนอนก็ไม่ได้อันนี้ผีมาผีเปรตนะตัวใหญ่ๆสูงๆผีเปรตเราจะไปเห็นตามวัดอยู่นะบางวัดมีเปรตนะเขาปั้นรูปไว้แต่ตัวจริงแต่ตัวที่เป็นวิญญาณมันไม่เห็นแต่เขาปั้นไว้ตัวสูงๆนะคงจะเอาแบบตามนั้นแหละนะที่เปรตที่มาหาพระเจ้าพิมพิสารนะปรากฏว่าไม่ได้นอนมากวนอยู่นั่นแหละเช้ามาก็รีบไปกราบพระพุทธเจ้าเลยโอ้ข้าพระองค์นอนเมื่อคืนหลังจากเสร็จสร้างวัดถวายวัดปรากฏว่านอนไม่ได้นะผีเปรตมาพุทธเจ้าก็เลยทราบโอ้ผีเปรตที่มานั่นน่ะเป็นพญาติของพระองค์เองนะตั้งแต่สมัยโน้นอะไรงั้นน่ะทำการงานแล้วยักยอกของส่วนกลางนะเห็นไหมพวกนี้นะตายไปแล้วไปเป็นเปรตนะจะไม่รับส่วนบุญนะบุญใหญ่ขนาดไหนสร้างวัดนะไม่ได้รับนะพุทธเจ้าก็เลยให้ระลึกถึงญาติพญาติของพระองค์นะตั้งแต่สมัยนั้นแหละทำการงานแล้วก็ยักยอกของส่วนกลางนะไม่บอกนะตายไปเป็นเปรตนะอยู่ไม่ได้ส่วนบุญมาทุกข์ลำบากนะทนทุกข์ทรมานนะก็เลยพุทธเจ้าก็เลยแนะนำนะสอนให้อุทิศส่วนบุญไปให้เขาไปนอนคืนที่สองเลยได้รับส่วนบุญนะวนทวนนะมีเป็นผู้เป็นคนเหมือนนะผีเป็นผู้เป็นคนนะดูดีนะแต่ไม่มีผ้านะเสื้อผ้าไม่มียังไม่ได้ก็นอนรบกวนนะเช้ามาก็ไปอีกจะกราบทูลพระเจ้าอีกปรากฏว่าเมื่อคืนข้าพระองค์ปรากฏเห็นเป็นมนุษย์เป็นที่มีอุดมสมบูรณ์เหมือนนะดูไม่เหมือนผีเปรตเหมือนเมื่อคืนก็เลยแนะนำนะทำบุญนะเป็นผ้าเป็นไหลไปนะก็ถึงได้รับนะคือพวกญาติๆนะเราไม่รู้จักก็เลยเขาก็ไม่ได้รับส่วนบุญนะมาก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้อุทิศไปให้นะพวกเราก็เวลาทำบุญ
เวลาพระให้พรก็อุทิศส่วนกุศลไปให้นะลึกชื่อไว้นะจำได้จำไม่ได้เป็นญาตินะให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะมาแล้วลูกๆหลานๆไม่อุทิศไปให้กลับไปก็หน้าเหี่ยวไปนะไม่ได้รับส่วนบุญนะอดอยากเหมือนเดิมนะอันนี้คือตายไปแล้วนะไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปนะผลก็ไปรับแต่บาปนะไม่ได้มีบุญมีกุศลนะไม่ได้อยู่สุขสบายนะเราก็อย่าไปหวังขนาดนั้นนะยังแข็งแรงอยู่นะก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีนะมีการให้ทานนะทานคือให้นะบริจาคเสียสละนะในสิ่งที่ตนมาหาได้ด้วยความบริสุทธิ์นะให้ทานเสียสละไปใจก็ร่มเย็นเป็นสุขผลรับก็รับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะนี่คือการบำเพ็ญบุญก่อนที่เราจะล่วงไปคือตายไปพูดง่ายๆนะก็ให้ทำซะให้ตั้งแต่บัดนี้อย่าไปรอชาติหน้าอย่าไปรอผลนะผลมันมีอยู่แล้วล่ะถ้าคุณดีความดีความชั่วเหมือนกันนะแต่ให้ทำตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องรอให้ใครทำอุทิศไปให้ถ้าเขาลืมเหมือนอย่างที่พูดเนี่ยเป็นไงก็อยู่ทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละจนหมดกรรมหมดเวรไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราทำตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะไม่ต้องรอให้ใครตายไปแล้วให้ใครทำบุญไปให้นะแต่ที่ท่านที่ประเพณีที่ทำกันนี้ก็เพื่อบางคนบางท่านนะไม่ได้รับส่วนบุญหรือลึกไม่ถึงลึกไม่ได้จำไม่ได้นะเราจะเลยมาทำบุญกันเป็นประเพณีกันตั้งแต่อดีตมานั่นแหละจนถึงปัจจุบันนะนี่คือการสร้างคุณงามความดีนะเราก็ทำตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่มีกำลังอยู่มีร่างกายแข็งแรงอยู่นะเวลาเก็บไข้ได้ป่วยจะนึกเสียดายเหมือนกันโอ้เราน่าจะทำตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ยังมีพละกำลังอยู่ยังมีเวลาอยู่นะยังไปมาได้สะดวกพอไปนึกตอนไม่สบายแล้วก็สายไปซะแล้วนะหรือใกล้จะตายเพราะงั้นน่ะใกล้จะหมดลมอันนั้นก็สายไปแล้วนะก็ให้ทำตั้งแต่บัดนี้นะปัจจุบันนี้นะนี่การให้ทานนั่นแหละเป็นต้นนะรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะอยู่บ้างๆหายใจเข้าหายใจออกเปล่าๆนะให้มีพุทโธธัมโมสังโฆนะกำกับอยู่กับตัวด้วยสติด้วยปัญญานะปัญญาก็ไปใช้ทำอะไรไม่มีอย่างอื่นมีแต่มาคิดพิจารณาให้ความฉลาดกับตัวเองนะจะได้สิ่งกดทวงต่างๆจะได้เบาไปนะค่อยคลายไปนะอันเรียกว่าคลายเบาวางไปเรื่อยนะแบกหนักๆก็ให้วางปงวางด้วยนะนี่คือปัญญานะพิจารณาด้วยสตินะถ้ามีสติมันก็ไปตามสัญญาไปโน่นนะไม่มีความเป็นปัญญาแหละนะด้วยสติด้วยปัญญาเวลาจะพิจารณาเวลาจะทำสมาธิก็ให้มีสตินะแล้วรู้นะให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมให้พุทโธนะให้มีสติไม่นานนะจิตมันก็จะสงบไปสิ่งต่างๆมันก็จะปล่อยวางนะพอจิตสงบแล้วนะนี่คือการสร้างคุณงามความดีนะไม่ว่าจะการให้ทานหรือการบำเพ็ญภาวนานะก็เพื่อพวกเราทั้งนั้นนะเป็นบุญเป็นอนิสงส์เป็นนิสัยวาสนานะวาสนากับพยากรกระทำนี่แหละนะจะเป็นอนิสงส์ต่อไปติดจิตติดใจเราไปตลอดนั่นแหละนะจนถึงหมดสิ้น
พระนิพพานนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พร ยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังกิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถา

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ต่อไปเป็นภาลวักวรรณนาว่าด้วยคนพาลสังสารวัฏของคนพาลพระพุทธภาษิตดีคาชาคระชาคระโตรติดีคังสั้นตสะโยชนังดีโคบาลานะสร้างซาโรสัทธมังอวิชานตังแปลว่าราตรีของผู้ตื่นอยู่ยาวนานระยะทางหนึ่งโยชน์สำหรับผู้เมื่อยลาแล้วเป็นทางไกลสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลผู้ไม่รู้พระสัทธรรมเป็นของยาวนานอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้ราตรีหนึ่งมีอยู่3ยามเท่านั้นวงเล็บเปิดคือยามต้นยามกลางและยามสุดท้ายแบ่งเป็นยามละ4ชั่วโมงวงเล็บปิดแต่ราตรีนั้นย่อมปรากฏเป็นที่เป็นเวลาที่ยาวนานและเกินสำหรับผู้ที่มิได้หลับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นพระผู้ทำความเพียรตลอดคืนยังรุ่งเพื่อบรรลุธรรมพระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมและผู้ฟังผู้ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนเช่นปวดศีรษะตลอดคืนเป็นต้นผู้ถูกจองจำทำโทษมีการถูกตัดเท้าเป็นต้นผู้เดินทางไกลต้องเดินทางตลอดคืนเหล่านี้ล้วนรู้สึกว่าคืนหนึ่งยาวนานเหลือเกินเหมือน 3-4 คืนส่วนผู้หลับนอนยังเกียจคร้านทำตนให้เป็นเหยื่อของเลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีผู้เสพกามบริโภคอาหารชนิดดีตอนเย็นแล้วเขานอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มด้วยบุตรและภรรยาก็ดีย่อมรู้สึกว่าคืนหนึ่งนอนนิดเดียวนอนยังไม่ทันเต็มอิ่มโยชน์หนึ่งมี4ขาวุฒเท่านั้นแต่สำหรับผู้เดินทางจนเหนื่อยแล้วย่อมรู้สึกว่าไกลเหลือเกินเมื่อยังไม่เหนื่อยโยชน์หนึ่งดูไม่มากนักเมื่อเหนื่อยแล้วโยชน์หนึ่งย่อมปรากฏเหมือน 3-4 โยชน์ส่วนสังสารวัฏของคนพาลผู้ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมย่อมยาวนานโดยปกติสงสารนั้นยาวนานอยู่โดยธรรมดาของมันแล้วสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ยาวนานรู้เบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากยิ่งสงสารของคนพาลย่อมยาวนานหนักขึ้นไปอีกมองความจริงอีกด้านหนึ่งโดยถือเอาพระพุทธภาษิตนี้เองเป็นนัยยะว่าวันคืนจะนานหรือไม่นานระยะทางจะยาวหรือสั้นนั้นความรู้สึกของบุคคลมีส่วนสำคัญอยู่มากเวลาเท่ากันแต่คนหนึ่งรู้สึกว่านานเพราะกำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์อีกคนหนึ่งกำลังหันษาอยู่ด้วยความสุขความเพลิดเพลินย่อมรู้สึกว่าประเดียวประดาวเหลือเกินเดือนปีก็มีเท่านั้นแต่สำหรับคนที่ตกอยู่ในภาวะอึดอัดขับแค้นเดือนหนึ่งเหมือน6เดือนปีหนึ่งเหมือน7-8ปีถ้าใครสามารถชื่นชมต่อวันเวลาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะล่วงไปอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งวันเวลาของผู้รอคอยย่อมปรากฏเหมือนนานเหลือเกินทั้งนี้เพราะใจมัวไปจดจ่ออยู่ที่เวลาอย่างเดียวเวลานั้นถ้าเรายิ่งเอาใจใส่มันมากก็ยิ่งรู้สึกว่านานถ้าเราทำลืมเสียก็ไม่นานระยะทางก็ทำนองเดียวกันยิ่งเมื่อยมากระยะทางสั้นก็เหมือนยาวถ้ากำลังยังดีอยู่เดินไปได้อย่างสบายๆระยะทางก็ไม่ยาวความรู้สึกของคนมีความสำคัญอยู่เป็นอันมากแต่เวลาและระยะทางนั้นคงเดิมความจริงอีกแง่หนึ่งในทางปรัชญาเวลาและระยะทางนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงเวลาเป็นกระแสอันหนึ่งที่ไหลอยู่ไม่ขาดสายไม่มีขีดขั้นกำหนดแต่เราไปกำหนดมันขึ้นมาเองว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ระยะทางก็เหมือนกันเราไปกำหนดมันขึ้นว่าเท่านั้นเท่านี้รวมความว่าเป็นเรื่องการสมมติเมื่อสมมตินั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วก็กลายเป็นสัจจะอย่างหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าสมมติสัจจะส่วนความจริงอันแท้จริง ultimate truth นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเรียกว่าปรมัตถสัจจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติ หรือความเข้าใจของคนตัวอย่างเช่นระยะเวลาเป็นของมันอยู่อย่างนั้นใครจะว่านานหรือเร็วก็เป็นเรื่องของคนนั้นมันไม่รับรู้ด้วยระยะทางเท่านั้นมันอยู่ของมันอย่างนั้นใครจะว่าไกลหรือใกล้ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นที่จะทะเลาะกันแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนเมื่อคนใดเข้าถึงความจริงได้คนนั้นก็ได้รู้จริงเห็นจริงคนที่เข้าไม่ถึงก็จะเข้ามาทะเลาะกับเขาอีกจนกว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาจึงพูดเหมือนกันนักปรัชญาได้แสวงหาสิ่งนี้อยู่เป็นอันมากแม้นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันก็พากันแสวงหาว่าอะไรคือความจริงอันสูงสุดของสิ่งนั้นๆค้นคว้าไปทำบันทึกไปนานๆก็ยุติกันเสียทีหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ล่วงไป 200-300 ปีก็มีคนยืนขึ้นค้านว่าไม่ใช่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งเสนอข้อพิสูจน์ของเขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเห็นด้วยยอมรับทฤษฎีนั้นก็เชื่อกันไปทั่วโลกเสียคราวหนึ่งคนธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปด้วยเพราะเชื่อเสียแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสัจจะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำเครดิตไว้ดีมากพูดถึงเรื่องสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลยาวนานเพราะคนพาลยิ่งอยู่นานยิ่งทำชั่วเหมือนคนติดคุกเพราะความชั่วบางอย่างแล้วไปทำชั่วในคุกอีกทำอยู่เรื่อยๆการเพิ่มโทษก็มีมากขึ้นตามเวลาที่ล่วงไปไม่มีโอกาสออกจากคุกจนตลอดชีวิตท่านว่าความชั่วนั้นยิ่งทำยิ่งมากส่วนความดียิ่งทำยิ่งหมดคือหมดความดีที่จะทำก็เป็นพระอรหันต์แปลว่าที่สุดของคนดีนั้นมีอยู่แต่ที่สุดของคนชั่วไม่มีสงสารของคนพาลจึงยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดในระยะทางนั้นก็ต้องได้รับทุกข์นานาประการเหมือนคนติดคุกต้องถูกจองจำทำโทษพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเลียบพระนครทรงช้างเผือกชื่อปุณฑริกะซึ่งประดับด้วยขชาภรณ์ทั้งปวงสมควรแก่ราชพาหนะคนทั้งหลายทั้งห้อมล้อมเพื่อมองดูพระราชาตำรวจหลวงต้องคอยเอาหวายเขี้ยนตีให้คนเหล่านั้นหลีกทางถึงกระนั้นคนเหล่านั้นเมื่อกำลังถูกไล่ตีอยู่ก็ยังเอี้ยวคอมาดูพระราชาท่านว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งทานที่พระราชาเคยทรงบำเพ็ญมาอย่างดีเมื่อประทักษิณพระนครมาถึงปราสาทหลังหนึ่งพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงามโผล่หน้าต่างออกมาแล้วหลบเข้าไปปรากฏแก่พระองค์ประหนึ่งดวงจันทร์เพ็ญหลบเข้ากลีบเมฆทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์อย่างรุนแรงในหญิงนั้นทรงอ่อนเพลียเหมือนจะตกจากคอช้างรีบประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าพระราชมณฑลรับสั่งให้อำมาตย์คนหนึ่งไปสอบถามดูว่าหญิงนั้นมีสามีแล้วหรือไม่เมื่อทรงทราบว่ามีสามีแล้วจึงทรงวางอุบายเพื่อฆ่าสามีของนางแล้วนำนางมาเป็นบาทบริจาริการับสั่งให้อำมาตย์ไปเรียกสามีของหญิงนั้นมาชายนั้นรู้ทันทีว่าภัยอาจเกิดขึ้นแก่ตนเพราะความสวยของภรรยาเป็นเหตุแต่ไม่อาจขัดขืนพระราชองค์การได้จึงจำต้องเข้าเฝ้าเธอจงอยู่กับเราบำรุงเราพระราชาตรัสเมื่อบุรุษนั้นมาเฝ้าอย่าเลยพระเจ้าข้าเขากราบทูลขอให้ข้าพระองค์ประกอบอาชีพและถวายสวยเป็นราชพีอย่างที่เคยทำมาต่อไปนี้ไม่ต้องให้สวยเป็นราชพีให้เธออยู่บำรุงเราแทนพระราชาทรงกำชับพระราชาตรัสดังนั้นแล้วรับสั่งให้มอบโล่และอาวุธแก่บุรุษนั้นรวมทั้งเครื่องแต่งกายแบบมหาดเล็กเขาไม่สามารถขัดขืนได้จึงจำใจต้องรับที่พระเจ้าประเสริฐที่ทรงกระทำดังนั้นก็เพื่อหาโอกาสหาความผิดให้แก่เขาแล้วลงพระราชอาญาฆ่าเสียให้ถึงตายแล้วริบเอาพัญญามาเป็นของพระองค์ชายนั้นรู้ความประสงค์ของพระราชาเหมือนกันจึงพยายามระมัดระวังปฏิบัติบำรุงโดยไม่ประมาทเพราะความพลั้งพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมหมายถึงชีวิตของตนวันเวลาล่วงไปความเร่าร้อนทางกามได้เร่งให้พระราชาพยายามมองหาความผิดของมหาเล็กนั้นถี่ขึ้นแต่ก็หาไม่ได้จึงรับสั่งให้มหาเล็กท ทำสิ่งอันเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะพึงกระทำได้โดยง่ายคือรับสั่งให้เขาไปทำให้เขาไปนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลในท้องทะเลลึกมาถวายให้กลับมาให้ทันเวลาทรงสงสนานตอนเย็นถ้าทำไม่ได้นำของเหล่านั้นมาไม่ทันก็จะลงพระราชอาทยาถึงชีวิตจะทำได้หรือทำไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งให้ไปทำก็ต้องไปไม่มีข้อแม้ท่านว่าพวกทาสยังลำบากน้อยกว่าพวกราชทเวกคือมหาเล็กเสียอีกเพราะพวกทาสยังมีโอกาสบอกว่าปวดหัวตัวร้อนได้บ้างแต่พวกมหาเล็กทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งเป็นต้องทำดังนั้นบุรุษนั้นจึงคิดว่าเราต้องทำเป็นแน่แท้ดินสีอรุณและดอกโกมุตดอกอุบลที่พระราชาต้องการนั้นเกิดในพิภพนาคเราจะได้อย่างไรแต่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปพบปัญญาก่อนเล่าเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาทราบให้ปัญญาหุงข้าวทำกับสำหรับไปกินกลางทางแต่ข้าวสุกไม่ทันที่ใจร้อนจะไปพอหม้อข้าวเดือดก็ให้พัญญาเทใส่ห่อแล้ววางไว้ในกระเช้ารีบออกเดินทางทันทีข้าวไปสุกในระหว่างทางเขากินแต่แบ่งไว้หน่อยหนึ่งพบคนเดินทางหิวอาหารเขาจึงให้ข้าวสุกนั้นบุรุษเจ้าของอาหารบริโภคพอตามความต้องการแล้วโปรยอาหารกับมือหนึ่งลงในน้ำประกาศด้วยเสียงอันดังขึ้น3 ครั้งว่านาคครุฑและเทพย

ดาทั้งหลายขอจงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาปรารถนาจะลงอาทยาแก่ข้าพเจ้าจึงทรงบังคับให้ข้าพเจ้านำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลไปถวายให้ทันเวลาสงสนานในตอนเย็นวันนี้ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่คนเดินทางทานนั้นมีอานิสงส์ 1,000 ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่ปลาทานนั้นมีอานิสงส์ 100ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดนำดินสีอรุณดอกกมุตและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าด้วยพญานาคได้ยินเสียงนั้นจึงแปลงกายเป็นชายชราถามเขาว่าเขาพูดอะไรเมื่อชายนั้นกล่าวซ้ำให้ฟังจึงกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าบ้างได้หรือไม่ได้เขาตอบจริงๆนะพญานาคย้ำจริงๆข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยพญานาคจึงนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้เขาได้ของสามอย่างสมประสงค์แล้วกล่าวขอบคุณบุรุษผู้เอื้อเฟื้อแล้วรีบกลับไปยังเมืองสาวัตถีทันทีฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์มีปัญญาและเวทมนต์มากบุรุษมหาเล็กอาจได้ของสามสิ่งมาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งได้หากเป็นดังนั้นความประสงค์ของพระองค์ไม่สำเร็จจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ยังวันใส่กุญแจแล้วนำกุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษนั้นกลับมาทันเวลาพระราชาสงฆ์แต่เข้าเมืองไม่ได้ตะโกนบอกให้นายประตูเปิดประตูว่าตนเป็นราชทูตนายประตูบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะพระราชาเอากุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษจึงเอาดอกไม้แขวนไว้ที่ประตูด้านนอกและโยนก้อนดินเข้าไปภายในกำแพงเมืองแล้วประกาศแก่ชาวพระนครที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นว่าพี่น้องทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยว่ากิจอันใดที่พระราชารับสั่งให้ทำข้าพเจ้าได้ทำกิจนั้นแล้วพระราชาใคร่จะให้ข้าพเจ้าพินาศด้วยเหตุอันไม่สมควรเขาคิดต่อไปว่าจะไปหลบภัยที่ไหนดีและคิดได้ว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนควรไปนอนที่วัดเอาพระเป็นที่พึ่งฝ่ายพระราชาบรรทมไม่หลับตลอดราตรีนั้นเพราะความเร่าร้อนในกามพระทัยจดจ่ออยู่ที่หญิงนั้นตลอดเวลาทรงตั้งพระทัยว่าพอรุ่งอรุณก็จะให้จับบุรุษนั้นมาฆ่าเสียแล้วนำหญิงพัญญาของเขามาเป็นสนมแต่ตอนมัชฌิมยามคือระหว่าง4ทุ่มถึงตี2ได้ทรงสดับเสียงประหลาดก้องกังวานขึ้นว่าทุสนะโซทรงสะดุ้งพระทัยหวาดกลัวว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีหรืออันตรายจะเกิดขึ้นแก่ราชบัลลังก์จึงไม่อาจหลับพระเนตรลงได้ตลอดราตรีพอรุ่งอรุณก็รับสั่งให้หาปุโรหิตมาทำนายเหตุการณ์ปุโรหิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ครั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็เกรงจะเสียภูมิอาจารย์และเสื่อมจากความนับถือจึงแกล้งทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์พระราชายิ่งตกพระทัยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าพระวรกายสันน้อยตรัสถามว่าอาจารย์ไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยหรือมีพระองค์ปุโรหิตตอบอย่าทรงวิตกไปเลยข้าพระพุทธเจ้ารอบรู้เจนจบในพระเวททั้ง3ต้องมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนพระราชาค่อยหายตกพระทัยไปเล็กน้อยปุโรหิตนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอเป็นมายาและทูลว่าขอเดชะพระองค์จะต้องบูชายันมีศาสตร์อย่างละร้อยเป็นเครื่องประกอบยันมีอะไรบ้างอย่างละร้อยพระราชาตรัสถามปุโรหิตจารณัยอย่างละร้อยดังนี้คือช้างม้าโคอุศบคือโคผู้แม่โคนมแพะแกะไก่สุกรเด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งหมดเป็น 1,000 ปุโรหิตให้บูชายันด้วยช้างม้าเป็นต้นด้วยก็ด้วยเกรงคนจะครหาว่าให้บูชายันด้วยสัตว์ที่มนุษย์กินได้เท่านั้นเห็นแก่กินพระราชาอันมรณภัยคุกคามแล้วรีบรับสั่งให้จับสัตว์และคนที่จะบูชายันมารวมไว้ทันทีคนจับก็จับมามากเกินต้องการเสียอีกพระราชานั้นคิดแต่จะเอาชีวิตของพระองค์รอดด้วยการเอาชีวิตของคนและสัตว์ถึง 1,000 ชีวิตมาตายแทนคนเป็นใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้สัตว์และคนมารวมกันอยู่หน้าพระลานหลวงพวกสัตว์ก็ร้องพวกเด็กก็ร้องพ่อแม่ของเด็กก็ร้องไห้เจ้าของสัตว์ก็ร้องไห้สงสารตัวสงสารสัตว์ของตัวเสียงร้องไห้ระงมไปทั้ง

ระลานหลวงปานประหนึ่งว่าแผ่นดินจะถล่มพระนางมาริกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นรีบเสด็จไปสู่ตำหนักของพระราชาทูลถามเมื่อทรงทราบความทั้งปวงแล้วจึงตรัสว่ามหาราชทำไมพระองค์จึงทรงโง่เขลาถึงปานนี้เสวยมากเสียเปล่าทรงครองแคว้นถึงสองแคว้นคือกาสีและโกศลแต่ไม่มีปัญญาเลยโง่จริงๆทำไมจึงพูดอย่างนั้นมาริกาพระราชาตรัสถามพระองค์ลองคิดดูเถิดควรหรือที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตนการได้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิตพระองค์ทรงกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุผลเลยอันหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุคคลในโลกทรงรอบรู้เหตุทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันประทับอยู่ใกล้ๆนี้เองพระองค์ควรจะไปทูลถามพระศาสดาแล้วกระทำตามคำแนะนำของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือพระราชาทรงเชื่อพระนางมาริกาจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ถูกมรณภัยคุกคามมิอาจทูลอะไรได้ประทับนิ่งเฉยแม้พระศาสดาตรัสถามก็ไม่ได้ทูลตอบพระนางมาริกาจึงกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วทรงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงจึงตรัสปลอบพระราชาว่ามหาบพิตรอย่าได้ทรงวิตกอะไรเลยอันตรายแห่งชีวิตไม่มีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีเสียงที่ทรงสดับเมื่อคืนนี้นั้นเป็นเสียงของสัตว์นรกผู้เคยทำกรรมอันต่ำทรามไว้สมัยเป็นมนุษย์และบัดนี้กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในโลหะคุมพีนรกสัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นดูแลกันและกันปรารถนาจะกล่าวข้อความบางอย่างในใจตนแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้เพียงคนละอักษรแล้วจมลงไปอีกเสียงนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์เลยเมื่อพระราชาผู้มีพระประสงค์จะทรงทราบเรื่องราวของสัตว์นรกนั้นทูลถามพระศาสดาจึงตรัสเล่าดังนี้ในสมัยพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมีอายุ 20,000 ปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จถึงเมืองพาราณสีคนเป็นอันมากชักชวนกันทำบุญแต่มีบุตรเศรษฐี4คนชักชวนกันทำบาปคือเที่ยวประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารเห็นใครสวยก็เอาทรัพย์เข้าหล่อไม่เลือกว่าเป็นบุตรีใครหรือภรรยาของใครพวกเขา4คนทำกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดอายุเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในอเวจีพุทธันดร1ทำการกิริยาคือตายในอเวจีมหานรกนั้นแต่เศษกรรมยังเหลือจึงเกิดในโลหะกุมพีนรกอีกสัตว์นรกตนแรกประสงค์จะกล่าวว่าทุตชีวิตัมชีวัมห้าเป็นอาทิความว่าเราทั้งหลายเมื่อยังมีพวกทรัพย์อยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราจัดว่ามีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าแต่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดกล่าวแต่เพียงคำว่าทุกอักษรเดียวแล้วจมหายลงไปอีกสัตว์นรกตนที่สองประสงค์จะกล่าวว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกถึง 60,000 ปีบริบูรณ์เมื่อไรจักสิ้นสุดแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงคำว่าสอคือสติวัสสหัสสานิเท่านั้นแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สามประสงค์จะกล่าวว่าสหายทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีนัตถิอันโตที่สุดจักมีได้อย่างไรที่สุดจักไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วพวกเราได้ร่วมกันทำไว้แล้วในการนั้นแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงอักษรเดียวคือหนอแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่4ประสงค์จะกล่าวว่าเรานั้นโซ่หั่งขึ้นจากนรกแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักษาศีลและพยายามทำแต่กุศลกรรมให้มากแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้เพียงอักษรเดียวคือโซ่แล้วจมลงไปพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงสังเวชสลดพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงรำพึงว่าประทาริกรรมนี้หนักจริงหนอเราเองก็ทำความเสน่หาในภรรยาของชายอื่นไม่ได้หลับตลอดคืนตั้งแต่วันนี้ไปจักไม่สนใจในภรรยาของคนอื่นอีกแล้วดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เพิ่งทราบความที่
ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้เองขณะนั้นบุรุษผู้หลบหนีราชภัยสามีของหญิงซึ่งพระราชาหลงรักนั่งอยู่ที่นั้นด้วยเขาคิดว่าบัดนี้เราได้ปัจจัยอันมีกำลังแล้วเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งอย่างดีแก่เขาจึงกราบทูลขึ้นบ้างว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้แต่ข้าพระองค์ได้ทราบความที่โยธเป็นทางไกลตั้งแต่เมื่อวานนี้เองพระศาสดาทรงเทียบเคียงคำของคนทั้งสองแล้วทรงเข้าพระทัยในความหมายและเรื่องราวทั้งปวงแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าทีคาชาคราโตรติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาบุรุษนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจ้าประสิทธิเสด็จกลับรับสั่งให้ปลดปล่อยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ให้จับมาเพื่อบูชายัญคนทั้งหลายทราบเรื่องแล้วกล่าวสรรเสริญพระนางมาริกาเป็นอันมากและให้พรกันเซ็งแซ่ว่าเราทั้งหลายได้ชีวิตกลับคืนมาเพราะอาศัยพระเทวีพระองค์ใดขอพระเทวีพระองค์นั้นคือพระนางมาริกาเจ้าแม่เนื้อหัวของเราทั้งหลายจงมีพระชนยืนนานเป็นต้นตกตอนเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสรรเสริญจริงหนอพระนางมาริกาฉลาดจริงทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ช่วยชีวิตของคนและสัตว์เป็นอันมากไว้ได้พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพระนางมัลลิกามิได้เพียงให้ชีวิตทานในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยทรงกระทำมาแล้วเพื่อจะประกาศความนั้นพระศาสดาได้ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้บ่นไว้กับพรุขเทวดาที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งว่าหากตนได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาก็จะจับกษัตริย์101พระองค์กับพระมเหสี101เหมือนกันมาทำพลีด้วยเลือดในลำพระศอของกษัตริย์และเทวีเหล่านั้นเป็นเทวดาพลีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระราชกุมารนั้นได้ขึ้นครองราชจริงแต่หาใช่เพราะการช่วยเหลือของเทวดาไม่แต่เพราะบุญของพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าทรงได้ราชสมบัติเพราะการช่วยเหลือของเทวดาจึงเสด็จออกพร้อมด้วยกองทัพอันเกรียงไกรทำสงครามจับกษัตริย์ใน101พระนครและมเหสีของกษัตริย์เหล่านั้นเว้นพระนางธรรมทินนาผู้ทรงพระคันแก่ไว้พระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุคเสนมีพระราชอำนาจน้อยกว่าพระราชาทั้งปวงในชมพูทวีปเมื่อจับได้แล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะให้ฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นด้วยวิธีให้ดื่มน้ำผสมยาพิษให้คนทั้งหลายจัดแจงทำความสะอาดโคนต้นไทรอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ณต้นไทรนั้นเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วคิดว่าพระราชานี้คิดว่างานสำเร็จด้วยอนุภาพของเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หากพระองค์จะสำเร็จโทษกษัตริย์เหล่านี้แล้วจะมีบาปมากโคนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานี้ได้หรือไม่พิจารณาเห็นว่าไม่อาจห้ามได้จึงไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อื่นๆปรึกษาว่าจะห้ามพระราชาอย่างไรไม่มีใครสามารถให้ความเห็นได้จึงไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชหัวหน้าเทพชั้นดาวดึงท้าวสักกะออกความเห็นว่าให้ท่านนุ่งผ้าแดงออกจากต้นไม้ขณะที่พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นอยู่พระราชาจะอ้อนวอนให้ท่านกลับเพื่อรับพลีคำของเขาท่านพึงกล่าวกับกษัตริย์นั้นว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจักนำพระราชาและมเหสี101พระนครมาทำพลีแต่บัดนี้พระองค์ไม่ได้นำพระนางธรรมทินนามเหสีของพระเจ้าอุคเสนมาข้าพเจ้าไม่ขอรับพลีกรรมของพระองค์ผู้พูดเท็จเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้พระราชาจะให้นำพระนางธรรมทินนามาพระนางจะช่วยปลดปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นได้ลูกเทวดาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท้าวสักกะเทวราชเมื่อพระนางธรรมทินนาเทวีมาถึงขัตติยสมาคมก็ถวายบังคมเฉพาะพระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียวทั้งที่พระเจ้าอุคเสนนั้นเป็นพระราชาพระองค์น้อยประทับนั่งสุดท้ายปลายแถวกว่ากษัตริย์อื่นๆพระราชาพระราศีทรงกริ้วตรัสกับพระเทวีว่าเราเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงทำไมจึงไม่ไหว
ไปไหว้กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งปวงหม่อมฉันไม่ไหว้พระองค์เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหม่อมฉันส่วนพระเจ้าอุกเสนเป็นพระสวามีที่ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉันหม่อมฉันจึงไหว้เทวดายืนอยู่ได้กล่าวอนุโมทนาว่าจริงทีเดียวพระเทวีผู้เจริญพระนางตรัสชอบแล้วแล้วบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้คำมือหนึ่งท่านไม่ไหว้เราก็ช่างเถอะแต่ทำไมท่านเห็นอยู่จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้ให้สิริให้ความเป็นราชาแก่เราพระเทวีทูลตอบว่าที่พระองค์จับพระราชาทั้งหลายได้ก็เพราะอนุภาพและบุญของพระองค์หาใช่เพราะเทวดาช่วยจับไม่เทวดากล่าวกับพระเทวีอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงแล้วบูชาด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งหากเทวดามีฤทธิ์จับพระราชา101พระองค์ได้จริงแล้วเหตุไฉนบัดนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ถูกไฟไหม้อยู่ด้านซ้ายเทวดาจึงดับไฟนั้นไม่ได้เทวดาอนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระเทวียืนตรัสอยู่ทั้งทรงกันแสงทั้งทรงพระสวนพระราชาพระนศีตรัสถามว่าเป็นบ้าไปหรือจึงมีกิริยาอย่างนั้นพระนางทูลว่าไม่ได้เป็นบ้าเลยแต่หม่อมฉันร้องไห้เพราะสงสารพระองค์ว่าจะต้องตกนรกหมกไหม้สักเท่าใดในเมื่อข้าพระราชาถึง101พระองค์พร้อมด้วยพระเทวีมีอยู่ชาติหนึ่งหม่อมฉันเคยฆ่าแม่แพะตัวหนึ่งเพียงเพื่อทำอาหารมารับแขกเพื่อนของสามีเพราะกรรมนั้นหม่อมฉันต้องหมกไหม้ในนรกนานแสนนานเพราะเศษแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันต้องถูกตัดศีรษะเป็นอเนกชาติเท่าจำนวนขนแพะหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ใจของพระองค์เช่นนี้จึงร้องไห้ส่วนที่หม่อมฉันหัวเราะนั้นก็ด้วยยินดีว่าได้พ้นจากทุกข์นั้นแล้วเทวดาได้อนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระราชาแห่งพระนศีทรงใคร่ครวญแล้วทรงสลดพระทัยจึงให้ปล่อยพระราชาและพระเทวีทั้งหมดถวายบังคมแก่พระราชาผู้แก่กว่าและประคองอัญชลีแก่พระราชาที่หนุ่มกว่าให้พระราชาเหล่านั้นอดโทษแล้วทรงส่งไปสู่นครของตนของตนพระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาแล้วตรัสย้ำอีกว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมาริกาอาศัยพระปัญญาของพระนางประทานชีวิตแก่มหาชนในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยทรงทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพารณสีในการนั้นได้มาเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนางธรรมทินาเทวีได้มาเป็นพระนางมาริการุกเทวดาคือเราตถาคตนี่แหละพระศาสดาตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปานาติบาตแล้วอันบุคคลไม่ควรทำเพราะบุคคลที่ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานเมื่อบุคคลรู้ว่าความเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ไม่พึงฆ่ากันไม่พึงเบียดเบียนกัน

ส่วนมากเลาะไปตามฝั่งพระพุทธภาษิตอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปารคามิโนอะทายังอิตราปชาตีระเมวานุทาวติเยจะโคสมดาคาเตธรรมเมธรรมานุวัติโนเตชนาปรมิสันติมัจจุเธอยังสุดุตรังแปลว่าในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบวงมาแล้วจากถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากอธิบายความคำว่าถึงฝั่งท่านหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยวิสัยไม่ยอมข้ามฝั่งท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการฝั่งโน้นคือพระนิพพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกบ้างอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติมีทุกมากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุขก็เป็นสุขที่มีทุกเจือมีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกเพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคล้าอยู่ด้วยท่านจึงเรียกว่าสามิตรสุขแปลว่าสุขที่ต้องมีเหยื่อสุขที่เจือด้วยอามิตรอามิตรคือเครื่องล่อหรือเหยื่อหรือสิ่งที่ทำให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกามเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากกามหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามและตายไปในเพราะกามในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็มาคร่าไปซะอีกความที่ยังไม่ทันอิ่มในกามยังอยากเสพกามอยู่นั่นเองจึงต้องมาเกิดใหม่ในกามอีกเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนท่านที่ละกามได้แล้วเป็นอนาคามีบุคคลในวงเล็บผู้ไม่ต้องกลับมาจึงไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามอีกไปเกิดในภูมิที่สูงกว่ากามมาภูมิกามนั้นเองท่านเรียกว่ามัจจุเทยะบ่วงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่กามเป็นห่วงน้ำที่ข้ามได้ยากยิ่งสุดตรังคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภการฟังธรรมของอุบาสกหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันในเมืองสาวัตถีรวมกันเป็นคณะรวบรวมทรัพย์ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์แล้วจัดให้มีการฟังธรรมตลอดคืนแต่แล้วก็ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งได้เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงุนอยู่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยภพแล้วคล้องอยู่ในภพนั่นเองมากมายส่วนผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิเทศนาตรัสพระคาถาว่าอัปปกาเตมนุสเสสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: มันมีจักมันมีจักตู่ก็ยังบ่แล้วไงนะมันมีกี่ตู่2 4 5นี่เด้เทวดาน้อยใครนะชื่ออะไรปาลินโอ้ปาลินกราบสวยปาลินปาลินเอาไว้นี่เอาไหนเอาสองปาลินทุจ่าตัวทุบายบายไงทุตัวไปตรวจดูโควิดหรือเปล่าว่าจะเป็นหวัดนะไปใครจะไปธุระก็ไปไปจะทำธุระไปช้ามันเสร็จสายนี่ปาลินเข้ามาไปเมื่อเช้ากำลังคุยอยู่มีพระมาเห็นไหม

哎呦，这个公料啊，แล้วเขาไปมาไปไหนเชียงยืนไปไปดูกันไปดูแลกันเคยอยู่ด้วยกันก็ไปดูแลกันไปงานไปเผาไปอะไรก็ไปเออ

ไม่มีแล้วนะไม่มีให้พรอนุโมทนายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังวัติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศตั้งแต่กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ14ประเทศในทวีปยุโรปเมื่อพุทธศักราช 2503 ขณะมีพระชนมายุ 28 พรรษานับเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกของพระองค์ซึ่งนานถึง5เดือนทรงตระหนักในพระราชภาระหน้าที่ที่ต้องทรงบำเพ็ญด้วยความอดทนทรงเรียนรู้ว่าเมื่อประมุขประเทศเยือนประเทศใดในทางราชการจะต้องรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตได้ทรงเล่าไว้ในพระนิพนธ์เรื่องตามเสด็จอเมริกาถึงเหตุการณ์ในเครื่องบินพระที่นั่งที่มาลงที่เมืองวิลเลียมส์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียความตอนหนึ่งว่าอากาศไม่สู้ดีเรือบินเลยทำอาการคล้ายเรือเดินทะเลตอนมีคลื่นสมเด็จเลยประชวรเกือบตลอด45นาทีเมื่อเสด็จลงจากเรือบินพระที่นั่งก็ยังทรงยิ้มแย้มทรงปฏิสันถานผู้มารับเสด็จเป็นปกติช่างภาพช่างโทรทัศน์นักถ่ายหนังข่าวทั้งปวงต่างก็กรูกันมาทำหน้าที่อย่างน่าเวียนหัวหญิงรับรองว่าไม่มีใครทำอย่างสมเด็จท่านได้นอกจากนั้นในหมายกำหนดการที่แต่ละประเทศจัดถวายหลายครั้งพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินพระองค์เดียวเพื่อไปทอดพระเนตรกิจการที่สอดคล้องกับพระราชกิจหรือทรงสนพระราชฤทัยซึ่งก็ทรงปฏิบัติด้วยความใส่พระราชฤทัยอย่างยิ่งดังเช่นเมื่อทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลคนพิการในเมืองฮอนอลูลูรัฐฮาวายซึ่งทรงได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ฮอนอลูลูสตาร์บูเลตินประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2503เขียนว่าเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงชนะใจคนไข้พวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยรอยพระสวรรค์ที่แจ่มใสและพระราชจริยวัตรอันนุ่มนวลทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศดังที่ทรงตอบคำถามสื่อมวลชนเยอรมันเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยมีสิทธิทัดเทียมผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยต้องถูกปลดปล่อยไม่เคยต่ำต้อยเราเป็นตัวของเราเองอยู่เสมอรู้จักหน้าที่ของเราคือทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบรมลูกให้เป็นพลเมืองดีนับว่าการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศในช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นการสั่งสมพระประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ส่งผลสำฤทธิ์ในเวลาต่อมาทรงปฏิบัติพระราชกิจสร้างสารสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งส่วนพระองค์และในฐานะผู้แทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์งดงามทรงเป็นศรีสง่าแห่งราชอาณาจักรไทย

0: ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้จะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรมนอกจากจะสนใจในการฟังแล้วยังสนใจในการทำคือการปฏิบัติด้วยเท่าที่สังเกตในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้ฟังและมีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีตามสถิติโดยเฉลี่ยที่วัดป่าสารวันก็มีผู้ไปศึกษาธรรมไม่น้อยกว่าวันละ50คนแต่ละท่านที่ไปศึกษาก็ยังเป็นพวกประเภทที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวส่วนคนแก่ๆก็มีบ้างประปรายไม่ค่อยมากเหมือนหนุ่มๆสาวๆและพวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่วนมากจะเป็นชนชั้นปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยระดับอนุปริญญาตั้งแต่อนุปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่นี้ถ้าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้นก็ตั้งแต่ระดับเสมียนจนกระทั่งถึงข้าราชการชั้นพิเศษเจ้ากรมถึงรัฐมนตรีนี่ก็สอดแสดงว่าธรรมะกำลังเฟื่องฟูหรือกำลังถูกเฟื่องฟูขึ้นมาทางนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะว่าประชาชนพุทธบริษัทมีความเข้าใจของคำว่าธรรมะมีความเข้าใจในคำว่าธรรมะใกล้ต่อชีวิตประจำวันมากเข้าทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าเราอาจจะได้คำตอบเมื่อมีผู้ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือชีวิตประจำวันหรืออีกอย่างหนึ่งธรรมะก็คือการงานการงานก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองคนเราทุกคนนี่เป็นอยู่ด้วยการทำงานเราจะทำงานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทำงานโดยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้นปอดก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทำงานเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือการทำงานงานก็คือชีวิตและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นคือธรรมและมันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะอะไรในทํานองนี้ที่เรียกว่าธรรมะก็เพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ และเป็นพื้นฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยมันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาการสูดลมออกสูดลมเข้าตราบใดที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสูญแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้นในคำตอบที่ปัญหาข้อที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอนอีกในหนึ่งการที่เรามาศึกษาธรรมะนี่ที่ว่าศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตเราควรจะได้ทราบคำว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลนี่ตั้งแต่อนุปรมาณูหรือมวลสารที่เกาะคุมกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณมิได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรมธรรมะด้านสภาวะธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ทีนี้ภายในตัวของเราเนี่ยเราก็มีกายกับใจกายกับใจเนี่ยในเมื่อมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ตราบนั้นเมื่อมีกายมีเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอินทรีย์หกบางทีก็ว่าประตูซึ่งสุดแท้แต่วิหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ทำมุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีย์หกตาหูจมูกเล่นกายและใจเขาต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างละอย่างจะก้าวก่ายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกันได้ทีนี้ตาหูจมูกเล่นกายใจเขามีหน้าที่เฉพาะตัวถ้าไอ้เจ้าหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทางทีนี้ตาจะทำบุตริมาฟังแทนหูก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมติบัญญัติว่าอันนี้คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตัวในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตูประตูในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตูตาหูจมูกเล่นกายในใจที่เรียกว่าประตูเพราะมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูกลิ่นผ่านเข้าทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตใจทีนี้สิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามานี่ถ้าเรากำหนดดูให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่นี่ผู้รู้ก็จิตใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมกายใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวะธรรมโดยที่สุดแม้ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวะธรรมอีกสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมเอาใจมารู้กับสิ่งเหล่านี้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา เราก็ได้ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตัดเรื่องราววิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบ้างหรือการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายในอยากจะตีความหมายแห่งสภาภาวะธรรมให้มันกว้างกว้างออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติธรรมให้กว้างฝังออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตหรือสิ่งใดที่เราสัมผัสด้วยตาหูกายและใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้เอาถ้าอย่างสมมติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะดอดถามขึ้นมาว่าข้าพเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย์จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเอาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอจะใช้ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้เพราะวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายรู้ใจรู้หรือสัมผัสรู้มันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้แม้ว่าใครจะเรียนมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตามจะเป็นวิทยาศาสตร์แพทย์ศาสตร์นิติศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาเรานึกวิตกเอาหัวข้อวิชาการที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมารู้มาก่อนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไรเวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรในทำนองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวข้อตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งจิตของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ความคิดเหมือนกันยบหนอพองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอรหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทำไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรในสมัยที่อาตมาเป็นสามเณรน้อยเรียนธรรมบทแปลภาษาบาลีไปแปลพบเรื่องหนึ่งว่าช่างไม้นั่งถากไม้อยู่เอาการถากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐานลงปัญญาลงสู่พระไตรลักษณ์พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สำเร็จพระอรหันต์เหมือนกันการถากไม้มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยไหมมีคนหนึ่งนั่งทอหูกอยู่ก็มาพิจารณาชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบกับการทอหูกการทอหูกนี่มันโหดสั้นเข้าไปเรื่อยชั้นใดชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสลดสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์การทอหูกมีคำว่าธรรมะหรือเปล่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพยับแดดเตือนเมษามันร้อนมองเห็นพยับแดดมันเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็ไปปลงปัญญาว่าอ้อพยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะจ ิตก็ได้ความสังเวชได้สำเร็จพระอรหันต์พยับแดดนี่นะมีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมาภาพอยากจะแก้ไขข้อข้องใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถะกับวิปัสสนามีในต่างกันอย่างไรเมื่อตะกี้นี่ก็ได้ยินคำถามคำตอบในเทปคำว่าสมถะวิปัสสนามีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถะกับวิปัสสนาต่างกันแต่วิธีการแต่จุดมุ่งหมายก็คือความสงบท่านจะสังเกตดูความข้อเท็จจริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ซะก่อนการปฏิบัติสมถกรรมฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งกสิณหรือนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโครงกระดูกเป็นต้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะจำกัดในวงจำกัดเฉพาะสิ่งหนึ่งเช่นอย่างพุทโธพุทโธพุทโธก็นึกอยู่ที่พุทโธพุทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆวิตกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะไปเมื่อสักครู่นี้เช่นอย่างเรียนวิชาอวิชาวิทยาศาสตร์มาก็นึกถึงหัวข้อวิทยาศาสตร์แล้วก็ตั้งคำถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในเมื่อตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรตอบไปข้อไหนก็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไปหรือเราจะนึกน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกขึ้นมาว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยขันธ์ 5 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาใช้ความคิดว่ารูปังรูปไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะจำกัดความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมถะการปฏิบัติด้วยการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี่แหละการนึกอยู่สิ่งเดียวก็ดีหรือการพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็ดีมุ่งสู่จุดแห่งความสงบตั้งมั่นของจิตในแนวแห่งสมาธิเพราะทั้งนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่าการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยกับการใช้สติปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งติดแงกอยู่ที่สมถกรรมฐานที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมถกรรมฐานถูกต้องตามที่ท่านว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเมื่อจิตสงบลงทำให้เกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนาผู้ที่ใช้ความคิดนั้นในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนาเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้อย่าข้องใจ ใครจะบริกรรมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ได้แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ออกจะเป็นเรื่องนอกตำราไปสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์กับงานหรือชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าท่านขับรถท่านภาวนาพุทโธในขณะที่ขับรถภาวนาพุทโธถ้าต่างว่าจิตสงบลงไปแล้วมันไปอยู่กับพุทโธไม่สนใจกับการขับรถท่านลองหลับตานึกดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าร้ายไปหน่อยถ้ารถสวนมากๆบางทีอาจชนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองพิจารณาดูเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังและเคยได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทำสมาธิฝึกสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เนี่ยจะดีที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กล่าวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทำสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่าไม่มีพิธีรีตองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีตองนั่นตัดออกไว้ซะก่อนถ้าเราจะทำให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทำตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแต่ถ้าเราจะทำในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทำสติกับการฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติถ้าท่านก็ต้องฟังอยู่แม้ว่าท่านจะจำคำพูดไม่ได้ทุกคำท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสูงต่ำต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวประเดี๋ยวท่านก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันหรือแม้โดยที่สุดท่านอาจจะกำหนดรู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วงในเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ธรรมขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละย่อมมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกก็เกิดอากาศเย็นเฉียบพอฤทธิ์ของแอร์หนักๆเข้าความอบอ้าวมันเกิดขึ้นจากกลิ่นไอของกันและกันบางทีอาจจะเกิดความร้อนทีนี้บางทีพระที่พูดที่เทศอยู่นี่บางทีตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าน่าฟังฟังไปฟังมามันเหน็ดเหนื่อยแล้วอาจจะเกิดลำคาญขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นส่อแสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันใกล้ที่สุดอย่าให้มันห่างกันในมหาสติปัฏฐานท่านก็ให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำสติอย่างเดียวทีนี้ในสิ่งอื่นๆที่เราทำอยู่เวลาเราต้องการใช้ความคิดเกี่ยวกับงานเราก็เอาเรื่องงานมาคิดทำสติคิดให้มันจดจ้องลงให้มันชัดๆเวลาทำสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทำสติอยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรก็ทำสติกับสิ่งนั้นทำสติลูกเดียวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันในงานที่เราทำอยู่โดยเอาเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นจึงใคร่ที่จะขอ ประมวลหลักการที่จะพึงยึดเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติไว้3อย่าง 1. บริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วอะไรก็ได้ 2. การใช้สติปัญญาพิจารณาโดยวิตกเอาความรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากว่าใครรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆจะวิตกเอาเรื่องอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก็ได้ถ้าท่านผู้ใดไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะ ก็เอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้นมันจะช่วยให้การพิจารณาของเราคล่องตัวขึ้นอันนี้เป็นขั้นแห่งการพิจารณาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้ประการที่3การกำหนดรู้โดยที่เราตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตทำจิตให้ว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งโดยธรรมดาของจิตเมื่อเราตั้งใจกำหนดลงความว่างในเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดดูที่ความว่างในเมื่อจิตว่างอยู่สักพักหนึ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้ความคิดนั้นเพียงแต่สักว่ารู้อย่าไปช่วยมันคิดความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงสีแดงก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าสีแดงไม่ต้องไปคิดว่าสีแดงคืออะไรถ้าหากว่าจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติของมันเราทำสติตามรู้ทุกระยะอย่าเผลอในทำนองนี้จะเป็นอุบายทำให้จิตของเรารู้เท่าทันอารมณ์สติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติถ้าสติกลายเป็นมหาสติจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายเมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีแล้วพอกระทบอะไรพับจิตจะค้นคว้าพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงซึ่งมีลักษณะใกล้ๆกับว่าจิตของเราสามารถเหนี่ยวเอาอารมณ์มาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หรือเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้เพราะสติตัวนี้เป็นใหญ่ย่อมมีอำนาจเหนืออารมณ์และสามารถใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีจะกลายเป็นสติวินโยในเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติวินโยสมาธิสติปัญญาของผู้ปฏิบัติมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นชั่วโมงจะมีสัมปชัญญะเป็นสายสัมพันธ์สืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับลงไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอนสติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกสำนึกหรือสติอันเป็นตัวการซึ่งเป็นสติวิริโยเนี่ยมันจะคอยจดจ้องอยู่ที่จิตตลอดเวลาพออะไรเข้ามาพับมันจะฉกออกไปเหมือนกับงูเห่าฉกเหยื่ออย่างนั้นถ้าสิ่งใดที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจะยึดเอามาแล้วก็พิจารณาค้นคว้าจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วพอสัมผัสรู้พับมันก็มันนิ่งเวลาเราจะทำงานทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสติตัวนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวรู้ปรากฏอยู่ในท่ามกลางแห่งทรงอกส่วนที่ส่งกระแสออกไปทำงานมันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถที่จะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในงานทุกประเภทได้การทำสมาธิอันใดทำให้ท่านเบื่อต่อโลกต่อครอบครัวมันยังไม่ถูกต้องหรอกถ้าทำสมาธิมีสติปัญญารู้จะเห็นจริงดีแล้วต้องสามารถเอาพลังของสมาธิไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่ได้นักศึกษาก็ต้องเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาเคยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าวันแต่ละวันละวันเราไปเรียนหนังสือวันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมา พอกลับมาถึงที่พักเสร็จธุระแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้นมาคิดทบทวนเป็นการทวนความจำคิดไปคิดมานึกไปนึกมาอยู่อย่างนั้นด้วยความตั้งใจผลปรากฏว่าทำให้นักศึกษาทั้งหลายที่มีความสนใจปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้วก็สามารถเรียนหนังสือเก่งสามารถที่จะเอาสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาและงานการที่เราทำอยู่บางท่านถึงกับเอาพลังของสมาธิไปช่วยสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้าหากมีนักศึกษามาฟังอยู่นี่ลองพิจารณาดูลองปฏิบัติดูวันหนึ่งไปเรียนอะไรมาวิตกถึงความรู้อันนั้นค้นคว้าพิจารณาเป็นการทวนความจำทีนี้อย่างพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายถ้าท่านผู้ใดเกิดมีปัญหาครอบครัวเช่นอย่างพ่อบ้านแม่บ้านไม่ค่อยจะลงรอยกันมีมติขัดแจ้งกันอยู่ก็ให้พยายามตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรามีความบกพร่องอะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะเผลอไปเที่ยวดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกลับมาแม่บ้านทักโบโหบิดหัวท่านอย่าเพิ่งไปโกรธถ้าโดนเขาบิดหัวแล้วท่านอย่าเพิ่งไปโกรธให้ตั้งปัญหาถามตัวเองก่อนว่าเราผิดอะไรถ้าเรามีสติยับยั้งถามตัวเองสักพักหนึ่งเราจะได้ความรู้ได้ความรู้สึกว่าเราผิดเพราะเราไปเที่ยวดึกเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาครอบครัวและชีวิตประจำวันการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการความรู้ความเห็นมาคุยอวดกันให้เสียเวลาเราต้องการธรรมะอันที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจได้สามารถแก้ไขปัญหางานการได้สามารถใช้พลังสมาธิไปสนับสนุนกิจการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกประเภทจึงจะเชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลาวันนี้ได้กล่าวธรรมะเบ็ดเสร็จพอเป็นเครื่องเตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจดีในการที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันขอทุกท่านจงสำเร็จความปรารถนาตามที่ตั้งไว้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญนี้ เป็นเวลาตอบปัญหานิดหน่อยที่ว่านิดหน่อยก็เพราะว่าท่านผู้ฟังเสียงพูดแล้วก็พอจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สุขภาพอยู่ในระดับไหนจึงขอใช้คำว่านิดหน่อยเวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักนั้นเก่งอยากทราบว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั้นถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจแรงเกินไปเกิดมีการข่มประสาทหรือเก่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อยไอ้ความตั้งเพราะอาศัยความตั้งใจแรงจนเกินไปนั่นจะทำให้มือไม้มันเก่งไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทางแก้ก็คือว่าถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ตั้งต้นปฏิบัติใหม่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์นอกเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอันนี้มีปัญหาอีกว่า การปฏิบัติที่ใช้คำว่าภาวนาว่าพุทโธจะใช้พร้อมกับการเพ่งกสิณเช่นสีเขียวเป็นต้นได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือความคล่องตัวของท่านผู้ใดการภาวนาเป็นการนึกถึงคำพูดคำหนึ่งคือพุทโธแต่การมองสีเขียวเพ่งสีเขียวเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของสายตาจะใช้พร้อมกันกับพุทโธไปด้วยก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าจะภาวนาพุทโธแล้วลมหายใจควรจะคู่กับพุทโธเป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าเมื่อ
2: ภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกโดยปกตินักภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วคำภาวนาจะหายไปเมื่อคำภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้ยึดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัปปนาสมาธิจะใช้ลมหายใจพร้อมอนาพร้อมกับนึกกำหนดอนาปานสติลมหายใจกับอนาปานสติลมปราณลมปราณคือลมหายใจอนาปานสติก็คือลมหายใจเป็นอันเดียวกันข้อที่สองนักปฏิบัติถ้าไปโกรธใครเขาเข้าและไปตำหนิเขาไปเพ่งโทษเขาไปนึกว่าเขาเลวและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้จะมีโทษหรือไม่ถ้าการว่าการตำหนิถ้าเป็นการติเพื่อก่อไม่มีโทษถ้าตำหนิด้วยความหวังดีแต่ถ้าไปกล่าวติเตียนยกโทษให้เสียชื่อเสียงเป็นการทำลายแล้วก็มีโทษข้อที่สามคนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่บัลลังก์ได้นานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ สมาธิเป็นกิริยาของใจเราจะกำหนดจิตในท่าไหนได้ถ้านั่งนานมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียอย่าไปทรมานร่างกาย เราจะทำสมาธิในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืนถ้าฝืนมากนักให้โทษถ้ารู้ปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซะไม่ผิดปัญหาต่อไปเมื่อรับศีลจากพระไปแล้วไปกระทำผิดศีลเข้ามีทั้งเจตนาบ้างและไม่เจตนาบ้างอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมมากกว่าการที่ไม่ได้มารับศีลจากพระไปแล้วกระทำผิดศีลหรือไม่การรับศีลไปแล้วทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เจตนาเป็นแต่เพียงขาดการสำรวมขาดสติทำให้ศีลเศร้าหมองนิดหน่อยทีนี้การที่มารับศีลแล้วรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องบ้างถ้าข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกันกับว่าผู้ที่มีเสื้อใส่แต่เป็นเสื้อขาดก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่เสียเลยการสมาทานศีลนี่ถึงแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องบ้างก็ยังดีอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของปุถุชนก็ย่อมมีการบกพร่องบ้างในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเองดีกว่าไม่ทำเลยข้อที่สองผู้ที่สมาทานศีลแปดแล้วไปต่อไข่ทำกับข้าวจะผิดศีลหรือไม่อันนี้เขาว่าไข่สมัยนี้ไข่ที่ฟักเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มีแต่ไข่ที่เขาทำลายโดยหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วซึ่งมันจะไม่ฟักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ไปต่อยเข้ามันก็ผิดศีลข้อ3คำว่าศีลลัพพตปรมาสนั้นหมายความว่าอย่างไรกรุณาอธิบายศีลลัพพตปรมาสคำพีท่านบางแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรรูปๆคำๆไม่แน่นอนท่านว่าอย่างนั้นศีลลัพพตปรมาสหมายตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติอะไรแล้วมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นถือว่าสิ่งนั้นดีวิเศษเช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติข้อวัดบางอย่างเช่นธุดงควัดก็ไปเคร่งตั้งแต่ธุดงควัดเคร่งจนเป็นอุปาทานสมาทานศีลก็จนเป็นอุปาทานทำบุญให้ทานก็จนเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้นทำความเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่า สิ่งใดที่เราทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังจนกระทั่งเป็นข้อผูกมัดตัวเองจนกระดิกตัวไม่ได้กระดิกไปทางไหนก็กลัวแต่จะผิดศีลผิดธรรมอะไรทำนองนี้อ อันนี้อยู่ในลักษณะแห่งศีลพัตตปารมาสข้อ4คำว่าเทวบุตรมารเป็นอย่างไรมีบางท่านว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งผู้ที่ทำความดีจริงหรือไม่ถ้าจะว่ากันโดยบุคลาธิฐานแล้วก็เทวบุตรมารก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกหลอนเอาในปัจจุบันนี้เนี่ยเทวบุตรมารนี่มีเยอะเช่นอย่างนักภาวนาไปแล้วพอจิตจะเข้าที่รวมเป็นสมาธิที่ถูกต้องแล้วประเดี๋ยวก็มี

ความขี้เกียจท้อแท้เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องรางของขลังในวัตถุมงคลการพรมน้ำมนต์การเป่าหัวการเจิมหรือการสักยันต์สิริมงคลในศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่เพราะเหตุใดเรื่องที่คำถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกันความจริงของไสยศาสตร์เขาก็มีอยู่ตามขั้นตอนของเขาแต่มันเป็นความจริงไม่ในขั้นอมตะความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคลหรือน้ำมนต์หรือของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะขลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ชั่วระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมั่นถ้าผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่นสิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรและถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้มันก็เป็นบางครั้งบางคราวไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นมงคลอันอมตะไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าใครทำได้ทีนี้มงคลอันเช่นน้ำมนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี้เจิมอะไรหมู่นี้มันเป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นเขาใจเขาไม่พอใจแล้วเขาไม่ช่วยเราก็หมดท่าเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะได้แสวงหาที่พึ่งกับตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้การทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถามเนี่ยเช่นอย่างการทำมงคลหรืออะไรดังที่ว่าเนี่ยเป็นการผิดไหมเป็นการงมงายไหมอันนี้สิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่สิ่งนั้นเป็นเรื่องงมงายหมดแม้แต่การปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นผู้ดีวิเศษอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องของความงมงายหมดทีนี้เรื่องวัตถุมงคลต่างๆการพรมน้ำมนต์การเป่าหัวการอะไรเหล่านี้มันเป็นการให้กำลังใจกันตามความนิยมของสังคมแต่ถ้าถึงขั้นปรมัตถ์แล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอนขั้นโลกียธรรมขั้นโลกุตตรธรรมขั้นโลกียธรรมนี่ย่อมมีอัตตาตัวตนมีสมมติบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขามีทรัพย์สมบัติมีผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธให้ได้แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตตระไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเฉยๆเนี่ยอย่างในท้ายธรรมจักรปวัตนสูตรที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมถ้าภูมิจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้วธรรมะอัตตาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้นทีนี้ในขณะที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นจิตอยู่ในสมาธิอย่างแน่วแน่ในขณะนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะไม่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกมีความรู้สึกเฉพาะภายในจิตอย่างเดียวและสิ่งที่ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติมีแต่สัจธรรมความจริงแต่เมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะต้องถือบาตรไปบิณฑบาตกับญาติโยมนี่สอดแสดงให้เห็นว่าในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตตระท่านไม่สัมผัสกับใครเลยแต่เมื่อจะทำธุรกิจกับชาวโลกนี่เอาเรื่องของชาวโลกทันทีเพราะอะไรเพราะเบญจขันธ์ของท่านก็เป็นของโลกยังจะต้องอาศัยปัจจัย4จากญาติจากโยมเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านหวนกลับมาสัมผัสกับโลกแล้วจึงมีสมมติบัญญัติยอมรับว่าฉันอัญญาโกณฑัญญะนะฉันหนึ่งในจำนวนภิกษุเบญจวัคคีนะฉันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบัญญัติที่ท่านจะยอมรับเพราะฉะนั้นการรู้ธรรมนี่ต้องรู้สองฝั่งฝั่งโลกีกับฝั่งโลกุตตระทำความเข้าใจให้ดีสัมภเวสีหมายถึงผู้แสวง

0: หาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าฝันคนโน้นฝันคนนี้นั่นพวกนั้นไปหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีทีนี้ภูมิหนึ่งในบรรดา31ภูมิไอ้สัมภเวสีนี่ก็เป็นภูมิอันหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่า31ภูมิอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะอันนี้ขอหยุดหนึ่ง10นาทีไม่ขอหยุดจะขอตอบปัญหาอันนี้เสร็จแล้วก็จะขอยุติเลยทีเดียวก็รู้สึกว่าเพลียแล้วที่ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นความรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน4เกี่ยวกับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือว่าเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าไปเห็นกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่ใช่เห็นกายในกายไปเห็นกายในสัตว์ในบุคคลทีนี้ผลลัพธ์ของการพิจารณากายเนี่ยท่านสอนให้พิจารณากายให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตเห็นจริงลงไปและยอมรับสภาพความจริงว่ากายสักแต่ว่ากายเรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าจิตคือความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทีนี้ ข้อที่สองเมื่อจิตคิดอยู่ปีติเลยความสุขมีอยู่บ่อยๆครั้งจนไม่อยากถอนออกจากสมาธิจะไม่อุบายแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ยังไม่ต้องการอยากจะให้ใช้อุบายแก้ไขเพราะจิตที่มีปีติและมีความสุขตามที่ท่านว่านี้ยังไม่มั่นคงเพียงพอให้พยายามฝึกให้มีปีติมีความสุขถ้ามันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าได้ฌานสมาบัติอันนี้เป็นความรู้สึกสัมผัสเพียงนิดหน่อยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรทำนองนี้ดำเนินให้จิตมันมีความสงบมีปีติมีความสุขบ่อยๆเข้ามันจะได้เกิดความในการเข้าออกสมาธิแล้วถ้าจะอยากจะให้จิตมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงให้คอยจ้องเวลาจิตถอนออกจากสมาธิในเมื่อหมดปีติหมดความสุขในสมาธิแล้วเกิดความคิดขึ้นมาทำสติตามรู้ความคิดนั้นหรือจะหาอะไรมาพิจารณาก็ได้เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มันรู้จากการพิจารณาสามเวลานั่งสมาธิในเดินจงกรมจะลงสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมากเช่นดังเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าหรือดังก้องมาแต่ก็มีสติรู้ไม่ตกใจถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นขอให้ถือว่าสิ่งนั้นคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติจะเป็นสีแสงเสียงหรือรูปนิมิตอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติประคองจิตทำสติไว้ให้ดีแล้วผลดีจะเกิดขึ้นอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้นข้อ4เวลานั่งสมาธิก็ใช้คำบริกรรมคือสมถะตลอดแต่เวลาเดินจงกรมใช้พิจารณากายที่เดินกำหนดสติกับการเดินทั้งสองควบคู่กันไปจะสมควรหรือไม่อันนี้สมควรแล้วแต่อุบายของท่านผู้ใดบางทีถ้าหากว่าจิตมันต้องการบริกรรมภาวนาก็บริกรรมถ้าต้องการจะกำหนดรู้อิริยาบถก็กำหนดรู้อิริยาบถถ้ามันต้องการจะค้นคิดพิจารณาก็ให้มันค้นคิดพิจารณาอย่าไปขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาบางทีมันอาจจะเกิดสงบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าไปฝืนบางทีมันอาจเกิดความรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้ก็อย่าไปฝืนปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติกำหนดตามรู้เท่านั้นข้อ5เมื่อทำสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยสงบมักจะน้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีวาสนาบารมีอย่าไปคิดอย่างนั้นสิในเมื่อจิตไม่สงบก็ทำเรื่อยไปทำสติรู้และพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไร ไข้แก้ไขนะภาคเพียรพยายามทำให้มากๆเข้าเดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเองนักบวชหญิงแม่ชีมีสิทธิ์บิณฑบาตเหมือนพระได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจถ้าใครอยากจะบิณฑบาตก็บิณฑได้ที่วัดป่าสารวันก็มีชีผ้าขาวผู้ชายผู้หนึ่งบิณฑบาตเดินตามหลังพระเขาก็ใส่บาตรจนเต็มเหมือนกันข้อ7การสวดการสวดเพื่อต่ออายุหรือทำพิธีต่ออายุนั้นทำแล้วสามารถจะต่ออายุได้จริงหรือไม่อันนี้ทำแล้วก็สามารถต่ออายุได้จริงบางทีคนเป็นลมมาเกิดจะช็อกตายในขณะนั้นมีใครสักคนหนึ่งไปปลอบใจแล้วใจดีขึ้นมาก็ต่ออายุไปได้เป็นอุบายพิธีให้กำลังใจกันแต่ว่าการต่ออายุเคยมีตัวอย่างนี่อายุวัฒนกุมารที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เราเอาบทสวดมาสวดในสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะเนี่ยเกิดจากเรื่องอายุวัฒนกุมารที่นี่มีใครพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนกุมารจะสิ้นชีวิตโดยยักษ์จะมาจับไปกินภายใน7วันพระองค์ทรงเมตตาก็พาพระภิกษุสงฆ์ไปสวดมนต์ป้องกันยักษ์เสร็จแล้วยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจับกุมารน้อยไปกินเป็นอาหารเมื่อสิ้นกำหนดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาจับกุมารไปกินเป็นอาหารก็เป็นว่ากุมารพ้นจากความตายจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าอายุวัฒนกุมารอันนี้เป็นวิธีการต่ออายุเราก็ได้ตัวอย่างมาจากนั่นแหละก็เลยมาถือกันผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วยก็ทำพิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นการปลอบใจกันส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเอาไปพิจารณาดูเอาเองอาตมาก็ไม่กล้ายืนยันแต่ว่าสำเร็จในทางการให้กำลังใจกันนี่สำเร็จแน่คือทำให้ใจดีขึ้นก็สมควรแก่กาลเวลาแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการธรรมกุบายการช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาติดใจดีไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ที่มาของพระพุทธเจ้าที่เด็ดมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันนั้นเรียกว่ามัชฌิมาเราอยากมัชฌิมาของกิเลสมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชฌิมาพระเจ้าให้เรียงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นแหละเป็นมัชฌิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัชฌิมาที่มาที่โลกหมายมันคือความขี้เกียจอ่อนแอนั่นเองขนาดนี้พอดีแบบพอดีนะมัชฌิมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัชฌิมาต้องทำให้เป็นอย่างนั้นเลยควรจะตายว่ามันลงไปควรจะอะไรมอบกันลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ควรจะทำอย่างนั้นนั่นแหละเรียกมัชฌิมาอย่างที่เราท่านเห็นกันนี้มัชฌิมากิเลสที่ทำเนี่ยทำเป็นบ้างเรื่องน้อยเพราะว่ามันจะเพลินไปพุทธเจ้าท่านนำมัชฌิมาเนี่ยกิเลสมันเอาเรื่องพุทธเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังนั้นแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวอยู่บนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริงแต่ผู้ที่นำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับจริตนิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกฤษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดนั่นแหละผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง3อย่างนี้เหมือนกันคือตามกาลเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่เป็นหนักอันนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทำงานนั่นเองงานประเภทใดที่จะควรใช้เครื่องมือชนิดใดนายช่างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นนายช่างเขาก็ทราบของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างสำหรับเราควรจะทราบในตัวเองในตนเองขนาดไหนที่จิตมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นละเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนโดดลงไปหรือมันย้อนลงไปแล้วปฏิปทามันก็ต้องย้อนยานลงไปตามลำดับตามเข้าขั้นละเอียดคือควรจะชั่งความละเอียดก็ต้องชั่งความละเอียดจะไปผ่าผลนั่นก็ไม่ได้มันหากรู้ในตัวเองนั่นแหละถึงเวลาเด็ดมันก็เด็ดถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่จะควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสนี่คือว่าการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชฌิมาแล้วได้ผลไปโดยลำดับถึงขณะที่จิตมันหมอบราบลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี่ยขณะที่มันหมอบราบเราจะตามตีมันยังไงมันหมอบราบลงเข้าสู่ความสงบแล้วก็เป็นผลนั่นแล้วก็ชมผลเสวยผลนั่นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกนั่นนี่ยกตัวอย่างคือขณะจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอาจริงเอาจังจนถึงเหตุถึงผลให้ประจักษ์กันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงก้าวสู่ความราบคาบแล้วจากนั้นมันก็ต้องปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็เสวยผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวัยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะนั้นดวงสติปัญญานี้ก็ทราบกันอยู่เท่านั้นไม่ทำงานเป็นอีกอย่างรับทราบกันอยู่เท่านั้นพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงปราบปุ้นอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่นี่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมานี่เรียกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามจริตนิสัยของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆแต ที่จะนำมากิเลสมาแก้กิเลสประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามจริตนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟังด้วยมารยาทอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นการเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีแสดงว่านิสัยของท่านเคยฝึกทรมานกิเลสหรือปราบปรามกิเลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแก่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั่นจะได้เห็นลวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการดำเนินของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงนึกว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจริงมากจะเอานิสัยนั้นมาใช้อยู่เสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นซึ่งมาแทนนิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคำว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแห่งกิริยามารยาทหรือการแสดงออกเป็นอัตตนธรรมก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่นำมาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนกิเลสคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกำลังใจมันก็มีมาเองแล้วที่จะนำไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดที่จะอ่อนหย่อนยานลงไปตามสภาพของธาตุของขันธ์ของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกข้าศึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูกกดขี่บังคับจากข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากกิเลสหรือจากจิตซึ่งถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายจึงควรหาอุบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรืออุบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิงอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาลไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นเพียงกิริยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราจึงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเต็มเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลักใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนโดยอุบายต่างๆและนำ นั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกด้านหนึ่งคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นหยิบยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดของตนอุบายสติปัญญาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนำอุบายวิธีนี้ไปผลิตขึ้นให้ได้ดอกได้ผลมากๆขึ้นไปโดยลำดับถ้าเกิดขึ้นในการผลิตโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นต้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนกรอกจนมุมถึงคราวจำเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งใครนะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอสมควรแล้วถึงคราวจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งใครจิตประวัติเข้าภายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งใครใครก็ตายเต็มตัวว่างความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้นะขนาดนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามผลิตเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายสัตว์โลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุบายของกิเลสที่กลัวตายถ้ามันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะความตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปยังไงถึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันจะกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจะทุกข์ทรมานในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปโชคท่านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ธาตุขันธ์มันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เราต้องผลิตความฉลาดให้ทันกับธาตุกับขันธ์กับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตต้องให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงซึ่งมีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าสติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์โยกย้ายไปมาเท่านั้นเองท่านว่านิจจังนิจจังมันแปลสภาพตัวของตัวอนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอนัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆภายใต้ความหมายต่างๆให้รู้ตัวเองอีกด้วยเมื่อตั้งรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเปลื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มตุ๋นกันเราต้มตุ๋นเราสิมันต้มตุ๋นมากยิ่งกว่าสิ่งภายนอกมาต้มตุ๋นหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากลมายานี้คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้นั้นก็สบายคำว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองจริงที่จะก่อกวนเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียจากใจมันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจหนึ่งท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะมันจะโดดขึ้นไปโลกนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารที่ไหนน่ะ นั่นเป็นความสำคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยมืดมันไปมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขเนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านนั่นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สำคัญมันหมายพยาฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ไปตะคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบรู้สมัยทีนี้ว่ารู้รอบเหมือนยังตะวันเที่ยงทรงศีรษะแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่อยากคำว่าพ้นโลกโลกก็หมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกกันว่าโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้วนมันแสนสบายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสำคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทำผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจำตนนั่นแหละถ้าไม่มีอันนี้แล้วจะกลัวเท่าไรก็กลัวยิ่งเป็นการทำลายตัวเดินซ้ำเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่นั่นกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราจะจะบัดนี้ท่านสวดกุศลธรรมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมาตายแล้วไปสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเราไม่อยากยุ่งไม่อย่างนั้นแล้วก็จะว่ามากกว่าตามชัวร์ถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดทันกับกิเลสซึ่งเป็นความโง่เขลาทำผลให้โง่เขลาก็คือกิเลสกุศลาคือหมายถึงมากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลานั้นกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสบายไม่ต้องพยุ่งอะไรผู้ประสบกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปสวดกินเงินยินทองก็โอ้ป่ามันเกิดประโยชน์เฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงนี่กุศลาธรรมาก็ดูจิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี้แล้วกุศลาธรรมามันมีโง่อยู่ในจิตใดบ้างภายในจิตนี้อภิญญากตาธรรมมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดอะไรเป็นกุศลคิดอะไรเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอภิญญากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะแจกสมมติไปตรงนั้นถ้ากินเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่แหละรังใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให้มันพอเนี่ยตายแล้วนิมนต์พระมาหมาติดคากุศลหรือไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมกันว่าเขาทำกันมาอย่างนั้นแหละเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานมีเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก้อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ของนี้สร้างของนี้นี่เทศเสมอเนี่ยใครจะมามากกว่าตามบางทีเทศในชุมนุมชุมนุมมากพอไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลยเวลาหลวงตาบัวตายแล้วยิ้มมาไปเที่ยวกว้านข้างไม้ลำบากลำบนท่านนะมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหลวงตาบัวตายแล้วนาวตายไม่ตายทั้งหลวงตาบัวทั้งวันพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับจนเต็มสติกำลังความสามารถถ้ามันจะจมก็ให้มันจมไปถ้าความฉลาดจะจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศล ไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยตะกวนท่านมาทำไมพระตะกวนพระธรรมะระวังสร้างไปให้มันพอเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกวนเอาพระธรรมะธรรมามากุศลธรรมมายุ่งไปหมดแล้วส่วนมาทางก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนั่นแหละสับปะหลงปะเลอเขาจัดนั่นจัดนี่แม้แต่ผ่าไตรจีวรอะไรก็ให้เขาจัดแล้วเราก็ดอมๆมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ยน้ำพักน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพออกพอใจด้วยตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องมันมีแต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอแล้วเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองในงานศพหลวงพ่อบัวนี่ก็ทำให้คนเห็นเพราะโลกบางทายนี่สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งกุศลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีห่อพิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบพิธรรมหมายความว่าไงสวดกันวันยังคำคืนยังรุ่งนี้แต่เสียงหรือกระทึกคือโคมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเย็นใจแต่ก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรๆไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลยเวลาพระท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลนั่นใครมีศรัทธาอะไรมาบางสกุลเสร็จแล้วจะถักสักทีให้ผ่อนนี่เหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นมันเป็นไงเรามีแบบมิฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆดาวๆถึงแม้จะป่าก็ตามนี่หลักมีอยู่อย่างนั้นนะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลังมีเกณฑ์เดี๋ยวตัวเรนีมาเหยียบย่ำทำลายศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่จะว่าไงมีศาสนาพิธีเป็นหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ถึงไม่อยากไปเกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี้นะกรุงเทพลูกศิษย์ลูกหานิมนต์ไปกุศลามาติกาบางสกุลเอ้ยอย่าให้ไปเลยมันไปกี่ขวางเขาไปว่างนี่อ่ะทิ้งไปงั้นความจริงแล้วมันอย่าไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งอะไรกว่าจะได้ทำอะไรหนึ่งโอ้โหพิธีว่าเปิดทำการรอบด้านรอบเมืองศาสนาจะศาสนาพิธีทำต้องทำให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกนุสุบุสุท้าภายหลังจะถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีเฉยถ้าพิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเต้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันถ้ามันถลอกปอกเปิดแล้วไม่หายามาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรคันที่ตรงไหนก็เกาที่ตรงนั้นนี่จริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละนั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้นพาให้คนได้รับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทำให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันก็เป็นความโง่แหมถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากน้อยเท่าไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับนะนี่แหละกุศลาอันถูกต้องพิจารณาตรงนี้เหตุประโยชน์อรมณปัจจุบันมันเกิดจากอะไรเหตุดูอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเราอย่างพระอาทิตย์ที่ท่านแสดงแก่พระสารีบุตรยะตมะเหตุภาวานะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอ่ยออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหน่งไปโดยลำดับดับก็ไปจับใจนี้อวิชชาพยาสังขาราก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติมันก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวตวิวาเสสมิลาคันไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรธโหติแน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแก่ละขวัญขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสไปถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เองสวดกันทำไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลธรรมะโอ้ยถ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมึงโง่สวดแบบแม่คำหนึ่งถามไม่ได้ผลอะไรไม่เรื่องเขาพาทำก็ทำไปทำไปเหมือนทำพระเจ้าสอนคนให้โง่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาดทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเรามาปฏิบัติเอาแบบสุ่มดาวเอาความมักง่ายไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่ชื่อพอนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระโปเล่โปเล่โปเล่โปเล่อาลามมาตัวก็เกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วเนี่ยล้มกรอบลงไปได้วายพระแล้วก็ดีใจเพียงเท่านั้นมีนิดหน่อยเท่านั้นดีใจแล้วไม่ปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันจมอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดสิอะไรพาให้ทำอ่อนแอถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีกินมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะปรากฏแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้นเอาละเอวังเพียงเท่านี
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
2: การฟังทุกภาษาด้วยอะไร
3: วันนี้วันที่สาม
2: สามพฤหัส
3: ครับ
2: ใช่วันที่สามฮะวันที่ห้าว่าการเกิดยาไปไรภาษาคือวันที่หกกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะทราบอะไรอีกหรือว่าเดี๋ยวเขาหมายคือไรคือเราขืนใจเขาจะทราบอะไรแต่เดี๋ยวก็ไม่รู้แต่จะไปฆ่าเดือดคือฆ่าด้วยเราไม่มีอะไรจะพูดเลยแล้วเลยยกขวัญอ่อนยกขวัญนะเราก็จะแข็งขึ้นนะดูว่าอ่อนขึ้นกล้าขบกล้าฉันพอโชคไม่ได้เห็นการตกฉันยังดีแต่ก็เราคอยจะรอดเราไปไหนไปไม่สะดวกมันอ่อนเพราะว่าเองการขายอ่อนอยู่แล้วแข็งแรงเต็มฟังจะก้อยก็ต้องมาบวกทบทวนไปดูกับปัจจุบันนี้มีแค่คนละโลกของคนคนเดียวกันไปบวกก็ชดฝึกกันกับไปบวกกันก็กล่าวว่าเข้าไปบวชฝึกตั้งแต่ง่ายหน่อยเลยเวลาตื่นยอนใครอยู่ข้างๆต้องตื่นไปด้วยคือวันนี้ถึงฝึกก็พอเวลาตื่นยอนมันดิ้นเข้ามาเลยจนกระทั่งถึงพอตื่นดิ้นผึ่งเลยได้ภาษา18ฝึกไหวจะอยากฝึกรักรบฝึกเป็นรักรบดีถึงจะตั้งจะไปบวชที่แรกเลยภาษา18 ฝึกใหม่พ่อตายก็จะได้ละคือพอรู้สึกว่ามันชินแล้วนะพอรู้สึกมันดีก่อนแล้วปึ่งเลยก็มีพระหรืออะไรนอนหัวข้าวพระก็จะตื่นไปด้วยเพราะเราตื่นรุนแรงฝึกภาษาที่แปลกฝึกไปเพราะอะไรก็เรียบร้อยพูดแล้วมันโกงเลยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วการฝึกที่ฝึกเพื่อรักลมหรือว่าการฝึกสงครามผ่านไปแล้วคนจะฝึกอะไรมันก็รู้ตัวเองก็ฝึกไปโอ้เอาได้อยู่ละกว่าตื่นนอนมันจะเรียบร้อยแล้วเลยพักยืนถึงเลยแปลว่าถ้าฝึกไปให้เรียบร้อยดูทิศทางอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วค่อยลุกขึ้นด้วยความมีสติคิดไปอย่างนั้นแล้วค่อยฝึกมันไม่ได้ง่ายนะมันเคยชินพอตื่นปั๊บยืนถึงเลยจะทราบชัดว่าเป็นการฝึกจริงๆก็เวลาบวชที่ฝึกจริงๆเวลาบวชฝึกทุกอย่างเลยให้เข้าในหลักธรรมหลักวินัยตีเข้าตามหลักธรรมหลักวินัยเพศของพระไม่ใช่เพศที่นอนใจเป็นเพศที่เข้าแคล่วด้วยสติด้วยปัญญาการทั้งรวมระหว่างที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเพราะว่าอึดอัดด้วยได้นะทุกอย่างเป็นแบบฉบับได้เลยแบบพระพุทธเจ้ามาเป็นพระก็เป็นแบบฉบับได้ฝึกตลอดเรียบนี่แบบพระที่ตามทางของศาสนาจริงไม่ใช่แบบหมูขึ้นเขียงด้วยเพศของพระนะจากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าเขาว่าเราเหมือนกันหมูขึ้นเขียวเพศของพระเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงนี่นี่ผึ่งเลยไม่มีนอนใจลูกศิษย์ตถาคตนี่ก็พูดถึงเรื่องการฝึกการตื่นนอนก็เหมือนกันใช่18ภาษาฝึกไปคือตั้งแต่บวชตื่นดิบมันเป็นของมันเองแล้วด้วยความเคยชินเราฝึกอย่างนั้นเจ้าให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นพอรู้สึกปั๊บดิบผึ่งเลยถึงภาษา18ก็ดูว่าอะไรก็เรียบร้อยหมดการฝึกนี่ก็ฝึกเข้าสู่แนวรบกับกิเลสพูดถึงภาษานั้นแล้วที่เรียนไม่มีแล้วกับอะไรก็เอาไปเรียบร้อยเป็นอัดเป็นธรรมธรรมดารู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยลุกถึงอย่างนั้นมันก็ดิ่งไม่ใช่เล่นนะเรื่องการฝึกแล้วจริงๆนะพิจารณาย้อนหลังตั้งแต่วันบวชบ่าวเลยละเอาทางด้านปริยัติก็เอาให้มีความขี้เกียจขี้ข้านเลยละยิ่งออกทางด้านปฏิบัติไปแล้วผึ่งเลยเจ้าด้านปฏิบัติไปด้านเข้าสู่แนวรบจริงๆจะอ่อนแอท้อแท้ไม่ได้ทีละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่จะฆ่ากิเลสจริงๆนี่ภาคนี้หนักมากนะสติสตัมรอบครอบตลอดเวลาต้องหาที่เหมาะสมกับผู้จะฝึกฆ่ากิเลสสถานที่สมบูรณ์ผุดผลอาหารการกินไม่ได้ต้องไปหาแต่ที่และแค่กันดานอดอยากขาดแคลนในป่าในเขาบิณฑบาตได้มาจะเข้ามาเป่ากินพออยากขาดขาดได้เป็นไปแต่บุกมรรคผลที่พาดแน่วอันนี้แข็งแกร่งเรื่องนี้อะไรสร้างไหมฝึกนี่เราเรียกว่าฝึกมีเข็มทิศทางเดินที่แน่นหนามันคงอยู่อันเดิมก็คือเช่นบักผลที่ผ่านมุ่งอย่างยิ่งนอกด้านไม่เห็นเป็นอุปสรรคอะไรพุ่งกว่าอะไรก็ยังไม่ได้คิดว่าลำบากลำบนไม่คิดทั้งเดินลำบากเต็มที่คือสำหรับเราเองนะเราพูดถึงเรื่องเราเองฝึกเจ้าของเอาจริงเอาจากทุกอย่างไม่ได้หลอกแหละ นิสัยดีก็รู้สึกว่าเป็นมาแต่คารวาสอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่านิสัยเราจริงจังมาแต่คารวาสเวลาไปบวชเข้าไปแล้วอ่านธรรมะจึงรู้นิสัยมีความจริงจังอะไรอะไรอ่านแล้วไปรู้เจ้าของว่านิสัยจริงจังไปรู้นิสัยตั้งเดิมของตัวเองเรื่อยเพราะหลักพุทธศาสนาเป็นหลักตัวอย่างสำคัญมากเดียวไม่ใช่ไปบวชแล้วก็นอนกินสบายไปวิสบาทไม่วิสบาทเขาก็มาให้กินก็ยิ่งสบายใหญ่เป็นบูขึ้นเฉียงผ้าเหลือขอตัวเป็นอย่างนั้นแหละนี่พูดจริงนี่ไม่ว่ากันเลยไม่ได้ตำหนิเจ้าของถ้าการตั้งแต่บวชมาไม่ได้ตำหนิเจ้าของว่าทอดแท้อ่อนแอบกพร่องในประเภทของพระการปฏิบัติตามอย่างไรไม่ได้สงสัยคือมันดัดมาตลอดอย่างนั้นจะเอาอะไรมาสงสัยบกพร่องไหนดัดทันทีเลยคือตอนเนี้ยขึ้นสนามรบจริงๆก็พอเรียนจบแล้วเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านที่เราที่จะเปิดเตี้ยเราสงสัยมรรคผลนิพพานใครจะมาปลดปลงมรรคผลนิพพานออกจากใจของเราที่เราสงสัยก็เลยเห็นแต่หลวงปู่บ้านเราสลายออกแล้วเข้าหาท่านเลยท่านก็เปิดออกเต็มเดียวเปิดออกครั้งนี้ก็ออกเต็มเดียวเหมือนกันหาสงสัยมรรคผลนิพพานกิเลสมีอยู่ก็ตามเรื่องว่าผลนิพพานไม่สงสัยเลยที่นี่มียังไงมิจจะทุ่มทีนี้เอาละนั่นแหละมันทุ่มแล้วนะฟาดเอาเป็นเราตายเขาว่าเลยจะรับว่าจากพ่อแม่ของการบ้านแล้วเหมือนตกแล้วเราทั้งเป็นเลยไปคนเดียวอยู่คนเดียวไปคนเดียวตลอดนะแล้วไม่เอาใครไปด้วยมันไม่สนิทใจป่าชาอยู่กับเราเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอยากฉันกี่วันไม่อยากฉันกี่วันแล้วแต่มันจะไปจะตายความรู้อยู่กับเราทำไมจะไม่รู้นั่นฟาดกันเต็มเดียวจิตก็ก้าวขึ้นทางด้านธรรมะจิตใจก็เคยสงบเรื่อยก้าวเข้าสู่ปัญญาแหลมคมเรื่อยไปจนกระทั่งเป็นสติปัญญาตโนมัตินี่มันเป็นเองรู้เองก้าวเข้าสู่สติปัญญาธรรมะเรียกว่าความเพียรอัตโนมัติก้าวคนนี้แล้วไม่มีถอยเป็นเองนี่เราก็ไม่เรียนจากใครเรียนจากเราที่เอาจริงเอาจากทุกอย่างจงก้าวเข้าสู่ความเพียรอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ก็มาย้อนเราถึงกิเลสทำลายจิตใจของสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติรู้ละแต่ก่อนไม่เคยคิดเวลาสติปัญญาออกฆ่ากิเลสเป็นสรวัตรก็ย้อนไปรู้เรื่องกิเลสทำลายสัตว์โลกเป็นสรวัตรเอาตาจมูกทิ้งกายใจเห็นอะไรไปกิเลสออกก่อนที่นี่เวลาธรรมะมีความแก่กล้าแล้วสัมปัสสะบัติไปทำฆ่ากิเลสทั้งนั้นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเห็นได้หัวใจเจ้าของจะว่าไงบางทีจะไม่ได้สงสัยนะคือมันเงียบประสาทเองไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงให้เห็นแม้แต่สีแม้ทรายเลยเงียบเลยอันนี้ขึ้นแต่ไม่ได้สำคัญนะขึ้นเฉยๆเวลามันสงบที่เหลือจะเหรอไม่ใช่มันเป็นพระอรหันต์ได้รอดขึ้นมาแล้วเหลือดีว่าอย่างนี้ยังไม่สำคัญว่าเป็นพระอรหันต์นะคือมันเงียบขนาดที่เหลือมันหมอบคุ้ยเสียตรงไหนว่าคนไหนก็ไม่มีเงียบสงบราบเลยกิเลสหมอบฮะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ได้รอดขึ้นมาแล้วเหรอมันว่าเฉยนะมันยังไม่ได้สำคัญว่าเป็นอรหันต์จริงๆดอยเสียก็โผล่ขึ้นมาสัตว์เอาซะจนกระทั่งถึงอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่พังไปด้วยกันหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นรู้เองสันทิฏฐิโกรู้ผลงานขั้นสุดท้ายตัวเองว่าถึงไหนแล้วสันติโกขั้นสุดยอดขาดสะบั้นหมดที่เลยสมมุติทั้งวงไม่มีอะไรติดหัวใจเลยขาดนานทีนี้อรหันต์น้อยก็มาถามอรหันต์ใหญ่ก็มาถามสันติโกตัดสินที่จะขาดไปหมดแต่อย่างนั้นนี่การฝึกขัดตัวเองเราจะไม่ได้แบบนั่นก็ตามขอให้มีแบบหรือครูมีอาจารย์ ให้มีข้อบังคับดัดแปลงตัวเองใส่คนเราปล่อยเลยจับเลยกินวันหนึ่งตื่นด้อยขึ้นมาหาอยู่หากินเพลิดเพลินเรื่องเลิกไม่ได้ส่อเสียหาสาระสำคัญผิดถูกประการใดไม่คำนึงตัวเองใช่ไม่ได้นะต้องได้คำนึงตัวเองตื่นมาตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันนี้เราทำความผิดพลาดอะไรบ้างนั่นคำนึงเพราะเรารับผิดชอบตัวเราเองจะไปดีไปชั่วคือตัวเราเองดูตัวเองแก้ไขอยู่นั่นต่อไปประการราบเรียบราบเรียบครับตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับมีอะไรผิดไม่มีนั่นชุบเย็นในใจอบอุ่นนั่นการฝึกตัวเองไปได้การนอนได้ไปพี่ไปปัญญาสิบแปดคือแต่ก่อนมันนอนมันแบบแม่เนื้อตื่นในพรานเอิ่งเลยทีมันเป็นนิสัยตั้งแต่เราฝึกที่แรกพอรู้สึกตัวดีผึ่งเลยท่านทีละทีจนชินต่อนิสัยถึง18ปี18พรรษาที่จะฝึกไปฝึกให้พอตื่นขึ้นมาให้รู้ทิศรู้ทางทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยลุกขึ้นมาด้วยความมีสติเรียบร้อยคิดไว้ครับพอลูกพอตื่นปั๊บดีถึงก่อนแล้วดีถึงก่อนแล้วพยายามเอาได้แล้วกว่าจะได้นะได้เลยเฉยได้จากทุกวันได้ตื่นแล้วไม่ลุกทุกวันมันได้เลยเฉยเข้าใจไหมตื่นนอนแล้วไม่อยากลุกเลยพลิกทางนั้นพลิกทางนี้มันเรียนจบมันเลยเฉยเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นทุกวันเราเรียนเลยเฉยแล้วเดี๋ยวนี้ตื่นด้อยแค่ว่าแสตที่จะลุกไม่ลุกพลิกไปพลิกมาเออหาว่าเห็นทุกอย่างในตัวเราเองเวลาฝึกก็เฉียบขาดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเวลาปล่อยนี่คือปล่อยนะเด็กที่ว่าปล่อยตามสภาพของธาตุของขันธ์เลือกจิตเลือกใจบทสภาพบททุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่จะมาเป็นข้าศึกต่อใจรู้ชัดประจักษ์ใจสัตว์ที่เที่ยงขาดสะบัดลงไปแล้วกิเลสรู้ชัดผลงานตัวเองว่าสิ้นสุดยุติเรียบร้อยแล้วมุจิตังพระมัจจริยาไม่ต้องประกาศที่ไหนประกาศที่หัวใจเท่านั้นแหละนี่ก็ปล่อยตามสภาพเข้าไว้อย่างทุกวันนี้นะปล่อยตามสภาพนะจิตใจมันหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือมีแต่สมมุติกิริยาอาการที่แสดงออกต่างๆก็เป็นเครื่องมือของใจใจก็ไม่มาเป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งเหล่านี้ก็ใช้กันไปอย่างนั้นแหละถ้ามาแทนที่การฝึกเจ้าของเมื่อบรรลุโทษแล้วสังฆาปราชิกเอามาจากไหนนั่นเห็นไหมล่ะมันตัดสินลงกระดานนั้นสังฆาปราชิกเป็นสมมุติอันนั้นเป็นวิมุตติเข้ากันได้ยังไงนั่นมันถึงขนาดนั้นสิเมื่อมันถึงขั้นเลยสมมุติไปแล้วสังฆาปราชิกที่เป็นสมมุติทั้งมวลเข้ากันไม่ได้กับวิมุตติจิตนั่นเลยบาปเลยบุญปุญญาปาปะผีนาบุคคลผู้มีบุญและบาปละเสียได้แล้วละได้หมดบรรดาสมบูรณ์ไม่มีเหลือทั้งดีทั้งชั่วนั่นเหลือแล้วนะเอาสังขารปรจิตมาจากไหนเมื่อมันเหลือแล้วอันนี้ก็มีแต่กิริยาที่จะใช้จากสมบูรณ์ใช้อยู่ในกรอบของความมีชีวิตอยู่ในเพศของพระพระคำมีใดมีใดก็ปฏิบัติตามนั่นตามนั้นตามนั้นไปเท่านั้นเองที่จะว่าจะกลัวว่าจะผิดจะพลาดเลยไม่มีหมดท่านเมื่อมันถึงขั้นมันรู้เองว่าเจ้าประสาพระพุทธเจ้านะถึงขั้นหมดโทษแล้วอยู่ยังก็หมดไม่มีโทษเวลามันมีโทษเอะอะมีโทษคือเผลอปั๊บแปลโทษแล้วแปลโทษแล้วเวลาเราฝึกขั้นเต็มที่แล้วโทษไม่มีมีแต่ความบริสุทธิ์เต็มตัวมีแต่การเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์จิตใจผ่านไปหมดแล้วนี่แหละการฝึกตัวเองให้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าถึงขั้นนี้แหละพุทธเจ้าสอนในสวคารธรรมจารย์ประชอบแล้วชอบเพื่อพระโพธิพานเอาให้ถึงนั่นเลยธรรมนี่สวคารธรรมจารย์ประชอบแล้วชอบเพื่อพระโพธิพานเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวถึงขั้นหลุดพ้นเลยธรรมพระพุทธเจ้าไม่ให้ตกข้างอยู่ที่ไหนขอให้ปฏิบัติตามไปเถอะว่าถึงจริงๆแต่ไม่ปฏิบัติตามสิพวกเราไปที่ไหนมองไปแล้วมันไม่ค่อยเห็นคนนะมันเห็นแต่เสือกับบอนข้างหลังคอนี่ก็บอนมัดติดคอข้างหลังก็เสือมัดติดหลังไปที่ไหนมีแต่เสือกับบอนมัดติดหลังติดคอมองหาตัวคนไม่เห็น แล้วจะมองหาธรรมเห็นได้ยังไงมันมีธรรมมันมีแต่เสือกับบอลที่พวกเสือพวกหมอนแล้วลูกศิษย์ต้องทำบอลพวกเสือหมอนติดตัวตลอดภาคไม่ได้อันนี้เรียกว่าแข่งขันบ้างเข้าใจไหมลูกศิษย์ต้องทำบอลนี่แข่งขันบ้างเสือหมอนติดคอกกับหลังกับตัวเลยนอนติดกันลูกก็ติดกับกันเรียกว่านักรบจริงๆพวกนี้เข้าใจเข้าใจพวกนี้พวกนักรบเนี่ยลูกศิษย์ลูกตาบวยโอ้พูดแล้วโมโหจะฆ่าคนก็ไม่ชอบจะฆ่าก็เราก็เคยเกิดมาแล้วเหมือนกันถ้าฆ่าก็ต้องฆ่าเราเป็นอันดับแรกก่อนถึงไม่ฆ่าลูกศิษย์แล้วใครจะฆ่าตัวเองเมื่อไม่จะฆ่าตัวเองลูกศิษย์ก็รอดตัวได้เป็นอย่างนั้นแล้วติดเขียนไว้ติดไว้ชื่อหน้าวัดเขียนไว้ทุกแบบเขียนไว้ยังไงมีทุกแบบแล้วเขียนไว้แบบ

แต่อ่านหรือยังพูดเนี่ยเฮ้ยจะอ่านหรือยังเอามาทั้งต้นฉบับเอามาทั้งต้นทั้งปลายอ่ะนะครับมันมีตลกในตัวเออจะไปเจอว่าใครกันแน่เขาบอกเขาจะฟ้องท่านต่อต่างหากเข้าใจไหมแล้วจะไปจับใครจะจับไม่ได้เลยกูจะฟ้องท่านต่อมันไม่เชื่อว่าท่านต่อคือใครจะไปหาจับท่านต่อก็ไม่ได้ตกลงก็รอดตัวไปใครมาอ่านตามตากับตาทุกคนกูจะฟ้องท่านต่อมันมาเชื่อเพื่อนพลาดนี่เอานั่นแหละมันมาเชื่อเพื่อนพลาดมาต่อกูจะฟ้องท่านเปาไปได้มาจากอำเภอภูเขียวท้ายด้วยเขาเพราะว่าสุรีก็เราไปต่อท้ายมันมาเสี่ยวเพื่อนท่านเพื่อนแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระอยู่ที่เป็นแบบฉบับที่ชื่นตาชื่นใจของผู้มาได้พบได้เห็นมาดูปั๊บยาพระพระเจ้าอยากทำแบบนี้ไงได้ยินก็พูดจะอยากจะมาเป็นไปด้วยด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลนะมันน่าดูน่าฟังทุกอย่างพระผู้ทรงอัตทรงธรรมทรงนี้ไงเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นถ้าคิดว่ามีชาวเป็นใจเลยก็โกโลกโสดเลยไม่มีอยากมีเจเวลาอยู่จะยืดก็ไม่มีแรงมีเจนตายไปแล้วก็เลื่อนรอยแบบเดียวกันผู้มีแรงมีเจนมีทำมีได้มีข้อบังคับอยู่ตัวตายไปแล้วก็มีแรงมีเจนมันต่างกันฝึกเสร็จก็สร้างตายตัวเลยดังพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วก็เป็นพระอรหันต์องค์ลำดับลำดามานี่เรียกว่าตายตัวเลยท่านฝึกจนตายตัวไม่มีไรบทที่จะเข้าแปดเพื่อได้เลยเพราะฝึกจนเรียบบริสุทธิ์เต็มที่มีแต่สาระกัจฉามิของพวกเราท่านปฏิบัติตัวจนเป็นสาระที่พึ่งของท่านอย่างเอกูแล้วก็มาเป็นสาระของโลกอย่างตายใจนี่มันจะตายเท่าไรได้ชี้ได้แต่เราก็สมมุติคุณได้ว่าราชนะในที่ได้อ่านกว้างแคบอดีตอนาคตย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาบวกลบคูณหารเรื่องสภาพของสมมุติทั้งหลายปัจจุบันต่อสมมุติปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างเหมาะสมอย่างไรบ้างนะต้องได้ใช้ทั้งที่เราไม่มีโทษอะไรข้าศัตรูมันเป็นสมมุติมันก็มีโทษมีกรรมตามสมมุติเข้ามาอยู่ในนี้ก็ต้องพิจารณาแก้ไขแบบนี้พอให้ดูกันได้มาดูแล้วนั่นคือออกแค่นี้ออกวิธีอยู่ได้ไม่ออกทุกเช้าทุกเช้าถ้าเราอยู่ที่ออกทุกเช้าทั่วประเทศไทยนะสุดท้ายเทศทั่วประเทศไทยมักจะมีจะเทศหลวงตาบัวนะไม่ว่าออกพายุที่ไหนที่ไหนไปหลวงตาบัวออกนะนั่นครูบาอาจารย์ก็ว่าช่วยบ้างเรียบร้อยนักเรียนน้อยจากนั้นก็เราอยู่ตัวในสถานีที่อยู่ต่างๆทั่วประเทศไทยรู้มันร้อยกว่าสถานีแล้วเทศแล้วเราก็ปล่อยจะเขาก็เอาไปต่อเป็นวิทยุแต่การเทศของเราเนี่ยก็ที่แน่ใจเราไม่สงสัยในการเทศของเราไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดภูมิใดเราถอดออกมาจากหัวใจที่ถูกต้องแม่นยำแล้วทั้งนั้นไม่ผิดว่าไม่เลยแม้จะสุดซื้อบทเรียนกูจะฟ้องท่านเปาเข้าใจไหมเขาก็เขียนตามภาษาของเขากูจะฟ้องท่านเปาเขาก็เขียนตามภาษาเราทิ้งอยู่ภาษาของเราว่าไม่ไงมันมาเที่ยวเพ่นพ่านแน่เห็นไหมแล้วก็ยื้อมามาเที่ยวเพ่นพ่านมันก็เพ่นพ่านจริงๆขับแล้วมันยังมาเพ่นพ่านว่าถ้าวันไหนจะออกก็เจอตอนแรกเราจะมักจะไปตอนค่ำตอน5 โมงนั่นตอนที่เรียกว่าจำกัดละที่นะเวลาพอถึงนั้นแล้วใครมาจะแสงหูแสงตาอะไรมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรนะ

0: ก็ถึงเวลาแล้วก็ปล่อยตามเรื่องเข้าออกไม่ว่าอะไรนะพอเข้าถึงนั่นแล้วจำปัดประตูปิดตึ๊กนะใครมาอะไรนั่นอะไรนะจำปัดจำเสียก็แล้วอยู่อย่างนั้นเพราะตอนประมาณห้าโมงเย็นแล้วว่าจะออกไปประตูบางทีก็ออกล่างประตูไปบ้างเล็กน้อยออกไปดูแล้วดูนี่แล้วกลับเข้ามาดูความเรียบร้อยถ้าใครมาเส้นพลาดเอาเลยนะถ้าหลวงตาบัวไปเจอแล้วยังไงป่าราบไปเลยไม่มีใครจะทนอยู่ได้หลวงตาเอาจริงนะมาอะไรถามเลยไม่ผมก็ไกลเลยพอจะบอกที่ทั้งอาป่าแล้วแสดงว่าไม่ประสาทไล่เดียวไล่เลยเข้าใจไหมถ้ามามีเหตุผลถ้ามาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าควรเปิดก็เปิดให้เข้าส่วนมากไม่ได้เปิดถ้าหากจะเปิดควรจะเปิดให้เข้าเอาเข้ามีเหตุผลก็ไกลพอควรจะเข้าส่วนหน้ามันมาจากเที่ยวเพ่นพ่านเราจึงได้ดุเลยพระท่านรักษาข้าววัดปฏิวัติสองชาติท่านรักษาอยู่มาทำลายทำไมทั้งวัดเดี๋ยวท่านรักษาทำลายท่านไม่ได้ทำลายเนื้อบ้านส่วนบ้านมาจะว่าทำลายโดยไม่มีเจตนาก็ตามมาตามนิสัยทำลายตัวเองอยู่เป็นประจำแล้วออกมาวัดนี่ก็จะมาทำลายวัดโดยไม่มีเจตนาก็จะมาเพ่นพ่านไปฟันให้ขวางหูของตานั่นแหละที่ดุเพราะเหตุนั้นนะเพราะผู้หญิงรักษาอยู่ผู้หญิงไม่รักษามาทำลายมันก็ขวางกันที่กับผู้รักษาดุเอาใครได้วัดอีกแค่บวชก่อนการดูแบบนอกว่าที่จะคนจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เลิกคารวะเชื่อมวดกดขันไปแบบนั้นที่ในวัดเชื่อมวดกดขันไปแบบนี้เป็นชั้นๆไปแล้วในวัดวิ่งกว่านั้นเชื่อมวดกดขันมากกว่านั้นเป็นขั้นไปเลยมาใช้จะไปเลยตามเลยวะนี่วันอะไรเสร็จแล้วจ่ายพอละมีอะไรบ้างเดือยนี่สองวันวันนี้เดือยมากละเดินไปไหนมาไหนก็จะไม่ไหวละเดือยอ่อนลงทุกวันละเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วละให้พรอิทิตังปฏิตังตุมหังทิบุเมวะสัมมิจโตสัพเพปูเรโตสังกัปปาจันโทปันนะระโสยัตถาวิโชติระโสยัตถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโรธัมมาวาทาติอายุวโนสุขังภาลังเอาละที่หยุดเลิกได้แล้วโทษปวดขาโทษเอ้ามาไงปล่อยแล้วมาแล้วโทษอะโทษมันก็แบบอยู่เข้ามาได้แหละก็ด้านลากอยู่ได้แหละแบบมันก็ด้านลากเข้ามาอยู่เนี่ยมันก็ด้านลากเข้ามาอยู่นะโทษอะดูที่ละไอ้คอร์ดมึงจะไปไหนไอ้คอร์ดปั๊บนานไอ้คอร์ดมันรู้เสียวมันนี่เสียวมันรู้จักไหมเสียวรู้จักไหมไม่รู้อย่ารู้เถอะคนอ่อนภาษาเสียวเหรออะไร
1: หวายเช็ค 1,000 บาทคมจาก M on อามพันปอง
0: ไม่ได้นั่นใคร
1: แล้วหัวหน้ากอง500แต่ขุนแก้ว500หน่อยจะมี 1,500 ครับ
0: ใช่เอาละมันเป็นรูดนะดีกับพวกหมาร้อยมากัดแต่มันรูดใหญ่เพราะฉะนั้นมันถึกสนมากพวกหมาร้อยมากัดแต่เป็นรูดใหญ่มันถึกสนมากเหมือนเด็กมันก็สนอันนี้ก็สนเป็นเด็กพอโตขึ้นมาก็เชื่องเลยนี่ปู่บาเนี่ย มีไอเดียอันนี้ผูกไว้อะมันไม่มีอะไรเจ้าพวกนี่เล่นเนี่ยมาร้อยทั้งนั้นมันก็ลังลื้อยังเป็นมาร้อยทั้งนั้นก็ลังลื้อไอ้บ้าสาวสวยตัวนี้กับตัวนึงเป็นเพื่อนกันอยู่ในครัวเขาไม่เคยมีใครตีเขาไม่เคยมีใครตีเขาคือวันนั้นเขามาหยอกกันสองตัวตัวคู่มันตัวไหนไม่รู้คู่มันมาเล่นกันไปเล่นกันมาหยอกกันหยอกกันคงทะเลาะกันดีทะเลาะกันว่าวิ่งใส่กันไม่เลียวเราใส่เปี้ยงสองตัวโอ้ยวิ่งไปแล้วไปบอกมองออกว่าหาเราเนี่ยเขาไม่เคยถูกเที่ยงถูกตีแต่วันนั้นเขาหยอกกันหยอกแรงว่าวิ่งใส่กันจะกันไม่เลียวเลยพวกว่าเลียวใส่เปี้ยงเนี่ยโอ้ยวิ่งป่าเราไปบอกอยู่โน่นแล้วบอกว่าที่หัวโน่นเด็กตีเป็ดกองว่างเอามาไอ้สุโยโคตรมาไม่เลี้ยวกูยังไม่ขาดบอกจากนั้นระวังไม่หยอกกันแรงนะเนี่ยเจ้าของชาติเป็นรุ่นใหญ่พวกหมาน้อยเท่านั้นหมาน้อยมีรุ่นใหญ่เป็นรุ่นไปแล้วไปแล้วจริงๆแล้วแล้วได้ทั้งเวลาแล้วเออดีแล้วทำดีให้ทานสร้างกุศลก็สู่ใจสมบัติจะทองก็ขอประดับไฟรอบธรรมะบุญกุศลประดับใจและประดับออกมาภายนอกอีกด้วยแล้วพ
1: อการตำรวจครับ
0: ฮะ
1: การตำรวจอุดรครับ
0: มาเจริญอุดรเลยฮะได
2: ้มาดับเป็นพอ
0: มาเยี่ยมธรรมดาเยี่ยมหรือมาอะไร
1: มา
0: ไ
1: ม่รู้มา
0: ฮะ
1: เยี่ยมธรรมดา
2: เยี่ยมก
0: ็
2: มากับเยี่ยมธรรมดา
0: อ๋อเยี่ยม
2: เป็นนี่รองผู้การที่นอนผมเข้ามาประจำอยู
0: ่รองผู้การ
2: รองผู้การอยากเป็นผู้การ
0: ไปแล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปก็เชิญได้รับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดโพทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬก็เชิญได้รับฟังครับ
1: จะเล่าเรื่องพระอรหันต์ผู้เป็นสานลาภีและมีปฏิสัมภิทาญาณคือพระเจ้าศรีสมาสกราชมหาบพิตรตั้งได้สดับมาอดีตการนานมาแล้วคุณระบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลแล้วตั้งจิตปรารถนาเป็นพระอรหันต์ทรงสารอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณในสำนักแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนแล้วสังวรคือสังสารณาการท่องเที่ยวเสวยอภิรมชมทิพย์สมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นการชานานเกือบจนถึงการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานกำหนดพระพุทธการคือกำหนดพระพุทธศาสนาการล่วงแล้วได้นานถึง228พรรษาจึงได้มาบังเกิดเป็นบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชผ่านพิภพมะไหสุริยะสมบัติยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรณกรุงปาตริบุตรมหานครพระองค์ทรงมีพระทัยศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้ถาปนาการพระวิหารและพระสถูปถึง 84,000 ทุกนครทั่วทั้งสกลชมพูทวีปแล้วจึงทรงมีพระราชดำรัสถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงโยมจะได้พระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระศาสดามาแต่ที่ใดเพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในสถูปที่โยมอุตส่าห์สร้างขึ้นใหม่ด้วยสถานีเมื่อได้ทรงสดับพระสงฆ์ทั้งปวงถวายพระพรว่าอาตมาภาพได้สดับสืบกันมาว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าแห่งเราได้ถูกฝังไว้ในที่แห่งหนึ่งแต่มิได้ทราบแน่ชัดว่าฝังณที่ใดจึงรับสั่งให้ทำลายพระสถูปอันมีอยู่ณเมืองราชคฤห์แล้วให้ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุอยู่เป็นเวลานานแต่ก็มิได้พบพานเจิงให้กระทำพระเจดีย์ฐานใหม่ให้เป็นปกติตีดังเดิมแล้วพระองค์ก็ทรงพระภิกษุสงฆ์กับทั้งจตุรงโยธาหารเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีให้รื้อพระเจดีย์จนทั่วพระนครแล้วค้นหาแต่ก็มิได้พระบรมสารีริกธาตุอีกเช่นเคยเจิงรับสั่งให้ก่อสร้างใหม่เป็นปกติดีเหมือนเก่าแล้วเสด็จไปสู่รามคามรับสั่งให้พลโยธาหารทำการรื้อพระเจดีย์ฐานที่เมืองนั้นแต่มิอาจที่จะรื้อทำลายลงได้เพราะหมู่นาคทั้งหลายพากันรักษาเข้มแข็งมิให้พระเจดีย์พินธนาการบันดาลให้จอบเสียมและสิวขวานหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เมื่อไม่สมพระทัยปรารถนาจึงเสด็จยาตราพลไปสู่เมืองอันละกับปะกะนครและเมืองเวททีปะกะนครเมืองปาวายเมืองกุสินารายให้ทำลายพระเจดีย์ทั้งหลายค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็มิได้พบผ่านจึงถาปนาการก่อใหม่ให้เป็นปกติเหมือนดังเก่าแล้วจึงทรงยกทัพเสด็จกลับย้อนมายัง ราชคฤห์มหานครอีกรับสั่งให้มีสันนิบาตพุทธบริษัทดำรัสถามให้แน่ชัดลงไปในที่ประชุมนั้นว่าผู้ใดผู้หนึ่งเพิ่งได้สดับมาแต่ก่อนว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลายได้ถูกฝังไว้ณที่ไหนบ้างขอจงระลึกดูให้ดีๆแล้วจงเร่งบอกแก่เราในการบัดนี้คราวทีนั้นยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้เฒ่าชราหนักหนามีพรรษาได้120ปีได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมสันนิบาตนั้นว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จักสถิตอยู่ณที่ใดนั้นอาตมาภาพมิได้แจ้งแต่ทว่าเมื่อครั้งอาตมาภาพยังเป็นกุมารอายุได้7ขวบบวชเป็นสามเณรน้อยแล้ววันหนึ่งพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้ถือเอาพระอบดอกไม้พาอาตมาภาพไปสู่ที่แห่งหนึ่งครั้นถึงแล้วจึงชี้เข้าไปในระหว่างกอไม้อันรกชัดซึ่งมีพระสถูปศิลาอยู่องค์หนึ่งแล้วว่าเจ้าสามเณรจงมาที่นี้เราจะพากันเข้าไปนมัสการพระสถูปศิลาที่อยู่ในระหว่างกอไม้อันรกชัดนั้นขันบุกฟาขวากน้ำเข้าไปถึงสถูปศิลาอภิวันธนาบูชาแล้วพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้บอกแต่เพียงว่าดูก่อนเจ้าสามเณรเจ้าควรจะพิจารณาและจดจำสถานที่นี้ให้ดีเพราะเป็นที่สำคัญอยู่กล่าวแต่เพียงแค่นี้แล้วก็ไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปอาตมาภาพได้รู้เหตุแต่เท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชได้ทรงสดับคำให้การของพระมหาเถระผู้มีอายุวัดสามารถเช่นนั้นจึงมีดำรัสว่าสรอยธาตุนิทานคือการฝังพระบรมธาตุน่าจะเป็นที่นั่นอย่างแน่แท้แล้วจึงให้พระมหาเถระนำเสด็จไปสู่ที่ตำบลนั้นเมื่อเราราชบุรุษพากันถากถางซึ่งกอไม้อันรกชัดก็ได้ทรงพัฒนาการเห็นพระสถูปศิลาดังพระมหาเถระว่าจึงรับสั่งให้ชักสลอไปตั้งไว้ที่อื่นแล้วให้ขุดมุนดินในภูมิภาคพื้นที่แห่งนั้นลึกพอประมาณแล้วก็เห็นซึ่งทรายแก้วเจ็ดประการเรียรายอยู่ทั่วทางนั้นแล้วก็พบเห็นเรือนทองแดงใหญ่ประมาณเท่าเรือนพระเจดีย์ฐานและได้เห็นภาพยนต์เป็นรูปเนรมิตอาทับมือถือพระขันอันคมกล้ามีพันโอภาสแก้วผึกและดูพิลึกหน้าสะพึงกลัววิ่งเบียนวนอยู่รอบห้องพระบรมสารีริกธาตุรวดเร็วดุดลมพัดราชบุรุษทั้งหลายเกรงกลัวอยู่ต่อความตายมิรู้ที่จะทำประการใดได้พระบรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงรับสั่งให้หาแม่มดทั้งหลายมาเพื่ออัญเชิญปวงเทวดาแล้วให้แต่งเครื่องปรีกรรมบวงสรวงสังเวยต่างๆทั้งให้พระคมดุริยางดนตรีแต่ก็ไม่มีผลสำเร็จประการใดภาพยนต์รูปเนรมิตนั่นก็คงยังวิ่งเวียนวนด้วยอาการอันดุร้ายต่อไปตามเดิมหาหยุดไม่จนพระทัยหนักเข้าแล้วองค์บรมกษัตริย์จึงทรงประนมพระหัตถ์คือมือถวายอัญชลีแก่ปวงเทพประดาแล้วออกวาจาดำรัสประกาศว่าข้าแต่เท้าเทวราชทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้านี้มีจิตปรารถนาจะถือเอาพระบรมธาตุทั้งหมดนี้อัญเชิญเอาไปประดิษฐ์ประจุไว้ที่พระเจดีย์ทั่วทุกวิหารทั้ง 84,000 เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแห่งเทพธิดาและมนุษย์ทั่วทุกประเทศ พระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไพศาลวัฒนาการไปทุกขอบเขตนครขันธสีมาขอเทพดาเจ้าทั้งหลายจงอำนวยช่วยให้ได้พระบรมธาตุสมปรารถนาของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิดขณะนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงทรงทราบเหตุจึงมีเทวองค์การตรัสสั่งพระเวสสุกรรมเทพบุตรว่าบัดนี้พระยาธรรมาโศกราชจะมารื้อพระบรมธาตุเอาไปประดิษฐานไว้ในที่อันควรขอท่านจงด่วนไปช่วยทำลายภาพยนต์อาถรรพ์ให้อันตรธานพระเวสสุกรรมรับเทวองค์การแล้วก็รีบลงมาณสถานที่นั้นด้วยเทพฤทธิ์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยอายุประมาณ5ขวบมีมือถือธนูเข้าไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บรมกษัตริย์แล้วกราบทูลว่าข้าพระเจ้าจะรับอาสายิงรูปภาพยนต์อาถรรพ์นี้ให้แตกทำลายกระจัดกระจายลงให้จงได้พระเจ้าค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ทรงอนุญาตด้วยความดีพระทัยว่าพ่อจงยิงเถิดดังนี้กุมารน้อยนั้นก็พลันกงขึ้นซึ่งธนูแล้วแผลงไปจับไวลูกธนูแล่นไปถูกรูปภาพจนแตกกล่นกระจัดกระจายไปต่อหน้าสมเด็จพระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมโสมนัสตรัสสรรเสริญสดุดีคุณแห่งกุมารน้อยนั้นเป็นอันมากแล้วรีบเสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้ทวารเรือนทองแดงโดยเร็วรับสั่งให้ทำลายซึ่งตราที่ตีประจำทั้งกุญแจและห่วงสายอยู่ที่ติดอยู่ณธรณีประตูนั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นท่อนแก้วมณีอันใหญ่กับทั้งอักษรจารึกทรงอ่านได้ใจความว่าพระยาเขียนใจในอนาคตจะมารื้อห้องบรรจุพระบรมธาตุนี้และให้พระยาเขียนใจจงเอาท่อนแก้วมณีนี้ไปเถิดเมื่อทรงอ่านอักษรเป็นใจความว่าชะนี้สมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ก็ให้ทรงพระพิโรธโกรธออกโกรธวาจาว่ากษัตริย์เห็นปานดังเรานี้มีอนุภาพแผ่ไปทั่วสกลชมพูทวีควรมากล่าวติเตียนว่าเป็นพระยาเขียนใจก็ท่านที่เป็นกษัตริย์แต่ปางก่อนนั้นใช่จะได้มีอานุภาพและยศศักดิ์สมบัติสรึงคารประมาณสักเท่าใดนักหนาทรงออกพระโอษฐ์ด้วยความขุ่นพระทัยว่าดังนี้แล้วก็ให้เปิดโลหะทวารเสด็จเข้าไปภายในเรือนพระธาตุจนถึงเรือนแก้วเจ็ดประการเปิดครับพระทวารเข้าไปในห้องพระบรมธาตุแล้วก็ทรงเห็นเป็นโอธาตุด้วยแสงประทีปส่องสว่างทั้งบุพชาติทั้งหลายที่บูชาไว้ก็หอมฟุ้งขจรตลบไปพระนังว่าเพิ่งเก็บมาบูชาในขณะนั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งกลิ่นสุคันเครื่องหอมก็มิได้หายกลิ่นเสาวคนทรสสรรพสิ่งสักการบูชาก็ยังปรากฏบริบูรณ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานด้วยอำนาจพระอธิษฐานแห่งองค์พระมหากัสสปะสังฆบุตรอาจารย์ผู้กระทำธาตุนิทานแต่การปรินิพพานใหม่ๆสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่เมื่อได้ทอดเห็นเหตุอันน่าอัศจรรย์ดังนั้นก็พรันหายพระพิโรธมีแต่ทรงพระโสมนัสปรีดาประโมทแผ่ไปทั่วสรีระอินทรีย์แล้วทรงเห็นแผ่นสุพรรณอันมีลายลักษณ์อักษรจารึกไว้ทรงหยิบขึ้นมาอ่านได้ใจความว่าในอนาคตการเมื่อพระอโศกราชกุมารยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรได้ขัตติยราชาภิเษก เป็นเอกอิสราธิบดีมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชแล้วชายบรมกษัตริย์พระองค์นี้จะได้รื้อขึ้นซึ่งที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระราชศรัทธาแล้วจะทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปประดิษฐานทั่วสกลชมพูทวีปเป็นแน่แท้ทรงเห็นลายลักษณ์อักษรจารึกไว้เป็นใจความแม่นยำชะเนองค์พระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมสมนัสดำรัสแจ่หมู่อมาตราชบริพารและพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั่นว่าดูก่อนท่านทั้งปวงพระมหากัสสปะสังฆาวุฒาจารย์ท่านพิจารณาเห็นว่าตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รื้อพระบรมสารีริกธาตุนี้ขึ้นก่อนการแต่ตัวเราเกิดนับด้วยร้อยๆปีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนักตัดด้วยทรงพระโสมนัสชนีแล้วก็ทรงตบพระหัตถ์คือมืออยู่ฉาดฉานแสดงพระอาการชื่นชมในพระคุณของพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นแล้วจึงดำรัสสั่งให้เปิดกล่องที่สวมใส่พระบรมธาตุไว้ทุกชั้นอัญเชิญเอาพระบรมธาตุใส่ลงในพระสุพรรณภาชนะเกือบทั้งหมดเหลือแต่นิดหน่อยบรรจุไว้ในที่เดิมนั้นแล้วให้หันทวารเรือนแก้ว7ประการและเรือนทองเรือนเงินเรือนทองแดงออกมาทุกๆชั้นรับสั่งให้เอาทรายแก้วมาถมลงไว้ให้เต็มและเอาศิลาแรงมาทับไว้ในเบื้องบนแล้วให้ขนมูลดินมาถมลงจนมิดปิดช่องให้เสมอพื้นปฐพีตามที่เดิมและซักสลอซึ่งพระสถูปศิลามาประดิษฐานไว้ในเบื้องบนดุจการก่อนสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสกลปฐพีเมื่อทรงได้พระบรมสรีริกธาตุสมพระราชประสงค์แล้วก็เสด็จยกพระหุยาตาแสนยานุกรแห่งอันเชิญมาสู่ปาตรีบุตรมหานครราชธานีแล้วกระทำสักการะสัมมาคารวะวิธีโดยอเนกประการต่างๆเสร็จแล้วจึงทรงแจกพระธาตุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเจดีย์ณพระวิหารทั่วทุกๆพระนครทั้ง 84,000 พระเจดีย์ในแผนพื้นปฐพีชุมพูทวีปทั้งสิ้นนั้นด้วยราชานุภาพพร้อมกันด้วยพระอรหันตฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ประการโดยเหลือพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญไว้ส่วนหนึ่งแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้นายช่างมีฝีมือดีเป็นเอกถาปนาการสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่องค์หนึ่งมีประมาณสูงถึงครึ่งโยชน์ประดับด้วยแก้วต่างๆแสงแก้วโอภาสรุ่งเรืองครุวนาดุจไกรราชคิรีประดิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำมหาคงคาณนะบริเวณใกล้กรุงปาตรีบุตรมหานครนั้นแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เหลือไว้บรรจุใส่ในมหาเจดีย์ที่สร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงมีพระหฤทัยปราปรื้มปรีดารับสั่งให้กระทำมหกรรมการฉลองพระสถูปเจดีย์ทั้ง 84,000 องค์และพระมหาสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่โดยจัดเป็นงานใหญ่เพื่อให้มหาชนได้โอกาสกระทำสักการบูชาเป็นเวลานานให้ท่วนถึง7ปี7เดือนและ7วันในวาระสุดท้ายแห่งงานมหากรรมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชผู้เป็นใหญ่ทรงมีพระทัยปรารถนาจักกระทำสักการะบูชาพระมหาสถูปเจดีย์ด้วยพระศรีระหว่างแห่งพระองค์เองคือด้วยพระสรีระกายระหว่างแห่งพระองค์เองจึงรับสั่งให้เอาปุ๋ยสำลีซุปด้วยน้ำมันหอมถึง500หม้อมาพันพระวรกาย ตั้งแต่พระศอคือคอตลอดลงไปตราบเท่าถึงพระบาทคือเท้าแล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระเจดีย์ยกพระหัตถ์อัญชลีเหนืออุตตมังสิโรธทรงอนุสรณ์รำพึงถึงพระพุทธคุณแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษจุดเพลิงคือไฟทั่วพระสรีระกายพรางก็ทรงออกพระวาจาสวดสรรเสริญสดุดีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตดังนี้เป็นอาทิติดต่อกันไปมิได้ขาดสายเปลวเพลิงนั่นก็พุ่งโพรงขึ้นไปบนอากาศประมาณถึงเกศชั่วบุรุษแต่พระองค์ก็มิได้ทรงรับอันตรายอย่างใดพระสกลกายนั้นกลับเย็นเป็นปกติเมื่อเปลวเพลิงดับสนิทลงแล้วพระองค์จึงทรงสรดสงอุทกะทาราชำระพระสรีระกายทรงซึ่งเครื่องพระวิภูสิทธิ์อาภรณ์แวดล้อมด้วยอเนกนิกรขนามาศกระทำอภิวาทพระมหาสถูปเจดีย์เจ้าเสด็จบทจรประทักษิณสิ้นตติยวาระสามรอบแล้วเสด็จไปทรงสดับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระมหาขีณาสวสงเป็นองค์แสดงท่วนถึง7วัน7คืนทรงถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทรงถวายไทยธรรมต่างๆเสร็จการพระราชพิธีทั้งปวงแล้วก็นมัสการเสด็จวิวัฒนาการกับทั้งอมาตย์ราชบริพารกับเข้าสู่พระราชนิเวศกรุงปาตลีบุตรมหานครเมื่อสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบรมกษัตริย์ทรงจัดงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยพองแผ้วในพระราชกุศลบุญราศีครั้งนี้เป็นอันมากวันหนึ่งจึงทรงนิมนต์พระสงฆ์ทั้งปวงมาแล้วทรงมีพระราชปุจฉาถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงบุคคลทั้งหลายที่เคารพบูชาพระศรีรัตนตรัยในพระศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาและบริจาคทรัพย์เป็นศาสนาบูชาเสมอและมากขึ้นไปกว่าที่โยมกระทำครั้งนี้มีบ้างหรือไม่พระโมคคัลลีเหบุตรติสสะเถระอาระหันต์ซึ่งเป็นประธานแห่งพระสงฆ์ในที่นั้นจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารครั้งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแห่งเรายังทรงมีพระชนอยู่นั้นก็ดีบุคคลผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทานในพระศาสนานี้จะมีเสมอเหมือนพระองค์นั้นหามิได้ขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ในเมื่อโยมนี้มีศรัทธาเสียสละทรัพย์ถึง96โกรธสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 ซึ่งเป็นการบริจาคทรัพย์เป็นอันมากดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังยังดอกมหาบพิตรพระราชสมภารโยมนี่อุตส่าห์บริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากมายชะนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาก็แล้วจะให้กระทำกุศลสิ่งใดเล่าจึงจักได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระโภคันลีบุตรเถระเจ้าเห็นอุปนิสัยแห่งพระมหินทราชกุมารและพระสังฆมิตรราชธิดาว่าทรงมีวาสนาบารมีที่อบรมสั่งสมมาแต่ปางก่อนและมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานทั้งในอนาคตการก็จะทรงพระเจริญเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนายิ่งนักจึงถวายวิสัชนาว่าดูก่อนบพิตรพระราชสมภารบุคคลผู้ใดได้ถวายอามิตรจตุปัจจัยไทยธรรมะตั้งแต่พื้นปฐพีนี้สูงขึ้นไปเสมอภวกภพก็ดี ผู้นั้นควรจะมีชื่อว่าเป็นแต่มหาทยกใหญ่ยิ่งกว่าบุคคลทั้งปวงเพราะรับภาระธุระพระพุทธศาสนาอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกสบายแต่จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนานั้นหามิได้ต่อเมื่อใดเขามีศรัทธาคิดจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบวชบุตรธิดาชายหญิงไว้ให้ปฏิบัติซึ่งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เพื่อสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรไปในอนาคตกาลเบื้องหน้าผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติอันประเสริฐในพระศาสนานี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบพิตรได้ทรงสดับมหาเถระคาถาดังนี้ก็ทรงมีพระทัยกอบด้วยพระปีติโสมนัสจึงหันมาตรัสกับมหินทราชโอรสและสังฆมิตรตาราชกุมารีว่าดูก่อนพ่อมหินแม่สังฆมิตราซึ่งเป็นที่รักของบิดาเอ๋ยอันว่าการบรรพชานี้เป็นที่เสน่หาภาพแห่งบิดาเจ้าทั้งสองมีความปรารถนายินดีจะบรรพชาอยู่หรือว่าหาไม่ได้หากว่าใจของเจ้าทั้งสองยินดีในการบรรพชาแล้วชายก็จะเป็นการอนุเคราะห์ให้บิดาได้เป็นญาติในพระศาสนาเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้มีพระนิสงส์มากได้ชื่อว่าทายาทเชื้อสายสืบสามัญวงศ์ในพระพุทธศาสนาแท้เจ้าชายมหินทราชบุตรและเจ้าหญิงสังฆมิตรตาราชธิดาได้สดับพระราชบัญชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชดังนั้นจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระราชบิดาข้าพระบาททั้งสองนี้มีจิตยินดีประโมทปรารถนาจะบรรพชาเป็นยิ่งนักขอพระราชบิดาจงทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระบาททั้งสองได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้สมนาการพระราชธิดาและพระราชบุตรสุดที่รักกราบบังคมทูลเช่นนั้นก็ทรงพระโสมนัสดำริว่าเราจักให้อุปราชสมบัติแก่เจ้าชายมหินทโอรสก็จริงแหละแต่อุปราชสมบัตินั้นเป็นเพียงโลกิยสมบัติมิได้เป็นสาระยั่งยืนแต่อย่างใดเราควรจะให้เจ้ามหินลูกรักผู้ทรงศักดิ์เข้าบวชในพระบวรพุทธศาสนาอันเป็นเหตุให้ได้โลกุตระสมบัติจักดีกว่าเป็นไหนๆแล้วจึงมีรับสั่งให้ตกแต่งบรรพชาพิธีด้วยเครื่องราชาลังการราชาภิวิภูสิทธิ์อันวิจิตรอย่างเอกอุดมพรั่งพร้อมด้วยข้าราชบริพารแห่แหนพระราชโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระมหินทราชโอรสซึ่งมีพระชนครบ20พรรษาและพระสังฆมิตราราชธิดาซึ่งมีพระชนมายุครบ18พรรษาออกจากพระบรมมหาราชวังไปบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาโดยมีพระมหาเถระโดยมีพระมหาเทวะเถระเป็นผู้ให้บรรพชาพระมัชชันติกะเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาโมคคลีบุตรติสสะเถระเป็นพระอุปชาให้อุปสมบทแก่พระมหินทราชกุมารสำเร็จภิกษุภาพในพระพุทธศาสนาส่วนเจ้าสังฆมิตรราชธิดาได้บรรพชาเป็นสามเณรีแล้วก็บวชในสำนักแห่งนางภิกษุณีโดยมีพระอายุปาลีเถรีภิกษุณีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระธรรมปาลีเถรีภิกษุณีเป็นประวัตินีเมื่อได้บรรพชาสมบทในพระบวรพุทธศาสนาแล้วการต่อมาก็ปรากฏว่าพระราชโอรส
2: ธิดาทั้งสองพระองค์นั้นท่านพยายามจำเริญวิปัสสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานจนได้บรรลุพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งสารและอภิญญาและจุตุปฏิสัมภิทาญาณพระมหินทะภิกษุราชโอรสนั้นปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าในพระพุทธศาสนาประดุจดวงอาทิตย์เทพมณฑลและพระสังฆมิตรตาภิกษุณีอรหันต์อริยบุคคลนั้นก็ปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าคู่กันประดุจพระจันทร์เทพมณฑลเป็นที่ชื่นชมยินดีของปวงชนชาวเมืองปาฏิลิบุตรและพุทธบริษัททั้งหลายทุกทั่วหน้าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุคราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในกรุงปาฏิลิบุตรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบวรพุทธศาสนาที่นับว่าสำคัญเป็นอันมากกว่ามากเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ในการสุดท้ายพลังสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคหนักเป็นอนุฐานสยากพระโรคาพาธนั้นหนักลงเห็นว่ามิอาจจะทรงพระชนชีพอยู่ได้นานวันแล้วพระองค์ก็ยังทรงมีพระทัยผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ถวายทานจึงมีพระราชองค์การตัดแจเจ้าพนักงานชาวพระขังว่าดูก่อนพระนายท่านจงไปนำเอาวัตถุทานทั้งหลายมีเงินและทองเป็นต้นกับทั้งสุขุมทรัพย์ภูษามีโกศยพัฒน์เป็นอธิและทานุปกรณ์ทั้งหลายอื่นๆมากองไว้ในที่นี้เรามีศรัทธาใคร่จะถวายทานในพระพุทธศาสนาเจ้าพนักงานชาวพระคลังนั้นขั้นได้สดับพระราชองค์การอันเกิดจากพระราชศรัทธาเช่นนี้ก็มิอาจที่จะอดกลั้นซึ่งความโศกอยู่ได้ร้องให้ปริเทวนาการพรางกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐความไม่ควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดครั้งพระราชทรัพย์คือเงินและทองก็ดีผ้าโกศยพัฒน์ก็ดีมีอยู่พร้อมทั้งสิ้นก็แต่ว่าพระราชทรัพย์เหล่านั้นเขาใส่กุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงแล้วขอพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์จงทราบพระทัยด้วยประการชนิดเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสกราชผู้ทรงมีพระโรคาพาธหนักจึงทรงมีพระดำรัสตรัสถามว่าดูก่อนพระนายคลังผ้าโกศยพัฒน์และราชทรัพย์ของเรามีอยู่แล้วก็ใครผู้ใดเล่าบังอาจมาลั่นกุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงเช่นนั้นขอท่านจงบอกแก่เราให้จงขอท่านจงบอกแก่เราให้แจ้งในการบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาเราข้าราชการอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาได้มีการปรึกษากันเห็นว่าพระองค์ทรงพระประชวรทุกพลภาพหนักลงแล้วเขาจึงใส่กุญแจปิดตาประทับไว้ให้มั่นคงใครจะเปิดไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าไปตามมาเจ้าจงไปตามอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ใส่กุญแจคลังเหล่านั้นมาสมเด็จพระราชาธิบดีรับสั่งด้วยความไม่พอพระทัยเมื่อเจ้าพนักงานชาวพระคลังไปตามเราอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ให้มาเข้าเฝ้ายังที่ประทับแล้วพระองค์จึงตรัสถามด้วยพระฉุนเสียงหุนห้วนว่าสมบัติในเมืองปาฏิลิบุตรนี้เป็นของผู้ใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาสมบัติทั้งปวงนี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าข้าอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านั้นพากันกราบบังคมทูล ก็ในเมื่อสมบัติเหล่านี้เป็นของเราทั้งสิ้นแล้วเหตุไฉนเราจึงจะเอามาบริจาคทานไม่ได้ล่ะไปเอามาให้เราทั้งหมดเราจะถวายทานในพระพุทธศาสนาให้สิ้นอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ยินพระดำรัสเช่นนั้นต่างก็แลดูตากันแล้วนิ่งเฉยเสียมิได้ทูลตอบพระราชบัญชาแต่ประการใดจอมนราธิบดีศรีธรรมาสกราชผู้ทรงเป็นใหญ่เมื่อทรงเห็นคนเหล่านั้นพากันดุษณีภาพนิ่งเสียสิ้นมิได้ทำตามพระราชบัญชาก็ทรงขัดเคืองพระทัยนักแต่ไม่สามารถที่จะทำประการใดจึงโบกมือคือพระหัตถ์ขับไล่ให้ออกไปจากที่นั้นโดยเร็วและในขณะนั้นปรากฏว่ามีผลมะขามป้อมสิ่งเดียวตั้งอยู่ในที่ใกล้พระหัตถ์คือมือพระบรมกษัตริย์เจ้าเพื่อจะประกอบเป็นพระโอสถถวายเท่านั้นสมบัติอื่นใดที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าจะได้มีอยู่ในที่นั้นก็หาไม่ได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาสกราชผู้ยิ่งใหญ่จึงให้ทรงสังเวชสลดพระทัยนักทอดพระเนตรดูผลมะขามป้อมนั้นแล้วก็ทรงพระลำพึงว่าสมบัติอันเป็นโลกีนี้ย่อมมีสภาวะปรวนแปรมิได้ตั้งอยู่นานเปรียบปันดังว่าสายฟ้าแลบชั่วครู่หนึ่งหนเดียวเท่านั้นแต่การก่อนนี้ตัวเราถึงซึ่งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยสมบัติมากเป็นนักเป็นหนาควรแล้วหรือกลับมาถึงซึ่งภาวะทะลิกตกยากอีกแล้วก็พระมหากัสสปะสังฆบุตรอาจารย์ผู้เข้าสู่นิพพานไปนานแล้วได้จารึกอักษรไว้ที่สถูปบรรจุพระบรมสรีริกธาตุทำนายว่าเราเป็นพระยาเข็นใจก็เห็นสมจริงในการครั้งนี้แล้วโอ้หนอบัดนี้เรามีความปรารถนาใคร่ที่จะบำเพ็ญทานแต่ทรัพย์ที่เป็นวัตถุทานอันเราจะพึงให้นั้นมิได้มีสรอยบุญของเรานี้เห็นทีจะสิ้นเสียแล้วเรานี่คงจะถึงซึ่งปากแข่งพญามัจจุราชมั่นคงในไม่ช้าไม่นานจึงได้ถึงการพิบัติเห็นปานชะนี้ก็แลสมบัติทั้งปวงในเมืองปาตรีบุตรนี้ไม่มีความยั่งยืนเที่ยงแท้ถึงแม่รูปกายนี้เล่าก็ไม่ได้เที่ยงย่อมถึงซึ่งภาวะวันไหวแปรปวนไปมารวดเร็วประหนึ่งดังชิวหาแห่งผู้ชงชาติก็ปานกันทรงรำพึงรำพันชะนี้แล้วเมื่อทรงนึกถึงเราอามาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ไม่ทำตามพระราชบัญชาโดยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไร้ความสามารถในขณะนี้แล้วก็ทรงเจ็บแค้นในพระราชหฤทัยในที่สุดพระองค์ก็ทรงดับขันสวรรคตด้วยพระหฤทัยอันไม่ผ่องใสจึงจุติไปบังเกิดในชาติกำเนิดดิรัจฉานเป็นงูเหลือมริมฝั่งแม่น้ำอเจรบดีโดยอำนาจอสัญกรรมฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้จะดับขันนั้นชักนำไปในไม่ช้างูเหลือมนั้นก็ค่อยเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมีกายใหญ่โตประมาณเท่าเรือกลห้อยหนหามัจฉาศาสตร์เป็นอาหารอยู่แถบใกล้ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีนั้นอันความเป็นไปในตอนนี้จะได้มีใครร่วงรู้และอย่างใดก็หาไม่โดยทุกคนต่างก็เข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสุขราชผู้เป็นใหญ่และไม่น้ำพระทัยกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์ก่อสร้างกองการกุศลไว้ในพระบวรพุทธศาสนามากมายยิ่งกว่าใครเมื่อสมเด็จสวรรคตไปแล้วของจักเคลื่อนแค้วไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์เทวโลกอย่างแน่นอนแต่อนิจจาปวงชนทุกคนหาได้รู้ไม่เลยว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระราชาธิบดีกำลังถูกอาสนกรรมฝ่ายอกุศลชักนำให้มาบังเกิดเป็นงูเหลือม ที่ยวหามัจฉาเป็นอาหารอยู่อย่างน่าเวทนาสงสารนักจวบจนถึงการครั้งหนึ่งเมื่ออาสนกรรมฝ่ายอกุศลของพระองค์จักสิ้นก็บังเอิญให้ท่านมาเห็นพระราชโอรสซึ่งทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์กอบด้วยฌานอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณอันแก่กล้าบังเกิดมีจิตปรารถนาใครจักเข้าพระอรหันต์อรหัตผลสมบัติเพื่อเสวยนิพพานสุขเป็นทิฏฐธรรมเวทนีหลังจากที่ได้บำเพ็ญศาสนกิจมาเป็นเวลานานคันพระผู้เป็นเจ้าออกจากผลสมบัติอันเป็นสุขนั้นแล้วจึงรำพึงในพระหฤทัยว่าความสุขอันเกิดจากผลสมบัติเห็นปานชนีอาตมาได้มาเพราะเหตุใดอ๋อความสุขเห็นปานชนีสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้ทรงเป็นพระหาชนกาธิบดีพระราชทานให้โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เราได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาเป็นปฐมแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงนึกถึงพระบรมชนกขึ้นได้ใครจะทราบว่าพระองค์ไปสถิตอยู่ณสวรรค์เทวโลกชั้นใดภูมิใดยังอธิษฐานเข้าฌานอภิญญาเพื่อจะตรวจตาหาที่สถิตอยู่แห่งองค์สมเด็จพระราชบิดาผู้ถึงแก่พิชีตักไสจุติจากมนุษย์โลกไปนานช้าแล้วพระมหาคีนาสวะเจ้าองค์ราชโอรสก็ถึงซึ่งความสลดสังเวชใจเมื่อได้ทราบด้วยญาณวิเศษอันปรากฏประจักษ์ชัดว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่ในสภาพที่น่าสงสารด้วยถึงวิปปการในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิเป็นงูเหลือมตัวโตใหญ่เท่าเรือคนกำลังห้อยหนหามัจฉาเป็นอาหารองค์อรหันต์พึงจึงพรันเหาะทะยานไปยังสถานที่นั้นโดยเร็วด้วยแรงกตัญญูครั้นถึงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงร้องทักพระบิดาในร่างแห่งงูเหลือมใหญ่ให้ได้ยินเสียงด้วยอริยฤทธิ์ว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐกรรมอันนี้จะได้สมควรแก่มหาบพิตรนั้นหาไม่ได้คือการที่มหาบพิตรผู้ทรงมีพระราชศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลในพระบวรพุทธศาสนามากมายแล้วมาบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่เที่ยวไล่จับมัจฉาเป็นอาหารซึ่งนับว่ากระทำปานาธิบาตกรรมอยู่เสมอชนนี้หาสมควรแก่บมหาบพิตรไม่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ซึ่งมาอุบัติบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ท่านได้ยินเสียงทักเช่นนั้นจึงหันมามองดูเห็นพระมหินทราชโอรสผู้ทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ก็พรันรึกชาติหนหลังได้โดยตรอดจำได้ว่าเป็นบุตรสุจริตแห่งตนแน่แล้วก็บังเกิดวิปติสารเศร้าเสียใจค่อยเรื่อยคานเข้าไปสู่ที่ใกล้พระมหาเถระแล้ววางศีรษะลงเหนือหลังพระบาทขององค์อรหันต์ผู้เป็นบุตรตนยังอสุชนทาราน้ำตาให้ปริวัฒนาการไหลรินออกมาอยู่พรากพรากไม่หยุดหย่อนควรจะสงสารหนักหนาพระมหาคีนาสวะเจ้าเห็นพระราชโอรสผู้ตั้งใจมาโปรดสมเด็จพระบิดาเห็นกิริยาอาการอันควรจะกรุณาสงสารนานพระผู้เป็นเจ้าก็พรันถึงความสลดใจในความเป็นไปของสัตว์ที่ติดอยู่ในวัฏภูมิจึงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยมบิดาฟังภายหลังจึงให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและบัญจศีลคือศีล5เมื่อเห็นว่าสมเด็จพระบิดาในร่างของงูเหลือมใหญ่ยินดีที่จะปฏิบัติตามแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวคำอำลากลับไปยังสถานที่อยู่แห่งตนเบื้องว่าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุขราชผู้บังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ ได้รับไตรสรณคมและศีล5จากองค์มหินทราชโอรสที่กรุณาโปรดแล้วก็ค่อยมีจิตพองแผ่อุตสาห์รักษาศีล5นั้นเป็นลูกกฤษงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นจึงเป็นสัตว์ไม่อาหารอันขาดไปได้แต่นอนนิ่งเฉยอยู่ไม่เลื้อยคลานไปไหนไม่ช้าก็กระทำการกิริยาตายไปเพราะขาดอาหารแล้วก็พลันอุบัติไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรสุดโสภาประกอบด้วยพระหิตฤทธิ์สถิตเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงการวันหนึ่งพระศรีสัมมาสุคราชเทพบุตรผู้ทรงมหิตฤทธิ์สถิตสวยสุขอยู่ในวิมานทองตามลำพังแล้วอาวัสนาการรำพึงถึงความเป็นไปแห่งตนเห็นความสับสนวนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้งตลอดเวลาที่

สวรรค์ชั้นไตรตึงนั้นก็พรันติก็พรันจุติจากดาวดึงสภิภพลงมาเกิดณมนุษย์โลกเรานี้โดยเป็นบุตรเศรษฐีตระกูลใหญ่แห่งหนึ่งในสิงหนทวีปซึ่งพระบวรพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองอยู่ในขณะนั้นครั้นจำเริญวัยวัฒนาการเมชนมายุครบ7ขวบก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรน้อยงามโสภาเมื่ออุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตตมรรคญาณพระอรหัตตผลญาณได้สำเร็จเป็นพระอรหัตทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นฌานสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจปุพพาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนเทพบุตรจากดาวดึงสวรรค์นามว่าศรีธรรมาสกราชเทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในสิงหนทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่มนุษย์พุทธบริษัทสังฆมณฑลในการก่อนต่อในการต่อมาว่าพระคุณทนอุชุติสะเถระอรหันต์ผู้ทรงฌานอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณพระคุณทนติสะเถระอรหันต์ท่านอุตส่าห์บำเพ็ญศาสนกิจด้วยการเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดดวงปัญญาเห็นคุณค่าแห่งพระบวรพุทธศาสนามานานตราบเท่าถึงการชราภาพพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าไปยังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่ามงคลวิหารสถิตสำราญอิริยาบถอยู่ณที่นั้นเป็นประจำตามวิสัยแห่งพระอรหันต์ผู้ชราการครั้งนั้นที่สิงหนทวีปปรากฏมีสมเด็จพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งทรงมีพระทัยใคร่จักได้สนทนาปราศัยและถวายทานแก่พระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งองค์สมเด็จพระนราธิบดีทรงสวนาการซึ่งคุณคาถาแห่งพระคุณทนอุสุติสะเถระเจ้าเข้าแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ทอดพระเนตรและสนทนาปราศัยจึงจัดชวนอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เสด็จไปยังมงคลวิหารซึ่งจะต้องผ่านป่าไปผ่านป่าใหญ่ไปไกลถึง500โยชน์คันเสด็จมาถึงบริเวณมงคลวิหารอันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งพระคุณทนอุสุติตสะเถระแล้วก็มีพระกระแสรับสั่งหยุดพักพอหายเหนื่อยเสียชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จเข้าไปถวายนมัสการพระมหาเถระผู้มีกิตติศัพท์อันระบือลือซาไปไกลฝ่ายองค์อรหันต์ท่านคุณทนอุสุติสะเถระเมื่อได้สดับเสียงอื้อๆผิดปกติกว่าทุกวันท่านจึงเอ่ยปากถามภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ว่าดูก่อนอาวุโสเสียงอื้องอยู่ข้างนอกนั้นเป็นเสียงใครผู้ใดมาข้าแต่พระเดชพระคุณเสียงกุราหนอึงมี่นั้นเป็นเสียงอมาตย์ราชปริพานทั้งหลายในขบวนเสด็จขององค์ศรัทธาติดสะบรมนาถบพิตรซึ่งเสด็จมายังมงคลวิหารแห่งเรานี้โดยมีพระราชประสงค์ใคร่จักได้รู้จักตัวพระเดชพระคุณด้วยพระราชศรัทธาเป็นอันมากขอรับภิกษุหนุ่มรูปนั้นกราบเรียนเหตุเท่าที่ตนได้ทราบมาพระคุณทนอุสุติสะมหาเถระเจ้าซึ่งเป็นองค์อรหันต์ผู้มีปกติมักน้อยสันโดษอยู่ธรรมดาขั้นได้สดับเหตุนั้นเจิงดำริว่าตัวเรานี้แก่เท่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยกิจที่จะต้อง

เวียนไปเวียนมาเข้าออกอยู่ที่พระบรมมหาราชวังด้วยอำนาจกำลังพระศรัทธาแห่งองค์สมเด็จพระราชาธิบดีให้เป็นการลำบากกายตนไปเปล่าๆดำริการอันควรมิควรด้วยความสันโดษชนิดแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปฐีแก้วผู้ฉลาดในอุบายก็ลุกขึ้นจากกุฏิอาศัยไปนอนอยู่เหนือเตียงณสถานที่พักผ่อนตอนกลางวันสำแดงอาการประหนึ่งว่าตนไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพยกหัดซ้ายขวาขีดไปขีดมาเล่นที่ริมเตียงอยู่หลังจากที่ได้พักผ่อนจนหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะเดินทางมาไกลแล้วสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีก็ทรงมีพระทัยโสมนัสปรีดาพาเอาเราราชปริพานเข้าไปยังกุฏิที่สถิตอยู่แห่งพระมหาเถระเจ้าคุณทนอุสุติตสะองค์อรหันต์เมื่อมิได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระอยู่ที่นั้นจึงตรัสถามถึงความเป็นไปขั้นได้ทรงฟังพระมหาเถระท่านไปพักผ่อนอยู่ในที่สบายตอนกลางวันซึ่งอยู่ในป่าไม่ไกลวิหารมากนักด้วยพระราชศรัทธาอันแรงกล้าพระองค์จึงทรงพาเราราชปริพานเสด็จดันด้นเดินทางต่อไปโดยมีพระราชประสงค์จักไปถวายนมัสการและสนทนาประสัยกับพระมหาเถระที่พระองค์ทรงเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จนถึงที่พักผ่อนตอนกลางวันในป่านั้นขั้นเสด็จไปใกล้จะถึงทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเจ้านอนอยู่เหนือเตียงไม้เก่าคร่ำคร่ายกมือชายมือขวาขีดไปมาอยู่ที่เท้าเตียงคล้ายกับทารกตกอยู่ในอารมณ์สำราญสมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็ทรงสำคัญในพระทัยว่าพระมหาเถระเจ้ารูปนี้หาใช่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพตามคำเล่าลือไหมโดยที่แท้จังเป็นปุถุชนอยู่เช่นพระแก่เท่าทั้งหลายโดยมากทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมดาพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าในพระบวรพุทธศาสนานั้นท่านเป็นผู้ประพฤติรำงับสำรวมปราศจากการขนองมือขนองเท้าแต่พระผู้เท่ารูปนี้ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ยังมีการประพฤติขนองมือขนองเท้าอยู่ดังนั้นจึงไม่ใช่พระอรหันต์อย่างแน่นอนทรงอนุสรณ์สำคัญหมายว่าพระมหาเถระเจ้ายังเป็นปุถุชนชนีสมเด็จพระนาราธิบดีก็เสียพระราชทานทรงได้รับความผิดหวังในการเสด็จมาเป็นยิ่งนักไม่ทรงทักทาย

0: รกให้ทอดพระเนตรน่าละอายนักนี่คงจะทำให้พระองค์ทรงเดือดร้อนจินแหนงแคลงใจและเสียพระราชศรัทธาในพระสงฆ์กับทางพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนานไม่น่าเลยเฉยไว้ดีกว่าอาวุโสทั้งหลายพระคุณพลอุสุติสมหาจระผู้เป็นจำเลยถูกสอบสวนและถูกสั่งสอนมานานเมื่อเห็นว่าท่านเรานั้นหยุดพูดแล้วจึงกล่าวขึ้นบ้างพวกท่านไม่รู้อะไรแล้วประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยวายจะสมควรกว่าการที่จะรักษาพระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะได้เป็นพระธุระแห่งท่านทั้งปวงนั้นหาไม่ได้ไม่ใช่ธุระของพวกท่านจงจำไว้คอยที่แท้โดยที่แท้ย่อมเป็นพระธุระของพระมหาเถระเช่นตัวเรานี่ต่างหากเล่าเราผู้เป็นพระมหาเถระกระทำอะไรลงไปก็ย่อมประกอบเหตุผลอันงามดีทั้งสิ้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าเดือดเนื้อร้อนใจหรือวิตกแต่ประการใดเลยเอาเถิดสักวันหนึ่งข้างหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีศรัทธาดิษฐ์พระองค์นี้จักทรงมีพระราชศรัทธาในตัวเรานี้อย่างมากมายเหลือขนาดพระมหาชระเจ้ากล่าวคำหนักในท่ามกลางสงฆ์ดังนี้แล้วก็หากล่าวสิ่งใดออกมาอีกไม่แม้จะถูกซักถามเพื่อให้ได้ความกระจ่างอย่างมากมายสักเพียงไรก็ประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยเสียอย่างนั้นเวลาการผ่านไปจนถึงสมัยที่พระคุณจนถึงสมัยที่พระคุณทนอุสุติสะเถระองค์อรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณท่านปรงอายุสังขารจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นบรมสุขนั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์ในมงคลวิหารมาประชุมสันนิบาตพร้อมกันทั้งสิ้นแล้วพระมหาเถระเจ้าเจิงประกาศขึ้นว่าดูก่อนอาวุโสถึงคราวที่เราจะอำลาอาวุโสทั้งหลายเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วขออาวุโสทั้งปวงจงค่อยอยู่ดีด้วยความไม่ประมาทเถิดและเราใครจะขอร้องอาวุโสอยู่อย่างหนึ่งคือว่าการเมื่อเราดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั้นกุฏาคารที่ใส่ซากศพแห่งเรานี่ขอท่านทั้งปวงจงตั้งบรรลังอันหนึ่งไว้อีกบรรลังหนึ่งซึ่งเป็นบรรลังเปล่าๆคู่กันกับบรรลังที่ตั้งศพของเราและจงลาดปูด้วยเครื่องลาดไว้บนบรรลังเก่านั้นให้เรียบร้อยจงจำไว
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลาเชษฐโถวัดเกติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: นาฬิกาเท่าไหร่นาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่แล้วสิบโมงครึ่งหลวงตามาเร็วกว่าเวลาเล็กน้อยออกจากโน่นมาถึงที่นี่เพียงชั่วโมง3นาทีถึงนี่นะจากอุบลมานี่ทาง100กิโลรถรู้สึกว่ารวดเร็วดีเพราะมีรถนำพี่น้องทั้งหลายเห็นหลวงตาบัวในทีวีอันนั่นปลอมในทีวีอันนั้นปลอมมีกี่ร้อยกี่พันทีวีปลอมหมดมีจริงองค์เดียวคือหลวงตาบัวที่นั่งอยู่เวลานี้นี่หลวงตาจริงเป็นอันว่าหายสงสัยหมดเมื่อเห็นตัวจริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายหลวงตาเวลานี้กำลังทำประโยชน์ให้โลก ทำประโยชน์ให้ตนเองก็ได้ทำเต็มความสามารถจนเป็นที่

พอใจในการทำประโยชน์ให้ตนปีนี้เป็นปีเปิดหัวอกหัวใจให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธได้ทราบผลแห่งการปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลอดมาคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเป็นตลาดแห่งบุญแห่งกุศลเรื่อยมาได้ประกาศผลให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบในปี2541นี้โดยเปิดหัวอกออกให้ทราบจากผลแห่งการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ผลเป็นที่พอใจเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านตักตวงเอามรรคผลนิพพานบรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยที่พระพุทธเจ้ายงทรงพระชนอยู่ธรรมประเภทที่กล่าวเหล่านั้นเราสามารถเป็นความแน่ใจในหัวใจของเราที่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความถูกต้องดีงามเรื่อยมาเป็นที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนนับตั้งแต่ศีลขึ้นไปศีลเรารักษาของเราด้วยความอบอุ่นตลอดมาไม่มีข้อด่างพร้อยพอที่จะให้เกิดความระแวงแคลงใจเป็นกังวลต่อจิตใจแม้น้อยหนึ่งจนกระทั่งออกปฏิบัติ กรรมฐานเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจก็เป็นที่ภาคภูมิใจในผลที่ตนปฏิบัติมาเริ่มต้นตั้งแต่ท่านแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเราก็ได้ก้าวเดินตามนั่นเต็มกำลังความสามารถผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับ นับตั้งแต่สมาธิขั้นต้นคือความสงบใจเย็นใจแปลกประหลาดภายในจิตใจเป็นความสุขที่ไม่เคยได้ครองตั้งแต่เกิดมาเริ่มปรากฏขึ้นที่จิตใจจากสมาธิขั้นเริ่มแรก สมาธิสูงเพียงขึ้นเพียงไรความสุขความสงบเย็นใจความสง่างามภายในใจความสว่างสวัยภายในใจเริ่มปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องส่องทางความจริงนั้นโดยตลอด ก็ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นระดับนับตั้งแต่ขั้นสมาธิเบื้องต้นจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำเต็มแก้วสมาธิเต็มภูมิแล้วเหมือนกับน้ำเต็มแก้วจะขยับเขยื้อนให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าขั้นหนึ่งเป็นขั้นสมาธิน้ำเต็มแก้ว เราก็ได้บรรจุไว้แล้วในหัวใจอย่างภูมิภาคภูมิใจจากนั้นก้าวเข้าสู่ปัญญา ปัญญาเครื่องถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาประเภทต่างๆเช่นเดียวกันถอดถอนไปโดยลำดับปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งภายในร่างกายของเราภายในจิตใจของเรามากน้อยเพียงไรยิ่งนับวันเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเป็นลำดับเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นลำดับไปจนก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นกลาง ขั้นต้นก็เริ่มสว่างสวัยเริ่มเห็นภัยในกิเลสโดยลำดับก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นกลางเห็นโทษแห่งกิเลสขั้นกลางก้าวเข้าปัญญาขั้นละเอียดเห็นโทษแห่งกิเลสขั้นละเอียดก้าวเข้าปัญญาขั้นละเอียดสุดสามารถฟาดฟันหั่นแหลกกับเชื้อแห่งภพแห่งชาติที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายนั้นขาดสะบั้นออกจากใจจิตดีดหรือว่าจิตกระเด็นออกจากกองทุกข์กองภัยนั่นขึ้นสู่วิมุตติธรรมภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวก็ไม่ไปทูลถามเพราะเป็นความประจักษ์ภายในใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าประจักษ์ธรรมสุดยอดแล้วนั่นเหมือนกันนี่เรียกว่าได้ผลเป็นที่พอใจในมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกสัตว์โลกทั้งหลายไว้เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็ได้เป็นที่พึงพอใจในมรรคผลนิพพานนั้นเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านครองมรรคผลนิพพานอันเดียวกันหลังจากนั้นก็ได้มาทำประโยชน์ให้โลกเรื่อยมา

ตั้งแต่ปี2493จำให้ดีนะนี่เป็นปีที่ฟ้าดินถล่มหมายถึงจิตกับกิเลสที่ผูกมัดจิตใจให้เป็นเหมือนนักโทษในเรือนจำแห่งความเกิดแก่เจ็บตายได้ขาดสะบั้นจากกันวิมุตติหลุดพ้นได้กระเด็นออกจากกิเลสที่พังลงไปถูกตปธรรมเผาแหลกเหลวไปหมดวิมุตติหลุดพ้นปรากฏเด่นขึ้นที่ดวงใจพูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาทถอดออกมาจากความจริงล้วนๆ 100% ให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นผลอัศจรรย์แห่งศาสนาพุทธของเราธรรมะที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจากการปฏิบัติตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นประจักษ์ใจขึ้นณวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา17:00พอดีนั่นเป็นเวลาเผาศพกิเลสให้ม้วนเสือลงไปครองธรรมอันวิสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเลิศเลอได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจของเราเกิดความสนั่นหวั่นไหวในธาตุในขันธ์ประหนึ่งว่าโลกธาตุไหวไปหมดในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นออกจากจิตใจจิตใจดีดขึ้นสู่ความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเต็มดวงเกิดความมหัศจรรย์ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ได้รู้เสร็จแล้วหนอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหรอธรรมแท้เป็นอย่างนี้เหรอนิพพานเป็นอย่างนี้เหรอครองอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันโดยสมบูรณ์ไม่มีข้อของใจสงสัยครองธรรมนั้นลงมาด้วยความสง่างามจากวัดดอยธรรมเจดีย์แล้วก็มาสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารเรื่อยมา การสงเคราะห์โลกนั้นไม่มีประมาณเพราะอำนาจแห่งความเมตตาพาให้ทำทำได้ทั้งหมดมีมากมีน้อยเท่าไหร่ไม่มีเหลือกวาดออกเกลี้ยงหมดเพื่อสงเคราะห์โลกสงสารจึงได้เห็นประจักษ์ในความตนีที่เหนียวกับความเมตตานี้เป็นคู่แก้กันเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันความตนีนี้มีเท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอกว่าต้อนมาจนกระทั่งวันตายก็ยังไม่พอนี่คือความตนีผลแห่งความตนีสร้างแต่ความทุกข์ร้อนขึ้นมาให้มีความอยากความทะเยอทะยานด้วยความไม่พอเหมือนกันกับไฟได้เชื้อและเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกผู้มีความตนีที่เหนียวและความมากมากความโลภมากเป็นอันเดียวกันเป็นไฟเผาหัวใจของผู้มีความตนีมากๆนั้นนี่โทษแห่งความตนีซึ่งออกจากกิเลสอันเป็นข้าศึกของธรรม ทีนี้คุณของธรรมคือเมตตาธรรมเป็นเครื่องชะล้างกันคำว่าเมตตาธรรมนี้เมื่อมีความเมตตามากน้อยเพียงไรความเสียสละความสงเคราะห์สงหาความที่อยากจะให้คนอื่นได้รับความสุขกับตัวเองมีมากเท่านั้นความเมตตามีมากเท่าไหร่สมบัติเงินทองเข้าของมีเท่าไหร่ทุ่มลงไปหมดไม่มีคำว่าตนีทีเหนียวมีแต่คำจะให้ถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ละพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาจึงเป็นนักเสียสละไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเสียสละเพื่อโลกเพื่อสงสารให้รับความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสงสารกันนี่คือศาสนาแท้เป็นมาอย่างนั้นในวันนี้ได้เปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเราได้ทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยังคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาขอให้พาปฏิบัติเถิดบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นพรหมโลกนิพพานมาดั้งเดิมแต่กาลไหนๆไม่มีใครที่จะลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้เลยขอให้พากันเชื่อตามนี้แล้วสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นบาปเป็นกรรมจะตกนรกบ่งไหม้

ให้พากันกลัวอย่าพากันกล้าหาญถ้ามาอยากเผาตนทั้งเป็นและเผาตนเวลาตายแล้วให้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่เคยมีการก่อโกหกหลอกลวงสัตว์โลกแม้แต่นิดเดียวประโยคเดียวเลยไม่เหมือนกิเลสที่มีมากน้อยเพียงไรก็โกหกพกลมต้มตุ๋นตัดโลกให้ล่มจมไปตามกันหมดนี่คือเรื่องของกิเลสในวันนี้ได้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายให้เป็นที่มั่นใจเรื่องบุญมีเรื่องบาปมีลบล้างไม่สูญนรกมีลบไม่มีใครลบล้างได้นรกเป็นประเภทมีสำหรับสัตว์ที่ทำกรรมต่างประเภทเป็นประเภทที่จะเข้าในตกนรกในหลุมนั้นมีอย่าพากันกล้าหาญอย่าพากันลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการทำลายตนโดยตรงพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดให้พากันปฏิบัติตามที่สอนนั้นผลเนี่ยเป็นที่พอใจพระพุทธเจ้าไม่พาสัตว์โลกให้ล่มจมเพราะการแนะนำสั่งสอนนี่เลยสั่งสอนโดยถูกต้องเราให้พยายามปฏิบัติศีลธรรมกันโดยถูกต้องนะศีลให้มีในใจของเราทานให้มีประจํานิสัยของเราครอบครัวของเราสังคมของเราชาวพุทธของเราอย่าได้ปราศจากทานเป็นการสมัครสมานน้ำใจต่อกันได้เป็นอย่างดีคือทานนี่แหละเป็นเครื่องทำให้โลกทั้งหลายมีความสนิทสนมพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้เพราะการให้ทานแต่ความตนีที่เหนียวนั้นอยู่ที่ไหนไปที่ใดอยู่กับบุคคลผู้ใดทำความร้าวรานทำความให้แตกการคบค้าสมาคมกับใครใครก็ไม่ติดเพราะความตนีเห็นแก่ตัวนอกจากความเห็นแก่ตัวแล้วยังเห็นแก่ได้ไปที่ไหนจับตับกับปอดเข้าไปเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความตนีนี่ทำให้โลกแตกความตนีทำให้โลกแตกได้แม้ที่สุดสามีภรรยาครอบครัวนั้นก็แตกจากกันเพราะเสียขาดความเสียสละเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างเดียวก็แตกกันได้ดังที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าถ้าขาดการสงเคราะห์คือการให้ทานนี่เสียอย่างเดียวเท่านั้น ลูกเต้ากับพ่อแม่ก็แตกกันได้สามีภรรยาก็แตกกันได้ท่านว่าแต่ถ้ามีการเสียสละต่อกันแล้วโลกนี้กว้างแคบขนาดไหนอยู่กันได้ด้วยความสนิทติดตรงต่อกันด้วยความฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นธรรมสำคัญมากนอกจากเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ให้ทานแล้วยังเป็นการสัมมานน้ำใจ ให้สนิทสนมต่อกันทั่วโลกดินแดนเพราะการให้ทานนี้เท่านั้นนี่ขอให้พากันบำเพ็ญอย่าได้ลดละการให้ทานเป็นพื้นฐาน ของจิตใจที่จะก้าวเข้าสู่ความสุขและเป็นพื้นฐานที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยการเสียสละคือการแบ่งปันกันโลกจะมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นตายใจต่อกันได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองศีลก็ขอให้มีคำว่าศีลก็คือความแน่นหนามั่นคงแห่งความรักษาธรรมนั่นแหละอย่าให้เป็นคนทุศีลศีลไม่มีในตัวใช่ไม่ได้ให้มีศีลถ้าไม่ได้ทุกข้อก็ขอให้ได้ในศีลห้านั้นหนักให้หนักแน่นในข้อใดข้อหนึ่งเป็นสำคัญมากแต่สำหรับศีลห้าที่พระพุทธเจ้าวางเป็นพื้นฐานของโลกคารวะที่อยู่ร่วมกันนั้นมีความสำคัญทุกข้อไปเลยปานาก็มีความสำคัญมากคำว่าปานาห้ามไม่ให้ฆ่ากันนั่นฟังสิไม่ให้ฆ่ากันฆ่าสัตว์ทั่วไปเราจะถือว่าไม่สำคัญหรือถ้ามาถึงแล้วไม่สำคัญเอาเมียเรามานั่งไว้ต่อหน้านี้ให้คนอื่นเข้ามาฉุดลากเมียของเราไปฆ่าต่อหน้าต่อตาของเราเราจะทนได้ไหมหรือเขามาลากเอาหัวของเราไปฆ่าต่อหน้าต่อตาของเขาเนี่ยเป็นยังไงหัวใจของเราเป็นยังไงสำคัญไหมการฆ่ากันมีความสำคัญ

ลูกของเรากำลังรักอยู่นี่แหละอุ้มอยู่ในโหของเราแล้วเขามาลากไปจากโหไปฆ่าต่อหน้าต่อตาของเรานี่แม่เป็นยังไงสำคัญไหมการฆ่ากันมีความสำคัญยังไงเอานี้เป็นเครื่องวัดนะลูกของเราจะเป็นคนไหนก็ตามเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นหัวอกหัวใจของเราแล้วคนใดก็ตามเข้ามาลากมาเข็นเอาลูกของเราไปฆ่าต่อหน้าต่อตาเราจะไม่สลบถึงขั้นตายไปเหลือๆทำไมถึงเป็นมาทำไมสำคัญจะสลบจะตายไปได้อย่างไรนี่จึงถือ

ใจมีเสมอกันหมดสัตว์ก็ไม่อยากตายมนุษย์ไม่อยากตายใครใครไม่อยากตายเพราะเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงดังที่กล่าวมานี้ท่านจึงให้รักษาธรรมข้อนี้ อทินาทานการให้ด้วยน้ำใจให้มากให้น้อยมีความร่มเย็นเป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้ก็ให้ด้วยความเมตตาสงสารให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยการแทนบุญแทนคุณด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสผู้รับไปก็รับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสระลึกเห็นบุญเห็นคุณกันตลอดวันตายนี่เรียกว่าการให้เฉยไม่มีการโฉกกันมากให้ด้วยน้ำใจมีคุณค่าเป็นคุณสมบัติอย่างยิ่งภายในจิตใจของผู้ให้ผู้รับไปก็เช่นเดียวกันนี่เป็นการให้กันโดยเจตนาแต่ถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาฉกมาลักมาปล้นมาบีบบี้บังคับสมบัติเงินทองเราไปต่อหน้าต่อตาทั้งไม่ลงใจให้จิตใจของเราจะเป็นยังไงเงินบาทหนึ่งเท่านั้นไม่ค่อยมีคุณค่ามากเราให้ทานเป็นล้านล้านเราก็พอใจทานแต่ไม่มีมีคนมาแย่งเอาต่อหน้าต่อตากับมือของเราไปนี้เป็นยังไงเงินบาทนี้แสดงฤทธิ์เดชถึงขนาดไหนเป็นไฟเผากันทันทีเลยเพราะเป็นไฟเผาหัวใจหัวใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสมบัตินั้นสมบัติเงินทองไม่ได้สำคัญยิ่งกว่าใจเงินเสียไปหนึ่งบาทแต่ใจเสียไปขนาดไหนท่านจึงห้ามไม่ให้ขโมยซึ่งกันและกันไม่ฉกให้ลักที่เขาไม่ยินยอมแล้วอย่าทำเป็นการทำลายจิตใจกันอย่างหนักทีเดียวนี่เป็นข้อที่สองข้อที่สาม กามเมสุมิจฉาจารผัวใครเมียใครลูกใครหลานใครเป็นเจ้าของด้วยกันผัวก็เป็นเจ้าของของเมียเป็นเจ้าของของผัวลูกเต้าเหล่าก็เป็นเจ้าของเขาเป็นสมบัติของพ่อของแม่เป็นผู้รักผู้ชอบอย่าล่วงเกินฝ่าฝืนกันเป็นการล่วงเกินฝ่าฝืนน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ดีเลยถ้าหากว่าเราเห็นว่าการล่วงเกินคือการเมสุมิจฉาจารนั้นเป็นของไม่สำคัญแล้วก็ให้เปิดทางให้เขามาคว้าเอาเมียของเราไปล่วงเกินต่อหน้าต่อตาของเราลากเอาหัวของเราไปล่วงเกินต่อหน้าต่อตาของเรามาฉุดเอาลูกเอาเต้าของเราไปล่วงเกินทำลายแบบนิด การเมสุมิจฉาจารนั้นไปยังไงหัวใจของเราพิจารณาสิถ้าเราเป็นคนใจถึงจริงๆว่าศีลข้อนี้ไม่สำคัญแล้วเราก็เปิดโล่งหมดทั้งบ้านของเราเมียไม่มีเมียของใครผัวของใครลูกของใครหลานของใครก็ตามเปิดโล่งให้กันหมดเราทำได้ลงคอไหมเมื่อหากว่าเราทำไม่ได้ลงคออย่างนั้นกาเมสุมิจฉาจารเพื่อรักษาสมบัติจิตใจอันนี้ไว้ให้แน่นหนามันคงมีความสงบร่มเย็นก็ไม่ล่วงเกินซึ่งกันและกันโลกก็เป็นสุขได้นี่กาเมสุมิจฉาจารวันนี้อธิบายศีลเพียง3ข้อให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบนำไปเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตัวของเต่าให้มีขอบเขตผัวก็ให้มีขอบเขตอย่าเป็นบ้ากาเมมีเมียมากมากยิ่งกว่าหมาเดินก้าวเมียก็มีผัวเดียวอย่าไปมีสามผัวสี่ผัวสิบผัวแข่งหมาเดินก้าวเดี๋ยวหมาจะทดทอนตะแตกนี้หมดไม่มีหมาค้างอยู่ในบ้านเลยสู้คนกามมากิเลสรุนแรงเผาไปหมดนะเนี่ยให้จำเอานี้ศีลข้อนี้ไว้แล้วต่างคนต่างรักษาขอบเขตศีลธรรมของเราไว้ให้ดีสามีภรรยาก็จะมีความจงรักภักดีต่อกันจนกระทั่งถึงวันตายวายชนไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอซึ่งกันและกันเพราะศีลธรรมเข้าครอบงำรักษาเอาไว้มีความสงบเย็นใจตายใจมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันตลอดไปนี่เรียกว่าเป็นธรรมอันสำคัญเมื่อเรารักษาศีลข้อดีได้แล้วจะเป็นความสะดวกสบายสงบร่มเย็นแก่ครอบครัวของเราสังคมต่างๆถ้าต่างคนต่างมีศีลธรรมข้อนี้แล้วจะสงบร่มเย็นนี่แหละเป็นมหาสมบัติอันสำคัญที่เรารักษาศีลข้อนี้ไว้ได้ก็เท่ากับรักษาครอบครัวผัวเมียสังคมต่างๆไว้ได้ด้วยศีลธรรมมีขอบเขตมีฝั่งมีฝาบ้าง

0: เมืองของเราก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยศีลด้วยธรรมเป็นผู้ครอบครองรักษาวันนี้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพียงเท่านี้เพราะเวลาก็มีน้อยวันนี้หลวงตารู้สึกดีใจที่ตั้งความหวังไว้เป็นเวลานานแล้วว่าจะได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวยโสธรของเรา วันนี้ก็ได้มาจริงๆได้สนทนาปราศรัยอัตธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการช่วยชาติของเราการช่วยชาติเป็นของจำเป็นมากเพราะชาติไทยนี้เป็นสมบัติของเราทุกๆท่านซึ่งควรจะสงวนรักษาด้วยดีด้วยกันเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังบกพร่อง สมบัติเงินทองเข้าของเรียกเขาเรียกรวมๆว่าเศรษฐกิจฮั่นล่ะกำลังบกพร่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายกันทั่วประเทศไทยจึงต้องอาศัยการช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เกื้อหนุนกันเข้าไปเพื่อให้ชาติไทยของเราได้กระเตื้องขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงต่อไปจึงได้ต่างคนต่างช่วยด้วยกันในสิ่งที่เกี่ยวกับการเกี่ยวข้องนี้ก็มี3ประการ ประการแรกคือทองคำมีเอานำเข้าไปคลังหลวงเพื่อเป็นหลักประกันชาติไทยของเราชาติใดก็ตามทองคำต้องเป็นหลักประกันชาติของตนของตนแม้จะเป็นการกู้ยืมใครต่อใครมาก็ตามเราก็มีหลักประกันคือทองคำของเราไว้ในบ้านเมืองของเราก็พอฟัดพอเหวี่ยงพอหลบพอหลีกพอติดนี่ติดสินกันไปเป็นธรรมราของโลกที่อยู่ร่วมกันย่อมมีการติดนี่ติดสินการได้การเสียจากกันเป็นธรรมราแต่เมื่อเรามีสมบัติคือทองคำไว้ ในคลังของเราแล้วเราก็อบอุ่นภายในใจของเราภายในตัวของเราภายในชาติของเราหากเราจะติดนี่ติดสินเมืองนอกเมืองนาติดนี่ติดสินผู้ใดก็ตามเครื่องประกันชาติของเราคือทองคำยังมีเราก็อยู่ได้เป็นสุขจึงเพราะฉะนั้นจึงต้องการทองคำเป็นอย่างมากเพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเรานอกจากนั้นก็ดอลลาร์ ดอลลาร์นี้ไปนำไปเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างชาติที่เราติดหนี้เขาเป็นทุนสำรองเพื่อใช้หนี้เขาเป็นลำดับลำดาไปอันที่สามคือเงินสดเราจะมีไว้สำหรับเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปตามจุดที่มีความขาดแคลนจำเป็นมากเราจะไปมอบให้ตามจุดนั้นๆที่เห็นว่าปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนี่สามประการนี้เพื่อประโยชน์แก่ชาติไทยของเราทั้งนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ตามนี้และเงินทองทุกบาททุกตางที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนั้นหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเป็นผู้ถือบัญชีเงินสั่งเก็บสั่งจ่ายโดยหลวงตาบัวแต่ผู้เดียวเท่านั้นเพื่อรักษาความรั่วไหลแตกซึมไม่มีในสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคผ่านหลวงตาบัวเพื่อชาติของเราเราจะเป็นผู้รักษาสมบัติเหล่านี้ให้ถึงความปลอดภัยทุกบาททุกต่างเต็มความสามารถของเราขอพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบเอาไว้วันนี้พูดธรรมะเป็นเครื่องต้อนรับเป็นที่ลึกกับพี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรเกี่ยวเวลาเพราะจากนี้ก็จะเดินทางกลับอุดรหลังจากนั้นแล้วหลวงตาก็หมุนตัวอยู่อย่างนี้แหละเพื่อชาติบ้านเมืองของเราขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาระหว่างป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารี ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและไม่แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมต่อปัญหาธรรมครับ
1: มีธุระอะไรบ้างมา
2: ครับเรื่องอารมณ์ภาวนาครับ
1: ท่านที่พูดออกมาสิยังบอกว่าพูดดังๆนี่ท่านนี่จะฟัง
2: ความภาวนามีความกลัวสุดขีดจะแก้ยังไงครับ
1: มันกลัวอะไร
2: ก็เหมือนกับจะไปอยู่คนเดียวครับมันกลับไม่ได้กลับมาอะไร
1: ฮะ
2: กลัวเหมือนจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีกครับ
1: กลัวจะอยู่คนเดียวจะไม่ได้กลับมาอีก
2: ครับ
1: เนื้อถ้าเอาคนทั้งหลายมัดคอติดกับเราคนเดียวนี่จะหายกลัวหรือยังแล้วเอาบุกกี้มามัดด้วยจะหายกลัวไหมเอาตอบกันนี่อยู่ๆก็หายกลัวหายกลัวว่ากลัวจะอะไร
2: ตอน
1: นี้
2: ตา
1: จะ
2: ร
1: ู้
2: นะ
1: เน
2: ื้อมาขอคำแนะนำมาครับ
1: กลัวแล้วความกลัวมันเกิดจากใจดูความกลัวนะเข้าใจเหรอมันกลัวอะไรดูตัวมันกลัวนี่แหละตัวเป็นภัยสิ่งเหล่านั้นกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวอะไรจออะไรเหล่านั้นไม่เป็นภัยเหมือนตัวกลัวเข้าใจไหมตัวกลัวนี่เป็นตัวเป็นภัยให้สติจับลงดูที่มันกลัวมันจะกลัวมากน้อยเพียงไรเอาดูตัวกลัวนี่นะเข้าใจเหรอเอาไปแค่นั้นแหละมันยังไม่หายแล้วตีเกาะประชุมกันให้คนหมดทั้งเมืองอุดรนี่มาลุมเราคอมัดติดกับเราคนเดียวมันจะหายกลัวไหมเออนายมีทุกแบบไอ้คำพูดของเรามันก็ได้มาทุกแบบเหมือนกันเลยนะเนี่ยอยู่ธรรมดาก็ไม่คิดว่าจะพูดอย่างนี้มันมาแล้วนี่มันก็ได้ตอบกันไหนนี่โอ้ปวดนี่ก็ปวดมาก
2: ปัญหาธรรมะครับ
1: เนี่ยปวดที่เฉยหังไม่กลัวนั่นไม่กลัวเขาว่าอะไรต่อไปจะมาว่า
3: อ
1: ัน
3: นี้จากเว็บไซต์ของหลวงตานะครับ
1: ฮะ
3: จากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
1: เออว่ามา
3: คนที่หนึ่งหลานกำลังฝึกสมาธิโดยตั้งสติให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจโดยพยายามให้สติความรู้ทุกอิริยาบถไม่เผลอแต่บางครั้งเมื่อเห็นอารมณ์ที่ชอบใจในบางครั้งก็ตามรู้อารมณ์นั้นไม่ทันแต่เมื่อรู้ตัวแล้วหลานก็พยายามใช้สติพิจารณาให้เห็นไปตามหลักความเป็นจริงว่าไม่สวยไม่งามหรือสักแต่ว่าเป็นธาตุ4ขันธ์5จนสามารถละวางไปได้บางขณะและพยายามตามรู้ทันความคิดต่างๆโดยกำหนดรู้ที่ผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ตามไปปรุงแต่งใดๆจนปัจจุบันหลานสามารถละอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจได้มากขึ้นกว่าเดิมมีสติรู้ตามทันอารมณ์ได้มากขึ้นหลานอยากถามว่าหลานปฏิบัติอย่างนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆหลานจะละกิเลสได้หรือไม่หรือต้องควบคู่ไปกับการทำสมาธิด้วยครับเวลาแนะนำด้วยครับ
1: ทำอย่างนี้ไปเรื่อยเข้าใจไหมแล้วกิเลสได้ไม่ได้มันไม่สำคัญไอ้กิ้งเรื่อยกิ้งไม่อยู่ไม่สอยร้านจะอื่นไหมไม่ต้องถามเข้าใจไหมนี่ก็เหมือนกันนะ
3: ครับ
1: ทำไปเรื่อยที่จะถูกต้องแล้ว
3: ครับ
1: แล้วเอาว่าต่อไป
3: ข้อสองร้านเคยนั่งสมาธิแล้วชอบมีอาการคล้ายว่าความรู้สึกทั้งหลายค่อยหดเข้ามาถูกกายของเราแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแน่นเข้าเหมือนถูกจับมัดไว้แข็งทื่อเหมือนกับก้อนหินลมหายใจหอบเหนื่อยเหมือนมีคลื่นวิ่งเข้ามาในหัวอึดอัดมากขยับตัวไม่ได้หลานปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกและกำกับด้วยพุทโธหลานปฏิบัติผิดหรือไม่ครับ
1: ถูกต้องแล้วนะกำหนดอย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความสำคัญจะของอะมันทำให้อึดอัดทำให้อะไรความสำคัญของผิดอารมณ์ของผิดมันสร้างได้ทุกอย่างนะกำหนดอะไรก็หลายสิ่งอยู่
3: กำหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยพุทโธครับ
1: ถูกก้าวไ
3: ปครับครับ
1: ค
3: นที่สองครับกับผมทำความรู้อยู่กับอนาปานสติเข้าพุทออกโธพิจารณากายเป็นเพียงภาพบางครั้งเมื่อมีสิ่งใดเกิดก็พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงขันเป็นธรรมดาของสิ่งปรากฏขึ้นใต้กฎแห่งไตรลักษณ์แต่ผมมีคำถามข้อหนึ่งผมภาวนาวิธีอนาปานสติรู้สึกจิตสงบอยู่กับตัวรู้กับลมที่เริ่มละเอียดลงไปเรื่อยๆอันนั้นตลอดจนกระทั่งตัวรู้นี้เด่นชัดมาจากร่างกายไม่มีลมใดๆรู้ว่าจิตไม่ใช่กาย กับผมนั่งทำความรู้ส่วนหนึ่งอยู่ว่ากายนั่งแต่ตัวรู้อีกส่วนหนึ่งก็รู้อยู่ในเรื่องหน้าด้วยรู้สึกอย่างนี้เป็นเวลานานประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจิตก็ถอนออกมาเองแล้วกับผมก็นั่งพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงก็ไม่เคยชัดเจนเท่าที่ควร
1: ถ้าพิจารณาเองมันก็ชัดเจนเอง
3: ครับ
1: แล้วสงบไอ้ว่าให้ถึงสร้างความกับสติให้ติดกันมันก็สร้างผลขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะเหตุมันก็จะแตกออกไปจากเหตุเบื้องต้นคืออัญญาอัญญาปาสิเข้าใจเหรอ
3: ครับ
1: พอครั้งแรกอ่ะ
3: พอสองหลังจากกระผมเดินจงกรมตั้งแต่ช่วงเช้ายันเย็นจนมืดมองไม่เห็นทาง
1: ฮะ
3: เดินจงกรมช่วงเช้าเย็นแล้วก็จนมืด
1: กระผมเช้าผมยังอยู่ตอนเช้าอยู่แต่ภาคหนึ่งแล้วเย็นก็อยู่ยังไง
3: เขาบอกช่วงเย็น
1: ช่วงเย็นอ่ะ
3: จนมืดมองไม่เห็นทางกระผมจึงมานั่งพักภาวนาโดยพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะพิจารณากายเริ่มต้นจากศีรษะผมตาจมูกปากกระโหลกศีรษะของตนเองจนกระทั่งเวลาผ่านไปนาไม่นานประมาณ10ถึง15นาทีความรู้สึกลมเบาละเอียดมากสติจับกับจิตรู้อยู่กับอาการเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกอะไรกับอาการต่างๆในวงเล็บเฉยๆสักครู่ต่อมาก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนี้ประกอบไปด้วยส่วนละเอียดต่างๆที่ปะปนกันอยู่ทั่วร่างเหมือนเราเป็นเพียงหุ่นทรายตัวหนึ่งเท่านั้นรู้สึกอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วจิตก็ถอนออกมาเองแล้วผมจะพยายามไปให้ถึงที่สุดแห่งความจริงให้ได้ครับผมจากขอความเมตตาจากหลวงตาช่วยแนะนำตัวกับผมด้วยครับ
1: ให้ทำไปอย่างนั้นเลยนะ
3: ครับ
1: ความเพียรทำไปมันก็ค่อยแตกกระจายไป
3: ส่วนที่สามครับ
1: ยังไง
3: การที่พ่อค้าแม่ค้านำพระเครื่องไปวางขายตามพื้นถนนหรือนำมาตั้งโต๊ะวางขายก็ตามเป็นการกระทำที่ผิดหลักธรรมหรือเปล่าคะ
1: ตึกก่อนนะไปผ่านไปที่จอด
3: ครับคนที่4เมื่อนั่งภาวนาพุทโธไปเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: ฮะ
3: นั่งภาวนาพุทโธเหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: พุทโธแล้วนะ
3: นั่งภาวนาพุทโธครับ
1: แล้
3: วก็เหมือนจิตวิ่งไปเร็วมากตามแสงสว่างไปและหยุดลงและหยุดลงเหมือนหยุดณตรงเบื้องหน้าเหมือนลืมตาอยู่และหยุดอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนซึ่งลูกหลานเคยได้อ่านในหนังสือของครูบาอาจารย์ว่าให้ภาวนาในกายธาตุแต่พยายามเท่าไหร่จิตก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าทุกครั้งไม่ไปไหนซึ่งไม่ทราบว่าลูกหลานต้องบังคับจิตให้เข้ามามองในกายธาตุได้อย่างไรหรือจะต้องภาวนาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
1: แสงสว่างว่างั้นเขาว่างั้น
3: เขาบอกว่าตามแสงสว่างไปเขาบอกภาวนาพุทโธแล้วจิตวิ่งเร็วมากตามแสงสว่างไป
1: มันตามไปไหนอ่ะ
3: ไม่ได้บอกครับ
1: มันยังรกหินไหนไม่เห็นบอกว่างั้นมันตามไปไหนไม่เห็นเจอเลยท่านอยู่กับคนภาวนาสิแสงสว่างมันเป็นได้เราเป็นมาหมดแล้วเรื่องนี้เราลองตามมันไปลองดูมันจะเป็นแสงสว่างมันพุ่งพุ่งพุ่งเลยก็เราตามไม่ตามไม่สนใจนะปล่อยลองดูมันก็พุ่งพุ่งเรื่อยเรื่อยไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวมันจะพาเจ้าของให้เพลินจะเป็นบ้าไปเลยมันสติมีอยู่ที่นี่ก็ยับยั้งที่นี่หดเข้ามาความรู้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาแสงสว่างก็เข้ามาถึงก็ตรงนี้หมดเนี่ยมันอยู่กับใจเข้าใจเลย
3: ครับ
1: เคยหมดแล้วเหล่านี้มีใช่ไหม
3: มีครับคนที่5นะครับข้าพเจ้าอยู่ทางภาคเหนือเวลามีการถวายสังฆทานนั้นถ้าไม่หาซื้อจากร้านค้าก็ต้องซื้อของต่างๆมาจัดลงขังเองแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ที่กทม.เมื่อวันปีใหม่ได้ไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งหนึ่งทางพระท่านก็ให้ถวายเงินตามศรัทธาแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านท่านก็สวดรับการถวายของข้าพเจ้า
1: หนว่าไง
3: เมื่ออยู่ทางเหนือนะครับเขาจะจับของลงถังถวายสังฆทานพอมาอยู่กทมวันปีใหม่ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งพระท่านก็แนะนำให้ถวายเงินตามศรัทธาไม่ต้องหิ้วถังไปนะครับแล้วก็หิ้วถังของทางวัดนั่นแหละที่
1: ถวาย
3: เงินครับแล้วก็ถังเขาจัดเอาไว้เป็นถังกองกลางหมุนเวียนได้เป็นถังกองกลางของวัดนะแล้วก็หิ้วถังไปถวายท่านก็สวดรับการถวายของพระเจ้าอยากทราบว่าถ้าทำแบบนี้ข้าพเจ้าจะได้บุญไหมเพราะพอเสร็จทางวัดก็เอาถังสังฆทานไปเก็บต้องให้คนอื่นมาบูชาใหม่มาใช้อีก
1: ตอบว่าไงเอาละไม่ตอบละ
3: ครับ
1: ไม่ตอบ
3: คนที่หกครับขณะที่ลูกนั่งสมาธิและเมื่อมาถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตก็ลดระดับลงสู่ฐานพิจารณาขณะที่กำลังนั่งพิจารณาร่างกายอยู่เป็นเวลาไม่นานนักก็รู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาในศีรษะด้านซ้ายเป็นหลายนาทีเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาลงเป็นอย่างนี้สักพักก็หายไป
1: เหมือนอัปปนาสมาธิขี่หมาอะไรอย่างนั้นเราจะว่างั้นอัปปนาสมาธิมันแน่วมันยุ่งกับอะไรเมื่อไหร่มาสอนสังฆราชโอ้ยอัปปนาสมาธิเอะขึ้นอัปปนาสมาธิแล้วเราก็ค่อยฟังจะเป็นอัปปนาที่แบบไหนมันก็แบบบ้าอย่างนี้
2: ผ่านไปนะครับ
1: ฮะ
2: ผ่านไปนะครับไม่มีอะไรก็
1: ไม่มีอะไรแล้วถ้าอยากฟัง
3: ครับจบเรื่องปัญหาธรรมะ
1: เราทนนั่งเพื่อเส้นตารางไงไม่งั้นเราไปนานแล้วนะนี่ก็วิทยุนี่ก็ทางภาคใต้จังหวัดพังงาอยู่ทางโน้นห่างเหินมากกับอัดกับทำแล้วพูดกงๆมาตามตรงไปตรงมานี่ภาษาธรรมทางภาคใต้รู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวจิตใจคนจึงได้ว่าบุญขุ่นมัวเกิดก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่ากิเลสเข้าทำงานตลอดธรรมะไม่มีแทรกเป็นน้ำดับไฟบ้างเลยทีนี้ทางโน้นขอมาเราก็เลยบอกไปเลยเอาเครื่อง10กิโลวัตต์เลยเราจะให้นั่นนี่เห็นไหมเราเสียสละเพื่อโลกเพื่อสงสารเราไม่เอาอะไรเลยนะเรามุ่งหน้ามุ่งตาเพื่อให้โลกสงสารมีความสงบร่มเย็นเพราะมันมีแต่ความบ้าบุญหัวมองไปรอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วโลกธาตุมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่กิเลสเข้าไปตีไปเผาทั้งนั้นทำที่จะเป็นน้ำดับไฟไม่ก็มีเมื่อเหตุนี้เครื่องกิโลวัตต์หนึ่งกิโลวัตต์นี่มันจะไม่กว้างขวางพอเลยเอาให้10กิโลวัตต์ไปเลยเราเป็นคนให้เลยนะนี่กำลังให้ไปแล้วอยู่แล้วทางโน้นก็กำลังจะเตรียมพร้อมแล้วนี่ก็เราให้นั่นนะมันจะเล่นนะไปที่ไหนเราให้ทางนั้นแต่เงินมาเท่าไหร่ก็เอาแหลกไม่มีเหลือแล้วเราทำเพื่อโลกจริงๆเราไม่เพื่อเราเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากตามภาษาของธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเป็นอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่ธรรมถ้าเป็นอื่นไปจากธรรมแล้วเป็นอื่นไม่เล่นด้วยเลยเราจึงพูดอย่างนี้แล้วมีทางภาคใต้เรารู้สึกว่าห่างเหินธรรมะมากทีเดียวเลยจึงเอาธรรมะนี่เข้าไปแทรกบางทีจะพอเป็นน้ำดับไฟได้บ้างในบางจุดต่อไปมันจะพัฒนาขยายไปเองก็จิตใจมนุษย์ด้วยกันใครอยู่ที่ไหนก็คือมนุษย์ต้องการความดีความดีต้องการความสุขความเจริญธรรมนี้ให้แต่ความดีดีให้ความสุขความเจริญจะเข้ากันไม่ได้หรือกับมนุษย์ด้วยกันทั่วโลกนี่นี่เราจึงให้ไปเลยนะนี่ให้ไปแล้วแล้วมีอะไรอีกทีนี้หันเข้ามาทางด้านภาวนาเพื่อความสงบใจบ้างนะพวกเราพวกอยู่ในครัวมันนอนตายเฉยๆเนี่ยมันภาวนาหรือเปล่าพวกอยู่ในครัวหรือคอยอยู่ทะเลาะกันแพ่งโทษแพ่งกรกันอยู่ในนั้นโทษกรมันคืออะไรคือกิเลสเสริมตัวขึ้นให้เอาเป็นมีเรียนวิชาหมากัดกันอยู่ในข้างในน่ะมันมีไหมล่ะในครัวนั่นน่ะเรื่องภาวนามันไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรเนี่ยเยอะแยะไม่ทราบว่ากี่ร้อยคนอยู่ในนั้นอยู่แบบไหนเราก็ไม่ทราบนะมองไม่ทันเราผู้ปกครองเลยอกจะแตกทางฝ่ายพระนี่พูดโดยกองพระไม่มีเรื่องอะไรแหละตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกงแน่วอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยอะไรละกับพระนะส่วนทางในครัวมักได้ยินเสมอมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆให้พากันบ้าคิดทุกคนนะให้ใจหนักแน่นที่อย่าใจบอกแวกคอนแคลนหาดูแต่โทษคนอื่น คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้นี่โทษของตัวเองที่เป็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดูหัวใจตัวเองและผู้ก่อโทษให้ดูให้ดีนะเราปกครองมันจะตายนะไม่ทราบจะดูทางไหนทางไหนทุกแง่ทุกมุมภายนอกภายในมองไปไหนเห็นแต่สิ่งที่จะให้พูดแต่ไม่พูดแล้วมันหนักหัวใจและการภาวนาถ้าดูหัวใจแล้วเรื่องราวต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนะคนส่วนมากคนไม่ดูหัวใจตัวเองวิ่งตามเงาของใจที่มันชี้ต่อไปนี่แหละมันเกิดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านย้อนเข้ามาดูต้นเหตุคือความคิดปรุงนี่แล้วคิดตรงไหนมันก็รู้สติเป็นของสำคัญมากสติมีอำนาจมากนะกิเลสจะหนาแน่นขนาดไหนตั้งสติให้อยู่แล้วที่ออกไม่ได้นะเช่นอย่างที่ว่าสังขารความคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือตัวสมุทัยคือกิเลสมันออกมาออกมาสติบังคับไม่ให้มันคิดนั้นให้มันคิดเรื่องไหนให้มันไม่ได้เรื่องอื่นได้คิดก็ให้เอาคำบริกรรมเข้าคิดดังที่เคยพูดแล้วเช่นผู้ชอบพุทโธก็เอาพุทโธชอบคำไหนเอาคำนั้นเอาคำนั้นกับเป็นคำบริกรรมแล้วสติติดไม่ให้คิดออกมาความคิดเหล่านั้นเป็นกิเลสทั้งมวลบังคับไม่ให้มันคิดให้คิดแต่พุทโธพุทโธซึ่งเป็นด้านของธรรมหรือคิดกับคำบริกรรมที่เป็นด้านของธรรมมีสติติดแนบอยู่นั่นกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันออกไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากนะสติมีอำนาจบังคับถึงขนาดอกจะแตกสติความคิดปรุงมันดันออกมามันอยากคิดอยากปรุงสติบังคับไม่ให้มันคิดไม่ยอมเผลอให้มันคิดไปได้เลยสุดท้ายมันก็อ่อนลง นี่เราเคยพูดแล้วเราทำมาแล้วนั่นนะจนกระทั่งอกจะแตกฟังสิคือความคิดความปรุงมันดันขึ้นได้คิดแล้วก็รู้สึกสบายนี่แหละสบายนะที่ทางออกของที่จะเอาไฟมาเผาตัวเองให้ทุกข์หนักยิ่งกว่าตอนธรรมดาอีกให้มีสตินะตั้งสติให้ดีให้ดูจิต

0: สติบังคับเอาไว้จิตบังคับจิตไม่ไว้นั่นกับคำบริกรรมสุดท้ายมันก่อไม่ได้เมื่อจิตออกไม่ได้มันก็ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงใจก็สงบเย็นตรงนี้สำคัญมากนะนักภาวนาไม่ดูไม่ถือสติเป็นสำคัญไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากสติสบัติปัจฉิยาสติจำต้องปรารถนาใดที่ทั้งบวกไม่มีแว้นเลยนะปรารถนาทั้งนั้นสติเป็นความจำเป็นทั้งหมดในที่ทั้งปวงอยู่ที่ไหนให้มีสติทางจำนะอะพูดทั้งนั้นเอาไว้เหนื่อยวันไหนก็พูดวันไหนก็พูดมันจะเหนื่อยไม่ใช่นะเอาละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: จากคนขึ้นไปมาผมขึ้นบนศาลาขึ้นไปบนพระศิษย์สี่โมงกว่านะผมรู้สึกนี่ก็สี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งสี่โมงกว่านี่มากมันจะได้กันบ้างล่ะเนี่ยดูเรื่องพระนานเหรอตัวเรื่องพระนานเลยเนี่ยมันไปไหนมาไหนบ้างล่ะหืมมาหาหลวงพ่อกับให้หลวงพ่อแนะนำเล็กหน่อยแต่คุณมาคิดต้นๆว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่มีพุทธศาสตร์เสร็จแล้วจะไปมาทำกองเพลงเคยพาจะนั่งเคยนั่งภาวนาบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เคยเลยครับ
2: นั่นที่เป็นชมรมพุทธศาสตร์ทำไมไม่ถามภาวนาไม่เคยนั่งภาวนาเลยไม่ได้อะไร
3: เขาเพิ่งตั้งมาปีนี้ครับแล้วก็เพิ่งพาเด็กมาข้างแรกครับ
2: หรือแบบที่ให้ที่ถามชื่อเขาในเรือนจำนั่นแหละที่ถามชื่อนักโทษในเรือนจำก็นี่ชื่อว่าไงชื่อว่านายบุญเหมือนติดคุกอยู่ที่ไหนนี่ชื่อว่าไงนายบุญนี่ชื่อว่าไงนางสวรรค์วะมันจะเป็นแบบนั้นมั้งนี่นะถามชื่อเราชมรมพุทธศาสตร์เวลาถามเรื่องภาวนาเป็นความน้าเปล่าเราไม่เคยเลยนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเลยชื่อว่าไงพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่ดีงามมากที่สุดเลยทุกชาติชั้นวรรณะของบุคคลพุทธศาสนาเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมของมนุษย์เราอย่างเป็นเด็กก็มีธรรมสอนให้เด็กดีนะนักศึกษาจิตนักศึกษาก็สอนให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนแม่คนเป็นคนเฒ่าคนแก่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องรักษาแล้วดีทั้งนั้นน่าดูน่าชมเด็กถ้ามีศีลธรรมก็เป็นเด็กดีอยู่ในบ้านก็เชื่อฟังโอวาทคำสั่งสอนของพ่อของแม่มาโรงเรียนก็ฟังคำสอนของครูต้องฝึกปฏิบัติตัวมีแบบมีฉบับเขาเรียกว่าเป็นเด็กดีถ้าเด็กต้องฝึกปฏิบัติตามแบบฉบับที่ผู้ปกครองแนะนำสั่งสอนหรือทางโรงเรียนครูแนะนำสั่งสอนปฏิบัติตามนั้นคือครูก็ดีพ่อแม่ผู้ปกครองในบ้านเรือนก็ดีนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปเป็นแบบเป็นฉบับสอนลูกเจ้าหลานเหลนก็กลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเป็นลูกเจ้าหลานเหลนที่ดีขึ้นมาเพราะศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาที่เยี่ยมที่เดียวทำไมถึงเยี่ยมเพราะเจ้าของศาสนา

หาพุทธนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นจากกิเลสรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดตาเราเห็นตาพระพุทธเจ้าทรงเห็นหูเราไม่ยินหูพระพุทธเจ้าได้ยินที่เรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์คือตาเนื้อนี่มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเราเรียกว่าตาเนื้อส่วนตาทิพย์นี่มองทะลุไปหมดไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังข้างบนข้างล่างเรียกว่าตาทิพย์แทงทะลุไปหมดนี่เรียกว่าตาทิพย์อย่างนี้ก็ไม่มีใครมีมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่มีก่อนหูทิพย์ไม่ว่าจะเสียงมนุษย์มนาเสียงเทวดาอินทรพูดกันที่ไหนได้ยินหมดเรียกว่าหูทิพย์หูเราธรรมดานี้จะได้ยินเฉพาะที่ฟังกันพอถึงหูก็ได้ยินถ้าเลยจากนั้นแล้วก็ไม่ได้ยินเช่นไปพูดอยู่ในบ้านถ้ามีเครื่องกระจายเสียงมันก็ไม่ได้ยินได้ยินเฉพาะในบริเวณที่ควรหูควรแก่หูเท่านั้นส่วนหูทิพย์นั้นจะไกลขนาดไหนไม่มีประมาณคำว่าใกล้ว่าไกลไม่มีไม่เป็นอุปสรรคต่อหูทิพย์ต่อตาทิพย์รู้ได้เห็นได้นี่คือองค์ศาสดาของเราที่เป็นเจ้าของพุทธศาสนานี้และที่เราเปล่งวาจาชาพุทธเราเปล่งวาจาว่าพุทธังสนังกระฉามิเราขอฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระพุทธเจ้าองค์พระเสด็จนี้ธรรมังสนังกระฉามิแบบแกนแผนถังอันเป็นฝ่ายเหตุที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับแกนบ้านที่รับการรับรองยืนยันมาแล้ว 100% เช่นนั้นถ้าปลูกบ้านถ้าปลูกตามแบบแผนนี้แล้วจะเป็นบ้านเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่วางเป็นแบบแผนแผนถังเอาไว้ให้สาธุชนทั้งหลายดำเนินตามก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราปฏิบัติตามโอวาทธรรมสอนของท่านก็เป็นเด็กดีเป็นลำดับลำดาเหมือนกับแผนบ้านชนิดต่างๆเด็กวัยต่างๆก็เหมือนกันแต่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีนี่เราเป็นชาวพุทธทางจำนะจะไม่พูดอะไรมากนะเหนื่อยวันนี้เทศมาหนึ่งแล้วมีจะเทศให้ลูกหลานฟังเพียงบอกข้อเป็นข้อคิดในแง่ที่เราเป็นว่าที่ที่ว่าเราเป็นชมรมพุทธศาสนาชมรมชมรมชาวพุทธให้เลยหลักเกณฑ์ไปใช้เนี่ยที่ว่าศาสนาพระพุทธศาสนาพุทธเราเป็นผู้มีวาสนาได้นับถือพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานี้จะมีน้อยมากทีเดียวผู้คนผู้มีวาสนาพอจะได้นับถือนอกนั้นก็ไม่พบไม่เห็นซะบ้างไม่เชื่อถือซะบ้างสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยความอาภัพวาสนานี่นับว่าเราเป็นผู้มีวาสนาได้นับถือพุทธศาสนาเพราะนั้นเงื่อนที่จะทำให้เราดีจากพุทธศาสนาเอาย่อๆเช่นอย่างหลักการอบรมจิตใจส่วนศีลธรรมภายนอกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะแสดงทางกิริยามารยาทการประพฤติหน้าที่การงานเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่การอบรมใจนะให้ใจมีความสงบเย็นให้ใจมีความสนิทกับเหตุกับผลมีความรักใคร่ต่อเหตุต่อผลความถูกต้องดีงามทั้งหลายต้องอาศัยการอบรมใจธรรมดาของใจนั้นจะคิดวอกแวกคอนแคลนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่สงบได้เลยตรงนั้นตรงนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ตามแม้ตั้งแต่เป็นเด็กๆนู่นเราเป็นวัยขนาดนี้แล้วเรายังที่ส่วนไหนที่เราจำได้แล้วก็นำมาคิดมาปรุงได้สบายเรียกว่าอดีตอตีตารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นอดีตก็นำมาคิดได้อนาคตยังไม่มาถึงยังไม่เห็นเลยไม่มีเลยมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้สดๆร้อนๆเหมือนกับมีจริงๆความจริงความคิดเหล่านี้มันปลอมขึ้นมาจากใจต่างหากไม่ใช่ความจริงมันก็หลอกเจ้าของนี่เรียกว่าความคิดมันเร็วท่านขอให้พากันเวลาจะนั่งภาวนานะเราจะนั่งแบบพับเพียบอย่างนี้ก็ได้นี่

เราอยู่ปกติแต่ใจของเราลึกให้รู้ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอเช่นเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุทโธก็ให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธเวลาเราภาวนาหรือเราจะนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็ได้เวลาเราทำไปจิตจารลักษณะเราตั้งหน้าตั้งตาจะทำภาวนาจริงส่วนมากท่านจะนั่งขัดสมาธิเพราะการขัดสมาธินี้ไม่หนักทางใดเบาทางใดนั่งพระเพียบท่านนั่งพระเพียบมาทางนี้มันหนักทางนี้ทับทางนี้มากทางนี้ไม่เป็นไรเวลานั่งนานๆก็มาแพ้กันทางนี้เจ็บปวดทางนี้ถ้านั่งพระเพียบทางนี้มาทางนี้ก็มาหนักทางนี้มากและเจ็บปวดทางนี้ส่วนนั่งขัดสมาธินั้นมันเสมอไม่หนักทางโน้นมากทางนี้มากควรแต่การนั่งนานได้เป็นอย่างดีนอกการนั่งพระเพียบก็ได้แต่ไม่นานถ้านั่งขัดสมาธินี้ได้นานเพราะฉะนั้นพูดท่านนั่งขัดสมาธิส่วนมากพระกรรมฐานท่านนั่งได้นานมากนะจนเราไม่อยากเชื่อเพราะเราไม่เคยนั่งแล้วจะเอาอะไรมาเชื่อได้แต่ท่านเคยนั่งท่านเคยนั่งเป็นประจำเป็นงานของท่านนะท่านนั่งแต่ละครั้งนี่อย่างน้อยเป็นชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงฟังดินั่งขัดสมาธิคือไม่พลิกไม่เปลี่ยนนะนั่งตัวตรงธรรมดาไม่พลิกไม่เปลี่ยนเลยมืออะไรที่เราวางไว้อย่างไรอย่างนี้นะก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดจนกระทั่งถึงออกนี่นั่งภาวนาธรรมดาท่านนั่งได้ทีละสามแล้วสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนี่นะหมายถึงนั่งธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดานั่งทีละเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงหรือบางทีนั่งจนไปค่ำจนกระทั่งสว่างเลยท่านนั่งภาวนาเนี่ยเวลาเรานั่งนานๆอย่างนั้นเราจะไปนั่งพับเพียบอันนี้มันเจ็บปวดทางด้านหนึ่งแล้วแพ้กันมักจะเป็นโรคเป็นภัยทางด้านที่มันหนักมากกว่าด้านที่ไม่หนักด้วยเหตุนี้ท่านจึงมักนั่งภาวนาด้วยการขัดสมาธินั่งสมาธิอย่างนี้นะนี่ดูนี่นั่งธรรมดานี่ไม่เหนียนจนเกินไปไม่ก้มจนเกินไปธรรมดาในขณะนั่งภาวนาทีแรกเราจะนั่งกลมๆแล้วนึกพุทโธทีแรกเราจะนึกถึงสามพระราชาใจก่อนก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วก็มานึกเอาคำใดก็ได้ที่ถึงเราจะต้องการธัมโมหรือสังโฆหรือพุทโธก็ตามเราจะเอาเฉพาะคำเดียวแล้วนึกบริกรรมนั้นให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทโธนั่งหลับตาธรรมดาหลับตาอย่างนี้ดูนั่นนึกพุทโธอยู่ภายในในเนี้ยจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าอยู่ข้างในนี่พอให้รู้สึกอยู่กับตัวนี่คำว่าพุทโธหรือธรรมโมหรือธรรมโมก็ตามให้รู้อยู่ภายในตัวของเราจะสูงต่ำอะไรไม่สำคัญให้รู้อยู่ภายในตัวนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนาให้รู้อยู่นั้นจิตก็จะสงบนี่เวลาเรานั่งภาวนาพุทโธไม่ปล่อยให้จิตคิดไปโน่นไปนี่ให้เอาพุทโธยึดเอาไว้แล้วนานเข้านานเข้าคำว่าพุทโธกับความรู้จะค่อยกลมกลืนเข้าไปจนคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นกลายเป็นอันเดียวกันเราจะนึกพุทโธก็ได้ไม่นึกพุทโธก็ได้หากเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าจิตเข้าหรือจิตรวมตัวคือรวมกระแสที่มันเคยคิดสร้างไปในเรื่องต่างเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่จุดเดียวรู้อยู่ตรงนี้แห่งเดียวทีนี้เวลามันเด่นเข้ามากๆรวมมากๆรวมอย่างสนิทนี่นะเหมือนอะไรไม่มีเลยภายนอกแม้ที่สุดร่างกายแล้วนี่มันหายไปหมดในความรู้สึกจะเหลือแต่ความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในนี้เท่านั้นแล้วไม่ได้กำหนดว่ารู้อยู่สูงหรือต่ำอยู่ด้านไหนด้านไหนไม่นิยมแต่นิยมอยู่กับคำว่ารู้เท่านั้นนี่เป็นความละเอียดของจิตที่มีความสงบตัวเข้าไปก็สงบกระแสความรู้เข้าไปนั่นสบายมากนะมีความสงบมีความเย็นความสบายแปลกประหลาดตื่นเต้นเจ้าของถ้ายังไม่เคยปรากฏเลยจะรู้สึกตื่นเต้นดีไม่ดีความตื่นเต้นนั้นจะไปรบกวนความสงบนั้นให้ขยายตัวออกมาแล้วจะทำให้รวมอีกก็มีแต่ความ

0: จะได้มีแต่ความอยากให้เป็นนั้นนี่จนกระทั่งถึงว่าผ่านไปเฉยๆที่ไม่ได้อย่างเก่าก็มีเยอะนะเพราะความตื่นเต้นนี่แล้ววาระต่อไปที่เราจะทำภาวนาเราก็เอาผลนั้นมายึดไว้เสียเราลืมคำว่าบริกรรมคือคำว่าพุทโธหรือธรรมโมน่ะคำบริกรรมที่ทำให้จิตสงบนั้นไปเสียเราไปยึดแต่ผลที่มันเป็นไปแล้วและมันผ่านไปแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์มันเลยไม่ได้เลือกเนี่ยเพราะความตื่นเต้นถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบความแปลกประหลาดของใจนี่แปลกมากในขณะที่สงบไม่มีความสุขใดจะเสมอจิตที่สงบตัวเข้าไปโดยลำพังตัวเองแล้วมีความสงบใดจะยิ่งกว่าจิตที่สงบเมื่อสงบเข้าไปมากแล้วกายจะเปลี่ยนสภาพไปเหมือนไม่มีเพราะความรู้สึกนี้ไม่ออกมายึดจนกระทั่งกายอย่าว่าจะมายึดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สัมพันธ์ในสิ่งนั้นในสิ่งนี้วัตถุนั้นวัตถุนี้นะแม้แต่ร่างกายนี้ใจยังไม่ไปยึดแล้วเวลาสงบเข้าไปจริงๆแล้วร่างกายเหมือนไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้ที่ละเอียดมากที่สุดและอัศจรรย์มากเท่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ตื่นทำให้ตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นและความตื่นเต้นเลยไปกวนความสงบอันนั้นให้ดีดตัวออกมาเสียที่นี่ก็ไม่ดวงอีกและเสียดายที่เสียใจเป็นอย่างนั้นนะคืออยากให้มันเป็นอีกนี่ให้ลูกหลานจำเอาไว้นะนี่แหละวิธีการที่ท่านฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้มีความสงบเย็นแค่ออกจากนั้นแล้วจะมีความแปลกประหลาดหลายด้านหลายทางพัฒนาไม่จบเลยนะความรู้ของจิตที่จะแสดงตัวออกสู่สิ่งต่างๆให้รู้ให้เห็นต่างๆเหมือนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ผิดเลยท่านว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกญาณังอุดปาฏิท่านว่าในธรรมจักรกับพระสัสสุญาณังอุดปาฏิคือพยานอย่างชาติตลอดทั่วถึงในสภาวะทั้งหลายนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วนะแล้วเห็นหมดเลยวิชาอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตตรงนี้ไม่มีคำว่ากลางวันกลางคืนมีความสว่างสวัยอยู่ด้วยความรู้ความสว่างตัวเองเป็นของตัวเองไม่ต้องมาอาศัยดินฟ้าอากาศความมืดความแจ้งอะไรมาช่วยมาสนับสนุนแต่หากเป็นความรู้ความสว่างของใจเองแสดงตัวออกไปให้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขึ้นอยู่กับความมืดความแจ้งนั้นเลยนี่ท่านเรียกว่าญาณังอุดปาฏิท่านเป็นอย่างนั้นจิตนี่นะเวลาเราอบรมให้เป็นไปแล้วมันจะเป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่เคยรู้จะรู้ไม่เคยเห็นจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแต่ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่แบบสุดวิสัยที่เราจะเชื่อเพราะเราไม่สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้ดับพระพุทธเจ้าสอนมันก็เลยสุดวิสัยที่เราจะเชื่อแต่แล้วเวลาเรามาภาวนามันก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงไม่น่าจะเห็นมันก็เห็นไม่น่าจะรู้มันก็รู้สุดท้ายมันก็เลยยอมพระพุทธเจ้าเขายอมความจริงของตัวเองที่ได้เห็นได้รู้ในตัวเองนี่แล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้าสอนไว้ก่อนแล้วเล่าแต่ก่อนเรายังไม่ยอมแล้วยังไม่เชื่อเพราะเรายังไม่เห็นพอเราเจอเข้าไปเท่านั้นเราก็ยอมเชื่อไปโดยลำดับเจอสิ่งลึกเราเข้าไปเท่าไหร่มันน่าจะเห็นนั่นเห็นนี่กินนี่แหละจิตจึงไม่มีขอบเขตตาที่มีขอบเขตนั่นนี่มองไปมีอะไรบังเสียมันก็ไม่เห็นตานะหูนี่ก็เหมือนกันมันสุดวิสัยของมันก็ไม่ถึงเสียมันเช่นอยู่ไกลแต่มันก็ไม่ได้ยินแต่ใจนี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาว่าใกล้ว่าไกลว่ามืดว่าแจ้งแต่มันทะลุไปได้หมดใจนี่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เหมือนหูเหมือนตาเหมือนจมูกจมูกนี้อยู่ไว้กันไม่ได้กลิ่นถ้าลมพัดมามันก็ได้กลิ่นถ้าลมพัดไปทางโน้นเสียมันก็ไม่ได้กลิ่นนี่มันมาอยู่ในวิสัยที่จะได้กลิ่นมันก็มาแต่ใจนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ทั้งนั้นเมื่อถึงภูมิของตัวที่จะรู้ภูมิของใจที่จะรู้มันรู้ได้หมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกวิถูโลกวิถูดังที่เราทั้งหลายสวดมนต์อยู่ทุกวันนั้นโลกวิถูโลกวิถูเห็นไม่ได้เหรอที่ท่านสวดไว้ในบทพุทธคุณน่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ประวัติท่านแต่บทอรหังไปโลกวิถูโลกวิถูแต่ว่ารู้แจ้งโลกคือโลกนอกก็เห็นชัดเจนโลกภายในก็เห็นชัดเจนเห็นหมดโลกหยาบโลกละเอียดเห็นหมดน่ะนี่แหละอำนาจของจิตที่เป็นสมาธิรวมตัวเขาแล้วมีกำลังมากแล้วสามารถกระจายไปรู้ไปหมดอยู่นอกวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปหมดใจนี้ไม่มีขอบเขตเมื่อถึงการถึงเวลาที่ควรจะรู้สิ่งใดแล้วรู้ไปได้หมดเลยเราอบรมแต่เราจะไปข้าม ั้นอย่างนี้จะรู้ยังไงก็ตามเถอะให้มันเป็นที่ในใจของเราได้รับความสงบก็พอนะนึกภาวนาพุทโธพุทโธจะเราจะกำหนดเวลากี่นาทีก็แล้วแต่เวลากำหนดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงนาฬิกาให้เรากำหนดดูความรู้ของเรามันจะคิดปรุงไปทางไหนทางไหนความคิดความปรุงนั้นมันกวนใจมันกวนความสงบถ้าจิตนั้นคิดนั้นปรุงนี้อยู่แล้วมันจะสงบไม่ได้ถ้าคิดเฉพาะคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมอย่างเดียวความคิดที่เป็นคำบริกรรมนี้เป็นความคิดที่จะทำให้จิตสงบไม่ใช่เป็นความคิดที่จะทำให้จิตฟุ้งซ่านมันต่างกันตรงนี้ในท่าการอบรมมันมีความสงบเย็นแล้วเมื่อใจเย็นแล้วคนเราอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายมากนะครับร่างอากาศเย็นนี่ถ้าเย็นมากกว่านี้มันเป็นทุกข์อากาศอบอุ่นถ้าเลยอุ่นไปแล้วมันก็ร้อนมันเป็นทุกข์ใจนี่ไม่เป็นงั้นนะเย็นเท่าไหร่ยิ่งนิ่มเย็นเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเย็นเท่าไหร่ยิ่งอัศจรรย์นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะผิดกันนะคำว่าเย็นมันไม่ได้เหมือนเย็นดินฟ้าอากาศเย็นของใจเย็นกับสุขสบายไปพร้อมๆกันเย็นมากเท่าไหร่ยิ่งสุขสบายมากนะเป็นอย่างนั้นนะทานจำมานะลูกหลานนะให้ฝึกหัดอบรมเมื่อจิตมันมีความสงบได้หนหนึ่งเท่านั้นแหละไอ้เรื่องความเที่ยวความรังสายความขยันหมั่นเพียรที่จะประพฤติตัวให้ดีหรือที่จะทำสมาธิให้เกิดมากขึ้นนั้นไม่ต้องบอกมันขยันเองเหมือนอย่างเราไปค้าขายวันนี้ได้กำไรเท่านี้วันหน้าได้กำไรเท่านั้นมันก็มีความขยันในคนเราค้าขายอะไรมีแต่ได้กำไรคนจะขี้เกียจได้ไงมันก็ขยันเลยนี่ภาวนาวันนี้สงบแค่นี้วันหน้าสงบต่อไปมากเข้ามากเข้าก็ยิ่งขยันมากเลยพระเจ้าไม่ดีนะแล้วพอภาวนาเขาละหานอนซะมันเป็นท่านะฟังเสียงล้มลงหมอนดังครืนโอ้โหมันเป็นท่าอะไรอย่างนั้นน่ะพระเจ้าเมานะจะไปทำล้มในหมอนนะฟัดกิเลสให้มันลงนอนหมอนตุ่มเอาล้อมันดูดขึ้นฟ้าใช่ไหมล่ะพระเจ้าไปเอาดีแล้วก็พูดปฏิบัติตัวให้ดีคนเรานะมีคุณค่าอยู่กับความประพฤตินะลูกหลานนะไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่เนื้อที่หนังที่ผมขนเล็บฟันสิ่งเหล่านี้เนื้อสัตว์เขาก็มีไม่อัศจรรย์อยู่ในตลาดในตลาดยิ่งมากไอ้ยาไอ้อ้วนอะไรวะมันทำไมไอ้อ้วนไปฟังหน้าหลังเลยวะทำไมวะอยู่ในตลาดมันมีเขาขายเป็นเงินเป็นทองเนื้อมนุษย์หนังมนุษย์ขายไม่ได้นะเอาเข้าตลาดนี่ตลาดแตกคือเลยถ้าสมัยจะถ้าอย่างเป็นสมัยทุกวันนี้คนยังไม่เป็นยักษ์นะเอาเข้าตลาดแล้วตลาดแตกคือเลยแต่ถ้าเป็นยักษ์แล้วไม่ได้นะเนื้ออะไรไม่อร่อยเหมือนเนื้อมนุษย์นะนั่นมันติดแตกกันอย่างนี้เพราะใจของคนมันอยากดูประเดิมดับเห็นเนื้อของกันและกันเป็นอาหารไปได้นี่คือความอยากโดนที่สุดของใจที่หาทำไม่ได้นะนี่ใจที่มีธรรมะไม่เป็นอย่างไรเราจะผิดตัวของเราเนี่ยร่างกายที่เป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาเอาเนื้อเอาหนังเป็นราคาเราเอาความประพฤติเอาหน้าที่การงานเอามารยาทเอานิสัยใจคอที่ดีงามมาเป็นคุณค่ามาเป็นราคามาเป็นสิ่งที่เลิศเลอไม่เหมือนกับสัตว์ที่เขาเอาเนื้อเอาหนังไปเป็นคุณค่าไปเป็นราคาเราเอาความประพฤติหน้าที่การงานความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณค่าของมนุษย์นี่แหละคือคุณค่าของมนุษย์ให้ทำตัวของเราให้ดีการทำตัวของเราให้ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทำความสุขความสมบูรณ์เย็นใจให้แก่เราตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ถ้าตัวเองได้ทำบกพร่องแก่ตนแล้วแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็บกพร่องในตัวของเราเดือดร้อนในตัวของเราอยู่ทั้งนั้นเพราะความประพฤติของเราไม่ดีความประพฤตินั้นทำลายตัวเองจึงต้องเดือดร้อนตลอดเวลาอยู่ในที่แจ้งที่รับเป็นคนมีคนจนไม่สำคัญสำคัญที่ความบกพร่องแห่งความประพฤติไม่ดีในตัวเองเป็นการทำลายคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ของเราเองให้เสื่อมทรามลงไปไม่มีใครเคารพนับถือนอกจากเจ้าของก็ตำหนิเจ้าของได้แล้วคนอื่นเขาก็มีทางจะตำหนิได้ถึงเขาไม่เห็นเราพอจะตำหนิได้เราก็ยังต้องตำหนิความประพฤติของเราได้วันยั่งค่ำเพราะเราเห็นเองจึงต้องระมัดระวังความประพฤติของเราให้ดีนี่แหละเอาไปทำไปในลูกหลานทั้งหลายประพฤติปฏิบัตินะอย่าขี้เกียจขี้คร้านนอนตื่นสาย ดาบทุกหัดเที่ยวเตะเร่ร่อนหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ให้มีกฎมีเกณฑ์มีพ่อมีแม่มีผู้ปกครองมีครูมีอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำสั่งสอนให้มีสถานที่เคารพยำเกรงคนลาถ้ามีที่เคารพแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ใจก็เตลิดเปิดเปิงไม่ดีต้องมีที่เกาะมีที่ยึดมีที่เคารพนับถือเช่นพุทธธรรมสงฆ์พ่อแม่สถานที่หรือบุคคลที่ควรเคารพอย่างเต็มก็ต้องเคารพเคารพวัยอายุเคารพคุณวุฒิวัยวุฒินะคือความเจริญทางวัยทางคุณสมบัติก็ต้องเคารพกันคนเราเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็เป็นคนดีคนเราถ้ายังมีความเคารพมีอาวุโสพันเตมีแก่มีอ่อนมีความเคารพกันอยู่อย่างนี้โลกมนุษย์ยังเป็นโลกมนุษย์ได้สมบูรณ์แต่ถ้าขาดธรรมเหล่านี้แล้วโลกของมนุษย์ก็กลายเป็นโลกสัตว์ไปได้หาความเคารพอย่างเต็มซึ่งกันและกันไม่ได้หาความสูงต่ำไม่ได้แต่ทำแต่ความเลวทรามอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเนี่ยมนุษย์กลายเป็นสัตว์ได้เพราะความประพฤติไม่ดีเพราะความรู้สึกไม่รู้จักสถานที่ที่ควรเคารพไม่ควรเคารพนั่นแหละเป็นของสำคัญนะการพูดให้พี่น้องหรือลูกหลานทั้งหลายฟังนี่ก็พอที่จะเป็นคติเตือนใจได้ให้พากันจำเอานะแล้วปฏิบัติตัวเราเป็นชาวพุทธด้วยยิ่งอำเภอพรณานี่เป็นสถานที่อยู่ของจอมปราดนะหลวงปู่ฟั่นนั่นน่ะจอมปราดสมัยปัจจุบันท่านอยู่อำเภอพรณานิคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบ้านท่านอยู่บ้านม่วงไข่พรณาเราคุ้นกับท่านมานานแสนนานคุ้นกับท่านมาได้เท่าไหร่นาเดี๋ยวคิดดูปีก่อนได้50ปีทั้งที่เราพรรษาเราได้2พรรษาเราไปอยู่ที่โคราชท่านก็ไปอยู่ที่โคราชแล้วท่านไปอำเภอท่าช้างตอนเช้าวันนั้นท่านขึ้นรถไปลงสถานีท่าช้างแล้วก็เข้าไปฉันอาหารที่วัดป่าท่าช้างพอดีเราอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้พบกันนั่นเป็นครั้งแรกทีเดียวที่ได้พบกับท่านอาจารย์ฟั่นนะจากนั้นมาก็พบกันเรื่อยๆจนท่านสนิทสนมเป็นหนึ่งอันเดียวกันเรากับหลวงปู่มั่นนี้จึงสนิทกันหลวงปู่ฟั่นจึงสนิทกันมากที่สุดเลยนะเราจะยกตัวอย่างเช่นอยู่ในวัดท่านนี่ตามธรรมดาก็มีพระมีเณรคอยรักษาไม่ให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่พระที่ไม่สมควรที่จะให้เข้าไปเยี่ยมท่านไม่เป็นเวลาก็มีพระมีเณรรักษาไว้ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าลงทราบว่าเราไปเมื่อไหร่แล้วท่านจะสั่งให้เข้าไปหาท่านทันทีทันทีเลยนี่คือความเมตตาของท่านมากนะอยู่โรงพยาบาลสกลนครก็เหมือนกันเวลาเราไปนี่พระยิ่งผู้ปรับจะเข้าไปกราบเรียนท่านท่านกำลังพักแล้วบอกอย่าไปรบกวนท่านผมไม่ได้มารบกวนท่านผมมาเพื่อความสุขแต่ท่านในฐานะที่ผมจะควรให้ความสุขแก่ท่านได้เพียงไรไม่ใช่ผมจะมารบกวนท่านท่านพักสบายสบายผมมากราบที่ไหนกราบถูกหมดท่านอยู่ในห้องผมกราบนอกห้องก็ถูกว่างั้นพอเราลงไปนู่นลงไปถึงกลางสนามหญ้าโรงพยาบาลสกลนครถ้าอาจจะด้อมเข้าไปในห้องก็ได้ผมไปกราบเรียนท่านหรือว่าเราไปท่านต้องสั่งพระโดยด่วนให้ตามไล่วิ่งตามไปหมดลงไปเอาเรามาจากสระวิ่งตะโกนเรียกแล้วให้โยมบอกว่าท่านอาจารย์ถามวัวกลับมาสินี่หมายถึงว่าพระท่านสั่งแล้วให้โยมวิ่งตามเราแล้วกลับมาหาท่านอยู่ได้นี่เป็นความเมตตาท่านนี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดที่มันเกี่ยวโยงกันที่น่าสะใจและจะเล่าให้ลูกหลานฟังนะแต่ยังว่าหลวงตาบัวอวดนะไม่ใช่อวดเราพูดตามเรื่องความเกี่ยวโยงด้วยความที่มันน่าคิดอยู่มากก็คือวันที่หลวงปู่ท่านน่ะท่านเสียในคืนวันนั้นน่ะเราก็อยู่ที่วัดดงสีชมพูจังหวัดหนองคายซึ่งเวลานั้นเรากำลังทำรั้วลวดหนามให้วัดดงสีชมพูเพื่อกั้นไม่ให้หมูมันออกไปหมูมีจำนวนมากเป็นร้อยๆปอกไปแล้วเขาฆ่าเราต้องไปทำรั้วให้แล้วเวลาท่านมรณภาพทางนี้แล้วตอนเช้าเราก็จะออกจากโรงพยาบาลภูกลับมาวัดตอนกลางคืนนั้นท่านมรณภาพแล้วนะภาษาของเราเรียกว่าท่านตายแล้วในกลางคืนประมาณคำว่า 1:50 น.ทีนี้เวลาเราจะมานั้นน่ะฝนตกทั้งคืนบันดาลให้เห็นชัดเจนมากทีเดียว นี่นี่เวลาพอเช้าแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดตรงสีชมพูนั่นน่ะรีบไปบอกมัคคทายกของท่านในหมู่บ้านแต่เช้าบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหมายถึงว่าเราสมภารท่านว่าท่านทุยละท่านอาจารย์ใหญ่เราท่านจะกลับอุดรวันนี้แล้วเวลารถท่านมานี่จะเข้าไปวัดไม่ได้พอฝนตกทั้งคืนน้ำเติ่งไปหมดเพราะฉะนั้นเวลารถท่านมาให้มารับท่านให้จอดอยู่ที่บ้านนี้แล้วเอารถที่บ้านของเราเนี่ยไปรับท่านมาขึ้นรถเป็นคันนี้กลับไปเพราะรถที่จะมารับท่านนั้นเป็นรถเก๋งนี่เจ้าอาวาสท่านบอกชัดเจนบรรดาลูกหลานและกษัตริย์ละมังที่พูดอย่างนี้นะนี่แหละคำพูดชัดขนาดนั้นล่ะคือไม่ให้เวลาประมาณสัก10โมงครึ่งหรือ11โมงรถจะมาจากอุดรจะมารับท่านอาจารย์มหาบัวเหล่านี้ว่าไงแต่จะเข้าวัดไม่ได้เพราะกลางทุ่งนานี่น้ำเต็มไปหมดเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกเพราะฉะนั้นเวลารถท่านมารถจะเป็นรถเก๋งแล้วท่านมาจอดที่หน้าบ้านนี้บ้านเราแล้วให้เอารถเราเนี่ยไปรับท่านมาเพราะรถเรามันใหญ่กว่ามันไม่ใช่รถเก๋งมันเป็นรถสองแถวก็มีรถหกล้อก็มีแล้วจะเอาคันไหนไปก็ได้วะทีนี้พอได้เวลาแล้วก็รถเก๋งก็มาจริงๆมาถึงที่นี่แล้วฟังที่นี่คำพูดมันกลับตลบัดกันมันเหมือนกับคนไม่ใช่ภาษาเดียวกันพอมาถึงนี่แล้วไอ้คนในบ้านก็เป็นโยมอุปถัมภ์ท่านนั้นแหละกลับบอกแค่ว่ารถคันนี้ไปไม่ได้นะนี่ก็ถูกต้องที่ว่าไปไม่ได้นะแล้วท่านอาจารย์มหาบัวจะเดินทางมาเองไม่ต้องไปให้เสียเวลาแล้วท่านอาจารย์มหาบัวท่านจะเดินทางมาเองบอกกับคนรถนี้แทนที่จะเอารถของเราไปรับท่านมาขึ้นรถคันนี้กับยันที่สอนไม่ถังไม่เอาแล้วนั่นมันคิดนี่จะตำหนิว่าโยมมุขถาถ้าไม่ดีก็ไม่ถูกนะมันหักจะมีอะไรบันดลบันดาลใจตรงนี้พูดผิดก็พลาดไปเพื่อล้างเวลาเอาไว้ล้างเราเอาไว้คือล้างเราเนี่ยเอาไว้เพื่อให้ได้ทราบเหตุทราบผลคือตอนนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าหลวงปู่ท่านนั้นเสียไปแล้วนะถ้าเราจะไม่ทราบจะต้องเสียเวลานานคือเรามาวันนั้นถ้ามาตามเวลาแล้วเสียงนี่นะแต่เราจะหลายวันกว่าจะไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านได้เพราะนั้นจึงเป็นเหมือนกับบันดลบันดาลว่าให้ได้ทราบวันนี้และให้ได้ไปเสียวันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจึงผิดพลาดไปหมดอย่างที่สั่งรถให้มารับเรานี่ก็กลับไม่รับเสียทีนี้เวลาท่านถือได้ทราบนี่ท่านถือกลับไปเหมือนวิ่งทีเดียวนะไปถึงหมู่บ้านบรรดาพวกญาติที่คนแหลกหมดมันเป็นยังไงคนพูดภาษาเดียวกันมันทำไมไม่ได้เรื่องได้ราวอ่ะเราสั่งอย่างนั้นแล้วทำไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นไปโยมก็นิ่งก็นึกว่าท่านฟังอย่างนั้นฟังที่แล้วก็ไปรออยู่นั่นตั้ง 2-3 ชั่วโมงรอจะเอารถไปรับหลังบันโดนบันดาลรถในบ้านที่ว่านี่รถ2แถวมีอยู่5คันรถ6กล้อนมีอยู่2คันไปตลาดหมดออกไปปากข้างไม่มีรถค้างอยู่ในบ้านสักคันเดียวเลยนี่มันบันโดนบันดาลนะท่านคุยก็เป็นนั่งรออยู่ท่านจนตะวันบ่ายไปตั้งแต่ตอน5โมงพอเห็นคนไปเดินเข้าไปเดินแต่เข้าไปไม่มีรถนะท่านก็วิ่งเลยออกมานั่งมาไปไม่ได้เรื่องได้ราวจนกระทั่งถึงบ่ายสองโมงกว่าถึงรถคันหนึ่งวิ่งโคกเขยมาก็เลยบรรลากรถคันนั่งเข้าไปในวัดเมื่อไปถึงวัดแล้วเราก็จะเตรียมของมารถเครื่องไม่ติดนั่งนี่รถคันนี้ทั้งที่รถมารถดีๆนะมาถึงแล้วพอดับเครื่องแล้วเราก็ขนของขึ้นนะพอของขึ้นเสร็จแล้วพอเราขึ้นนั่งปั๊บเอาติดเครื่องไม่ไปเครื่องไม่ติดเอ๊ะมันยังไงสุดท้ายมันก็ป้างมาละสิพูดภาษาอะไรภาษาของเรานี่มันอะไรมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเป็นบันดาลนะวันนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรในเนี่ยนะวันนี้คอยดูนะนานแล้วนะคอยดูวันนี้ต้องมีไม่มีไม่เป็นอย่างนี้รถคันนี้นะแล้วเรื่องราวเป็นมาตั้งหมื่นชาติไม่ต้องถึงป่านนี้ไม่เคยเป็นไปตามความจริงเลยมันกับตลบัดกับตลบัดแม้ที่สุดรถคันนี้ซึ่งเป็นรถดีๆมาติดเครื่องก็มันไม่ยอมติดวันนี้มันจะมีอะไรเนี่ยค่อยฟังนะประมาณสัก5นาทีเท่านั้นถ้าฝรั่งในวันนี้ท่านเอียนท่านไปต่อวีซ่าที่กรุงเทพแล้วท่านก็มาตอนเช้ามาถึงที่นี่มาฉันอาหารที่ตลาดแล้วเขาเอารถรับท่านไปลงยิ้มภูหาเหล่านู้นที่ท่านเดินภาวนาโน้นพอดีท่านก็ได้ทราบข่าวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นไปพร้อมหลวงปู่ฟั่น ไปพร้อมกันจึงนำเรื่องนี้ไปนู่นเพราะฉะนั้นเรื่องเราจึงได้ลองต้องรอจนกระทั่งถึงถ้าองค์นี้ไปถึงปั๊บนะเราขึ้นนั่งรถอยู่แล้วรถเครื่องมันไม่ติดฟังดิเรานั่งบนรถรถไม่ติดเครื่องเครื่องติดมันก็ไม่ติดพอดีเห็นท่านเอียนเดินเข้าไปนะพอท่านเอียนเดินเข้าไปเรามองดูตาท่านเอียนมันสะดุดทันทีเดี๋ยวรถรอก่อนนะเดี๋ยวท่านเอียนก็ปุ๊บมาเลยมาเราท่านเอียนก็มากระซิบหูเรานี่บอกว่าท่านอาจารย์มั่นได้มรณภาพแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ2ทุ่มมาเราก็พอว่านี่ป้ามันก็ทะลุไปหมดเรื่องมันนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนกระทั่งถึงเมื่อเช้านี่นะที่เรื่องมันเป็นเหตุเป็นผลกันมาเรื่อยๆที่ว่ามันจะมีอะไรแน่ๆนะพอได้ทราบท่านเออเอาละได้ความมาเอาติดเครื่องพอติดเครื่องป้าติดเครื่องมันปื้นเลยมันเหมือนกับจะขึ้น120นะมันทางที่นี่มันบรรลุบรรดาลมันน้องฟังสิพอว่าท่านอาจารย์ท่านเสียแล้วตั้งคืนประมาณ2ทุ่มนะเราก็ตอบทันทีบอกเออเอาละได้ความเท่านั้นแหละนะคือจะไม่ให้ใครทราบหมดเลยคนในรถนี่ไม่ทราบนะทราบแต่เราคนเดียวเพราะท่านเอียนพระอังกฤษน่ะเอาปากมาจ่อหูเรานี่บอกว่าท่านอาจารย์ท่านมรณภาพได้ตั้งแต่เมื่อคืนมันสองทุ่มพูดเบาๆนะเราก็บอกเอออาละได้ความระวังเลยคือได้ความหมดเรื่องราวไงอาละตายที่นี่ติดเครื่องพอติดมันบึ้งเลยเครื่องนี่เราจะไม่บอกใครเพราะบอกมันจะเอตโลโฮเยขึ้นมาในรถน่ะเรารู้ที่นี่พอไปถึงปากข้ามมันจะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอบึงการไปพนันนาเลยจำเป็นจะต้องได้บอกถ้าไม่บอกเขาจะต้องเอาเราละคราวนี้เหรอพอไปถึงนั่งเอาเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาเขาวางกันสิก็รถจะไปเมืองอุดรทำไมจะไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ไปบึงการสิไปไหนก็ไปเทนาเราบอกให้เลี้ยวหน้าแล้วเราเลี้ยวอะไรเลี้ยวอะไรเท้าเลยนั่นแหละเรื่องก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ท่านมรณภาพโอ้ยเสียงร้องผมร้องไห้ระทึกในรถแหลกทั้งหมดนี่เป็นเปาะหนึ่งนะที่เป็นความแปลกประหลาดของท่านอาจารย์ท่านที่เกี่ยวกับเราอันนี้ครั้งที่สองอีกแล้วเขาก็นำเรื่องท่านอาจารย์ท่านมาเขาถูกจมตีอยู่ในเทศนำเรื่องนั้นมาหาเราที่เราทราบเรื่องของท่านได้ดีก็สุดท้ายก็เรียกว่าเราแล้วจะเป็นคนแก้เรื่องมานี่นะอันนี้รถท่านก็มาจากโน้นท่านจุกุลพงศ์มัดนรนาถจะมาหาเรานำเรื่องมาหาเราไอ้วันนั้นก็อีกแหละเราจะไปวัดดงชีมภูแล้วเขาก็ถามว่าจะออกหลวงพ่อจะออกเวลาเท่าไหร่ถ้าเที่ยงแล้วมาได้คือมาจากอุดรมารับเราได้เราจะไปค้างอยู่นี่ก็พอมาถึงสี่แยกนี่แหละสี่แยกคำปิ้งเนี่ยทางเข้ามานี่นี่ก็น่าสะใจนะคอยฟังนะไอ้รถของเราเนี่ยก็รถเก๋งมานี่ก็เลี้ยวเข้าสี่แยกนี่นะที่นี่รถบรรทุกซีเมนต์คันหนึ่งเขาจะไปเทซีเมนต์แคมนู่นน่ะแคมรามาศูนย์น่ะเขาบรรทุกซีเมนต์มารถคันนั้นนะมานี่ก็ไล่ชนรถเราน่ะนู่นน่ะไล่เข้าไปในกรอกนะฟังดิมันอัศจรรย์มั้ยแล้วไล่เข้าไปชนรถเราจนชนท้ายรถเราก็พอดีหม้อน้ำมันแตกนิดหน่อยไปไม่ได้ต้องอยู่นั่งที่นี่นะแล้วถามท่านนี้แล้วเป็นยังไงคุณจะต้องทำไมถึงต้องมาไล่รถไล่ชนรถผมเหมือนวัวเหมือนควายเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ใช่คุณหลับในผมไม่ได้หลับในไม่ละไรทำไมถึงไล่ผมเข้าไปถึงนู่นผมไม่ทราบผมไม่ทราบเลยก็นั่งดีนี่ฟังดิมันอัศจรรย์มั้ยแล้วสุดท้ายรถของเราก็ไม่เสียมากหรอกคือหม้อน้ำมันแตกมันไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องได้ซ่อมอยู่นั่นเสียเวลา1ชั่วโมงนะแล้วรถคันนี้ก็เข้าไปแล้วก็เอานำบัตรเขาไว้เกี่ยวกับเรื่องอันนี้แล้วไม่พูดต่อไปแล้วอันนี้นะมันยืดยาวจะเอาพูดเฉพาะเรื่องนี้นี่ก็มาซ่อมเนี่ยซ่อมหม้อน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ชั่วโมงกว่าแล้วเข้ามาหาเรานี่คนคนนั้นนะเพราะหลวงพ่อคอยนานไหมนานไม่นานไม่ต้องพูดแหละระหว่างนั้นเอาของขนของขึ้นเทวะเราดูนาฬิกามัน3ชั่วโมงบ่าย3โมงที่5นาทีนี่พอเราก้าวไปนี่ไปถึงกลางทางนั่นพอดีรถท่านจุกุลพรหมุนีมาเอาเรื่องท่านอาจารย์ฟั่นมาเต็มปึกเลยน่ะนั่นเห็นไหมน่ะรอเรื่องนี้เองน่ะถ้าว่าท่านเจ้าคุณพรหมมาตามเวลานั้นเราก็ออกตามเวลาไม่ได้พบกันเลยก็เสียทางเสียที่เสียเหตุการณ์ทุกอย่างเสียหมดเลยนี่พอดีก็เหมือนอย่างว่ารออยู่ด่วนไปจะด่วนไปเหมือนท่านอาจารย์ตั้นมันรอเราไม่เราไปนี่ก็พอดีเราออกคนนี้ก็ไปเจอท่านเจ้าคุณพรหมท่านนำเรื่องเป็นปึกมาให้เราเปิดอ่านดูสำคัญเราก็กราบเรียนท่านตามเรื่องเรื่องนี้ให้เรื่องเราแก้ท่านหมดเรื่องราวเป็นอย่างนี้เราก็แก้บทท่านนำเรื่องนี้ก็ไปแก้ในอุดรในกรุงเทพไปแก้เรื่องนะเขาโจมตีท่านคุณง่ายๆนะ เราทราบเรื่องนี้ได้ดีแล้วแก้เรื่องราวทั้งหมดให้นำเรื่องนี้ไปแก้ข่าวเรื่องนี้ความหมายว่านั่นนี่ที่เป็นเหตุที่ว่าครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ท่านเสียที่เรื่องมันกลับตลบปัดน่ะนี่ครั้งที่สองรถไล่ชนเข้าไปในกรอกนะท่านมันธรรมดามันไล่เข้าไปได้ยังไงใช่ไหมมันทำไมมันไล่เข้าไปนู่นแล้วก็รถไปนู่นนะเขาไม่ใช่รถเขาจะไปนี่นะรถเขาจะไปเทนั่นน่ะแม้ทำไมมันไล่เข้าไปในกรอกไปชนรถเราในกรอกฟังที่มันอัศจรรย์ไหมนี่อันนี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำจะดีช่วยให้ท่านจันท่านนะแต่สุดท้ายก็เราเป็นหัวหน้าใช่ไหมล่ะจะดีก็จะสำเร็จนี่ความเกี่ยวโยงกับท่านอาจารย์ท่านเกี่ยวโยงมาขนาดนั้นแหละว่าอย่างนั้นนะความหมายนั่นนะเราคุ้นกับท่านมาได้52ปีใช่ไหมเออ50ปีพอดีมาถึงปีนี้เราจึงเห็นบุญเห็นคุณลูกหลานทั้งหลายอยู่สถานที่นั่นอยู่กับบ้านสถานที่ของจอมปราบนะพุทโธก็ใครจะไปสอนเก่งกว่าท่านอาจารย์ท่านท่านอาจารย์ท่านที่สอนพุทโธโอ้ละเอียดละออมากนะการจำมาได้นะนี่ไม่พูดอะไรมากมายละมันเป็นตาก็ไปชั่วโมงแล้วนี่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะจึงขอสรุปความว่าขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติไปปรับปรุงตรงเด่นให้ชีวิตจิตใจของตนเดินไปตามแถวทางของธรรมคือความถูกต้องดีงามนะเราจะเป็นคนดีคนมีสง่าราศีเป็นคนที่มีคุณค่ามากตั้งแต่ต้นจนอวสานในชีวิตของเราจึงขอความสวัสดีจนมีแก่บรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเธอเอาละพอเหนื่อยแล้วนะวันนี้นะพูดตะลุมาเลยเหนื่อยพูดพรรณนาคุณของท่านหลวงปู่ฟั่นท่านมีคุณกับเรามากเธอไงลูกหลานพูดอะไรๆฟังเข้าใจบ่ล่ะเข้าใจเลยบ่พ่อเขาเจอวันเข้าไปหลงภาษาผู้ชายอยู่บ้านนั่นน่ะบ้านคำบกแค่ฝากสกุลบ้านคำบกแค่ดงเท่าแค่นาสร้างบ้านน้าอ้อยเข้าไปข้างนั่นน่ะเนื่องเราจะไปหาหลวงปู่มันบ้านบ้านโคกน้ำมนต์ไปพ่อไปถึงนั่นแล้วของเราไม่เคยพูดภาษาผู้ชายวิมันจะรู้เรื่องไหนก็ไปนั่งหันแล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้ไทยแล้วก็เด็กคนหนึ่งเป็นผู้ไทยพ้นก็ไปสวนโอ้พ้นก็ไปสั่งน้ำสั่งไปหาเอากรอกน้ำมาฉันแล้วนี่พอดีเด็กเรื่องยันล้างมาหรือพ่อหนีเขาก็มากนางกาปุ๊บปั๊บแล้วพูดไปเชื่อเหรอเอ๊ะมันอะไรกันน้าเนี่ยแล้วว่าอีว่าอย่างว่าอะไรนะแล้วพูดไปเชื่อว่าไปนี่มันจะไปไหนว่างั้นนะเราบอกเราก็บอกว่าเราจะไปนู่นเพราะไอ้นั่นน่ะเอ้าพูดยูทิเลอร์ว่ามันนะที่แรกขึ้นยูทิเลอร์กันเอ๊ะเข้ามาอยู่ดีจะหมายถึงอยู่ไหนจะว่างั้นนะเราก็บอกเราอยู่อุดรมาแล้วจะไปทิเลอร์ว่าเอ๊ะเรามาไปทิเลอร์นี่มันอะไรนะเห็นน้องนั่งคนเดียวอยู่ว่าเราไปก็ไผอย่างนั้นหรือว่าเราก็บอกว่าเราไปสององค์ฐานก็เด็กก็หัวละลั่นดอกก็ไปกูตาติดเลยไปทิเลอร์เวลาอยู่ทิเลอร์เราก็อันนี้เราก็ตอบรัดเก้านี่นี่บอกว่าอยู่ดอนก็วางกันเนี่ยมันคงจะว่าอยู่นี่คงอยู่ใส่สิบวันละว่ะแล้วก็ตอบรัดเก้าเลยว่าอยู่ดอนว่ะนี่ไปที่เด้อนี่เข้ามาไปใส่เรือสิไปจักองหรือไปกับไผ่นี่นาเนี่ยเราเห็นเรายืนอยู่คนเดียวเขาจะสงสัยกันหรือว่าเราก็บอกว่าไปสององค์สามกับเด็กก็หัวแตกคือแล้วก็ปัดก็ดีพระเอานั่นเพิ่นไปกองน้ำในน้ำบ่อละสามมากับเด็กกันเด็กผู้ชายน่ะเพราะพระผู้ชายเด้เพราะพระนั่นที่เขาถามว่านี่เด็กน้อยเราเรียกเขามาถามผมนี่ว่าเนี่ยพูดยูทิเลอร์นั่นผมบอกยูดอนใช่ไหมว่าใช่ถือว่าแล้วก็ไปทิเลอร์นั่นผมว่าไปสององค์สามเด็กใช่ไหมว่าใช่ไหมเขาไปเขาว่าไปทิเลอร์เขาไปไหนต้องถามนี่นะเฮ้ยแล้วกันจะต้องปิดสุดาเขาไปกระลึกเขากระลึกได้หนึ่งนะบ้านดงเขาแค่วันน่ะผมไม่เคยพูดไม่เคยไปเท้าใช่เพื่อเนี่ยนั่นเวลาอยู่นั่นผมจังเหมือนเดี๋ยวจับผู้มวยผมจังเหมือนแหละก้อนไปยูน้ำฝุ่นสักแสดงเล่ายูสกุลนครพนมยูใส่แสดงปีผมจังหมดเลยผมภาษา เกิดมาพ่อแม่เขาใส่นั่นใส่ไปเรื่อยๆถึงยังวะไอ้ไม่ตาไม่พูดกับไปเรียนภาษาก็พวกถูกพวกขาดเขาพวกเติร์ดแต่เติร์ดจะและเติร์ดยังห้องวางเขาไปละเขาก็เลี้ยงพวกเขาไปพวกแก้วพวกแก้วต้องย้ายมาทั้งจากทั้งคุณทั้งสวนสวนนักเขตสามารถที่ทั้งหมุกแล้วก็บินระบาดของเขาทั้งสวนเขาบินระบาดกับแก้วเขาไปเอาเงินมาใส่บาทแล้วเอาเงินมาใส่บาทเขาบอกพวกเดือกโอ้ยนะคุณนี่พูดภาษาเราได้นักคนพูดภาษาพวกเดือกเดี๋ยวเราบอกไม่ได้แล้วมาไงโอ้ยนะคุณมันพูดภาษาเราได้นักคนเดียวก็ได้นะได้แค่ดีเนี่ยที่พอได้ย่างเงี้ยได้แค่นี้เรื่องนั้นไปใช้ก็เว้าของบ่ได้แค่นี้มันเบื่อมากเลยมันรักเจ๊กก็ได้แค่นี้มันภาษาอังกฤษก็ได้แค่นี้มันได้ภาษาแต่ภาษาแค่นี้ดีหายไปหนึ่งโบราณเป็นยังเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยปัจจัยมันปัจจัยว่างก็มันปัจจ
1: ัยอกว่างนี่เป็นใบโบราณ
0: โอ้ใบว่านั่งมาใบว่านั่งนะเว้ยโอ้มันปัจจัยที่ว่าถึงไหมหาที่ให้กินในพ่อลูกหลานได้เนอะยะหาวาหรือว่าหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานังอิปักกับปฏิทิชิตังปฏิตังสุมหังทิปเมวะสมิชตูสะเพอปูเรตูสังกปาจานโทปนาละโสยะถามันโชติพระโสยะถาสัพพีติโยวิวาทานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะสมันตรายโยสุขีสีขายุโกภวะพระพิวาธนาสีวิสมิจจังนุภาพจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังหลักนะท่านกลับไปนี่จะไปวัดถ้ำกูเฟนเนี่ยมาตั้งเต้นกำลังก็เจดีหลวงพูหลวงพูขาวเจดีคือเพื่อนกับเจดีหลวงพูฟันเป็นคนละอย่างติดกันเนี่ยเหมือนราคาเป็นละล้านเหมือนกันนะอันนี้เขาก็มาเอาหลวงตาบัวนี่เป็นพนากันนะเห็นบ่ท่านแล้วพระนาคเอาลงตะบัวเป็นประธานเป็นหัวหน้าท่านพอกรณีก็ลงตะบัวเป็นหัวหน้าวัดนั่นเองวัดทางประเทศนี่ที่ท่านลงตะบัวมีอยู่ทุกบัวโ
2: อ้ตาครับคนธรรมดาได้มีโอกาสปฏิบัติเข้าถึงพระอรหันต์ครับ
3: มีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้ากับเป็นคนธรรมดาที่แรกมีกิเลสเหมือนกันกับเราถ้าสงสาวกทั้งหลายจะสังเกตคนธรรมดาคือคนมีกิเลสเรียกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนกันหมดแต่เวลาจะเป็นพระอรหันต์นั้นพลิกปั๊บถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องพลิกจากปุถุชนไปเป็นถึงจะเป็นอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าพลิกจากปุถุชนเป็นอรหันต์ได้อันนั้นไม่ว่าคนธรรมดาเดี๋ยวพระญาติบุคคลท่านผู้ประเสริฐแล้วนั่น
2: หมายถึงที่ตรงที่ไม่ได้บวชนะทำไมบวชแล้วไม่มีโอกาส
3: ทำไมจะไม่มีว่าบวชหรือไม่บวชทำบาปเป็นบาปได้เหมือนกันใช่ไหมหัวล้นอยู่ในวัดในวานอดอยากเมื่อไรตัวทำบาปจริงๆจะว่าอะไรมันเป็นบาปเหมือนกันนี่นะแล้วคนอยู่ในโลกในสงสารแล้วคารวะญาติโยมนี่ไม่ได้บวชก็ทำบุญได้ใช่ไหมทำบุญได้ก็ต้องเพื่อพระผลนิพพานได้หรือสิตอบข้านมาเราพูดบอกว่าเราพูดไม่ลำเอียงเราพูดอย่างตรงไปตรงมาเราพูดอย่างนั้นนี่แล้วจริงไหมที่ว่าพระอยู่ในวัดทำบาปได้น่ะทำไมทำไม่ได้มีเต็มโลกเต็มสงสารเต็มวัดเต็มวานี่แล้วพูดอย่างถูกต้องนี่ปะเพราะไม่ใช่คนตาบอดดูกันนี่วะถ้าไม่ใช่พระตาบอดดูกันไม่ใช่พระหูหนวกดูกันฟังกันแน่ผมก็รู้แน่
2: ไอ้ข้าวไอ้ข้าวนะพระอย่างนี้ทำไมมามีนิกายอะไรธรรมยุทธ์มหานิกายอะไร
3: อ๋อตั้งแต่ลูกเล่ากันนั่นคนชื่อนั่นชื่อนั่นคนนั่นชื่อนั่นคนนี้ชื่อนี้เนี่ยทำไมแม่เลยชื่อนายกองเหมือนกันหมดมันก็มีแตกต่างมากลูกเสือขาพดนั่นนี่หาริการนี่ธรรมยุทธ์เป็นชื่อเท่านั้นแหละแต่การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้มีคำว่ามหาริการไม่ว่าธรรมยุทธ์บวชถูกต้องตามหลักนิยมเป็นที่ แน่ใจในหลักนิยมยอมรับกันแล้วในหลักกฎหมายบ้านเมืองและความนิยมของชนทั่วไปหรือของสังคมยอมรับของสังคมแล้วเอาปฏิบัติไปไม่เป็นสักขวันมรรควันคือห้ามมรรคผลนิพพานไม่ห้ามปฏิบัติไป
2: ถ้าเป็นผลกล้านะคือถ้าใครบวชมหานิกายแล้วจะมาสมมติมาสายหลวงพ่อก็ต้องมาบวชไหนทำไมอย่างนั้น
3: อ้าวกฎตามกฎตามระเบียบอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นอย่างหนึ่งเรื่องกฎเรื่องระเบียบที่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันมันเป็นอย่างหนึ่งเข้าใจไหมล่ะมันคนละอย่างเหมือนอย่างเมืองนอกเช่นอย่างเวียงจันทน์นี่ก็เขาเรียกเมืองนอกแล้วนั่นนะมาอยู่เมืองไทยเราจะปฏิบัติยังไงนั่นมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่อกันใช่ไหมนั่นแหละว่าแต่มันยังพิจารณายังไม่ได้ก็จะด่วนพิจารณาเขาเอาอย่างอื่นซะก่อนมันก็หลายด้านหลายทางนี่นะมันควรจะพิจารณาก็พิจารณาภาวนาไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เกสาลมานะคันตาอย่างเดียวหรอกจะเอาบทไหนก็อุดได้ก็ได้มันเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นน่ะเครื่องมือมันมีหลายประเภทเครื่องมือเข้าสู่ในโรคนะเครื่องมือทำงานในบ้านเราก็มีนะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่แนวรบมันก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติโดยธรรมดาทั่วไปก็เหมือนเครื่องมือทำงานในบ้านเราอย่างนี้ก็มีแล้วพอเข้าสู่แนวรบแล้วมันจะเป็นไปเองเครื่องมือนั้นสมควรแก่นักรบแน่นักรบกองนั้นเอายื่นให้ยื่นให้นั่นเป็นขั้นตอนไปเข้าใจภาวนาเราสำคัญเรื่องภาวนาน่ะนึกพุทโธก็นึกภาวนาให้ใจเย็นเลย
1: เม
3: ื่อ
1: ภาวนาเช่นพุทโธมันสงบไปถึงขนาดไหนจะเริ่มมาจากความพิจารณา
3: ฮะ
1: เวลาที่ภาวนาพุทโธไปถึงความสงบลงแล้วถึงเมื่อไหร่เราควรจะเริ่มมาพ
3: ิ
1: จารณาม
3: ันสงบจริงๆในขณะที่สงบจริงๆก็ไม่ควรไปแตะต้องโดยประการใดๆแม้แต่คำว่าพุทโธก็ยังหายกายเข้าไปเป็นผู้รู้อันเดียวกันเช่นคำว่าพุทโธกับความรู้นี่เป็นคนละอย่างนะคำว่าพุทโธเป็นอันหนึ่งผู้รู้นั้นเป็นอันหนึ่งทีนี้เวลาพุทโธเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตรวมสงบเข้าไปสงบไปคำว่าพุทโธนี่กับความรู้เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะอันนั้นพุทโธจะหายไปได้ถ้าเราไม่อยากภาวนาคำว่าพุทโธเราก็หยุดได้เลยนะเพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วดูกับความรู้นั้นเสียประการหนึ่งค่อยคำว่าพุทโธจะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดตัวไปจนกลายเป็นพุทธะคือผู้รู้อันเดียวเท่านั้นนั่นดังหนึ่งนี่เป็นหลักความจริงของการภาวนาถ้าเวลาจิตยังไม่สงบเราก็ต้องนึกพุทโธภาวนาพุทโธเรื่อยๆมันอยากคิดไปทางโน้นทางนี้มากๆพุทโธให้ถี่ยิบเข้าไปนี่พุทโธถ้าจะเทียบแล้วนะเหมือนกับเขาตามรอยโคเอาโคไปปล่อยไว้ที่ไหนและตอนบ่ายหรือตอนเราต้องการโคเราจะไปตามมาโคถ้าจะไปดักทางโน้นทางนี้กลัวมันจะไม่เจอตัวโคเลยไปตามมารอยมันที่เราไปปล่อยนั่นแล้วปล่อยตรงไหนไปตามรอยมันเลยอีกมันไปไหนก็ตามไปจนกระทั่งถึงตัวมันถ้าตามรอยไปแล้วก็ต้องถึงตัวมันแน่แน่ไม่ปล่อยรอยมันต้องถึงตัวมันเมื่อถึงตัวมันแล้วก็หยุดการตามรอยโคไม่จำเป็นเพราะถึงตัวมันแล้วรอยโคมันอยู่กับตัวมันแล้วอันนี้คำว่าพุทโธก็คือร่องรอยของความรู้ของผู้รู้นั้นแล้วคำว่าพุทโธหรืออะไรก็ตามเป็นร่องรอยของความรู้นั้นพอเราภาวนาพุทโธตัวเข้าไปโดยลำดับๆจิตของเราจะแนบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงความรู้พอถึงจุดผู้รู้นั้นแล้วไม่ว่าคำบริกรรมใดจะไปหมดความหมายในตรงนั้นแหละเหมือนกันกับเราตามรอยเราโคนจะไปหมดความหมายคือหยุดหมดปัญหาในการตามรอยโคในขณะที่ไปพบตัวโคแล้วใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเข้าใจแล้วเคยทำภาวนาเปล่าล่ะเราจะของเผลอไหมคือมันขาดไปยังขาดด้วยความเผลอก็มีขาดด้วยความที่ว่านี่ก็มีอย่างที่พระว่าละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วมันอยู่ทั้งมันเองมันหักพอจากความต้องการเองรู้ในเจ้าของเองอย่างนั้นก็มีนั่นแล้วเราเป็นแบบไหน
1: เป็นมากจะขึ้นไปนิ่งอยู่แล้วก็กระตุกลงมาครับกลับมาไม่นิ่งเลยขึ้นขึ้นลงลง
3: มันจะฟังว่ามันจะมีเผลอแล้วนะฟังว่าถ้ามีเผลอจะพูดได้ชัดเจนเลยเวลาภาวนาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นปั๊บเข้าไปถึงที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นเดี๋ยวไม่เผลอที่เวลามันจะขยับตัวมันออกมาลักษณะใดนี่เพราะความไม่เผลออีกแหละมันจะตามมันรู้กันหมดทุกระยะนี่พูดได้เต็มปากผู้ที่เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่แบบทำบ้างหลับไปบ้างคลอกบ้างแคบบ้างไม่ได้เรื่องอะไรแต่เรื่องหมอนเท่านั้นเรื่องหมอนนี่ชัดเจนเห็นไหมเรื่องอะไรทำไม่ค่อยได้เรื่องได้ไงมาวันนี้เสียเวลาไหมเสียเที่ยวไหมล่ะมาเยี่ยมของตะบัวน่ะนะไม่เสียเที่ยวแล้วทางจำนะปฏิบัตินะจิตดวงนี้ไม่เคยตายนะทุกคนทุกคนให้ภาวนาอบรมจิตให้เป็นเครื่องหนุนจิตขึ้นชุ่มชื่นเบิกบานบุญกุศลความดีทั้งหลายทำทั้งหลายนั่นเนี่ยจะเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้สมมักสมหมายไปเรื่อยๆไปความไม่ดีอย่าพากันสร้างอย่าพากันทำคนชั่วมักจะมาสอนแต่ความไม่ดีให้คนดีเสียไปหนึ่งมีมากแล้วคนดีมักจะเชื่อคนชั่วไม่ค่อยจะเชื่อคนดีนะอันนี้ให้เราระวังคือระวังตัวของเรานั่นแหละอย่าไปให้ระวังคนอื่นนะระวังตัวของเรามันจะเผลอไปได้ส่วนมากเวลานี้ความชั่วคนชั่วมีมากนะแล้วมักจะทำคนดีให้เสียเสียและทำคนดีให้เสียเสียนะถ้าเราไม่มีสติปัญญาตามทันในเรื่องเหล่านี้แล้วกลอุบายของสิ่งนี้ยังไงก็เสียได้จริง
4: เราแค่เรื่องในเกี่ยวเรื่องของการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมีครั้งหนึ่งเกิดคนที่ดูทั้งตัวเกิดใจมันจะอ่อนมากใจมันจะอ่อนมาก
3: มันจะออกไปไหนคะมันรู้อยู่กับตัวสิมันจะออกไปไหน
4: ก็ตร
3: ง
4: จุดนี้มันมาตกใจแล้วเ
3: ข้าใจไหมล่ะถ้ามันอยู่กับตัวอย่าให้มันออกนอกสิพุทโธกับพุทโธอยู่ที่นี่มันจะไปไหนห้ามให้มันออกถ้าออกก็ส่งนู่นส่งนี่แล้วเสียดีนะอย่าให้ออกบังคับไม่ได้ทำไมบังคับไม่ได้จิตเป็นของสมบัติของเจ้าของนี่
4: บางทีมันรู้ไปทาง
3: ไหนก็รู้จ้างมันเยอะความรู้เรามีอยู่อะไรอะไร
4: ที
3: ่
4: ท่าน
3: พู
4: ดบอกว่าท่านพูดที่มีจิตแต่รู้ได
3: ้ยังไม่เข้าใจคำถามเสียงสิก็ไม่เข้าใจคำถามความ
4: จะรู้ได้โดยเนี่ยจะรู้ได้โดย
3: รู้ธรรมมารู้ได้โดยสัมผัสก็ใช่แล้วนี่เช่นสมาธินี่นี่นะก็ต้องจิตเป็นผู้รู้สมาธิจิตต้องเป็นสมาธิจิตก็รู้สมาธิแน่เข้าใจไหมล่ะจิตรู้ปัญญาจิตสัมผัสปัญญาจิตก็รู้ปัญญาจนกระทั่งถึงจิตหลุดพ้นจิตก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นคือมุตตมิ่งมุตตมีสิญญานาโหตินะพูดไว้ในอริยสัจปริยัติสูตรที่บอกคือมุตตมิ่งมุตตมีสิญญานาโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งทางปัจจุบันแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นผู้สัมผัสจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้จิตนั่นแหละเป็นผู้ทรงไว้สิ่งนี้เข้าใจไหมที่นี่นะคือว่าสัมผัสคือไปสัมผัสกับรับทราบภาพกับทราบบันเหมือนดังตากับหูเหมือนดังตากับรูปสัมผัสกันนะหรือส่งตัวถึงใจตาของจมูกลิ้นกายสัมผัสกันเพราะว่าจะเข้าไปสู่เรื่องใหญ่คือใจถ้าใจตัดไปนิ่งเสียหรือเหมือนตาหูหมดตาบอดไปหมดเลยใจไม่รับทราบคือใจไม่เกี่ยวข้องกับนั้นใจไม่รับทราบที่อย่างเดียวหลังถึงจะทราบผมไม่มีความหมายใช่ไหมล่ะอะไรก็ตามถึงเวลานี้เรายังไม่อยากให้เฝ้าพระเจ้าองค์นั้นตรงนี้เราจะให้เฝ้าที่เราทำบ้างพุทโธให้จิตกับพุทโธให้รู้กันสัมผัสกันสัมพันธ์ตลอดเวลานี้แหละคือเฝ้าอย่างนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้แน่แล้วต่อไปจะกระจายออกไปเองถ้าเอาขั้นที่ก่อนแล้วเวลาจะเฝ้าพระเจ้าองค์นั้นตรงนี้แล้วมันจะเผลอนั่นน่ะมันจะเผลอ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียมันไม่ใช่ความจริงเอาตรงความจริงนี่เป็นพื้นก่อนนะความจริงนี่เป็นพื้นแล้วจะกระจายไปหาความ

0: ผู้ที่ว่าไม่มีนั่นแหละตัวมันมีอ่ะผู้ที่ว่ากายมันใสนั่นแหละตัวมันไปเห็นเหมือนอย่างรูปนั่นนะอันนั้นสีขาวผู้ที่ว่าสีขาวคือตาไปเห็นมันนั่นมีนั่นนะไม่ใช่สีขาวแล้วหมดความหมายไปเลยผู้ไปเห็นสีขาวมีอีกมีหนึ่งสีตาถ้าคนตาบอดตาไม่จะไม่เห็นเลยใช่ไหมคนตาดีน่ะตาดีเนี่ยไปเห็นสีขาวหูดีเนี่ยไปยินนั่นไปยินนี่นั่นผู้ที่ยินมันมีอยู่ผู้ที่ว่าร่างกายมันของใสมันมีอยู่เนี่ยมันเห็นนั่นเห็นสิ่งของใสนั่นน่ะนี่เข้าใจเช่นนั้นว่างนี่ว่างก็มีที่น้องเขียนไปหมดแล้วนะนั่นว่างไม่ว่างก็มีแต่ยังหลงหลงกับของอยู่ก็ยังไม่รู้จะของเป็นยังไงมันว่างไม่ว่างกับของพอย้อนมาป้าจะของมาปุ๊บเดือดกระจายหมดเลยนั่นใช่ตะวันเที่ยงเวลาตะวันเที่ยงมันไม่ค่อยมีเงานะถ้าตะวันเที่ยงมันตรงแนวมันไม่มีเงาถ้าตะวันสายมันเงาจะอยู่ตรงโน้นสายมันเงาจะอยู่ตรงโน้นใช่ไหมล่ะพอตะวันเที่ยงตรงแต่งนี้แล้วจะไม่มีเงาเลยมีจุดพอเที่ยงตรงแต่งนี้จะรอบตัวเลยไม่มีเงาเห็นไม่มีเงาก็ไม่มีสมมตินั่นแหละที่เรียกว่าสีบริสุทธิ์อาจารย์
1: ไม่มีสมมติจะไม่เห็นแล้วไม่มีสมมติมันเป็นยังไง
0: นั่นแหละทำให้มันเห็นดิมาถามแล้วคนอื่นไม่ได้เรื่องอะไรก็สอนให้รู้นี่นะไม่ได้สอนให้มาถามแล้วนี่นะอะไรก็ต้องรู
1: ้
0: ใช่ใช่หมอจะสำเร็จก็สำเร็จเดี๋ยวนี้จะให้สำเร็จอยู่แล้วนี่นะไม่ใช่ด้วยสำเร็จเลยเนี่ยจะไม่สำเร็จท่านก่อนน้องหนุ่มนะคุณน้องนอนไม่จับไหมท่านก่อนน้องหนุ่มไม่สำเร็จสำเร็จมักสำเร็จผลสิ
1: มิพานแจ้งนะท่านพ่อทำมิพานให้แจ้ง
0: นะ
1: ท่านแจ้งแล้วก็ทำมิพานให้แจ
0: ้
1: ง
0: แล้วมิพานให้แจ้งแจ้งที่จิตที่มันมืดมืดอยู่ที่จิตมืดกระจ่างนี่แล้วมันก็แจ้งนี่นั่นแล้วไอ้มืดแจ้งที่สำคัญอะไรคนตาบอดมันก็ไม่เห็นเลยแจ้งมันก็ไม่เห็นคนตาบอดแต่อันนี้แจ้งเนี่ยมันเห็นหมดเลย
1: แจ
0: ้
1: งแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: แจ
2: ้งแล้วนะนั่นเลยแล้วก็บอกว่าคุณมีแจ้งนั่นภาวนาพุทโธนะนั่นละภาวนาพุทโธมันไม่หลับก็นึกพุทโธพุทโธให้ยุ่งอยู่กับพุทโธนั่นมันสงบแล้วมันก็หลับเองคิดมากไม่หลับคนเราคิดมากไม่หลับยุ่งมากคิดมากยุ่งมากไม่มีเวลาหลับสุดท้ายคนเราส่วนมากมักเป็นโรคประสาทเพราะการคิดมากแล้วทำให้นอนไม่หลับแล้วประสาทมันก็เครียดเกินไปที่มันก็แสดงอาการที่คนพิการให้เราเห็นแล้วก็มารบกวนเราอีกนั่นแหละตัวเอ็นจะล้มจะล้มก็อย่าล้มสิมันเอ็นเฉยไม่เป็นไรหรอกอย่าล้มก็แล้วกันเอ็นด้วยล้มด้วยล้มแล้วล้มลงหมอนด้วยล้มแล้วลุกไปขึ้นด้วยไม่ขึ้นไม่ยอมลุกด้วยใช่ไหมล่ะเอ็นช่างหัวมันดุเป็นลำดีอะไรลำดีอะไรอะไรกับ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ38นาทีขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตขอเชิญรับฟังครับ
1: นั่งมาได้ยินมาพวกอยู่มองมองทั้งว่าเล็กน้อยเงานอนไว้สิเลยมาคือบางนี่เกียร์ขั้นเลยตอนนี้ก็ตั้งอกตั้งใจได้พิจารณาบางเรื่องของตัวเองการปฏิบัติมาในระยะของพรรษามาเกือบจะสิ้นไปแล้วเหลืออีกสิบกว่ามื้อเท่านั้นพอมาวัดมีส่วนใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าใดอันใดต้องพิจารณาบ้างมาปฏิบัติธรรมเกศวัดเดือนหนึ่งหรือสามเดือนอันนี้มันมีส่วนใดหรือบ่ได้ต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าการพิจารณาหาสิพิจารณามุมใดแค่ใดพิจารณาบังคิดใจตัวเองนั่นแหละเพราะธรรมะเป็นเครื่องเพื่อคัดรบคิดใจจิตใจเฮาดีขึ้นถ้าผู้เคยสิ มั่วเมาลุ่มหลงอยู่ในการอาชีพต่างๆจนลืมตัวโดยบ่ได้คำนึงถึงศีลธรรมในนี้จิตใจเฮามีส่วนสิเบาบางลดละลงหน่อยหลายเพียงใดแค่ใดนักไปในด้านใดคือคิดใจของคนเขาโดยมากมันต้องหนักอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่โดยมากก็หนักในการทำอาชีพโดยลืมในด้านภายในการทำอาชีพจะก็พึ่งเข้าใจว่าเป็นเครื่องโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อมาบำรุงเลี้ยงร่างกายก่อนนี้แหละคือตัวของเขาที่เขาถือกันตามประเภทนี้โลกได้เรียกไม่ได้มันก็เป็นไปตามวิสัยของเขาเรียกว่าวิสัยของสังขารเมื่อมีครอบเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้ทำกลางผลสุดท้ายก็แตกดับนี่เป็นลักษณะ ประจำแต่ส่วนใดใดนั่นมันได้บันถ้าแตกดับไปแล้วไม่พ้นได้ที่ตามที่มองเห็นโดยสายตาเราต้องคำนึงถึงในด้านภายในคือคิดใจของแต่ละท่านแต่ละคนว่าคิดใจเฮาเบาบางไป หน่อยหลายเพียงใดแค่ใดมีความสดชื่นเบิกบานแค่ใดหรือมีความวุ่นวายมืดมนดอนตะการคิดใจคุณมั่วเพียงใดเรื่องคิดใจนี้เป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญในชีวิตของคนแต่ละคนฉะนั้นในธรรมะพันจังกล่าวว่าสัพพุริก คิดใจวุ่นวายคัดข้องหรือคุณมั่วแล้วหนทางที่จะต้องไปก็คือทางทุกขติถ้าคิดใจเฮาเกิดความบริสุทธิ์พุทธผ่องลดละสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มาพัวพันอยู่ในคิดใจให้เบาบางลงไปแล้วมีความสุขมากเท่าไหร่ก็จะต้องไปสู่สุขติคือความสุขอันนี้รักธรรมะพระสอนไม่ทั้งหลายพันปีมาแล้วนี่ ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมาสำรวจเบื้องตรวจตาเบื้องคิดใจของตัวเองในข้าวมาหรือวันใดบ่มาหรือคุกคีอยู่กับเรื่องใดแต่ต้องแต่ตามธรรมดามันก็ต้องมีแหละเรื่องคุกคีกับการงานอาชีพต่างๆแหละแต่เพื่อจะมีอาชีพชนิดใดแต่ก็ทำเป็นระยะ แบ่งเวลาไว้ก็ยังได้เวลาทำจิตใจให้เกิดความบริสุทธิ์ให้เกิดความสบายก็ให้แบ่งไว้มีแต่เต้นมืดมนต์นรกการอยู่ตลอดการตลอดเวลาก็เรียกว่าคุณมั่วอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามีความสุขบนว่าทุกข์ว่ายากแบบนั้นมีที่นี่ว่าอันพันอย่างตัวของคนเฮาตัวใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นตัวสำคัญก็คือคิดใจถ้าคิดใจออกจากกลางแล้วร่างกายจะไม่มีความหมายอย่างหนึ่งร่มบ่เดินเข้าไปแล้วว่าออกออกมาแล้วว่าเข้าธาตุก้อนนี้ก็ยุบไปก็แตกสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นร่มเป็นไฟไปเรื่องของคิดใจมันก็ไปตามเรื่องซึ่งเขาได้รับมาได้แค่ได้ขนาดใดก็จะต้องไปตามนาทีของตัวเองอันนั้นเป็นผลในด้านภายในในด้านธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ผลนี้พระมหากรุณาเมตตาใหญ่หลวงต้องการอยากให้คนรู้สึกรู้สึกตนรักตนเมตตาตนสงสารตนก็คือให้ประพฤติปฏิบัติเอาคิดใจตัวเองเนี่ยให้เป็นศีลเป็นธรรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ให้มีรักคิดรักใจว่าเป็นคนจิตใจรองร้อยโดยว่าหายึดหลักว่าได้พระพุทธองค์พระองค์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วว่ามันสิบสักเทวารู้ได้เห็นไปนั่มว่าสร้างบาปมันได้บาปจังได้สร้างบุญมันได้บุญจังได้รสชาติของบาปของบุญเพิ่นสังเกตเพิ่งรสชาติของมันหมดแล้วบาปตั้งแต่ขันต่ำตลอดขันกลางขันสูงว่ามีโทษมากน้อยต่ำสูงแค่ไหนเพิ่นรู้ชัดหมดแล้วเพิ่นได้ลองมึงชิมรสมันแล้วอันส่วนสิเป็นบุญเป็นกุศลมีรสชาติอะไรได้ร้อยสดชื่นเบิกบานแค่ไหนเพิ่นก็ได้ดูดดื่มรสชาติเหล่านั้นมาแล้วสำหรับผู้ที่บ่ฮู้จักเรื่องก่อนปล่อยไปตามยถากรรมก็เลยเกิดพระมหากรุณาเมตตาใหญ่หลวงได้มาประทานธรรมะให้แก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปหมดทั้งโลกบ่ว่าแต่โลกมนุษย์เฒ่าเทวโลกพรหมโลกตลอดจนถึงอรูปพรหมเลยไปจนถึงโลกุตตรโลกคือพระนิพพานมันเป็นผู้เป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้รู้ตามหลักความเป็นจริงโดยสัมมารู้ซื่อๆบรรดาชาวโลกผู้ที่มีศรัทธาก็มาเขียนตำรับตำราแต่งไม่เป็นพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมพระธรรมขันธ์ความจริงคำสั่งคำสอนของพระองค์มากกว่านั้นจักใส่ใส่เท่าแต่พระนามาพอประมาณมันของละเอียดยิบก็นั่นมอบให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ค้นคว้าเป็นพิณาเบื้องออกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเฮาเลยแต่เรื่องในด้านภายนอกนี่เรื่องอุปโภคบริโภคไม่เรียกธาตุขันธ์นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็จำเป็นจะต้องทำแต่พยายามทำในทางที่เป็นสัมมาชีพอย่าเน้นหนักไปในด้านมิจฉาชีพซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปมีบุญมีอีกจริงจังซึ่งพระพุทธองค์เพิ่นพิจารณาบังแล้วนรกมีสวรรค์มีเทวโลกพรหมโลกมีโลกุตตรโลกมีหมดสิเพิ่นสอนไว้เป็นหน้าที่ของเฮาที่จะนำคิดใจของเฮาให้ไปสู่ความสุขจะต้องการความสุขแต่แล้วก็ยังบ่นมาทุกข์แล้วเพิ่นหนีจากทุกข์ว่าเป็นนี่บางคนทุกข์อยู่ใส่สุขอยู่ใส่ไปอยู่ในใจตัวของไปของมันนี่ฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องสำรวจตรวจตาเบื้องตัวเบื้องคิดใจตัวเองมันขัดของอยู่ส่วนไหนมันอะไรเป็นอุปสรรคอันไหนมันถ้ามายุ่งให้เยอะเงี้ยจริงไหนพ่อลดพ่อละพ่อสระดอกก็ค่อยๆสระดอกให้มันเบาให้มันบางในส่วนภายนอกแต่ส่วนภายในให้เฮาพยายามเร่งเขาเพราะว่าชีวิตเฮามันก็บ่นานทักเท่าใดแล้วทุกมื้อก็100กว่าปีนี่ก็ไปยากแล้วแต่พอบ่ถึงแล้วมันหลายวิ่งเต้นแต่หาก็มาทั่วภายนอกจนลืมข้าวไปแล้วบ่ได้คำนึงถึงคิดใจตัวเอง ร่างกายก้อนนี้มันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นของของโลกใส่มานั่นไปมันก็ซึกหลอไปเป็นตามเรื่องมันแหละมันธรรมะของอปตวงค์สี่สัตว์ลงไปในด้านจิตใจจิตใจของเฮาแต่ละคนมันก็มีอยู่หมดแสดงรูปในวิธีใดก็อ่านได้ธรรมะพระพุทธเจ้าเพิ่นรู้ชัดหมดได้ทั้งทางนอกทางในที่เพิ่นสอนด้วยแต่โดยมากบางคนก็บ่ค่อยอยากเชื่อมันกินจะเข้าไปซั่นล่ะถ้าหาเข้าได้ประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเองอันนี้มันสิเชื่อคักดีเพราะของทุกอย่างมันก็มารวมอยู่ในคิดใจแต่ว่าไม่คิดใจก็บ่รู้จักอย่างเนี่ยเพราะนรกอยู่มุมใดแค่ไหนมีรสชาติจังไหนสวรรค์เป็นรูปใดวิธีใดของเรานี่ว่ามันเพิ่นโกหกว่ามันเพิ่นเบาเพื่อคู่คนเบาเพื่อนำคนเดียกให้เกิดมีศรัทธาดิมันเป็นของมีจริงประจำโลกมาจากทะเลขับทะเลกันเนี่ยแต่ว่าเฮาว่าเห็นเนี่ยเฮาก็ว่าคล้ายๆก็ว่าบ่มีหรือบ่เชื่อไปเชื่อเอาเนี่ยสิเห็นง่ายๆนั่นน่ะเพิ่นมันคนมักง่ายอยู่แต่เก่าแล้วมาเข้ากับพัดบ้านประกันพุ่งมื้อนี้ทำแบบนี้คนมื้อหลังก็ค่อยลดละแบบต้นวิธีนี้ไปหาทางออกเรื่อยไป เรื่องอำนาจไฟซ้ำถึงมันดึงกดท่วงคิดใจของคนให้ลงต่ำเนี่ยมันหลายส่วนที่เอาขึ้นสูงเนี่ยอยากงากเนี่ยคล้ายๆกับว่าน้ำถ้าบ่มีเคลื่อนบ่มีฝายหรือบ่มีสิ่งที่กดได้มันกดดันไว้มันบ่อยู่เด้มันก็ไปตามทางต่ำมาได้ไปว่าหั่นน้ำธรรมดามันก็ไหลไปสู่สีต่ำน้ำใจเฮาคือกันไม่ถ้าอยากไปทางต่ำเลยถ้าต้องการจะให้ขึ้นสูงก็ต้องมีเคลื่อนมีอียังกั้นไว้หรือมีผนังใหญ่ๆไว้เคลื่อนกั้นจิตใจคืออย่างไรตามหลักมันก็สอนไปแล้วขั้นต้นสติก็ระลึกรู้อยู่ในคิดใจนั่นแหละจิตใจมันรู้อยู่มันรู้รู้ว่าจักเหลืองบ่มีความระลึกรู้สติคือความระลึกรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเฮาแต่ละคนถ้าขาดสติแล้วก็เรียกว่าเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าเป็นยังไงที่เฮาป้องกันว่าบ่เป็นบ้าเนี่ยมันจะปวดมันจะแข็งมันจะเก็บจะปวดมันจะห้อนจะเย็นอันนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ว่าอยากให้มีสติมากไปกว่านั้นอีกอย่างมหาสติท่านก็สอนไว้ให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในเวทนาให้รู้อยู่ในธรรมรู้อยู่ในจิตรู้อยู่ทุกระยะกายมันยังร่างกายเฮานี่แหละบ่ต้องให้ไปทรงอย่างอื่นแล้วคนบ่รู้อยู่ในตัวเจ้าของนี่เอาแต่เรื่องภายนอกแต่บ่เรื่องบ่มีสาระประโยชน์เรื่องสิคิดใจสิไปติดไปข้องไปวุ่นไปไหว้ลำพองทรงหน้าทรงหลังวิ่งเต้นรอบขอบเขาจักรวาลอยู่เอาเรื่องเก่าๆแก่ๆมาเว้าเอาเรื่องบ่ทันไปถึงมาเว้าสิอยู่ในปัจจุบันอยู่หน่อยนิดเดียวซั่นเมื่อทำอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งปากว่าอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ากายกับใจการกระทำกับจิตใจเรียกว่าเข้ากันธรรมดาธรรมะของพระพุทธองค์คนว่าให้กายใจมันอยู่กับกายนี่เวทนาสิเกิดขึ้นการเจ็บการท้องการหนาวอย่างต่างๆเป็นไปตามอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้อยู่ในสิ่งอันนี้ไปรู้แล้วเงินมันก็ไม่ได้ประโยชน์จังหรอกรู้อยู่ดีกว่าทำทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ให้รู้อยู่ในจิตใจจิตก็รู้อยู่ในจิตเพื่อให้รู้นี่ความรู้คือให้ตั้งสติไว้ในสิ่งเหล่านี้คือร่างกายเวทนาจิตทำนี่เป็นการฝึกหัดสติให้แก่กล้าตาเข้าตั้งอยู่นานๆแล้วอาการของจิตสิทรงหน้าทรงหลังไปตามสัญญาอารมณ์ผงสานลำคาญไปเรานั่นมันก็จะหมดไปคอยลดละไปนั่นจิตใจเข้าคอยหดตัวเข้ามาสู้ตัวเจ้าของคล้ายๆก็ว่าเป็นการดึงความรู้ทั้งหลายแหละมารวมอยู่ในจุดเดียวคือจิตใจของเข้าถ้ามาร่วมได้สักครั้งสองครั้ง เขาจะเห็นรสชาติของคิดใจสึกมันว่างจากอารมณ์ต่างๆมีความสดชื่นเบิกบานขึ้นมามีการพิษปกติขึ้นหมดถ้าผู้ใดว่าเคยเป็นถ้าผู้ใดเคยเป็นมาแล้วก็มันคอยแก้ข้าขึ้นไปนั่นใจอยู่กับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมเนี่ยมันบ่คือกันบ่คือมันส่งออกไปทางนอกถ้ามาอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยคิดเป็นจิตใจที่มีสติครอบคล้องดูแลสิไปทางดีก็จักไปทางบ่ดีก็เฮาก็บ่ให้ไปคล้ายๆกับว่าเรือมันมีไว้พายเป็นเรือเล็กเป็นเรือใหญ่ก็มีหางเสือถ้าว่ามีแนวบ่นี่กดดันไว้ล่ะมันว่าไปตามเป้าหมายที่เฮาต้องการเดี๋ยวก็คงล่าคงพินไปตามเรื่องโดนนั่นโดนนี่ไป นี่พระพุทธองค์พุทธเจ้าให้มีสติครอบคล้องอยู่ได้กายเวทนาคิดธรรมคือตัวของเฮานี่ดูนานๆเขาก็ดึงความรู้เข้ามาจนร่วมได้แล้วร่วมแล้วก็มองเห็นในด้านภายในล่ะทีนี้อย่างนี้เฮามีอยู่ตาเนื้อตานอกเห็นอยู่ในเรื่องภายนอกแต่มองเข้าไปทางในบ่รู้จักเลยในตัวใดในเรื่องของคิดใจนั่นแหละมันถามก็บ่จักเรื่องหล่นน่ะบางคนเดี๋ยวนี้มาแต่ไสยังมาเกิดแต่ความว่าหันมาเกิดไปเกิดอยู่มุมใดแค่ใดได้สร้างบุญน้อยมากซ้ําสูงมาได้จักมาเกิดเพียงนี้ผู้ดีก็เฮานี่ก็หลายผู้ขี้ร้ายก็เฮาก็มีผู้เสมอเฮานี่ก็มีเป็นอย่างจังสร้างกันอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเป็นคนขั้วรู้เรื่องหมดแต่ละคนที่มาเฮาก็ว่าวาสนาบารมีว่านี่ว่านั่นว่านี่ไปตามเรื่องมันน่ะแต่ละมันต้องมีสาเหตุอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างทั้งนอกๆที่เฮามองเห็นบ่เห็นร่างกายบ่สมประกอบอาการ32ก็บ่ครบมีหูก็ใช้หูบ่ได้มีตาก็ใช้ตาบ่ได้มีร่างกายก็ใช้ร่างกายบ่ได้มือเพิ่นเดินตัวเพิ่นคลานเนาะหรือย่างขาเดียว2ขา2ขามันย่างบ่ได้อันมื้อนี้ก็เรียกว่าแม้ถึงแต่ร่างกายก็ยังผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั้งแต่เขาก็บ่ต้องการจะเป็นแต่มันเกิดขึ้นมามันเป็นโลดสิไปตำหนิตีโทษวิสามันดาก็บ่ได้ผู้นั้นเขาก็เพิ่นก็บ่อยากเป็นเลยบ่อยากให้เป็นแต่เรื่องของกรรมซึ่งเฮาได้กระทํามาแต่ผู้ใดก็ช่างศาสตร์เข้าห้นหลังจากศาสตร์จากพบมาแล้วเศษของกับไม่ได้แทรกเข้ามาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาขาขาดโรคไข้ไข้เก็บหน้านับประกันเกิดชิบหายตายง่ายตายมาจะได้ขั้นกระไรอยู่เป็นกรรมของผู้นั้นเองเนี่ยสืบผู้นั้นได้ทำไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้เป็นคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้เป็นเนื่องจากเหตุคือการกระทำในด่านไฟพอดีแต่ผู้ใดก็บ่ต้องการแต่ทางถ้ำนี่บ่ซ้ําคล้ายๆกับพวกแมลงเมามันบินเข้าไปมันจะว่ามันฮ้อนก็ไปอยู่นั่นปีกล้นบางทีก็ตายคาไฟก็มีแต่ทางไฟก็อยู่ซั่นคือบ่รู้เลยแหละไปสร้างแต่บาปแต่กรรมทับถมเจ้าของแต่เรื่องของมื้อนี้มองเห็นได้ชัดแล้วมองด้วยตาเนื้อเนี่ยทั้งนอกผู้เป็นมีร่างกายสดสวยงดงามนี่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีพญาเฉลียวฉลาดรอบรู้เกิดในฐานะชั้นสูงก็ยังเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ยังเกิดมาในกองเงินกองทองก็บ่อึดบ่อยากก็บ่ได้หายยังมากมายบางคนก็เกิดมาในฐานะที่เรียกว่าขาดแค้นทุกข์ยากลำบากขาดกำนานับประกันไปแล้วเกิดชิบหายใจง่ายรถซ่อนกันรถเครื่องบินตกเองหน้านับประการเรื่องของกรรมทั้งเพศแบบนี้แต่ว่าเขาทำไปแล้วเขาแล้วไปเขาไม่ได้คิดถึงเนี่ยมันจะให้มาแท้ได้ขนาดไหนพวกจะเกิดแต่พระพุทธองค์เพิ่นรู้ชัดมามัดพระจะได้สอนให้แก่บรรดาชาวโลกจนเกิดเขียนมาเป็นพระไตรปิฎกไว้พวกเข้าผู้ที่เกิดขึ้นมาผู้ได้สิอยากทุกข์อยากง่ายอยากคดมีแต่อยากเกิดความสุขความเจริญนั่นแหละแต่ว่าสิไปแก้บันเดินแก้บ่ได้ก็บ่มาแก้คิดใจต้นเหตุใจมันอยู่คิดกับคิดใจมาหาเหตุต่อไปมันเป็นปัจจัยต่อไปหรอกเหตุปัจจโยนั่นแหละ มหาเหตุใช้ที่สุดก็อยู่กับใจสิไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานสิไปพบมาโลกอรูปภพไปจากใจในทั้งนั้นมันจะคอยมาให้แก้ตัวนี้น่ะแก้ใจเข้าไปก็มันเฮาสิไปมุ่มได้แก้ได้นะตาหาก ผู้สนใจเอาใจใส่เสื้อมันในหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์จริงจังก็ทำได้ว่าไม่เหลือวิสัยว่ามันจะทำได้แต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยเฮาเนี่ยก็มีอาการครบขั้นบริบูรณ์มรรคอาการ32มีผู้หญิงผู้ชายอยู่กันน่ะผู้น้อยผู้ใหญ่ซ้ำกันก็อายุน้อยอายุหลายพอๆกันหมดความรู้สึกคิดนึกเกี่ยงกันพอๆกันนั่นแหละแต่สำคัญมาใจตัวนี้ที่ไม่ใครอยากเอาคือไม่ใครเสือสือฟังได้อยู่ไปฟังเทศว่าไปวัดไปว่าพระเจ้าก็ว่าไปเอาบุญจักอยู่ใส่ละบุญหั่นไปอยู่ได้ซื้อพบมือมือมองขึ้นไปก็มีบางคนแต่ว่าสิไปเอาบุญหรือว่าฟังเทศก็ฟังเอาบุญแบบนั้นเรียกว่าบ่คำนึงถึงเหตุผลบุญมันสิเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดเฮาก็ต้องมาคนคิดพินิจพิจารณาเบิ่งวิธีแบบทั้งหลักง่ายๆที่สุดคือวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจอันจังที่ว่ามาแล้วแต่เฮาสิอยากทําบุญสุนทานหน่อยๆหลายๆก็ทําบ่ได้มันก็คล้ายๆของๆยกกับการทําอาชีพส่วนการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจนี่ทําได้เต็มแบบเลย เฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายว่างลงอย่างเต็มทีแล้วแต่ว่าเฮ็ดค่อยๆมันบ่ค่อยอยากไปเพราะมันเคยเพราะแห้งเคยตัวเพราะแห้งแล้วเคยมาว่ามันจะชาตินี่อาจจะหลายชาติหลายภพมากก็เลยต้องฝึกหัดเสียงแห้งนะฝึกหัดหน่อยๆบ่ได้ก็ต้องเอาค่อยแก้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิเป็นนั่นแหละยกตัวอย่างอย่างการรักษาศีลอันนี้พอเป็นพิธีด้วยนี่สิเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีพระไปขอจากพระไปสมาทานจากคนพระหน้าที่หน้ากามเมมุสาสุรากับสิ้นแปดก็เพิ่มมาไปอีกสิ้นสิบก็เพิ่มมาไปอีกอันนี้มันซื้อมันขอกฎมันจะว่ามันตัวกิ่งนี่เป็นขอห้ามคือจังกฎหมายเป็นมาตานั่นมาตานี่ถ้าหาเข้ามาประพฤติปฏิบัตินั้นมันไม่ได้แล้วมันสิเราจะควบมันได้ด้วยต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแก้อาการของกายว่าจาใจห้ามบอกไม่ให้ถลําไปในด้านฝ่ายธรรมมันเพิ่นถามไปขอกดแล้วก็ให้มันอยู่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจนี่ถ้าผู้ใดปล่อยลวงไปเอาตามอำเภอใจเจ้าของเราตามสัญญาอารมณ์มันก็บ่จักอันใดไปได้เลยโดยมากผู้ที่รักษาศีลหาได้นี่โหยหายากอยู่นี่เพราะว่าแต่ฆราวาสญาติโยมพอพระเจ้าประสงค์ก็รักษายากเลยบางคนพอรักษาบ่ได้ยักตู่บ่ได้ว่าเป็นพระศีลห้าก็บ่มีเลยมีอยู่แล้วเป็นบางตู่เพราะว่ามันสิเป็นโรดเป็นโดยการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมแต่มีการเอาละเอาเปรียบมีการพูดปดพูดเพื่อเชื่อพูดเลวไหลเยื่อลำมันก็ว่าเป็นศีลเลยบ่ซื่อสัตย์สุจริตเพิ่นจังให้แสดงอาบัติเทศนาบัตรกันอยู่ทุกครึ่งเดือนนี่แหละรับรองว่ามันเทศนาบัตรว่ามันสิลดละอาบัติเด้สิ่งที่เป็นกรรมมันก็เป็นกรรมคือเขาน่ะเพื่อสังวรระวังระวังไว้สิบ่เฮ็ดอีกไปสัญญากับหมู่ซื่อๆนี่มันไปสร้างอีกมันก็ตื้มก็ไปอีกยักษ์ซะได้ซั่นแล้วมันบ่ฮู้จักเรื่องก็เลยปล่อยไปตามภาษาเจ้าของเมื่อทำเราไปแล้วผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกับพระสู่คิดใจของเขาหมดทั้งดีทั้งบ่ดีผู้อื่นเพิ่นจะเป็นแนวพระพุทธเจ้าเพิ่นก็แนวให้ซะเป็นผู้ชี้ทางบอกทางเป็นมรรคเทศว่าไงเพิ่นโนเป็นผู้แบ่งมรรคแบ่งผลแบ่งบุญบ้างแบ่งกุศลในคนนี้บอกให้เฮ็ดเอาถ้าบ่เฮ็ดบ่ได้ก็เป็นบ่ได้ซะแบ่งกันได้คือสมบัติภายนอกคือเงินทองกันอีกแนวหนึ่งนี่แบ่งบ่ได้เป็นของเฉพาะตนสร้างแค่ไหนได้ยังซั่นคือจังอาหารคือจังของทางนอกสิเฮามาทางลิ้นนี่มันบ่มักคันบ่มักเค็มเฮาไปเอากินไปกินเกลือเกลือหลายๆมันก็เค็มล้นบ่มักขมก็เอาแนวขมๆมาใส่บ่มักยาผิดยาเมา ก็เอาแนวมื้อนั้นมากินก็มันก็เป็นไปแล้วนี่ถ้าหากมานอนกอดกันไปก็บ่เป็นหยังได้เหล่าขวดใจไปได้ก็ตามมันบ่เมาเด้เมื่อเฮาลงมือดื่มมันจะค่อยเป็นนี่อันนี้ชั้นใดก็ดีการกระทำน่ะถือว่าเป็นเหตุอายุซื่อๆบ่ได้เฮ็ดจังมันก็บ่เป็นหยังแต่เรื่องเรานี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนสำหรับผู้ที่ฝึกหัดอบรมเอาคิดเอาใจตัวเองต้องพิจิตรพิจารณาว่าคิดใจเฮาเฮ็ดจังได๋มันสิหดตัวเข้ามาสู้ตัวเจ้าของเองอันนี้ก็เคยเว้าหลายครั้งหลายหนมาแล้วล่ะคราวนี้มารวมลงมาเมื่อมันดึงความรู้เข้ามารวบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในตัวเฮาแล้วสิมีรักษาอาการจังได๋อันนี้ก็ว่าให้ฟังอยู่แต่คันเฮาบ่เห็นเฮาก็เชื่อแน่ว่าเชื่อแน่ไปจังซั่นเมื่อจังผู้หนึ่งกินของสิเผ็ดมันเผ็ดบ่แห้งน่ะคันผู้บ่กินก็บ่เผ็ดซั่นนี่ซื่อๆเผ็ดมันไปจังไหนก็ยังว่าอยู่นะอันนี้ชั้นใดคือกันถ้าหากเฮารวบรวมพลังความรู้ทั้งหลายแหละให้มาอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งมันก็ลูกควงขวงใหญ่โตเคยจังแสงสว่างนี่ไฟดวงใหญ่เท่าไรก็สว่างไกลเท่านั้นยังพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็สว่างไปเกือบทั่วโลกลักษณะความรู้คือกันเฮาดึงความรู้ความรู้คือใจตัวดีเดียวรวมพลังทั้งหลายมาอยู่ในจุดหนึ่งส่งไปทางตาซึ่งเป็นความรู้ทางตาเป็นวิญญาณทางตาในการมันฮดเข้าไปอยู่ใจวิญญาณทางหูก็มันดึงเข้ามาอยู่ใจบ่ให้รับรู้จมูกลิ้นกายในอาทั้งหกถึงกันมาอยู่ในชุดเดียวกันความรู้มันก็ใหญ่ขึ้นเลยวันนักเขาก็กลายเป็นสมาธิตามภาษาคำว่าสมาธิคือคิดใจนักแน่นรู้อยู่ในชุดเดียวนี่แค่นี้สิได้บ่นี่ท่านพ่อเป็นสมาธิแป๊บขันตั้มๆนี่ก็ยังดีเป็นขณะเดียวพับลงไปมันก็ผิดปกติในร่างกายเฮาโอ้มันเป็นที่ดูเด้อถ้าเล่งเขาลงถึงขั้นกลางนี่เหนื่อยทุกขเวทนาต่างๆมันเก็บมันปวดมันแน่นท้องแน่นใส่ง่วงเหงาเฮานอนของมื้อนี้นี้มันนี่ว่านทําลงปุ๊บเนี่ยของร่างแตกนี่ล่ะมีแต่ความสดชื่นเบิกบานอยู่ในจิตใจหมดทั้งตัวเฮาน่ะตัวก็เบากายก็เบาบ่กินข้าวยังเบิดมื้อก็บ่หิวบ่นอนเบิดมื้อเบิดคืนก็บ่หิวมีแต่ความสดชื่นเบิกบานนิ่มนวลอยู่บอกถือบอกว่าถือคนน่ะบอกง่ายอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นจะค่อยสิรู้จักเรื่องโอ้มันรสชาติมันเป็นจังซี่เด้อว่าซั่นจะค่อยสิตัดสินได้ถ้าคิดใจอยู่ประจําก็ยิ่งสดชื่นเบิกบานแล้วเข้ามาเก็บหันเข้ามาปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่มื้อนี่เป็นเรื่องเล็กไปหมดตัวนี่เป็นเรื่องใหญ่มีแต่ใจจะไปสมมุติว่าเก็บมองนั่นมาเก็บมองนี่มาเมื่อยว่าล่าว่าหิวหรือว่าเก็บท้องเก็บใส่ยังมีแต่ใจนะมันออกอยู่พุ่นหันดึงเอามันอยู่ในชุดเดียวแล้วมันมาไปว่าบ่ได้ครับมันโม่จักซ้ำมีแต่จัดคิดดวงเดียวนักเข้าร่างกายหมดทั้งก้อนนี่บ่มีก็มีแต่คิดดวงเดียวซั่นโลกพุ่นนี่ก็ว่าบ่มีเสียงอันนั้นก็ว่ามีมันไปรวบอยู่ในชุดเดียวกันเด้อนี่เพิ่นมาร่วมควบรู้มาอยู่ในจุดเดียวแล้วก็สามารถเฮ็ดได้หมดทุกคนบ่แม่นว่าเป็นของเหลือวิสัยของอยู่นําเฮาจักสาจักครบมาแล้วแต่อยู่นํากันเรื่องของกิจถ้าคันนี้ควบรู้ได้รู้อันใดบัดนี้ควบรู้หลายพอหลายกว่าควบรู้ทางตาเนื้อเฮานี่มันเห็นหลายเกิดมาแต่ใสก็ว่าจักสร้างบาปสร้างกรรมหน่อยหลายไปแล้วจังมาเกิดชาตินั่นชาตินี้ก็จังมั้งนั่นคันร่วมความรู้เลยเห็นอยู่นี่เห็นความทุกข์ความยากความเป็นมาของตัวเองล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายมาจากภพใดชาติใดมันก็ท่องว่ารู้เองมันก็ว่าเห็นชัดแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าพ้นสอนว่ามันเป็นโกหกนี่ร่างประพฤติปฏิบัติทดสอบร่องมือด้วยตามว่าเห็นอย่างว่าจิตใจเฮาเนี่ยก็ดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวได้ให้ออกไปก็ได้เข้านอกออกในเลยมัดอันนี้เฮาบ่แต่งเอาเลยมีแต่ปล่อยออกนอกซะเดียวบ่ให้เข้ามาอยู่นําเจ้าของนี่ นอนหลับก็ยังฝันไปตะพื้นตะพื้นอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเจ้าของพอเข้านี่เพราะว่าปล่อยคิดใจมันก็สร้างบาปสร้างกรรมได้ง่ายล่ะท่านถ้าเขาบ่รู้บ่รู้น้ำอันนี้เรื่องธรรมะทั้งๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยแต่หากคิดใจอยู่อย่างว่าหรือว่าสมาธิขันต่ำขันกลางขันสูงก็เกิดขึ้นหรือว่าชาติวาย่านก็เกิดขึ้นความรู้พิเศษทั้งหลายแหละก็เกิดขึ้นนี่มัดเมื่อได้เกิดแล้วมันเห็นนี่แล้วเกิดขึ้นอยู่ในตัวเจ้าของนั่นแหละไม่มีคนอื่นหรือว่ามากกว่าผลนิยมเมื่อได้มันเกิดขึ้นหาเราว่าเฮ้าเห็นเห็นนอนทางมันสิแก้สิไขได้ท่านทนตาบอดสมมติจะแก้ยังไงนี่ธรรมะของพระพุทธองค์เลยเพื่อสอนเพื่อให้รู้แจ้งแท่งตลอดด้วยจริงอย่างนี้สอนไว้หลักการของพันครบขั้นบริบูรณ์หมดพันไปสู้พระนิพพานแล้วพันก็บ่ได้ไปน้ำจักอัคราจักตุริมอบไปกับชาวโลกหมดมันบ่มอบมันก็มีอยู่แล้วเพราะมาสอนตามหลักธรรมชาติอยู่ในตัวภายตัวมันมีเยาวัตธรรมะกันไปเฮาไปชดไปจำไปเฮียนตามหลักปริยัติเพิ่นเฮียนได้อยู่หลักการวิธีการแต่ว่าบ่ได้ลงมือเฮ็ดมือทำมันก็เกิดขึ้นบ่ได้แหละจื้อเอาจำเอาซื่อๆบ่ว่าแต่ของทางในของทางนอกเฮาคือกันบ่ได้ก็จื้อได้จะซื้อมีซื้อเงินซื้อทองซื้อวิ่งเต้นหากันอยู่สุวัฒน์นั่นร้อยล้านพันล้านแสนล้านเท่าไรล้านล้านก็มีว่าได้บัดซั่นแต่ละมันนั่นมีเท่าเฮามีเนี่ยมันบ่ได้ไปหรอกลักษณะธรรมะคือกันเว้าได้หลายอยู่แต่ว่าพ้องประพฤติปฏิบัติบ่ได้บ่เห็นก็สัมมาบ่ได้น่ะชื่อซื่อได้อยู่มันบ่เกิดขึ้นเสียมันร้อยมาลดบ่ได้สิเทวดามันนี่มีไสก็บ่ได้เกิดจากเหตุเพิ่นบ่ถ้ามีเหตุจังเขาสิมีผลเหตุน้อยผลน้อยเหตุพอปานกลางผลปานกลางเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุก็คือการกระทําแต่บ่มีการกระทําบ่มีการปฏิบัติอยู่ซื่อๆทำอะไรโดยแล้วเท่านั้นหลายส่วนมัดเท่าไรกับเท่าไรกันก็สำเก่ากันของทุกอย่างมันต้องเกิดจากการกระทำทั้งนั้นการฟังเทศฟังธรรมฟังไปแล้วก็ไปทดสอบไปประพฤติปฏิบัติลองมึงเมื่อวันฟังเทศกับบุญคือคนโบราณนี่ฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณามันก็ลองไปทดสอบตัวเจ้าของเองสินั่งให้คิดสงบมันเป็นมันจะมาสงบให้รู้จักหาวิธีการแก้ไขนั่งให้คิดเป็นสมาธิมันมาเป็นสมาธิเป็นเพราะเหตุใดหาวิธีแก้ไขมันการนั่งสมองหนึ่งมันมาสงบลองนั่งไปอีกสมองหนึ่งสองสมองรอบมือมันเป็นยังไงมันก็ว่าสงบอีกนั่งต่อไปอีกบาลุ่นนั่งทวีคูณกันไปหมดนั่งสมองหนึ่งมาได้นั่งสองสมองนั่งสองสมองมาได้นั่งมันสี่สมองกันไปหมดมาแล้วมันจะไปใส่ห้องใจมันอยู่ลำห้องมันออกมาเก็บมาปวดมาเมื่อยมาล่ะมันก็ออกไปจากตัวเฮานี่คันเฮาบ่ยึดบ่หมายมันเฮาก็อยู่กับความเฮาบริกรรมนึกพุทโธก็อยู่กับพุทโธกำหนดลมหายใจออกก็อยู่กับลมนี่คอยสิว่าไปไสนี่ว่าคอยสิอยู่นี่เจ้าสิไปก็ตามคอยบ่ไปกำหนดมันอยู่นี่แง่มันเขาแง่มเขานะเขามันก็อยู่ซะนั่นแหละมันสิปล่อยตามอารมณ์มันก็ไปตามเรื่องมันให้อารมณ์มันเต็มโลกเต็มแผ่นดินคันจะตั้งใจฝึกคันดัดแปลงกันมันได้ทั้งนั้นล่ะแต่คนเหตุเพราะเป็นพิธีเหตุเพราะเหตุนี่ถือว่าเป็นบทถือว่าเป็นของสำคัญแต่ความเก่งมันเป็นของสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเราการปฏิบัติธรรมของสร้างกำลังของคิดใจเลยพวกก็จะว่าฝึกคันซึ่งเป็นกรรมมาก่อนพวกเป็นมาไหว้บอดหนวกเสียชีวิตพิมนุษย์ผู้หนึ่งเรื่องบ่เสียกรรมทั้งนั้นล่ะคือการกระทำก็เลยปล่อยไปตามเรื่องก็เห็นกันอยู่มัดในโลกนี่นะผู้ปฏิบัติพอดีก็เห็นอยู่ซั่นแหละทั้งโลกผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่างครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นชำนิชำนาญมันก็รู้อยู่ซั่นแต่เฮาไปยังจะบ่ฮู้หั่นก็บ่อยากรู้นําเพิ่นด้วยบัดฮู้แต่แนวบ่มีสาระประโยชน์แนวมันสิเป็นบาปเป็นกรรมทับถมเจ้าของนั่นทั้งเล่นทั้งมวนนี่เก่งทั้งคุยนี่ก็เก่งเอาซะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องอดีตอนาคตนี่ง่ายนั่นนี่ง่ายนี่อาไปตามเรื่องไม่ได้ประโยชน์จังนี้มีแต่ทำลายสติเจ้าของเท่านั้นแนวนั้นมันเก่งไปยัง ต่แนวที่ฝึกขัดสติให้แก้ข้านี่บ่ยอมบ่ยอมเป็นแม้แต่มันบ่มักใจบ่มักได้เห็นน้ำใจไปเลยใจตัวนี้มันขับขี้เหล็กมันเป็นอันเดียวกันแหละมันจะดึงไปในด่านไฟต่ำเรื่อยไปเลยพูดบอกกับพ่อเสือพี่เจ้าของพ่อไปทำเรื่องของเจ้าของหนุ่มอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสิฝึกหัดสิเอากันจริงจังยังใครได้จะพ้นจะไขก็ไปอยู่ในผู้ในป่าในเขาหันเพื่อจะไขทนทุกข์ทรมานจักหน่อยถ้ามีความสุขก็แล้วมันก็นอนเสยอยู่ซะแล้วบวชแม่พระก็ให้แค่เครื่องอัตถบริขารแล้วก็บอกเขาป้าเขาดงไปทำไปเขาไม่อยากเห็นนะให้นั่งให้นอนสะดวกสบายอยากให้พี่หน้าบางเรื่องเขากินขณะมันมาเป็นมาถือใจอยากของก็ว่าไปซะร้องร้องแรงแรงไปแต่สลังคนนั่นมันเลยน้ำใจเมื่อมันเพิกขัดจะมีป้อยไปตามเรื่องของเขานักเขาก็ยิ่งกำเริบเสพสารไม่แหละเช่นสี่สี่ลดละอำนาจไฟตั้มอำนาจของกิเลสเลยมีแต่สะสมของกิเลสเขาเสียเมื่อว่าพระละวัตจันยบเมื่อว่าพระเจ้าประสงค์แห้งหงาแห้งหนาเขาแห้งมืดแห้งดำเขาเลยแห้งมืดแห้งบอดเขาเลยหูกระบอดตากระบอดเขาเลยหูได้ยินอยู่แต่ได้ยินแต่ของทางนอกของทางในพอได้ยินก็ว่าตาก็เห็นแต่ทางนอกทางในก็พอเห็นก็เดียวยังหูหนวกตาบอดอยู่ขึ้นกันนะเฮาสิว่าอยากเป็นคนตาแข็งยังน้อยบ่จะข้าวหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังสิดีจ้ะนี่จะปล่อยให้บอดเรื่อยไปอายุจักไซสไลบางคนอันนี้ก็เมื่อนี้ก็ได้ข้าวหลวงปู่วัดดีคนโทมากข้าวจะอยู่ในโคราชรถกำลังแล่นอันนั้นก็ว่าจะป่วยหนักเงินเลยจมลูกจมนางนางมาได้แล้วเจ้าของก็ถามมาจะไหนแล้วว่าถามมาเสร็จร้องไปฟุตบอลยังระยะนี้ยังไม่มีเวลาอยู่ว่าสั่นว่าสั่นว่าไปก็ได้ก็เลยบอกเลขโทรศัพท์ไปถามเขาก็ได้ดอกเลยผู้ว่าดีเป็นคนเราเองต่อมาก็เลยให้ลูกสาวมาบอกก็ว่านอนเดียวกับทีฮะแล้วจมลูกจมนั่งอยู่นี่ก็เคยมาบวชอยู่นั่นนี่แปดเก้าปีไปนิดหนึ่งเลยนี่ป่วยไปยุ่งเสียบอายุ80กว่าแน่นี่มั้งเพิ่นก็แต่ก่อนแต่ก่อนก็คนกรุงเทพฯเพิ่นอ่ะเพิ่นมาเป็นนายด่านศุลกากรอยู่นครพนมเรียนจบ8แล้วต่อมาก็เลยมาเป็นนายกเทศมนตรีจังได๋มีลูกมีเต้าเพิ่นก็เลยมีศรัทธามาบวชเรื่องทั้งโลกเฮ็ดไปแล้วมันก็ได้ซ้ํานั่นแหละได้มาค้นคว้าในด้านธรรมะซั่นนี่มันเสียเอาตัวเจ้าของนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของตัวเองผู้ใดก็จะไปกันหมดเลยผู้ว่าอยู่นี่ก็จะสิไปมือใดได้นี่เลยผู้ใดสิร้องมือเฮ็ดมือทำกับบอกหลักการวิธีการมาแล้วก็นำไปปฏิบัติเอาได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ของเขาว่าไม่ได้แค่ผู้อื่นหรอกนี่แหละแนะนำมากเพราะเป็นแนวทางอละพัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มตั้งแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เรื่องศาสนาเป็นของเล็กน้อยเมื่อไรพุทธศาสนานี่ไม่เป็นใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าเป็นมีผู้สนใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ในชาตินี้ก็ได้เลยเจ้านั่นนะฟังที่พุทธเจ้าท้าทายด้วยมรรคผลนิพพานจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดก้าวเดินตามนี้มาจะขึ้นเรื่อยๆให้ลงไม่มีถ้าลงก้าวเดินตามธรรมพระพุทธเจ้าถ้าเดินตามกิเลสมีแต่ลงเรื่อยๆภูมิใจในความลงของตนลงประจมในนรกยังไปภูมิใจอยู่ในนู่นมันรู้ตัวเมื่อไรมันรู้มันโง่ขนาดนั้นเนี่ย ถึงต้องได้อาศัยแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนผู้ที่จะมาสอนโลกตาสีตาสาครั้งที่เหตุมาสอนได้ง่ายๆเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วถึงได้มาสอนโลกนี่นะไม่ได้มาสอนทั้งหมูดทั้งขูดทั้งที่ทั้งเยี่ยวเต็มหัวใจสอนโลกที่โลภที่โกรธที่หลงราคะตัณหานี่เต็มหัวใจท่านไม่ได้นำอันนี้มาสอนโลกท่านปัดออกหมดเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งมาสอนโลกจึงเป็นสวักขารธรรมตัดไว้ชอบหมดหนึ่งไม่มีสองก็คือพระวจางพุทธเจ้าที่ทรงรับสั่งอะไรแล้วไม่มีผิดพลาดไปเลยงั้นแล้วก็พยานอย่างทราบทรงอย่างทราบอะไรแล้วแน่นอนจะแก้ไขยังเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างที่ทรงทำนายไปเรียบร้อยแล้วนั้นนี่เรียกว่าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งคือพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแน่นอนตามนั้นเลยและพระวจนะที่รับสั่งออกมาแน่นอนตามนั้นเลยจึงเรียกว่าของจริงให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะมันจะนั่งก็จะเลี้ยวไหลไปเรื่อยๆเลยมันมีแต่พวกเรานี่แหละหลอกกันนะคนอื่นคนใดเขาไม่มาหลอกหรอกไอ้พวกเรานี่แหละมาหลอกกันเหิมไปตามกันดีดิ้นไปตามกันคำพูดเนาะพูดสวยพูดงามว่าทิ้งดีทิ้งเด่นว่ามันดีขี้หมาอะไรมันมีแต่ชั่วทั้งนั้นล่ะทิ้งชั่วทิ้งเลวได้มาก็มีแต่เลวเขาก็เลวเราก็เลวถือความเลวว่าเป็นของดีของดีไปเสียนี่โลกทั้งหลายจึงถือกิเลสที่เป็นของเลวว่าเป็นของดีทั่วหน้ากันทั่วโลกกฐานพระพุทธเจ้าท่านถืออะไรท่านปัดออกหมดสิ่งอันนี้โสกโปกโสมมพากันตั้งใจปฏิบัตินะทีแรกว่าจะไม่พูดอะไรเพราะวันนี้เหนื่อยมากนะไปตั้งแต่ไปก็เทศนาว่าการเรื่อยเรื่อยไปเทศไปเรื่อยมาวันนี้ก็เหนื่อยมากจะคิดว่าจะไม่พูดอะไรมันก็มีเรื่องผงผางโปร่งปางเข้ามาก็ใส่กันตูมตามตามไปอย่างนี้จะให้ว่าไงฝนตกแล้วเนี่ยเนี่ยเจ๋งมากกว่าฝนเนี่ยอยู่อยู่มันก็ตกมาเลยฝนเอาตกลงมาเถอะมันจะตกอ่ะไม่ได้กลัวหัวมันเนี่ยเพราะเราอยู่ในร่มกลัวมันอะไรถ้าพวกกลัวก็พวกตากตากฝนเนี่ยเราไม่กลัวเราอยู่ในร่มเราได้คุยเขี่ยขุดค้นเต็มกำลังเลยนะภาคปฏิบัติจิตภาวนาเป็นภาคที่คุยเขี่ยขุดค้นหาต้นหาตาหาต้นหาตอหาลากแก้วลากฝอยจนพบเป็นลำดับลำดาไปเลยจิตภาวนาสำคัญมากจะได้รู้เรื่องต้นตอแห่งพุทธศาสนาของเราตลอดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเป็นมาอย่างไรยังไงมันจะแผ่กระจายมันออกไปรู้หมดมันไม่ต้องถามใครจะด้วยพอรู้แล้วมันขึ้นหนองอ้อทันทีอ้อขึ้นเลยนั่นนั่นเราทำแท้เป็นอย่างนั้นพอเจอก็ไปอ๋อคือหาที่ค้านไม่ได้ทรงแสดงไว้จุดใดจุดใดแต่ก่อนที่เรายังไม่เห็นมันก็รู้รูปของคำพอพิจารณาไปพิจารณาไปมันรู้เจอเอาเจอเอาเจอเอาลงหนองอ้อเรื่อยไปนั่นแล้วมันจะไม่กราบพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเห็นองค์หรือไม่เห็นองค์ก็คือธรรมนั่นเองเป็นศาสดาเมื่อมันกล้าในหัวใจแล้วไปถามศาสดาที่ไหนอีกล่ะนั่นท่านจึงแสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นท่านเอาธรรมเป็นองค์ศาสดานะใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเมื่อธรรมกล้าขึ้นในใจแล้วไปถามพระพุทธเจ้าตถาคตที่ไหนอีกมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยตกไปแล้วเรื่องฝนน่ะเนี่ยผู้ป้าปลาไปเลย มันกลัวคาถาเราฝนเรานี่นะเนี่ยมาพอเราจะเริ่มใส่คาถามันเผ็ดแล้วเราก็เลยหยุดคาถาแล้วจะตกไปตกจ้าหัวมันกลัวคาถาเราคาถาเรานี่เก่งเวลาฝนก็นำมาหนูหาที่หลบซ่อนยิ่งกว่าหมานั่นแหละคาถานี่คาถานี่เก่งนะเวลาฝนไม่ตกคาถานี่เก่งเพราะเอาจริงๆฝนตกมาแล้วคาถาที่ไปสร้างไปไหนวิ่งหาที่หลบซ่อนยิ่งกว่าหมาหลบฝนเข้าใจไหมล่ะนี่ก็ต้องจะไปก็ต้องกลับมามีเวลาว่างมาเราเหนื่อยเต็มที่นะจริงไม่อยากพูดอะไรเลยวันนี้คิดว่าจะไม่พูดอะไรเหนื่อยเหนื่อยมากก็ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เรื่องธาตุเรื่องขันทั้งนั้นเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมารู้สึกว่าเพลียมากเดินจงกรมมันนี่ก็โซซักโซเซที่เดินอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลากลางคืนฝนตกเราก็เดินอยู่ตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกเราก็ลงไปเดินตรงนั้นเราเดินลาดเป็นทางตรงนั้นถ้าฝนไม่ตกเราอยากเดินเมื่อไรเราก็ไปเดินที่นั้นถ้าฝนตกเราก็มาเดินที่นี่นี่ก็ระยะยาวพอสมควรเดินได้สบายสบายพอพูดถึงเรื่องเดินจงกรมนี่ก็คิดถึงยายแก่ที่ว่ายายกั้งนั่นเห็นไหมความเพียรเวลามันเป็นแล้วนะความเพียรนั่นแหละถึงเวลามันหมุนแล้วหมุนตลอดอยู่ไม่ได้เลยแก่ขนาดนั้นนะแกเอาไม้เท้านั่นน่ะค้ำยันเดินจงกรมบนบ้านแกมีไม้เท้าเดินอย่างนั้นเลยเรื่อยทางจิตนี่หมุนติ้วระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันนี่เป็นอัตโนมัตินี่ถึงขั้นที่ทำฆ่ากิเลสเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันเองเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดว่าธรรมจะฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเป็นยังไงไม่เคยคิดนะแม้ตั้งแต่กิเลสมันทำลายจิตใจของสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันมากี่กับกี่กันแล้วเราก็ไม่เคยคิดแต่เวลาความเพียรถึงขั้นนี้แหละที่ว่านี่นะถึงขั้นมันหมุนตัวตลอดมันไปของมันเองกลางคืนฝนตกเดินอยู่ในบนกุฏินั่นพอเดินได้เดินตลอดอย่างยายคนนั้นน่ะแกมีไม้เท้าแกเดินน้องแกนี่แหละที่เคยเล่าให้ฟังแกกระซิบหลานชายแกนั่นเราก็ไม่ลืมนะอันนี้จะว่าเป็นการโอ้การอวดหรือไม่โอ้ไม่อวดก็เอาความจริงมาพูดใครว่าไงคือปีนั้นปีนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพถวายเพลิงหรือเผาศพท่านที่วัดสุทวาสมีพระแตกหนีหมดเลยในวัดน้องผือแต่ก่อนพระนิลหลวงอลามเต็มวัดเต็มวัดเลยอันนี้พอหลวงปู่มั่นมรณภาพไปภาพที่อยู่ในน้องผือแตกหนีหมดเลยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปจำพรรษาที่น้องผือในปีนั่นแหละลงจากวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นแหละที่ว่าลงจากเวทีออกจากวัดดอยธรรมเจดีย์ก็ก้าวเข้าสู่อำเภอวาลิจักขุคือมันหมุนตลอดเวลาถ้าลงได้เดินลงทางจงกรมแล้วไม่รู้จักขึ้นนะไม่รู้จักออกทางจงกรมได้ลงไปแล้วเท่านั้นเนี่ยจนกระทั่งจะก้าวขาไม่ออกนี่มันจะตายจริงๆนั่นมันจะก้าวขาไม่ออกแล้วค่อยมาที่พักทีนี้มันเดินอยู่กลางคืนมันก็เดินกลางวันก็เดินอยู่ได้ตลอดเวลาถ้าลงได้ก้าวลงทางจงกรมเมื่อไหร่เป็นอย่างนั้นไม่ว่ากลางคืนกลางวันลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมไปหมดมีแต่จิตระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟัดกันในหัวใจนี้หมุนติ้วติ้วติ้วเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นตลอดเวลามันก็ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมไปหมดนั่นแหละ ไอ้เรื่องอะไรพวกน้องพวกน้ำนี่ไม่สนใจเลยนะเวลานั้นลืมหมดไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนั่นนะนี่ถึงขั้นจิตที่มันหมุนเพื่อความพ้นทุกข์อย่างไรก็อยู่ไม่ได้เมื่อถึงขั้นหมุนเป็นอัตโนมัติแล้วยายคนนี้แกก็เหมือนกันที่พอแกล่วงไปแล้วได้ทราบว่าอาถิวแกกลายประธาตุเราเชื่อทันทีเลยเพราะแกหมุนอยู่ตั้งแต่นู้นแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ที่นี่ที่ว่าทำฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัตินี่เช่นเดียวกับกิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกโดยอัตโนมัติแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดนะกิเลสมันทรมานหัวใจสัตว์โลกทำลายหัวใจสัตว์โลกอยู่โดยอัตโนมัติของมันทุกเวลาเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นนะจิตบรรดาจิตนะเราก็ไม่เคยคิดแต่เวลาถึงขั้นทำฆ่ากิเลสนี่เป็นอัตโนมัติมันทำให้คิดไปแล้วที่นี่คือกิเลสหมอบตอนที่ทำมีความแก่กล้าสามารถคล่องตัวแล้วนี้กิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยถึงท่านนี้แล้วกิเลสเกิดไม่ได้นะมีมากมีน้อยมีจะมุดมอดลงมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นี้เกิดไม่ได้มันก็ย้อนไปถึงเรื่องที่ว่าแต่โอ้ตั้งแต่ก่อนกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกสร้างทุกข์ให้สัตว์โลกเนี่ยเป็นอัตโนมัติของมันอย่างนี้พอทำมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันมันจึงเหมือนกันเลยนั่นแหละถึงขั้นมันฆ่าแล้วกิเลสนี่เกิดไม่ได้เลยมีแต่มูดมอดลงจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีเหลือเลยนั่นนี่แหละการปฏิบัติเมื่อมันได้เป็นขึ้นในใจแล้วจะไปถามใครรู้กันนี่ป้าบฉะนั้นไม่ต้องไปถามใครเลยแล้วเป็นสิ่งที่แน่นอนแม่นยำเป็นอย่างนั้นตลอดมาเดี๋ยวทุกวันนี้มีไม่น้อยอยู่นะในวงกรรมฐานสายลำผูมั่นนะผู้ตั้งใจไปพื้นปฏิบัติอาจทำจริงๆอย่างจังมีอยู่มากมายแต่ท่านไม่ได้พูดนะท่านอยู่ของท่านอย่างนี้วงปฏิบัติ ด้วยกันนั้นแหละรู้เรื่องของกันคือวงปฏิบัติด้วยกันมันเหมือนครัวเรือนเดียวกันยิ่งมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วเป็นที่รวมแห่งบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมได้ยินครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์มาจะต้องวิ่งเข้าไปถึงเลยแล้วจิตใจเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงเปิดออกเป็นที่แน่ใจกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อท่านจะเปิดทางให้นี่มันก็รู้แล้วสิมีละภาคปฏิบัติมีอยู่น้อยเมื่อไหร่เราก็พูดรวมยอดเราเลยก็ส่วนมากก็เป็นสายหลวงปู่มั่นเรานี่แหละเวลานี้มีสายหลวงปู่มั่นเป็นอันดับหนึ่งที่สนใจประพฤติปฏิบัติอัดทำแก้กิเลสจริงๆนะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจริงๆด้วยเหตุนี้เราจึงเสริมดังที่เราเสริมวัดภูวัดภูวก็มีพระจำนวนตั้งจุดศูนย์กลางคือ30องค์เอาไว้ท่านตั้งเองท่านอุทัยตั้งแต่แรกท่านไปมีท่านอุทัยอยู่2หรือ3องค์มีประชาชนเขาไปตั้งบ้านตั้งเดือนเขาเป็นคนทุกข์คนจนเขาไปอยู่ที่นั่นไปบิณฑบาตอาศัยเขาไปคือพระ2องค์อย่างมาก3องค์ที่ถ้าจะหนีเขาก็ไม่ยอมให้หนีเนี่ยสำคัญนี่นะเขามีความเคารพเลื่อมใสเอาจนก็จนเถอะพวกผมไม่ตายท่านไม่ตายเขาว่างั้นเอาจนก็จนไปขอนิมนต์ท่านอยู่ที่นี่โปรดให้พวกกับผมทั้งหลายได้บุญได้กุศลแล้วได้รับความสงบร่มเย็นถ้าท่านจากไปนี้แล้ว มันเหมือนบ้านล้างเมืองล้างว่างั้นท่านอยู่ที่นี่อบอุ่นนั่นนะท่านอุทัยจึงได้อยู่กับเขามาทีละ2องค์3องค์แล้วหลังคาเรือนของเขาอยู่ก็2 3หลังคาเรือนเขาอุตส่าห์พยายามผลขวยหามาเลี้ยงท่านท่านเกรงใจเขาท่านอย่างนี้เขาไม่ยอมให้หนีเอาจนก็จนก็ว่างั้นเขาไม่ยอมให้ท่านหนีท่านเลยอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานเราก็ทราบแต่ข่าวเป็นอย่างนั้นอันนี้พอได้โอกาสเราจึงไปดูพอจอดรถปั๊บลงไปนี่เราไปเลยที่นี่นะเพราะตอนนั้นยังหนูน้อย

่านจะต้องการพระที่ตั้งใจเพื่อปฏิบัติอัตธรรมเพื่อมรรคผลจริงท่านจะมาสักเท่าไหร่ให้ท่านรับไว้เลยนะผมจะเป็นคนรับเลี้ยงบอกว่าหากว่าผมสวยไว้ผมจะบอกงั้นเลยตั้งแต่นั้นมาท่านอุทัยท่านก็รับพระมาเรื่อยๆจึงอยู่ในจุดศูนย์กลางท่านก็กะเอาพอดีประมาณ30องค์คือมากกว่านั้นบ้างลดลงบ้างอยู่ในจุดนั้นเป็นประจำมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็รับเลี้ยงตลอดมาพอจวนสิ้นเดือนขนอาหารการกินทั้งอาหารสั้นอาหารยาวอาหารสดอาหารแห้งเตรียมไปแต่ละครั้งสี่คันรถเลยเจ้าบองขึ้นรถหกล้อก็มีสี่ล้อก็มีจะบองขึ้นให้เต็มหมดเลยไทยเรานี่เหมือนภูเขาเลยจ้ะนะเวลา20กว่าปีแล้วที่เราดูแลท่านเราส่งเสริมท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีให้ท่านได้ทรงมรรคทรงผลด้วยการประพฤติปฏิบัติอาหารที่เรานำไปแล้วเราเตรียมพร้อมเผื่อไว้หมดแล้วยังเปิดโอกาสให้อีกหากว่าขัดข้องอะไรให้บอกไปจะส่งมาทันทีแล้วบอกก็ไม่เคยขัดข้องเนื่องจากว่าเราส่งไปนั้นเราเผื่อไว้หมดแล้วบางทีในที่ต่างๆในภูเขาลูกนั้นมันกว้างขวางแห่งอยู่แห่งละสององค์บ้างบางทีสามองค์บ้างอยู่แถวนั้นท่านมาติดต่อขออาหารทางนี้ท่านก็จัดมีสัพพะขาวบ้างมีเนรบ้างมาบางทีก็มีฆราวาสมาขออาหารที่เราเอาไปมอบให้วัดภูวะท่านก็จัดให้เพียงพอแล้วก็เล่าให้เราฟังเราบอกจัดให้ท่านเถอะบอกเลยผมไม่สามารถที่จะส่งไปเที่ยวซอกแซกซีแซกได้ผมจะมาส่งไว้จุดศูนย์กลางนี้ถ้าท่านต้องการมาอะไรเอาให้ท่านไปบอกถ้าหากว่าขัดข้องให้บอกไปเราจะส่งมาทันทีแล้วว่าก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมานะพระมาเรื่อยมาที่นั่นเรื่องนำไปที่มีพวกเดนมีตาปลาขาวมีโยมมาด้วยมาเอาของไปอย่างนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้เราส่งเสริมพระให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติคือไม่มีข้อวิจกวิจารณ์ว่าอาหารนี้จะขาดตกบกพร่องเพราะเราเคยผ่านมาแล้วทั้งหมดเรื่องความโอยากาดแค้นเราผ่านมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อพระกรรมฐานเจริญปฏิบัติได้โดยถูกต้องเราก็ส่งไปเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนี่พอดีปีนี้ก็ท่านอุทัยก็คงจะได้ประจำพรรษาที่เขาใหญ่เลยเพราะเขาถวายที่นั้นให้เรานั้นถวายที่เขาใหญ่ให้เราที่เราก็มองดูใครซึ่งควรจะมารับภาระปฏิบัติให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจแก่ศรัทธาทั้งหลายที่เขาถวายนั้นมีใครก็มองเห็นแต่ท่านอุทัยสุดท้ายก็เลยนิมนต์ท่านอุทัยมาปรึกษาท่านจะว่าอย่างไรสำหรับวัดทางนู้นก็พระก็ตั้งใจปฏิบัติดีอยู่แล้วไม่มีอะไรขัดข้องการดูแลผมก็ปฏิบัติมาตามเดิมพระท่านก็เคยอยู่แล้วแล้วท่านจะแยกตัวออกมาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นขั้นแหน่งหนึ่งให้ประชาชนทั้งหลายเขาได้มีความอบอุ่นด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลนี่จะพอได้ไหมท่านอุทัยท่านก็รับก็ปีนี้ท่านจะมาจำพรรษาที่นี่แหละที่วัดเขาใหญ่เนี่ยเอาท่านอุทัยออกมาเลยเพราะเราไว้ใจเราไม่ได้รับสุ่มสี่สุ่มห้าพระที่จะมาครองวัดนี้ต้องได้ดูพระซะก่อนนี่ก็เห็นว่าเป็นที่แน่ใจท่านอุทัยเป็นผู้ราบรื่นดีงามมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงให้ท่านมาอยู่ที่นั่นนี่แหละตกลงปีนี้ท่านอุทัยก็จะมาจำพรรษาได้เข้าใจกันเรียบร้อยแล้วท่านอุทัยจะมาจำพรรษาที่เขาใหญ่นี่แหละและพระที่อยู่นู่นก็อยู่ธรรมดาเราก็ส่งเสียธรรมดามีท่านอุทัยจะมาจำพรรษาที่ทราบได้ชัดก็คือนี่เขาไม่ได้มนต์เรามาเป็นประธานในการทอดกฐินนี่นะนี่พวกนี้มามัดคอเราเข้าใจไหมล่ะทอดกฐินนี่วัดเราเป็น

อาทิตย์แรกของออกพรรษาแล้วเสาร์อาทิตย์แรกก็เป็นวัดเราเสาร์อาทิตย์ที่สองก็จะเป็นนี่แหละจะเป็นวัดเขาใหญ่นี่ต่อกันไปหรือจะเป็นวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบหากเป็นเสาร์อาทิตย์ที่สองนี่เล่าไปแล้วนี่คุณหญิงหน่อยมานิมนต์มานิมนต์มาแล้วให้มาเป็นประธานทอดกฐินที่นี่เราก็คงจะได้มาถ้าไม่มีความจำเป็นต้องหมายเขาแหละเพื่อเป็นน้ำใจให้เขาได้สร้างขึ้นแล้วมีการแนะนำอะไรให้พอเหมาะพอดีอย่าให้เหลือเฟือฟุ่มเฟือยเกินไปเพราะการสร้างวัดนี้ส่วนมากมันจะวัตถุออกหน้านะไม่ได้เอาธรรมออกหน้าไปที่ไหนขวางหูของตาอกจะแตกก็มีเราทนไม่ได้อกจะแตกก็มีแล้วเฉยไปเลยก็ทำแล้วมันทำมันก็ทำไปแล้วจะทำไงจะไปแก้ไขให้มันเป็นยังไงอีกการสอนเราก็เคยสอนแล้วถ้าจะปฏิบัติตามที่สอนนี้แล้วก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาทำอย่างนี้ให้ขวางตาขวางใจให้เห็นอยู่อย่างนี้นี่มันมีไปที่ไหนมีแต่ด้านวัตถุออกหน้าออกตานี่ที่เหล็กมันออกทางด้านวัตถุก่อนนะทางที่พักที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างให้รู้หลาฟู่ฟ้ารู้หลาฟู่ฟ้าไปหมดกิเลสออกแล้วนั้นนะทำเลยหมอบหมอบนะตั้งใจปฏิบัติเอาทำเป็นที่หนึ่งนั่นทำเป็นที่หนึ่งใดให้หนักแน่นในเรื่องความภาคความเพียรกำลังกิเลสโดยลำดับอันนั้นอาศัยกันไปอาศัยกันไปชั่วระยะเวลาเวลาพอสมควรที่จะหนักเบามากน้อยเพียงไรให้ทำออกหน้าอยู่เสมออย่าให้กิเลสออกหน้าเดี๋ยวนี้มันมีแต่กิเลสออกหน้าไปที่ไหนสร้างรู้ๆละลาฟูฟูว่ามันมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของอัตของธรรมไม่ค่อยมีนี่แหละที่มันเป็นเราไม่พูดเฉยๆนะไปที่ไหนขวางกันทีไอ้ลูกศิษย์ของเรานั่นแหละที่เราเคยสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเรื่องวัตถุยาพากันเป็นบ้าเกินไปนะให้ดูหัวใจบอกอย่างนี้นะไม่มีอะไรจะร้อนยิ่งกว่าหัวใจที่กิเลสเผาอยู่ทุกเวลานี่นะว่าฟาดตัวนี้ออกให้ขาดจะบ้านออกไปด้วยน้ำดับไฟคือความเพียรจะสง่างามเย็นไปหมดและเมื่ออันนี้สง่าแล้วอะไรอยู่ที่ไหนพออยู่หมดมันไม่ได้ยากอะไรนะขอให้อันนี้สง่าอันนี้มันเลิศเลอไปหมดแล้วนั่นเนี่ยหัวใจนี่ไปที่ไหนครอบไปหมดครอบหมดวัตถุภาษาวัตถุอิฐปูนหินทรายมันวิเศษวิโสอะไรหัวใจที่เต็มไปด้วยธรรมต่างหากวิเศษวิโสให้นำนี้ออกหน้าออกหน้าประกอบความภาคเพียรชำระสิ่งเลวร้ายทั้งหลายออกจากใจนี้เป็นเรื่องเป็นธรรมที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้านี่สอนหมู่เพื่อนจะสอนแต่แล้วมันก็แหวกแนวไปอย่างนั้นคือมันเข้าหาหัวใจนี้ไม่ได้ถ้าเข้าไปหัวใจไฟกิเลสตัณหาเผาหน้าผากมันหงายหมาออกมาเข้าใจไหมล่ะมันก็ไปรูปนั่นคำนี้ไปอย่างนั้นมองดูปั๊บมันรู้ทันทีนั่นเนี่ยมันเคยผ่านมาแล้วถ้าเอาจริงเอาจังเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวะมันขึ้นมากิเลสตัวไหนมันเก่งให้ขึ้นมาจะชะงักคอดูมันมันโผล่ขึ้นมามันเผาหน้าผากเอาหงายท่านนี้ท่านนี้ฟาดเข้าไปเข้าใจไหมล่ะหน้าผากหงายมือไม่หงายกำปั้นไม่หงายศอกไม่หงายเข่าไม่หงายตีมันแตกกระจายกระจายไปเลยสุดท้ายมันก็หมอบกิเลสหมอบความเพียรก็ก้าวหน้าก้าวหน้าจิตสง่างามสง่างามขึ้นมาขึ้นมาอันนี้อยู่ที่ไหนสบายหมดนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อจิตกับธรรมได้เข้าสัมผัสกันแล้วอยู่ที่ไหนสง่างามทั้งนั้นนะทิ้งตรงนี้สง่าอะไรภาษาอิฐปูนหินทรายมันสง่าที่ไหนอยู่ที่ไหนมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองใครเลิศที่ไหนเอามาแข่งกันนะแต่ทำในใจนี้ไม่ต้องแข่งมันรู้ทันทีมันจ้าก็อยู่ที่นี่ไปที่ไหนเลิศเลยครอบโลกธาตุนี่จะไปอยู่ในกระต๊อบลมมากก็ตามจ้าครอบโลกธาตุมันไม่ได้อยู่ในกระต๊อบนะธรรมนะหัวใจที่สว่างไสวด้วยธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในกระต๊อบนะมันครอบโลกธาตุนั่นน่ะไอ้พวกเราเนี่ยไปอยู่หอประสาทก็เหมือนกระต๊อบนี่แหละที่อยู่ของใจคือธรรมไม่มีอาศัยที่อิฐปูนอินทรายมาอยู่รู้ละฟู่ฟ้าไปด้วยสิ่งเหล่านี้เลอะเวลานี้พูดจะมันชัดเจนเปิดปากพูดให้ชัดเจน

0: ให้มารู้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งกว่าด้านจิตตภาวนาอันนี้หนักมากทีเดียวมันจะเป็นจะตาไม่มีถอยอันนี้เอาจนนี่กระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เป็นคือไฟสงบลงสงบลงท่านนี่จ้าขึ้นจ้าขึ้นอยู่ที่ไหนดีหมดสบายหมดที่นี่จะปลูกจะสร้างอะไรนี่มีเหตุมีผลไม่ได้ทำแบบชุมกีจะมาสู้กิเลสไม่ได้ไปหาเกาในที่ไม่คันอย่างนั้นนะถ้าจะเกาที่ไหนต้องคันมีเหตุมีผลที่ควรจะก่อสร้างหนักเบาบางน้อยเอ้าปล่อยให้ทำด้วยทำเป็นผู้ควบคุมนั่นมันถูกต้องอันนี้มันเลอะเทอะไปหมดนะเวลานี้มันอ่านหัวใจกรรมฐานเราได้ชัดเจนมากเราเคยผ่านมาเรียบร้อยแล้ว มันทะเลทลายไปข้างนอกมันไม่ได้เข้ามาข้างในถ้าลองได้เข้านี่แล้วจะเห็นฤทธิ์กันระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันอยู่ที่ไหนสบายบวชที่นี่นะอยู่ร่มไม้ก็สบายถ้าลองทำกับใจได้สว่างจ้าอยู่ภายในใจอยู่ไหนดีหมดเลยนะถ้ากิเลสเผาหัวใจอยู่นี่ขึ้นหอปราสาทก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรก็เหมือนเอาคนไข้ไปขึ้นไอ้ตึกของเขาที่หลายชั้นนั่นแหละไปคาอื้ออยู่นั่นเกิดประโยชน์อะไรนี่เอาไปพิจารณานี่ออกเพื่อออกทางวิชิวให้ได้รู้ทั่วถึงกันธรรมนี้เป็นธรรมแท้การพูดนี้พูดด้วยความหลักด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่พลาดศาสดาเอกพาดำเนินมาอย่างนี้บวชแล้วลุกขมูลเซนาสนังไม่ได้บอกอะไรมันบรรจาวทั้งหมดแล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโรงชาติที่แจ้งลงฟางอันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสมณธรรมไม่ปราศจากสิ่งรบกวนตรงทำความอุตสาห์พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นมันไม่ได้บอกว่าไปหาหอประสาทอยู่นะถ้าไม่ได้ว่ามันเสือกไปงั้นสิไปหาเก่าในที่ไม่คันหมาขี้เลื้อนเขาเก่าที่คันนะไอ้ผ้าขี้เลื้อนมันไม่เก่าที่คันไปหาเก่าที่ไม่คันนะเอาละพอว่าจะไม่เทศไม่ได้ไปใหญ่เลยนะพอโดอย่าขายแล้วก่อนว่าอย่างนี้แหละพูดเรื่องธรรมถ้าพูดเรื่องธรรมเป็นอ่ะถ้าพูดเรื่องธรรมเนี่ยมันคึกคักเลยมันเหมือนกับครั้งโมโหโทโสอยู่นี่อ่ะคึกคักขึ้นเลยตีดะไปเลยนะมันไม่ทันใจอย่างนั้นวันนี้ก็มันว่าจะไม่พูดอะไรนะแล้วมันแบกแนวไปพูดได้ยังไงเสียงแผดเหมือนฟ้าลั่นนะวันนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่อะไรให้อ่านตำรานู่นนะมันโมโหขึ้นทันทีเราไหนอ่ะมาลองดูยาวมากนั่งน้ำมีนะฮะ
1: พอด
0: ีอากาศว่าพอดียาวมากมันรู้สึกจะมากจะหน่อยนี่เข้าใจไหมนี่มันรู้สึกจะมากอยู่หน่อยนี่จะมากมันเป็นยังไงวะขี้เกียจเยี่ยวเข้าใจไหมจะให้พูดขนาดนั้นเดี๋ยวเหลือมันขี้เกียจเยี่ยวกลางคืนน่ะเวลาหลับมันมาปลุกเราเยี่ยวนี่มันโมโหนี่จะตามฆ่าคนเขาพัวมาให้เพราะงั้นจริงเราไม่อยากฆ่าคนจึงบอกว่าให้ลดลงหน่อยนะถึงก็หมายว่างั้นเราไม่ฆ่าเตือนไม่เฉยคนเลยนั่งข้างนอกไปได้นะฝนตกนะไหลก็ว่าดีก็พอนั่งได้ละพอนั่งได้อยู่ข้างนอกถนนฝนตกนั่นที่วัดผู่วัวนั้นกลางพอตกค่ำนะก็เริ่มมืดพระท่านจะมารวมกันที่ศาลาหรือว่ากุฏิเป็นกุฏิสองชั้นชั้นหนึ่งเป็นหินดานอยู่ข้างล่างข้างบนไม่มีใครขึ้นหรอกค่ะถ้าส่วนมากก็จะมาอยู่ข้างล่างท่านมารวมกันที่นั่น

0: แล้วก็เปิดเทปขึ้นเปิดเทปพระท่านนั่งภาวนาฟังเวลาเทปเปิดแล้วก็นั่งภาวนาฟังจนกระทั่งจบอย่างน้อยหนึ่งกันแล้วเสร็จแล้วใครอยากจะไปต่อไปภาวนาต่อก็ได้อยากนั่งที่นั่นภาวนาต่อไปเลยก็ได้เป็นประจำท่านอุทัยท่านพาดำเนินอย่างนั้นและเทศส่วนมากมักจะเป็นเทศเรานะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีแต่รู้สึกว่าน้อยมากเทศที่ออกหน้าออกตาก็คือเทศของเราเราเทศสอนภาคส่วนมากจะมีแต่ธรรมะเด็ดๆเผ็ดๆและร้อนท่านจะเอาธรรมะประเภทนี้มาสอนมากธรรมะจึงเข้มข้นมากวันนี้เพียนะจะยังไงเวลาจะพูดมันปึ๋งปังมาเลยที่นี่มันมาเพียที่หลังหยุดเทศแล้วที่นี่หยุดเทศแล้วเริ่มเพียแล้วที่นี่นะตอนนั้นคึกคักอะไรไม่มองดูอะไรต่ออะไรตีดะไปเลยนะที่นี่รู้สึกเพียแล้วอะไรนั่นไหนว่าไงนี่ตั้งแต่ที่ไปนี่ก็ไประยองจันนี่เงินสดก็ได้ตั้ง2,259,000 บาทอันดอลลาร์210 ดอลลาร์ทองคำได้4 กิโล49.75 บาทนั่นได้เยอะอยู่นะได้เยอะนี่เราก็พอใจเพราะเราเป็นผู้พาพี่น้องทั้งหลายหาสมบัติเหล่านี้เข้าส่วนรวมส่วนรวมเพื่อส่วนรวมเมื่อเราจะได้แน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นฝนก็ตกเรียกมันว่าเหมือนกันไปที่ระยองไปจันทร์ที่ตกหนักบ้างก็มีนะมีตกไปเรื่อยๆกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งนี่รู้สึกว่ายังมีมากอยู่นะสายพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งมีมากอยู่เรื่องมีสุขภาพนะมีสุขภาพในเมืองไทยเราที่มากกว่าเพื่อนก็คือภาคอีสานภาคกรรมฐานมีมากกว่าทุกภาคเพราะที่ภาคอีสานหลักใหญ่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ดั้งเดิมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอยู่ที่นั่นมาดั้งเดิมนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านรับการศึกษาอบรมกับท่านเรื่อยมาจึงแตกกระจายครูบาอาจารย์องค์สำคัญแตกกระจายออกไปจากหลวงปู่มั่นเนี่ยสำคัญมากนะถึงเวลาท่านแตกไปลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็แต่และองค์มีมากอีกนั่นเพราะฉะนั้นกรรมฐานทั้งภาคอีสานจึงมากมาตลอดเรื่องนี้ยังมากนะจึงทางภาคอีสานยังมากอยู่ก็ตอนนี้ก็ตอนเรายังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนว่าเป็นหลักอยู่ทางภาคอีสานท่านเองกรรมฐานจึงมีมากตลอดมาแต่ละวัดละวันที่ไปเป็นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดใดวัดใดเป็นแต่ลูกศิษย์เราทั้งนั้นไปเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละถ้าจึงมีจำนวนมากนะยังผู้สังโฆไม่น้อยนะผู้สังโฆผาแดงมีพระจำนวนไม่น้อยแล้วก็ไปทางภูวัวแล้วมาทางดงศรียมพูไปทางนาคำน้อยเป็นแห่งพระกรรมฐานมีมากอยู่นะท่านเลยตั้งใจว่าคือปฏิบัติเราพอจากนี้เราไปว่างวันไหนเราไปวัดนั้นบ้างไปวัดนี้บ้างไปเพื่อไปเตือนและเป็นกำลังใจของพระทั้งหลายด้วยมาไปจักเตือนเพื่อให้ได้เป็นสติตัวอย่างให้ทำทั้งหลายด้วย ไปเรื่อยไปวัดนั้นไปวัดนี้เดี๋ยวถ้าเราไปตรงไหนมักจะดังนะคือถ้าไปตามธรรมดาไม่ยังเช่นไปโรงพยาบาลต่างๆเดี๋ยวไปวันราชการเปิดเราจะไปตามโรงพยาบาลต่างๆวันนี้ไปโรงนี้วันนั้นไปโรงนั้นเอาของไปเทลงเทลงวันนี้วันไหนไม่ใช่วันราชการเช่นวันเสาร์อาทิตย์มักจะไปวัดนี่เราไปถ้าเราไปที่ไหนแล้วดังละมักจะดังท่านมาวันนั้นท่านไปวันนี้ดังแต่ทางโรงพยาบาลไม่ค่อยดังไปเงียบเราสงสารอย่างนี้โรงพยาบาลก็ปัจจัยนี้เราได้เพิ่มให้แต่ก่อนให้แต่สิ่งของนะของเต็มรถเลยอะนี่เวลาไปแล้วถามดูรายจับรายจ่ายอะไรคนไข้นะแต่ละโรงพยาบาลเดือนหนึ่งจ่ายไปเท่าไหร่เท่าไหร่เราถามแล้วก็มาเฉลี่ยให้จุดศูนย์กลางถามว่าพอดีให้โรงละ 20,000 บาททุกโรงที่เราไปโรงไหนนะโรงละ 20,000 20,000 เฉลี่ยสูงบ้างต่ำบ้างไม่เป็นไร เพราะการจ่ายของท่านบางทีก็หมื่นกว่าหรือบางแห่งก็ถึง 20,000 กว่าก็ยังไม่อยู่ส่วนมากอยู่ที่หมื่นกว่านี่เราก็เลยผ่านกงกลางเลยให้เดือนละ 20,000 พอดีไปอย่างนั้นไปโรงไหนให้เดือนละให้โรงละ 20,000 20,000 20,000 มีพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่มากอยู่นะแล้วก็มีเป็นเครื่องสนับสนุนก็คือเราไปบ่อยไปบ่อยไปที่ไหนเตือนตั้งแต่ธรรมะเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆทั้งนั้นจะเข้าวันไหนแล้วเอาละตูมตามตูมตามเลยอ่ะไม่ใช่พูดธรรมดานะพูดธรรมะเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆให้เป็นกำลังใจท่านไปวัดไหนไปอย่างนั้นสอนพระเป็นประเภทหนึ่งนะสอนประชาชนเป็นประเภทหนึ่งสอนพระท่านออกแนวรบแล้วต้องยื่นแต่เครื่องมือที่ทันสมัยให้เลยนี่เอานี่เชียร์นี่เอานี่จอนไม่ได้ยื่นว่านี่หมอนนั่งเชื่อเจ๋งไหมไม่ได้ยื่นอันนี้ที่ยังจะนี่เชียร์นี่จอนฟาดเลยอย่างนี้เสร็จเลยนะพอลงกลางไอ้สองทุ่มกว่าแล้วเราเหนื่อยเชียร์มาเหนื่อยมากมันมีอะไรคึกคักขึ้นมาเลยลืมตัวไปต่อยดะไปเลยที่นี่เริ่มเหนื่อยแล้วจะไปแล้วให้พรนะมาเหรอได้ฟังเทศหรือเปล่าวันนี้นะ
1: มาแต่มาถึงช้าไปหน่อยมาถึงช้าไปนิดนึงเจ
0: ้
1: าค่ะนั่งอยู่ข้างหลังนะเจ้าค่ะ
0: เพิ่งมาถึงเหรอ
1: พ
0: ัก
1: ใหญ่แล้วเจ้าค่ะแต่นั่งอยู่ข้างหลัง
0: ได้ฟังเทศหรือเปล่าล่ะ
1: แต่เปิดวิทยุเจ้าค่ะฟัง
0: แก้ตัวอุตลุดเลยโอ้มันนั่งเงียบๆมันนั่งหาข้อแก้ตัวเพราะมันถึงแก้ได้อุตลุดเลยเจ้าไม่ติดรับผ่านได้เออพูดอย่างนี้เราลืมคือทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคือแต่ก่อนฮะ
2: ทำบุญ
0: เนื้อเอาไปเอาละมาเออมาอืมจะดีละเออแต่สมัยเรานั่นสมบูรณ์นะพวกสัตว์พวกเสือเนื้อร้ายเนื้ออะไรเต็มไปหมดในป่าตอนที่เรามาสร้างมาประมาณ10กว่าปีนี่แล้วแล้วค่อยหมดไปพวกป่าไม้แล้วนี่กลายเป็นไร่เป็นสวนไปหมดแต่ก่อนเป็นดงทั้งนั้นนะเราอยู่นี่ว่าสมบูรณ์เต็มที่อยู่ตอนเที่ยวกรรมฐานไปอยู่ในที่ต่างๆกลัวก็กลัวเสือนะเพราะเสือชุมนะแต่เสือนี่เราค่อนข้างแน่ใจว่าเขาไม่ถือคนเป็นอาหารเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีอำนาจ ป็นสัตว์ที่สัตว์ทั้งหลายกลัวเช่นเสือก็กลัวเขาไม่ถือว่าเป็นอาหารของเขาหาก็จะเจอกันอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่มีอะไรกับเรานะเขาไม่ถือคนเป็นอาหารเหมือนสัตว์ต่างๆเนื้อทั้งหลายนะคนไปเขามักระวังเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเขาง่ายๆล่ะแต่สำหรับที่เราเดินจงกรมนี่ต้องเจอเขาต้องมาเห็นเราเดินจงกรมอันนี้เขาก็หลบเสียหลบเสียเพราะเราเดินอย่างเงียบๆแบบนี้ตามันตาดีสัตว์พวกนี้ใครจะไปเจอมันง่ายๆหรือเจอไม่เจอง่ายนะมันต้องเห็นก่อนตาดีหูดีคือเสือสติดีคือเสือมันรู้ตัวของมันนี่มีข้อที่จะยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายฟังคนที่ขี่เสือเขามีวิชาขี่เสือได้จริงๆไม่ใช่มาวาดภาพเฉยๆนะเขาขี่เสือได้จริงๆที่ดงอันนี้นะผาแดงนี่ก็มีคนหนึ่งเขาเรียกชื่อพรานป้อคนนี้ก็ขี่เสือได้แล้วไปที่ดงอำเภออะไรอำเภอไปทางบ้านดุงไปทางนั้นน่ะนี่ก็ขี่เสือได้นี่พระเราซักเองเลยคือแกมาปฏิบัติพระเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานถึงได้ซักแกยอมรับเลยว่าแกขี่เสือจริงคือเขาล่ำลือกันทั้งบ้านบางอันเลยนะแต่แกนั่งเงียบๆแกไม่ค่อยนั่นล่ะทีนี้ก็เลยต้องถามเป็นความจริงแล้วเป็นความจริงไหมนี่เขาล่ำลือทั้งบ้านว่าแกน่าขี่เสือได้ว่ามันขี่ได้จริงๆนั่นแหละแกว่าและที่นี่พระก็ซักเลยที่นี่ไล่เขาไปเรียนวิชาจากฝั่งโน้นมานี่เล่าวิชาขี่เสือก่อนนะเพื่อให้เอาไปพิจารณาพวกนี้ที่นี่ก็เวลาเขาจะได้วิชาขี่เสือมานั่นน่ะเขาไปเรียนฝั่งโน้นฝั่งลาวมันมีพวกโซ่พวกข้าพวกวิชาขังถังมานี่ไปเรียนวิชาขี่เสือมาอีตาคนนี้แหละที่แกมาปฏิบัติอุปถัมภ์อยู่ในวัดได้ถามได้อย่างละเอียดเราแกเล่าให้ฟังชัดเจนมากนั่นแหละพระท่านถามเลยจ้ะนี่เวลาไปได้วิชาอะไรมาจากไหนไปได้มาจากฝั่งนู้นว่างั้นเหตุที่จะไล่เป็นยังไงสิ่งก็ไล่ไปคือไปด้วยกัน4คนหรือว่างั้นนะไปเรียนวิชาขี่เสือไปด้วยกัน4คนไปหาครูคนนี้ที่ล่ำลือว่าแกขี่เสือได้เก่งมากเป็นครูเสือนี่เหมือนหมาบางทีแกนอนอยู่นี่กลางคืนเสือมานอนอยู่ด้วยแล้วก็มีมันเหมือนคนเสือเหมือนหมามันเชื่องกับคนนี่แกก็ไปเรียนวิชาไปด้วยกัน4คนพอไปตกลงกับครูเขาเรียบร้อยแล้วว่าจะมาเรียนวิชาขี่เสือครูก็ตกลงกันว่าจะเรียนจริงๆหรือบอกว่าเรียนจริงๆครูก็พาไปไปเริ่มต้นกันครูพาไปด้วยกัน4คนพวกที่ไปเรียนวิชาขี่เสือไปครูก็นั่งร่ายมนต์เขามีวิชาของเขานั่งร่ายมนต์ไม่นานนักเสือก็มานั่นเห็นไหมล่ะพอเขาร่ายมนต์นี่เสือมาตัวไหนอยู่ใกล้ก็มาก่อนมาก็มานอนอยู่เหมือนวัวเหล่านี้ไม่กลัวคนมานอนอยู่นี่เดี๋ยวไล่เดี๋ยวตัวนั่นมาเดี๋ยวตัวนี่มาถ้ามันอยู่ใกล้มันมาได้มาหลายตัวว่างั้นทีนี้พอมาแล้วก็เอาให้คนนี้ไปขี่เสือตัวนี้มาหาครูครูนั่งอยู่นี่เสือนอนอยู่นั่นน่ะนอนอยู่ตามนั่นน่ะให้ไปขี่เสือตัวนั่นมาหาครูทางนี้ก็ปิดวิชาให้เรียบร้อยแล้วก็เขาได้วิชาแล้วให้ไปคนไหนก็ไปไม่ได้กลัว สี่คนสามคนไปไม่ได้เลยกลัวเสือทั้งๆที่ได้วิชามาเหมือนกันไปไม่ได้คนที่แกขี่เสือได้นี่แกจะยอมตายแกบอกถ้าครูไม่เก่งจริงเสือจะไม่มาธรรมดาเสือจะมาอย่างนี้ได้ยังไงนี่ไล่มนแล้วเสือมานอนอยู่เหมือนสัตว์บ้านเหมือนวัวเหมือนอะไรครูต้องเก่งเอาเป็นกับตายก็มอบให้ครูเลยวันนี้ว่าตัดสินใจคนที่สี่นี่นะสามคนไปไม่ได้แล้วตัวสั่นอยู่นี่นะแล้วก็เลยให้คนนี้ไปโอ้ที่เรียกมันก้าวขาไม่ออกมันอ่อนหมดเลยเปียกแต่สละชีวิตเพื่อครูนะครูไม่เก่งเสือจะไม่มาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้ไปขี่เสือมาขี่มาได้จริงๆขี่ตัวนี้เข้ามานี่มาอยู่ที่นี่ลงเอาไปขี่ตัวนั้นมาแล้วก็ไปขี่ตัวนั้นมาอีกแล้วค่อยกล้าหาญขึ้นกล้าหาญขึ้นว่างั้นนะได้ขี่เสือมาสี่ตัวมาหาครูเป็นยังไงที่นี่ค่อยกล้าหาญขึ้นแล้วเอาที่นี่นี่เป็นพักหนึ่งก่อนนะเอาพักนี้ก่อนสามคนไม่เป็นท่าละตัวสั่นหรือมันขี้แตกก็ไปทราบเยี่ยวราดก็ไปทราบสามคนคนนี้เอาได้นะทีนี้พอทีหลังนี่เอาพักใหม่นี่ให้ครูอยู่ที่นี่ให้ลูกศิษย์นี่ไปนั่งอยู่ทางโน้นใกล้ๆนู่นไปไล่มนเรียกเสือมาพอเรียกเสือมาแล้วก็ให้ขี่เสือมาหาครูเข้าใจไหมเป็นระยะเขาใช้เป็นระยะคือที่แรกเอานั่งนี่ขี่เสือมาที่ก่อนต่อไปก็ให้คนที่ขี่เสือได้ดีแหละออกไปอยู่ห่างๆนั้นไปไล่มนเรียกเสือมาพอเสือมาหาแล้วก็ให้ขี่เสือมาหาครูนี่ก็ไปไล่มนแล้วเสือมาจริงๆมาก็ขี่เสือมาแล้วทดลองหลายพักจนเป็นที่แน่ใจไม่กลัวแล้วที่นี่แล้วไม่กลัวแล้วก็บอกวิชาอะไรให้อะไรที่จะขัดกับวิชานี้ครูเขาก็ห้ามไว้คือทำถ้าหากว่าผิดแล้วมันเสียได้จริงๆเป็นปอบเป็นผีเป็นอะไรเป็นเขาเรียกเป็นผีปอบกินคนก็มีนั่นแล้วต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนี่ก็ไปขี่เสือมาครูพอเป็นที่แน่ใจแล้วก็ปล่อยได้ล่ะที่นี่ว่าปล่อยได้ว่าเอาไปคนเดียวลองไปเสกคาถาคนเดียวขี่เสือคนเดียวลองได้ไหมว่าทดลองอีกไปก็ไปไล่มวลขี่เสือมาหาขี่เสือไปได้ตั้งแต่นั้นมาขี่เสือได้เลยเข้าใจไหมไม่กลัวเสือที่นี่ก็มาตรงนี้ล่ะที่น่าคิดมากนะคือเวลาขี่เสือมาแน่นี่ไม่ทราบว่ามันสติมันเป็นยังไงไม่ทราบนะว่างั้นเวลาขี่เสือไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะนายพรานนั่นสิเขามาเขาด้อมๆมองๆมาจะไปรู้เขาได้ง่ายๆหรือนายพรานพอคนมาข้างหน้านั้นเขาจะกระดุกกระดิกเขาจะไปนะเขาจะโดดหนีเขารู้แล้วว่ามีคนนี่แหละมันมีสติอะไรก็ไม่รู้ว่าอีตาคนนี้แกเล่าว่าเสือนี่สติของมันรู้สึกจะเลยธรรมดาไปว่ามันทั้งที่เงียบๆเวลาไปถึงที่แล้วก็เขาจะกระดุกกระดิกเขาจะฝืนเขาจะหนีคนก็ห้ามเอาไว้ห้ามเขาก็ดิ้นใหญ่แล้วพอดิ้นปล่อยแล้วก็เปิดเลยเชื่อเดี๋ยวไปเจอคนเดี๋ยวคนมาบางทีก็นายพรานส่วนมากนายพรานมาเงียบๆนะคนธรรมดามานี่จะพอได้ยินแต่นายพรานนี่น่ะมันรู้ได้ยังไงห่างไกลกันอยู่นะว่างั้นมันรู้แล้วทางนี้มันกระดุกกระดิกดิ้นแล้วพอปล่อยปั๊บนี่มันโดดเข้าป่าแล้วสักเดี๋ยวไปเจอนายพรานเขากำลังมานะอย่างนั้นล่ะถึงว่าเสือนี่สติของมันสำคัญมากนะแต่ว่านั่นธรรมดาแล้วจะรู้ไม่ได้แต่นี่ทำไมมันรู้ได้หรือว่ามันที่นี่จะไปไหนก็เวลาแกคิดจะขี่เสือบางทีหลงทางในป่าในเขาแกก็ขี่เสือออกมาทางให้เสือมาส่งขี่เสือมาแล้วลงแล้วก็ไปอย่างนั้นเรื่อยไปบางทีนอนหลับอยู่กลางคืนนี้ ตื่นเช้ามาเสือมันนอนอยู่ด้วยแล้วนี่ไงเสือเลยกลายเป็นหมากับคนไปจะกลัวไหมไม่กลัวจะมีคาถานั่นแหละคาถาขี่เสือขี่ได้จริงๆไม่ใช่ธรรมดานะเขาไปเรียนมาจากฝั่งนู้นพวกโซ่พวกข้าดเรียนมานี่เป็นความจริงพระท่านสักจริงๆนี้นะคนทั้งบ้านเขาก็ที่บอกว่าคนเนี้ยเป็นนักขี่เสือก็ว่าแต่การขี่เสือนี่เขาบอกคือเวลาใครเจอเขาขี่เสือมาอย่ากระตกกระตากอย่าร้องให้นิ่งๆแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้ากระตกกระตากว่าเสือมันตบเจ้าของมันเจ็บแต่ว่าก็ทีเดียวตบเจ้าของต้องวิ่งก็ผ่านเลยถ้าไม่ส่งเสียงแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอคือห้ามคนหากว่าเจอเขาอย่าไปร้องกระตกกระตากนะมาปล่อยเขาขี่เสือไปอย่างนั้นแหละว่านี่เขาขี่เสือได้นะนี่แหละคาถาไสยศาสตร์เป็นไปได้อย่างนี้อ่ะเอาละที่นี่นะก็จบแล้วเหนือหน้าที่นี่ให้พรไปพากันไปขี่เสือพวกนี้ไปขี่เสือแล้วเราขี่แจวนะไม่ได้เหมือนในฟานก็นะเราไปขี่เสือแล้วขี่แจวมานะหมดแล้วกลับได้แล้วที่นี่เสร็จอะไรก็หมดแล้วเหนื่อยวันนี้ว่าจะมานั่งนานเหนื่อยเลยนั่งนานอยู่นั่น2:30นั่งอยู่นี่เป็นชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งวันนี้อันนี้มีอะไรบ้าง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เจ็ดล้านครั้งหนึ่งจ่ายเพียงสามรายการเท่านั้นเจ็ดล้านแล้วเสียงกำลังสั่งกำลังมาเดี๋ยวมีเยอะไม่น่าแล้วการกำลังเรียนที่มาขออยู่ก็เยอะอยู่นะอยู่ตรงนั้นเท่านั้นหนึ่งตรงนี้หนึ่งก็นั่งคุยมีการกำลังเรียนเป็นหมื่นเป็นหมื่นเนาะหนังสือของเราเก็บทานถ้าเพื่อยังไม่ได้ก็รับไปได้กองละหนุกองละชนิดนั่นสี่กองนี่เป็นสี่ชนิดด้วยกันเอาชนิดละเล่มเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวเพิ่มมาหรือมันแล้วถูกต้มมาทำไมถึงมาเออน้องมาลาเขาต้มเขาต้มขึ้นมาห้องน้องเสือที่เขาเอาแก้วของเสือต้องการเอาตอนนี้ก็เริ่มมาเริ่มต่อครอบครัวนี่เป็นงานกว้างฝางมาหนังสือที่แก้วเขาคือเขามาขอหนึ่งเขามาซื้อหนึ่งคือมาขอมาซื้อหนังสือเขาจะซื้อเป็นซื้อกรรมสิทธิ์มาขอไปพิมพ์แล้วมาซื้อเป็นกรรมสิทธิ์บางเล่มให้เป็นชั้นแสนคือเขาจะเอาเงินล้านอย่างนั้นจริงซื้อกรรมสิทธิ์แล้วเขาไปแจกเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาเอากรรมสิทธิ์ไปแล้วเขาหวังเงินล้านเพราะเขาจึงกล้าซื้อเล่มแล้วเป็นชั้นแสนเราก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันโว้ยว่าเล่มเป็นชั้นแสนเล่มแล้วเป็นล้านล้านเราเอาไม่ได้แบบนี้เพราะเราไม่เห็นเงินล้านมีคุณค่ามีถึงหัวใจคนหรือว่าเราไม่ให้เพราะว่าเพื่อมันจะแพร่หลายเร็วดำหน่ายไปคือเอาว่าอย่างนี้มันจะแพร่หลายแพร่หลายไม่แพร่หลายเราจะพูดอวดไปซ้ำไปว่าใครจะแจกทานมากยิ่งกว่าวัดนี้ใช่ไหมล่ะดำหน่ายมันได้เท่าไหร่อันนี้ให้ทานไปทั่วประเทศไทยกว้างไม่กว้างง่ายที่เขาจะพูดเองเขาว่ามันไม่แพร่หลายเขาไม่จำหน่ายเขาว่ามันแพร่หลายหรือไม่หลายดูที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาสามแดนโลกธาตุหลายหรือไม่หลายใครจะหาเอาครูอาจารย์ที่ให้จ้างครูจ้างอาจารย์ให้ไปสอนคนสามแดนโลกธาตุได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ต้องหาข้าจ้างรางวัลที่ไหนไปสอนโลกจะสามแดนโลกธาตุทางเยอะกว้างหรือไม่กว้างพระพุทธเจ้าหาอุตริพูดอย่างนี้ว่าคือมันแทรกคำแทรกนี่มันเหยียบคำมันเหยียบไปแบบนี้ไม่กว้างขวางง่ายใช่ไหมไม่แพร่หลายถือว่าตัวหัวมันก็มีสิตายมันขายเงินมันยังไม่ว่าจะแพร่หลายเลยเนี่ยฮึนี่เราไม่เอาอะไรนี่เนาะเราหัวใจคนนะเราเงินกับหัวใจคนอะไรมันมีคุณค่ากันเอาตอบฮึนั่นที่เอาตรงนี้สิหัวใจคนแต่เราโยงเท่านั้นมันมีคุณค่าขนาดไหนนี่ที่เราพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลร้อนเข้ากันนั่นเลเซอร์ไม่มีโรงพยาบาลทั้งโลกก็อยู่เลเซอร์โอ้ทำไมนี่วะอย่างน้อยจะไม่ให้เมืองอุดรนี่ตาบอดกันหมดทั้งเมืองกันเหรอว่าไม่มีเครื่องอะไรนี่ว่าคืออย่างน้อยกับเมืองอุดรทั้งเมืองทั้งทั่วจังหวัดอุดรมาของทั้งจังหวัดอื่นก็มาถ้ามีใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องมาอาศัยเรานี่เรียกว่าอย่างน้อยจะให้ตาบอดหมดทั้งเมืองอุดรนี่เหรอเพราะเขาเอาประมาณไม่ได้หรือไม่ได้หรอเราให้เขาประมาณเราท่านเห็นไหมจะมีข้อแม้หนึ่งจะสั่งที่ไหนวะถ้าสั่งเชือกมาเร็วเราหาเงินไม่ทันก็นั่งที่เราไม่หาเงินเนี่ยมันก็พูดถึงเปล่าอุ้ยมีหาเงินไม่ทันนะถ้าสั่งเชือกถ้าสั่งมังนอกเอาได้วะเขาบอกเขาสั่งมังนอกเอาสั่งเลยนี่ตกมาแล้วตกมาได้สองสามวันเนี่ยเราเข้าไปดูแล้วโอ้ยดีมากเลยมันไม่ใช่น้อยนะที่มันจะสมบูรณ์เนี่ยคือบอกแล้วเอาอย่างสมบูรณ์เลยวะคืออันนั้นสำหรับอันนั้นอันนั้นสำหรับนั่งคือตาด้วยอันนี้สำหรับอันนั้นสำหรับอันนั้นสำหรับมัน ทั้ง3 4เครื่องมาด้วยกันนี่ก็เครื่องใหญ่ๆนะ3 4เครื่องอันนี้สําหรับก็หมอเป็นผู้แนะนําทําเป็นผู้อธิบายให้ฟังชี้แจงทุกอย่างอธิบายให้เราทุกอย่างเพราะหมอตาไปซื้อรักษาอันนี้อยู่แล้วเนี่ยเครื่องอันนี้เอาไปก็หมอคนนี้ก็ทําหน้าที่เลยได้หลายๆแล้วตั้งแต่ตรงมานี้มากี่วันตั้งหลายๆแล้วนั่นก็อย่างนั้นที่เราบางคนตาจะบอดก็มีท่านเห็นไหมล่ะก็ตกกระไรครับบางคนตากำลังจะบอดก็มีช่วยนั่นอย่างนั้นแล้วก็ตกเข้ามาก็เห็นคุณค่าของมันขนาดไหนนี่เราคิดว่ามันราคาเท่าไรรวมทั้งหมดนี่เขาบอกครับ4ล้านกว่าเอาเลยตาคนหนึ่งมันราคามากกว่าเงิน4ล้านนั่นระหว่างนี่เลยนั่นเห็นไหมตาของคนเพียงตาเดียวเท่านั้นมันก็มากยิ่งกว่าเงิน4ล้านกว่ากันแล้วว่ะเอาเลยว่ะเป็นไปได้ว่ามีข้อแม้ว่ะจะจับกรุงเทพหรือจะจับเมืองนอกก็เรามีแต่หัวใจเฉยมันไม่มีเงินเงินมันมีแต่ใจพอสั่งเมืองนอกสั่งเลยนี่ก็พอดีตกมาก็พอดีเงินก็พร้อมเตรียมไว้แล้วเกียรติไว้เลยถ้าอันไหนได้นั่นแล้วต้องเกียรติไว้เพราะนั่นจริงต้องว่าความช้าความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเงินเราประกาศคำนวณไว้ให้เรียบร้อยเงินอันนี้เกียรติเอาไว้เลยไม่แตะอันนี้อย่างที่ว่านี่ถ้าจ่ายวันก่อนวันนี้ก็จะจ่ายก็6 ล้านนั่นฟังดูเพราะมาพร้อมกัน3 เครื่อง 4 เครื่องอุตสาห์ฟาร์มปีประชุมก็มาแล้วโตโยต้ารถยนต์คันหนึ่งก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วมาพร้อมกันอย่างนี้จะจ่ายถึงเกือบ6 ล้านก็อย่างนั้นแล้วนี่เราเกียรติไว้แล้วอันนั้นที่สั่งแล้วเกียรติแล้วอีก2-3 วันนี้ก็ทางบางสามหมอก็จะมาเพราะไปดูแล้วเกือบจะเกิดมันเกิดก็ต้อง 7-80% แล้วเราไปดูแล้วไหนว่าจะไปรับเงินเป็นงวดไม่เห็นไปรับหรอโอ้ยมันยังชุนมุนงานอยู่หรอเพราะว่านะแล้วไม่เห็นไปรับหรอเพราะว่าเราไปดูเองไปดูงานตึกอะไรเรียบร้อยเกือบจะเสร็จแล้วก็ยังเหลือลาดพื้นอย่างนี้หน่อยแต่นั่งเท่ากับอะไรทำความสะอาดแล้วก็เสร็จไม่นานอันนี้ก็ล้านห้าจะมาเอ้ยคนนี้จะจ่ายเวลาต้องก็8น่าจะต่ำก็700,000กว่าถ้าไม่ถึง8ก็ต้อง700,000กว่าแล้วโอ้7 ล้านกว่าเพราะอันนั้นมันก็ล้านห้าแล้วอันนี้มันก็ร่วมกำลังจะเข้า6 ล้านอยู่แล้วเป็นตัว6 ล้านอยู่แล้วอันนั้นก็ล้านห้าเต็มแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งเราคิดไปในใจยังไงมันก็คงไม่ผิดแล้วคือตึกนี้เป็นตึกครอบทั้งหมด 100% ให้เป็นตึกครอบทั้งนั้นห้องที่แรกกำหนดกันว่า4ห้องก็เลยเอา5ห้องแล้วก็ไปดู5ห้องแล้วก็ทีนี้เครื่องมือทั้งหมดนั้นมันจะไปไหนมันก็จะต้องมานี่แหละเครื่องมือครอบทั้งหมดเลยนับแต่เตียงขึ้นไปอุปกรณ์ทั้งหมดในตึกนั้นหลังนั้นก็คงจะมาที่นี่เป็นเดียวไม่มีข้อตกลงกันเท่านั้นแต่อะไรก็ตามอะไรมันก็ไม่เหนือธรรมเนี่ยคือเรื่องทำแล้วมันไม่มีขอบเขตเข้าใจหรือเปล่าล่ะว่าจะให้เท่านี้ก็ให้เท่านั้นว่าจะขอเท่านี้ก็ขอเท่านั้นนั่นมีเรื่องทำเป็นงั้นนะถ้าเป็นเรื่องซื้อเรื่องขายแล้วก็ไม่ได้ราคากันไม่เอาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทำเป็นงั้นมันเฉลี่ยถัวกันจนกระทั่งได้กันสมานกันปุ๊บได้เลยมันนักแคว้นเรื่องทำเผื่อที่โดยยังที่ว่าเราเวลานี้เรากำลังให้รอโรงพยาบาลต่างๆให้รอก่อนเรากำลังหนักมากแล้วก็บอกให้รอก่อนที่เวลามันจำเป็นเข้ามาฟังเหตุผลแล้วเขาตัดคิวให้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตัดคิวให้2-3 โรงเลยเวลานี้นู่นอะไรติดต่อเขาเหม็นนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ยาภูมินี่ก็ยอดนี่กับขั้นหนึ่งนี่ที่ตัดคิวให้นะตัดเข้ามาเลยยังไงก็ติดคุกก็ติดอิสลามก็ติดว่ะเพื่อมีเงินให้เขาเราจะโดดเข้าคุกเองเราบอกนี่ลูกศิษย์เรามีถ้าไปลากเราออกเราจะเป็นนักโทษมันตลอดชีวิตเป็นไรไปวะเราว่านี่วะก็ว่านี่จะเป็นอะไรไปเอาเลยวะมันจำเป็นเห็นอยู่นี่เราทางนั่นก็มาขอทางอะไรเอ็กซ์เรย์ทางชวนผู้หาก็บอกให้รอเหล่านี้รอทั้งนั้นเลยวะเวลานี้รอทั้งนั้นเลยวะนี่เราพูดถึงเรื่องหนังสือเขามาขอซื้อหนังสือหลวงตาบัวมาซื้อหนังสือซื้อกรรมสิทธิ์คือเราเรียกว่าเราขายหนังสือขายกรรมสิทธิ์ไปพร้อมเลยเขาซื้อเล่มก็เป็นทั้งแสนบางเล่ม2 แสนเขามาซื้อบอกเลยจะให้2 แสน 3 แสนก็ว่าไปตามเรื่องของเขาเลย เขาจะซื้อกรรมสิทธิ์ของเราไปเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาหวังเอาเงินล้านจากหนังสือแต่ละเล่มมาเล่มเมื่อเราขายเขาแล้วเราไม่มีสิทธิ์มีอำนาจที่จะไปแตะต้องของเขาได้เขาเป็นของเขา 100% เช่นอย่างประวัติหลวงปู่มั่น 200,000 เล่มนี้ 200,000 เลยนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาพอเขาพูดเสร็จแล้วว่าโอ๊ยอย่าว่าแต่เล่มละเป็นแสนเลยเล่มละเป็นล้านล้านหลวงตาก็เอาไม่ได้แล้วพอเราไม่เห็นคุณค่าของเงินล้านที่หัวใจคนนั่นฟังดิพิจารณาดิท่านทั้งหลายถูกหรือถูกหรือผิดเงินล้านมีคุณค่าต้องหัวใจคนเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าสั่งสอนหัวใจคนไม่ได้สั่งสอนเงินล้านไม่ได้สั่งสอนเพื่อเงินล้านนะสั่งสอนหัวใจคนโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าสอนหมดสัทธาเทวมนุษย์สานังนี้ที่ยังไม่ว่าเปรตานังเข้าไปมนุษย์สานังเข้าไปเข้าใจไหมล่ะสอนหมดทั้งเปรตทั้งผีทั้งยักษ์ทั้งมารสอนหมดพระพุทธเจ้าแต่ท่านโยนให้ท่านเช่นอย่างพวกขั้นสูงก็ดีก็เทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจนกระทั่งถึงท้ามหาพรหมเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นอันนี้รวมนี่พระพุทธเจ้าสอนหมดสอนเพื่ออะไรถ้าไม่สอนเพื่อหัวใจคนสอนเพื่ออะไรถ้าไม่ได้สนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรสิ่งนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักใหญ่มันอยู่ที่หัวใจคนจะดีจะชั่วจะร่มจมชิบหายก็หัวใจคนจะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นก็หัวใจคนที่ได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้วนั่นมันอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายสงวนหัวใจเจ้าของให้ดีนะอย่าไปสงวนนั้นอย่าสแสวงนี้จนเกินเหตุเกินผลลืมเนื้อลืมตัวคือลืมหัวใจเจ้าของไม่ได้สังเกตสังกาว่าวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมากมันคิดเรื่องส่วนมากมันคิดแต่เรื่องต่ำๆแล้วมากที่สุดเลยเราดูถ้ามันคิดต่ำก็ยกระดับมันขึ้นมาหากห้ามมันอย่าให้มันคิดไปอย่างนั้นไม่ดีคิดครั้งหนึ่งไม่ดีครั้งหนึ่งคิดที่สองที่สามไม่ดีไปเรื่อยคิดมากกว่านั้นก็ดึงเจ้าของไปล่ะทีนี้ให้ไปทำตามความคิดอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนี้อยากหลายครั้งหลายหนมันมีกำลังมากมันก็ลากเจ้าของไปก็ทำชั่วอย่างไม่รู้สึกตัวเลยนี่เรื่องการปล่อยใจเป็นอย่างนั้นใจจึงเป็นของสำคัญมากนะเราพวกเราทั้งหลายมันสนใจแต่อย่างภายนอกไม่ได้สนใจในหัวใจเจ้าของไม่รักไม่สงวนในหัวใจเจ้าของบ้างเลยศาสนาสอนลงไปจุดนั้นทั้งนั้นน่ะนะลงไปจุดมโนบุพังคโมธมโนบุพังคมาธรรมานมโนเสถามโนมายาไม่ว่าสิ่งใดทั้งโลกนี่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำหรับสัตว์ที่มีวิญญาณครองมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจไม่ว่าดีว่าชั่วจะสำเร็จจากที่นี่ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วตัวนี้แหละจนตัวสร้างความชิบหายให้เจ้าของเองแล้วส่วนรวมถ้าใจนี่แล้วการอบรมเพื่อดีแล้วตัวนี้จะสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ตัวเองแล้วตลอดครอบครัวและสังคมต่างๆทั่วประเทศเขตแดนจะได้รับความร่มเย็นไปตามๆกันถ้าใจได้รับความเหลียวแลจากพวกเราได้ปฏิบัติรักษามันเมื่อรักษาใจแล้วเรื่องกายเรื่องวาจามันไม่ดีดไม่ดิ้นอะไรน่ะมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจนะมันยุบยิบยุบยิบอยู่นี่หัวใจมันอยากให้พูดให้พูดอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้ส่วนมากมีแต่พูดเสียไม่พูดได้เลยพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะท่านว่าปากเป็นเอกฟังเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีท่านว่าปากเป็นเอกยกตัวอย่างเช่นปากพระพุทธเจ้าเราพูดภาษาตลาดให้รู้ทั่วกันตามศัพท์ราชาศัพท์ให้สมกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระโอษฐ์แต่นี้เราพูดให้ได้ยินให้ทราบทั่วถึงกันว่าปากเป็นเอกคือปากยังไงคือปากพระพุทธเจ้าปากพระสงฆ์สาวกท่านพูดอะไรท่านไม่มีเสียหายไม่ว่าจะพูดดีไม่ว่าจะพูดดีพูดดุพูดอะไรกิริยาการใดๆเพื่อชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งนั้นท่านไม่ได้เพื่อไปเพิ่มสิ่งสกปรกสวมให้มันเหม็นคลุ้งมากขึ้นนะท่านดุด่าว่ากล่าวอะไรก็มีแต่ชำระทั้งนั้นชำระนั้นนี่เรียกว่าปากเป็นเอกพระพุทธเจ้าสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุปากเป็นเอกหัวใจเป็นเอกออกมาจากหัวใจพอออกจากใจแล้วก็ออกมาปากก็เป็นเอกกิริยาการแห่งการกระทำเป็นที่สองที่สามไปเรื่อยอยู่ที่ใจเป็นเอกอันหนึ่งอันดับแรกแหละเพราะนั้นจึงให้พากันรักษาใจบ้าง อย่าให้มันดีดมันเดี้ยนจนเกินเหตุเกินผลแล้วมองดูหัวใจเจ้าของบ้างนะอย่ามองดูว่านั่นดีนั่นอันนี้ดีนี่นั่นดีงั้นเราจะเอาอย่างนั้นเราจะเอาอย่างนี้เราอยากได้นั่นเราอยากได้นี่ใจพูดดิ้นกับคนมันจะตายนะใจเป็นโรงงานที่เปิดไม่มีเวลาปิดนะโรงงานเรานั้นมีเวลาเปิดเวลาปิดนะปิดเปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านั้นโรงงานต่างๆนะ แต่หัวใจนี่เปิดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถ้าไม่มีนอนแล้วตายไปนานแล้วคนเรานอนนั่นแหละเป็นเวลาพักงานของใจที่คิดที่ปรุงบางทีนอนมีอารมณ์มากๆนะมีความคิดความปรุงมากๆอารมณ์ร้ายเป็นภายในจิตใจเกิดภายในจิตใจแล้วเวลาหลับไปนี่บ่นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยก็มีนั่นคือจิตมันไม่เข้าพวังความหลับไม่ได้เพราะความกังวลวุ่นวายดึงไว้ลากไว้พอหลับพอเคลิ้มเคลิ้มมันก็ฝันไปเลยแหละเนี่ยคือมันไม่ได้เข้าพวังความหลับจิตที่เขาธาตุขันธ์ที่มันลงในพวังความหลับมันจริงแล้วจะหลับสนิทเลยไม่ฝันนั่นธาตุขันธ์มีกำลังมากจิตใจก็ได้รับความสุขความสบายนั่นมันหนุนกันอย่างนั้นถ้านอนหลับแล้วฝันเนี่ยเพราะความคิดมากยุ่งมากวุ่นวายมากพอจะหลับมันก็หลับไม่ได้มันก็อยู่พอคลากระซังนี่พอเคลิ้มๆไปฉะนั้นมันก็ฝันละเมอไปต่างๆนานานี่แล้วคนเราที่อยู่ได้ตรงนี้เพราะการหลับนอนนะเป็นสำคัญมากเรื่องเกี่ยวกับทางด้านจิตใจที่จะทรงธาตุทรงขันธ์ไปนานเกี่ยวกับเรื่องการหลับนอนถ้าเราไม่คิดมากเราก็นอนหลับสนิทดีนั่นเวลานั้นสังขารความคิดความปรุงของเรามันก็ระงับไปตามๆกันหมดพอตื่นขึ้นมาก็คิดคิดตลอดนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ไม่ทราบว่าคิดเรื่องอะไรเลยจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่าโรงงานนี่เปิดแล้วไม่มีปิดก็คือโรงงานหัวใจคิดปรุงนั่นเองแล้วคิดปรุงส่วนมากมีแต่คิดปรุงเรื่องมายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาเจ้าของไม่ค่อยจะคิดให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขเช่นคิดอัดคิดทำเช่นภาวนาจะคิดปรุงพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นความคิดแต่เป็นความคิดทางธรรมเพื่อใจให้สงบแต่คิดในทางโกงกันข้ามแล้วเป็นคิดเป็นภัยทั้งนั้นทำใจของเราให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นให้พากันมองดูหัวใจตัวเองบ้างรักษาใจเวลาจะหลับจะนอนก็ให้ได้ภาวนาบ้างดีภาวนานึกพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่ให้มันหลับกับพุทโธเวลานี้เราไม่เอาอะไรแล้วเงินหนึ่งเงินแสนเงินล้านเราก็คิดมาตั้งแต่เราตื่นนอนแล้วจนกระทั่งถึงจะหลับนี่ไม่เห็นมันได้ว่าเงินล้านก็ดีเงินอะไรเงินแสนเงินเป็นล้านล้านก็ดีหรือสมบัติเงินทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างเต็มแผ่นดินที่เราอยากได้โดยความคิดของเรามันก็ไม่เห็นได้บัดนี้เราจะพุทโธเราไม่หวังอะไรแล้วเวลานี้ตอนจะหลับนี่เห็นนึกพุทโธพุทโธอยู่นั่นๆแล้วจิตสงบเย็นต่อจากนั้นก็หลับสนิทดีคนจิตไม่ฟุ้งซ่านนอนหลับสนิทดีนอนหลับตามเวลาถึงไม่หลับก็ไม่ออกคือเรื่องธาตุขันธ์มันไม่ปกตินี่มันก็ไม่หลับเหมือนกันถึงจิตจะดีขนาดไหนธาตุขันธ์ไม่ดีมันก็ไม่หลับแต่มันไม่วุ่นถึงไม่หลับมันก็รู้อยู่เฉพาะตัวเองมันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตที่อิ่มตัวจิตที่พอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับจิตที่หิวโหยมีแต่ความคิดความปรุงวุ่นวายกินข้าวอิ่มแล้วจนจะตายท้องป่องขนาดนี้หัวใจไม่ละกินอิ่มท้องป่องขนาดนี้หัวใจมันยังไม่อิ่มมันยังต้องคิดยุ่งนั่นยุ่งนี่อยู่ตลอดเวลานั่นหัวใจมันมีอาหารมันคิดแต่หัวใจที่มีอาหารคือมีธรรมพอตัวแล้วอย่างใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านมันพอตลอดแล้วคำว่าทุกข์นี่ไม่เคยมีตั้งแต่วันตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นแหละกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วทุกข์ก็ขาดสะบั้นไปตามๆกันทุกข์ในหัวใจของพระหลานของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานและตลอดอนันตกาลไม่มีทุกข์เข้าไปเกี่ยวบนเลยกับพวกเราที่หอบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนมีแต่กองทุกข์ตลอดเวลานี้เอาไปแข่งกันดูสิเป็นยังไงคนนี้ไม่มีทุกข์ตลอดนั่นแหละไม่นอกจากไม่มีทุกข์แล้วบรมสุขยังมีอีกเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วด้วยไม่มีทุกข์ด้วยมีสุขยอดอย่างยอดเยี่ยมด้วยกับพวกเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความทุกข์บีบคออยู่ตลอดเวลาเรามีคอไหมถ้ามีคอนั่นละตรงนั้นละตรงกิเลสมันบีบได้ง่ายเข้าใจไหมแล้วมีความสุขที่ตรงไหนพี่นาสินี่เรื่องความคิดความปรุงมันปรุงในขนาดนั้นนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความคิดความปรุงหาเรื่องเจ้าของตลอดโลกเราจึงหาความสุขไม่ได้ถามหน้าแล้วก็ถามสิเป็นยังไงสบายดีหรือสบายตายลืมขึ้นเลยมันตอบเรื่องของเป็นอย่างนั้นงั้นเข้าใจไหมดีไม่ดีก็สบายตายพ่อไอ้หนูมันไปเที่ยวเมื่อคืนไม่มาเพิ่งมาเดี๋ยวนี้นอนรับข้อข้อกูนั่นวะทางสิน่ะเป็นยังไงสบายดีหรือไปถามผู้หญิงเขาสิผู้หญิงมันปากเปาะนี่พอมาถามเป็นยังไงสบายหรือสบายตายไงพ่อไอ้หนูมันไปเที่ยวไม่ไปที่ไหนมันเพิ่งมาเดี๋ยวนี้มันนอนหลับคอกๆมันยังไม่ตื่นเลยว่างที่น่ะนั่นเป็นสูงเลยนั่นเขาตอบมาเป็นความสูงเขาเลยนั่นไม่ได้สูงเนาะไอ้ผู้ชายกับพนักงานถ้าผู้หญิงมันเป็นหญิงซ้ำซ้อนเนาะได้ผัวแล้วไม่พอแล้วไม่พอนี่ไม่พอคว้านุ่นคว้านี้แหละนี่เอาอีกได้เหมือนกันนั่นนี่ถ้าเป็นหลวงตาบัวแล้วฟาดคอมันเลยขาดทะบั้นไปเลย แต่นี่ดีหลวงตาบัวไม่เคยมีเมียถ้ามีเมียเมียหลวงตาบัวนี่คอขาดไปหมดไม่มีผู้หญิงใดจะมีหัวติดคอหรอกเอามันขนาดนั้นแต่นี่มันดีไม่ได้บวชโอ้ไม่ได้มีลูกมีเมียไม่ได้ตัดคอผู้หญิงว่ะ นี่เราพูดถึงเรื่องความคิดความปรุงให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้มันกวนนะจริงๆนะความคิดความปรุงในเรื่องโลกเรื่องสงสารนี่เราก็เคยหาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละแต่ความคิดมันยังหมุนยิ่งกว่านั้นอีกนะอันนี้ที่มันน่าโมโหนะเราก็หาอยู่แทบเป็นแทบตายอยู่แล้วความคิดมันยังเอาจนเอาให้ได้เอานั่นให้ได้แล้วบืนจนจะตายมันก็ไม่ได้สิมันเหลือกำลังเราจะได้ยังไงสุดท้ายก็มานอนกอดกองทุกข์อยู่นั่นกินก็ไม่ได้นอนทำไมล่ะมันเอาพอพอนะแล้วเป็นบ้าไปเลยก็มีเยอะนะเพราะความคิดมากเขาเรียกโรคประสาทประแสบผีบ้านอะไรตั้งตุกเพราะความคิดมากอะไรใครๆเขาก็มีประสาทเหมือนกันเขาไม่เห็นเป็นบ้าเหมือนเราใช่ไหมถ้าโรคประสาทหรือเขาไม่เห็นมีอะไรประสาทเขาก็มีประสาทแต่เราคนเดียวหรือความประสาทบ้าคนเดียวหรือเขาไม่เห็นเป็นอะไรมันเป็นอยู่ที่หัวใจพาให้เป็นคิดมากมันก็ควรประสาทสิมันเอาประสาทไปใช้นู่นใช้นี่ก็อีกด้วยความคิดอันนี้นะต้องให้พากันระมัดระวังสร้างตัวให้ดีสร้างใจให้ดีอย่ามองข้ามหัวใจอันนี้ที่จะให้เกิดความสงบสุขให้เกิดความเย็นใจให้เกิดความมั่นใจอยู่ที่ใจของเราเอาสอดแสวงเรื่องการสอดแสวงหาการทำมาหาเรื่องชีพนี่หาแต่ให้มันอยู่ในกรอบในประมาณความพอดีพอดีอย่าให้มันเลยเถิดกิเลสมันพาให้เลยเถิดเสมอหักมันไว้ห้ามมันไว้ไม่ให้มันเลยความอยากมันอยากโลกล้นโลกเนื้อติดตัวมันเกินไปถ้ากันตั้งใจสั่งสมความดีก็ให้สั่งสมการทำ

ียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเราก็ให้มองดูมันบ้างมันทุกข์มากมันจะตายใจนี่ถ้าเป็นของตายไปแล้วตายไปได้นี่คิดหายเลยจริงๆคือตายแบบร่างกายตายนะร่างกายแตกสลายไปนี่เขาเรียกคนตายใจมันไม่ได้แตกอย่างนั้นออกจากร่างนี้มันไปสู่ร่างนั้นสองร่างไปสู่ร่างนั้นถึงจะทุกข์ขนาดไหนใจนี้ไม่เคยคิดหายเพราะฉะนั้นจึงยอมรับทุกข์ตลอดไปตกนรกไอ้วิจีอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่ยอมคิดหายไม่ยอมไปตายในกลางนรกเหมือนคนตายในเรือนจำนะคนตายในเรือนจำนี่ไปติดคุกติดตารางเช่นอย่าง20ปีเนี่ยติดได้5ปีตายแล้วก็มีไปตายในเรือนจำส่วนสัตว์นรกนี่ไม่ได้ไปตายในนรกนะตกนรกกี่กับกี่กันมันก็ตกอยู่นั่นแหละทุกข์มากนุทุกข์มากขนาดไหนก็ไม่ยอมคิดหายต้องรับความทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นถ้ามันทุกข์มากมันตายซะในนรกนั่นมันก็แสนสบายจะว่างั้นใช่มั้ยกูสบายสักทีนึงกูตายจากเมืองกองทุกข์อันนี้ว่านี่มันไม่ตายเลยสิมันบีบมันบังคับอยู่นั่นนี่แหละจึงมาใจมันไม่ตายจึงต้องให้ดูใจของเรารักษาใจของเราเพื่อความราบรื่นในการอยู่และในการไปข้างหน้าของเราค่อยสบายอยู่ทั้งนี้เราก็สร้างทั้งบุญทั้งกุศลมีความร่มเย็นเป็นสุขปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องดีงามในครอบครัวเจ้าเรือนของเราอย่าให้ทะเลาะเบาแว้งหาอะไรอะไรมาหาได้มา5มา10ก็ให้มันได้เห็นด้วยกันทั้ง5ทั้ง10อย่าให้อันนี้แบ่งให้อีหนูอันนี้แบ่งให้ไอ้หนูนะอันนี้แบ่งมาให้เมียใหญ่อันนี้แบ่งมาให้เมียหลวงอันนี้แบ่งไปเมียน้อยอันนี้แบ่งไปให้เมียนอกนาท่านเป็นอย่างนั้นเราเสร็จนะมึงเจ้าพี่น้องจังไหมล่ะเมียนอกหน้านอกเนื้อข่อยบูได้มีเมียข่อยก็ว่าไปตามเรื่องของข่อยเห็นอยู่ในโลกนี้เว้ยข่อยจะมาพูดได้ยังไงข่อยบูมีข่อยก็เห็นอยู่เลยที่ว่าไงนี่หามาเท่าไหร่ก็คนเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วหามาเท่าไหร่มันก็เป็นความสุขเดียวกันเห็นกันทุกครับเห็นด้วยกันทุกบาททุกตางระหว่างผัวเมียที่หามาลูกเต้าเราก็หามาได้เท่าไหร่ก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาในวงเดียวกันอวัยวะเดียวกันนี่หมดมันก็เย็นอย่างนั้นนี่คนมีธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วนอกจากนั้นก็สร้างคุณงามความดีให้ทานอย่างที่เราให้เนี่ยไม่ไปไหนนะให้ทานนี่นะนี่สำคัญมากจะเป็นจะตายอันนี้เราจะเป็นเครื่องหนุนคนเราทุกข์เพราะอะไรเนี่ยทุกข์เพราะอยากขาดแคลนทานนี่ไม่พาคนอดอยากเนี่ยฟังที่ไหนไปทุกข์เพราะอะไรคำว่าทานหรือคำว่าบุญกุศลนี่เป็นแก้วสารพันนึกช่วยได้ทุกด้านทุกทางมีความจนกรอกจนมุมในท่าไหนท่าไหนบุญนี่จะเข้าช่วยนั่นจะเรียกว่าแก้วสารพันนึกคือบุญเมื่อคนมีบุญแล้วมีแก้วสารพันนึกนั่นแหละเหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าก็เป็นแก้วสารพันนึกทางโลกนี่ถ้าไปไหนก็ไปเงินได้ติดตัวไปแล้วไปนั้นสบายไปหมดเนี่ยถ้าไม่มีเงินติดตัวลำบากขนาดไหนเราก็รู้เองอันนี้ถ้าไม่มีบุญไปไหนมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันอยู่ในโลกนี้ก็ลำบากจิตใจก็เดือดร้อนตายไปข้างหน้าก็ยิ่งลำบากใหญ่ถ้าผู้ใดได้สร้างกรรมชั่วมากๆแล้วก็ยิ่งมีไม่ต้องหวังก็ได้นะมีท่าเดียวที่จะคอยจมเท่านั้นเลยพอลมหายใจขาดปั๊บนี่ก็ปุ๊บถึงเลยเรื่องนรกไกลหรือไม่ไกลไม่ต้องบอกอำนาจแห่งวิบากกรรมจะจัดการเองพอเหมาะพอดีทุกอย่างเพราะกรรมพอดีวิบากกรรมพอดีเมื่อทำลงไปแล้วจะไม่ลำเอียงผลให้ทั้งที่รับที่แจ้งทั้งหมดเราทราบตัวของเราตั้งแต่บัดนี้แล้วให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวเสียแต่บัดนี้ให้พยายามค้นขวายทั้งภายนอกภายในใจเป็นของไม่ตายจำให้ดีนะไม่เคยตายมาแต่การไหนตายใจไม่เคยมีป่าช้าแต่มันจะต้องเสาะแสวงนั้นแสวงนี้ไปเรื่อยสูงสูงต่ำต่ำรุ่นร้อนเพราะบาปเพราะกรรมเพราะบุญไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งบุญกุศลนี่หนุนไปจนกระทั่งพอบุญนี้เมื่อเราสร้างไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พอได้ยังไงเช่นอย่างท่านที่มีนามว่าปุญญาปาปะปะหินาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งได้แก่พระอรหันต์หนึ่งนี่แหละบุญส่งหนุนถึงที่แล้วเหมือนเราขึ้นบันไดพอถึงที่อยู่นี่แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปนะใครจะไปกอดบันไดอยู่ล่ะมาถึงที่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนเครื่องหนุนกันไปจนกระทั่งพอแล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมมุติอันนั้นเป็นนิมิตแล้วผ่านไปแล้วหมดความหมายต่อเรียกว่าหมดความจำเป็นต่อกันนี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลทรงคนได้เป็นฉะนั้นแล้วที่เราทำวันนี้ก็เป็นเรื่องตัดย่นวัฏฏะสงสารเข้ามาเราจะเกิดจากกี่ภพกี่ชาติไปตกเขาลงหมกไหมที่ไหนบ้างแล้วการอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็ตัดย่นวัฏฏะวนคือการเกิดแก่เจ็บตายที่ยาวเหยียดนั่นให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งบุญนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเลยพี่น้องทั้งหลายจำมาไว้นะวันไหนก็เทศทุกวันวันนี้ก็เทศวันนี้เป็นวันพระด้วยนะอ่ะเอาละพอหันไปนู่นเลยเหนื่อยแล้วเทศไปได้มาเหนื่อยโอ้ลืมจะรู้มันพลาดแล้วเนาะวางเลยนี่เป็นสามบ้านจำบ้านอ่ะโอ้ถ้ามาจำบ้านเดี๋ยวคอยเอาเด้อ

快快，阿妈快让我认你吧！哎呀妈，阿妈。

0: เพื่อนมันก็มากกว่าคุณเราต้องตายอย่างที่เห็นหรอกเพราะเห็นมันล่างอีสีบาทลูกพิงวันได้เนี่ยพิงวันแล้วนับถือพิงวันก็พี่ชิมนี่นับถือจริงๆมันพี่ชายพี่สาวใช่อันนี้ลูกพิงวันนั่นเนี่ยก็ได้เขาจึงรามอีสีบาทเมื่อเห็นหลานก็เหลือแล้วว่าอีมันตายแล้วว่าเมื่อเห็นมันในมุ่งกูไปกุศลานอนว่ะง้อยของความหนักเลยนั่งเลยมือมันมือยากเลยตั้งกี่แล้วออกตรงนี้ก็มาแล้วมาเรื่อยๆเลยรับแขกคนนี้โอ้ยเขามันก้นริ่มก้นริ่มมันด่างไปแล้วนี่มันก้นคนมาด่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิอาดินนาทานาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิผู้รักษาที่หน้าว่าองค์ที่สามว่าการเมืองสำหรับผู้รักษาศีลบริสุทธิ์ก็ว่าการท่านทุกครั้งไปอาบรมจริยาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิสีลาเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิณัจจันติตวาดิโตอิสุขดัชนะมาลากันทะกิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิอุตตาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะฑังสัมมาทิยามิอิมานิอัตถสิกขาปะฑานิอัจเฉกังรตินิวังอุโพสถวะเสนะสาธุกังรคีตะบาลิสีเลนะสุกติญันติสีเลนะโภสัมปดาสีเลนะนิบุติญญันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนี่ให้พรพร้อมกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังยุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วเอาละโอ้โหมันจะหนังข้างล่างก็ดีนะมีงานคือโอ้ยไม่มีงานวะก็เรื่อยๆจะพ้นนะโซ่ไม่มีงานงานใหญ่ๆก็ยังซื้อไม่ได้นะวันชุดการค้าธรรมดาเนี่ยชื่อร้านอะไรล่ะ
1: โลกาละย่อนนะครับเพื่อนสิริธรรม
0: เพื่อนสิริธรรมเน
1: า
0: ะ
1: ครับมารับเป็นรับหลวงปู่ถาม
0: มันต้องถามด้วยแหละมันจำไม่ได
1: ้ครับ
0: หน้าที่หลังก็ถามอีกที่ต้องต้องจำเชื่อเดียวเนี่ยเป็นไรเชื่อกับเข้าใจด้วยเชื
1: ่
0: อเชื่อกับเข้าใจด้วยท่องเที่ยว
1: ท่าน
0: ว่า
1: เทพฟังอยู่บ้าน
0: นั่นแหละดีตั้งเทพสอนพายสอนคารวาสล่ะสอนพามเห็นร้อนนี่เห็นร้อนก็สอนพาเห็นร้อนแล้วนั่นแหละเป็นการพากเข้าสู่แนวโลกเลยเขาต้องใส่ตุ่นนุ่นตุ่นนุ่นให้ช่วยนี่นั่นแหละช่วงศาสดาบุตรนี่ยังท่านสมัยเลยมอดพระนะไอ้ปังปังปังเลย
1: ก็เปิดเทปน้องตาที่ว่าให้ป้อนน้ำเปิดจะสู้มือดิ
0: ให
1: ้ป้อนก
0: ็
1: สาวแรงไง
0: คนมันลายหุ่นน้ำหนักนี่
1: ลายได้หลายว่านก็หลายไม่ได้อะไร
0: มันนี่ที่จริงหลายตัวว่านทำม้อหรือไหนวะ
1: หลาย
0: ลายมันหลายแล้วมันเข้ามันร้อยเจ็ดบาทท้ายบาทเข้าว่านมันเท่าไหร่นอกว่านเท่าไหร่นอกหกว่านหกสิบกว่าบาทก็ว่านหกสิบกว่าบาท
1: น่าสงสาร
0: เลยไม่ละลำบากต้นมากเลยว่ายิ่งเยี่ยมกว่าเขาท่อนหัวใจต้นเยอะเลยจังหวะเราเอาหัวใจต้นเราพันลำพันอยู่ท้องเราแต่น้ำเจ้ามันท้องเจ้าเลยสามารถทำได้สามารถได้ถ้าเราชันกันไปเราหัวใจต้นเราคนแม่เดี๋ยวลืมของไงดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมของนะเดี๋ยวลืมนั่นลืมนี่ยุ่งบางทีพระเก็บไว้ให้ด้วยนะเมื่อเช้าเราเดินบินตาบาดเราเห็นกระรอกเราอดคิดไม่ได้เอาบินตาบาดเมื่อเช้านี้เห็นกระรอกเขามาเต็มต้นฝรั่งอ่ะเขากำลังหิวตอนเช้าเขามาเต็มต้นนั่นละต้นฝรั่งอากาศทางโน้นกลางโน้นกลางโน้นกลางโน้นมันถูกของเราเอาละเออไปเอาไปเว้ยโอ้ไปหลวงตาก็เด็กยังว่าคนกำลังหลั่งไหลมันจากไหนเคยมาแล้วยังมาที่นี่มาที่กูถึงเคยไปแต่งั้นแล้วมันจำไม่ได้หรอกความจำทุกวันนี่ส่วนมากเชื่อเป็นเชื่อมีข้างเข้าใจเปล่างั้นเราเชื่อสมาป่าบ่งเด้งไปนั่นหนังสือท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้รับก็รับไปได้เนี่ยมาแจกทั้งอยู่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนี่ข้างบนข้างล่างก็มีนี่เตรียมตัวลูกกันนะเนี่ยว่าเลิกเตรียมตัวลูกแล้วนะโอ้เหนื่อยแล้ววันนี้10 โมงกว่าแล้วยังไม่ลุกจากที่เลย10 โมงกำลัง15 นาทีแล้วทุกวันเลิกไป5 ทีแล้ววันนี้ยังเหนื่อยอายอะไรเนี่ยนะฟังเลยนะกาพันเย้บอกก็แล้วมันยังหมุนก็มาเลยนี่จังไหนผมโอ้ไปบอกการหันการหันตัวนี้ยังนำก็มา
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ

ปีพรรษาที่43มกราคมพ.ศ.2510หลวงปู่ป่วยหนักเริ่มแต่วันที่18มกราคม2510หลวงปู่เริ่มป่วยขั้นเริ่มแรกก็เป็นไข้หวัดแต่อาการของหวัดนั้นผันแปรไปในแง่ต่างๆที่จะยังโรคอื่นๆให้แทรกซ้อนและกำเริบรุนแรงไปตามๆกันหนักเข้าจนฉันไม่ได้เริ่มแรกเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ยังไม่แปรเป็นโรคอื่นๆหลายชนิดในธาตุขันธ์นั้นท่านยังอุตส่าห์ลงไปฉันจังหันร่วมพระเนรในวัดที่นาธรรมกรองเพลได้ตามปกติในสายตาคนภายนอกก็อาจคิดว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรนอกจากโรคชราประจำคนแก่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะโรคกำเริบแปรเป็นอย่างอื่นไปไม่มีสิ้นสุดกำลังธาตุขันก็ทรุดลงทุกวันเวลาจนไม่สามารถไปฉันร่วมหมู่คณะที่ทำได้ท่านยังยอมอดยอมทนและฝืนฉันแม้จะได้เล็กๆน้อยๆที่กุฎีท่านเองจนฉันไม่ได้กำลังอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดการพลิกแพลงอวัยวะจำต้องมีพระเนนคอยดูแลอุปถากตลอดเวลาข่าวคราวความไม่สบายของหลวงปู่กระจายไปถึงไหนคลื่นมนุษย์ประชาชนพระเนนมาถึงนั้นอย่างรวดเร็วเพราะต่างคนต่างมีจิตใจใฝ่ฝันยึดมั่นในองค์ท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายภายในใจอย่างแนบสนิทอยู่แล้วเมื่อทราบข่าวว่าท่านไม่สบายก็จำต้องสะเทือนใจอย่างหนักราวกับฟ้าดินถล่มขั้วหัวใจจะขาดหายไปจากร่างในเวลานั้นจนได้นับแต่ข่าวนั้นผ่านเข้าความรู้สึกต่างก็หลั่งไหลมาทุกทิศทุกทางทั้งประชาชนทั้งพระเนนจากที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลต่างหลั่งไหลมาเยี่ยมอาการของท่านด้วยความกระหายอยากพบอยากเห็นอยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจในขณะที่เข้ามากราบไหว้ท่านวัดถ้ำกรองเพลในช่วงที่ท่านป่วยนั้นจึงเป็นเหมือนมีงานในวัดแออัดไปด้วยผู้คนหญิงชายพระเนนและคฤหัสถ์ที่มาจากที่ต่างๆจนทางวัดไม่อาจรับรองได้ทั่วถึงทั้งที่พักหลับนอนอาหารการบริโภคต่างให้ช่วยตัวเองบ้างช่วยกันเองบ้างในเวลาขาดแคลนจำเป็นเพราะวัดก็เป็นสถานที่อยู่ของนักบวชผู้ขอทานชาวบ้านมาฉันมิใช่สถานที่อยู่ของมหาเศรษฐีซึ่งต่างก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่วัดถ้ำกรองเพนมีบริเวณอันกว้างขวางและเต็มไปด้วยป่าด้วยเขาร่มไม้เงื่อมผาต่างๆการพักอยู่หลับนอนจึงสะดวกโดยยึดเอาป่าเขาร่มไม้ในบริเวณวัดเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเลยทีเดียวอย่างสบายหายห่วงเป็นความสะดวกทั้งพระเนนและประชาชนจำนวนมากที่มาพักเยี่ยมอาการท่านชั่วคราวเฉพาะอาหารการบิณฑบาตสำหรับพระเนนและประชาชนแทนที่จะอดอยากขาดแคลนเพราะคนมากด้วยกันแต่ก็มีอุดมสมบูรณ์แต่ต้นชนปลายที่ท่านป่วยซึ่งเป็นเวลา4เดือนกว่าไม่บกพร่องขาดเขินเลยนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ในบุญวาสนาบารมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครองแม้ผู้คนพระเนนจำนวนมากที่มาคละเคล้ากันก็เป็นประหนึ่งลูกของพ่อแม่เดียวกันหรือเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่มีอธิกรณ์หรือเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเลยต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพบปะทักทายกันอย่างนุ่มนวลอ่อนหวานราวกับเคยพบเห็นและสนิทสนมกันมาเป็นเวลานานปีเริ่มแรกที่ท่านป่วยทางวัดและครัวอาจารย์ทั้งหลายปรึกษากันไว้เกี่ยวกับผู้คนพระเนนมามากอาจเกิดความไม่สงบขึ้นได้พร้อมกับความเข้มงวดกวดขันพระเนนที่ก้าวเข้ามาในวัดเพื่อรักษาความสงบในหมู่คณะที่เข้าเกี่ยวข้องกันไว้ไม่ประมาทเรื่องราวก็ผ่านไปด้วยความสงบราบรื่นดีงามทุกประการน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งไม่น่าจะหลงลืมได้ลงคอในชีวิตของผู้เขียนและท่านผู้เคยได้พบเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยกันหลวงปู่ฉันไม่ได้และทรุดลงโดยลำดับประชาชนพระเนนยิ่งหลั่งไหลมาทุกที่ทุกทางระยะที่ท่านป่วยนับแต่เริ่มต้นป่วยหนักผู้เขียนดงเล็บหลวงตาบัวก็มาอยู่กับท่านเป็นประจำหลายวันจะกลับไปค้างวัดสักคืน2คืนก็ต้องรีบกลับมาทางนี้เพราะเป็นห่วงท่านมากและเพื่อความสงบเรียบร้อยในด้านอื่นๆแต่ก็เดชะบารมีของหลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษาสถานการณ์ทุกด้านสงบเรียบร้อยดีสำหรับอาการของท่านเมื่อขบฉันอะไรไม่ได้ธาตุขันก็ยิ่งทรุดลงอย่างเห็นได้ชัดในสายตาทั่วไปเมื่อเรียนถามถึงความเป็นอยู่และการจากไปท่านให้เหตุผลอย่างจับใจไพเราะมากว่าจะมีอะไรในธาตุขันธ์อันนี้จะไปเมื่อไรก็ไม่ได้วิตกวิจารณ์อะไรเสียดายมันนี่เพราะก็เห็นแต่ดินน้ำลมไฟอันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้รู้คือใจไปปราศเสียเมื่อไรเมื่อนั้นมันก็กระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนทันทีไม่รอฟังเสียงใครๆทั้งสิ้นเลยแหละ
ถ้าไม่คิดเกี่ยวข้องกับหมู่คณะและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ได้แล้วแม้ขันจะแตกไปเดี๋ยวนี้ก็ให้แตกไปเราก็หมดความรับรู้ความรับผิดชอบลงทันทีไม่มีภาระนายต้องแบกหามอีกแล้วคำว่าอนาลโยที่เป็นฉายาของเรามาแต่วันเริ่มบวชจะได้เป็นความจริงตัวจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เวลานี้ที่อนาลโยของเรายังไม่สมบูรณ์ก็เพราะขันธสมมุติขันธปัญจกเขาแบ่งไว้ต้องรับผิดชอบเขาทุกด้านทุกทางคือต้องพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาเปลี่ยนอิริยาบถท่านั้นท่านี้ไม่ได้หยุดย่อนผ่อนคลายบ้างเลยราวกับพัดลมหมุนติ้วติ้วอยู่ทำนองนั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติมันมีความสงบนิ่งอยู่เป็นปกติสุขได้เมื่อไรต้องหมุนของมันอยู่ทำนองนั้นข้างนอกก็หมุนข้างในก็หมุนแม้ขันห้าในร่างกายของเรานี้ก็หมุนมันอยู่สงบสุขไม่ได้จะไปหวังเอาความสุขความสบายจากมันซึ่งเป็นตัวหมุนติ้วติ้วอยู่นี้ได้อย่างไรถ้าใครจะหวังเอาความสุขความสบายจากขันอันเป็นบ่อแห่งความทุกข์ความกังวลนี้ผู้นั้นก็คือผู้พลาดหวังตลอดไปจะไม่มีขันใดมาสนองตอบความสมหวังนั้นเลยผมเองก็ครองขันนี้แบกขันนี้มาร่วมเข้า80ปีนี้แล้วก็ไม่เห็นได้สิ่งพึงใจสนองตอบจากขันอันนี้ที่เด่นๆก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นทั้งทุกข์ย่อยทุกข์ใหญ่แสดงอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ไม่เคยเห็นความสงบสุขของขันปรากฏให้รู้เห็นอย่างชัดเจนบ้างเลยเวลาปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสดงทุกข์ประจำขันขึ้นมาอยู่นั่นแหละเช่นเจ็บนั้นปวดนี้ตามอวัยวะน้อยใหญ่ไม่เห็นแสดงความสุขให้เห็นนี่นาที่ว่ากันว่าสุขสุขนั้นก็เสกสรรเอาเฉยๆด้วยความติดปากติดใจในสุขต่างหากความจริงแล้วร่างกายส่วนต่างๆไม่เคยแสดงความสุขอย่างเด่นชัดให้เห็นเหมือนแสดงความทุกข์ให้แบกหามซึ่งแต่ละครั้งแทบสลบสลายและตายได้ถ้าทุกนั้นไม่หยุดการแสดงตัวใครๆจะไปหลงแรงในขันว่าจะเอาสุขมาแจกแบ่งพอให้ดีใจบ้างนอกจากทุก108ขณะนาไม่จบสิ้นเท่านั้นที่มันมาทุ่มให้แบกให้หามเรื่อยมาผมเองก็ยอมรับว่าแบกขันอันเป็นกองทุกนี้มา80ปีนี้เองยังจะให้ทนแบกไปถึงไหนกันอีกพูดจบประโยคแล้วท่านยิ้มนิดๆราวกับท่านยิ้มเยาะเย้ยกิเลสและวิบากของกิเลสคือขันธ์ที่ท่านกำลังครองอยู่จะให้ผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไรโดยเข้าใจว่าขันธ์นี้จะเอาของอัศจรรย์มาหยิบยื่นให้ผมไม่สงสัยในขันธ์นี้ทั้งที่กำลังครองตัวอยู่และสลายจากกันไปผมเป็นผมขันธ์เป็นขันธ์จะให้คว้ายึดมาบวกกันหาอะไรการปล่อยขันธ์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นอนาลโยจึงสมบูรณ์แบบการเมตตาสงสารหมู่เพื่อนและประชาชนนั้นยอมรับว่าเต็มดวงใจไม่มีบกพร่องการฝืนอยู่ทั้งที่รู้ว่าขันนี้เป็นทุกข์ก็ฝืนอยู่เพราะความเล็งประโยชน์แก่ผู้คนได้รับซึ่งมีอยู่จำนวนมากต่อมากนั่นแหละลำพังตัวผมเองพร้อมเสมอที่จะปล่อยพาราฮเวปัญจคันธาที่เคยเป็นบ่อแห่งน้ำตาของสัตว์โลกและของเราผู้เคยหึงหวงมันเวลานี้เราไม่หวงและพร้อมที่จะปล่อยวางลงตามท่าเดิมของเขาไม่ขัดไม่ขืนไม่ฝืนความจริงเนื่องจากเคยฝืนมาแล้วเจอแต่ทุกข์จนเข็ดหลาบอย่างถึงใจมาบัดนี้จึงไม่ฝืนปล่อยตามคติธรรมดาซึ่งเป็นทางเดินของธรรมคือความจริงอันตายตัวท่านผู้เคยรับผิดชอบกอบกู้ตัวเองมาโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบอกไม่มีใครบังคับแต่ความจำเป็นหากบังคับตัวเองให้จำต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยกันทุกตัวสัตว์จงอย่าประมาทและจงถือจิตเป็นรากฐานสำคัญพาดำเนินทั้งการอาชีพและการบำเพ็ญความดีทั้งหลายตลอดความประพฤติอัธยาศัยการแสดงออกทุกอาการจงแสดงออกด้วยการรับผิดชอบตัวเองโดยทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ทำดีทำชั่วเราเป็นผู้แสดงออกด้วยอาการต่างๆซึ่งมีเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบคือเราเองเป็นผู้คอยรับผลดีชั่วของงานนั้นๆผลงานนั้นๆไม่สูญหายไปไหนจะไหลเข้าสู่ต้นเหตุคือเราซึ่งเป็นผู้ทำผู้แสดงออกคำว่าเราอันเป็นหลักใหญ่ในตัวคนก็คือใจเป็นของไม่ตายและไม่เคยตายมาแต่กาลไหนๆนอกจากกระเหเร่ร่อนไปเกิดในกำเนิดดีชั่วต่างๆตามอำนาจของวิบากกรรมดีชั่วที่ตนทำไว้พาให้เป็นไปเท่านั้นยิ่งคำว่าตายแล้วสูญนั่นไม่มีในใจดวงใดๆเลยทั้งใจสัตว์ใจบุคคลแม้ใจพระพุทธเจ้าและใจพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสตัวพาให้เกิดตายแล้วก็ไม่สูญแต่ไม่เที่ยวแสวงหาที่เกิดต่อไปเหมือนใจที่มีกิเลสเป็นเชื้อพาให้เกิดตายเท่านั้น
เพราะใจนั้นเป็นใจอนุปาทิเสสนิพานของผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วอันคำว่าตายแล้วสูญก็ดีคำว่าบาปไม่มีก็ดีคำว่าบุญไม่มีก็ดีคำว่านรกไม่มีก็ดีคำว่าสวรรค์ไม่มีก็ดีคำว่านิพพานไม่มีก็ดีเหล่านี้เป็นหลักวิชาในคัมภีร์ของกิเลสตัวครองไตรภพมันเรียนจบวิชาเหล่านี้แล้วจึงครองหัวใจสัตว์โลกแม้มันจะโขกจะสับสัตว์โลกลงหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ทำได้ไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงและสะทกสะท้านต่อผู้ใดว่าจะมาหารสู้กับมันเพราะวิชามันดีทันสมัยสัตว์โลกยอมรับอย่างหมอบราบไม่กล้าฝ่าฝืนร้อยทั้งร้อยวิชาทุกแขนงจากคัมภีร์กิเลสที่เสี่ยมสอนไว้ต้องเป็นวิชาลบล้างความจริงของธรรมที่แสดงไว้ทั้งสิ้นเช่นความจริงแห่งธรรมแสดงไว้ว่าตายแล้วเกิดวิชาจากคัมภีร์ของกิเลสต้องสอนกลับกันว่าตายแล้วสูญเช่นธรรมว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีวิชาของกิเลสจะปฏิเสธหรือลบล้างทันทีว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีดังนี้ทุกคัมภีร์ไม่ก้าวก่ายกันดังนั้นพวกเราชาวพุทธจำต้องได้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนไม่งั้นต้องโดนคัมภีร์ของกิเลสฉุดลากลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเพราะความหลงเชื่อกลมันชนิดไม่มีใครช่วยได้เพราะสายเกินแก้เสียแล้วการแก้หรือการชำระล้างกิเลสและคัมภีร์ของกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจเราจึงควรแก้ควรล้างด้วยคัมภีร์พุทธธรรมเสียแต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตและเป็นการอันควรอยู่ตายแล้วหมดโอกาสจะทำได้นอกจากเสวยผลดีชั่วที่ตนเคยทำไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์เท่านั้นคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นท่านสอนให้พึ่งตัวเองไม่ให้หวังพึ่งใครในไตรในภพกำเนิดใดทั้งสิ้นท่านสอนให้ทำความดีเพื่อตัวเองเสียแต่บัดนี้จะอบอุ่นภายในใจทั้งยังมีชีวิตอยู่และเวลาตายไปเนื่องจากความมีคุณธรรมคุ้มครองป้องกันตัวผิดกับผู้ไม่มีบุญมีธรรมอยู่มากซึ่งไปถือกำเนิดเกิดณที่ใดก็มีแต่กำเนิดที่เกิดที่อยู่อันเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวเป็นมารของธรรมแล้วต้องเป็นมารของสัตว์โลกไม่มีทางสงสัยการแสดงออกของมันมีแต่การหลอกลวงสัตว์โลกให้เข้าสู่หลุมฐานเพลิงคือกองทุกข์ไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียวหาที่พอเชื่อถือและยึดเป็นที่อาศัยชั่วระยะเดียวก็ไม่ได้ผลเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟทุกกิ่งทุกแขนงไม่มีเกาะมีดอนพอให้หายใจด้วยมันได้ปราท่านจึงตำหนิติเตียนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่เคยยกยอบ้างเลยว่ากิเลสก็ทำให้โลกร่มเย็นกิเลสก็เป็นทำให้ความเสมอภาคยุติธรรมแก่โลกเป็นต้นนอกจากกลหลอกลวงเต็มตัวของมันมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยทิ้งลวดลายแห่งการปลิ้นปล้อนหลอกลวงสัตว์โลกผู้โง่เขลาที่น่าสงสารบ้างเลยสำหรับธรรมมีแต่ความอ่อนโยนเมตตาสงสารกรุณาช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานต่างๆพยุงส่งเสริมให้บรรเทาเบาบางจากทุกข์ให้มีความสงบสุขโดยถ่ายเดียวระหว่างกิเลสกับธรรมต่างกันมากจนหาส่วนเทียบกันไม่ได้เดินสวนทางกัน 100% กิเลสหลอกลวงสัตว์ผูกมัดสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏทุกข์โดยถ่ายเดียวส่วนธรรมพยุงส่งเสริมสัตว์หรือขนสัตว์ให้ขึ้นจากวัฏทุกข์โดยลำดับจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงฉะนั้นระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่างกันมากดังที่กล่าวมาดังนี้หลวงตาบัวผู้เขียนกราบเรียนถามความรู้สึกของท่านที่มีต่อขันเวลานั้นท่านเทศยกใหญ่ราวกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอ่อนเพลียในธาตุขันบ้างเลยพูดจนผู้ฟังสะดุ้งไปตามๆกันทั้งซุ้มเสียงทั้งกิริยาการแสดงออกทั้งความเข้มข้นแห่งธรรมที่หลั่งไหลออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของท่านเวลานั้นซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่าท่านจะสามารถฝืนขันแสดงได้อย่างถึงพริกถึงขิงถึงกิเลสถึงธรรมขนาดนั้นผู้ฟังทั้งหลายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสหูตาสว่างไปตามๆกันในขณะนั้นผู้เขียนมีนิสัยไม่พอดีจึงมักไม่มีความอิ่มพอในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟังยังอยากฟังให้ยิ่งขึ้นไปแล้วสอดแนบปัญหาธรรมแถมพกถวายท่านตอนท้ายต่อไปนี้ครูบาอาจารย์จะนับวันหายวันหายคืนไปโดยลำดับและหายขาดเป็นปกติในธาตุขันธ์ไม่อาจสงสัยเลยเพราะธรรมที่ครูบาอาจารย์โปรดเมตตาครั้งนี้เป็นธรรมประเภทเผาเกลี้ยงเตียนโล่งโรคในขันธ์โรคต้องแตกกระจายไปหมดไม่มีโรคชนิดใดจะหาสู้ธรรมประเภทเผาเกลี้ยงนี้ได้แม้แต่กิเลสที่เหนียวแน่นกว่าโรคชนิดต่างๆมันยังต้องพินาศไปเพราะธรรมประเภทนี้สังหารทำลายท่านตอบอย่างน่าฟังและฝังใจไม่มีวันลืมว่าขันเป็นขันโรคเป็นโรคกิเลสเป็นกิเลสธร
รมเป็นธรรมมันคนละอย่างยูกยาควรแก่การรักษาโรคปราบโรคธรรมควรแก่การแก้กิเลสปราบกิเลสจะนำมาปราบโรคบางชนิดมันไม่เหมาะสมกันโรคที่ควรจะหายด้วยธรรมก็มีที่ไม่อาจหายได้ด้วยธรรมก็มีผู้ปฏิบัติควรทำความเข้าใจเอาไว้อย่าให้ความรู้ความเชื่อการกระทำเลยเถิดแห่งธรรมคือความพอดีการแสดงวันนี้เราแสดงเป็นธรรมล้วนๆเพื่อความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายและเพื่อถอดถอนกิเลสในขณะฟังมิได้เกี่ยวกับขันจะหายโรคจะพินาศดังที่เข้าใจนั้นขันจะหายหรือจะตายไม่สำคัญแต่สำคัญที่ให้กิเลสตายจากใจเพราะธรรมที่แสดงนี้เผาผลาญนั่นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรมดังนั้นจงพากันพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาในธรรมที่กล่าวมาจะเป็นกำลังใจและส่งเสริมอุบายสติปัญญาถอดถอนกิเลสภายในออกได้เป็นวรรคเป็นตอนครั้งพุทธกาลท่านฟังธรรมด้วยโอปนะอีโกน้อมธรรมเข้าสู่ตนโดยลำดับที่ได้ยินได้ฟังไม่ยอมให้ธรรมนั้นรั่วไหลดุดลอยผ่านหูผ่านใจไปเปล่าๆดังพวกเราส่วนมากฟังกันผลคือการแก้การถอดถอนกิเลสในขณะฟังจึงไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรดีไม่ดีคอยสั่งสมกิเลสในขณะฟังยังมีดาดืนเพียงแต่ไม่สนใจคิดกันจึงไม่ทราบได้ว่าตนฟังเพื่อธรรมหรือฟังเพื่อกิเลสพอกพูนตัวหัวเราะธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเทศจากธรรมของจริงภายในพระทัยและใจล้วนๆมิได้เทศจากความจำของสัญญาดังพวกเราเทศปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภททั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดท่านบำเพ็ญมาอย่างเต็มกำลังและรู้อย่างเต็มพระทัยและเต็มหัวใจทั้งฝ่ายมากเป็นขันๆทั้งฝ่ายผลเป็นภูมิๆนับแต่ภูมิต่ำจนถึงภูมิอันสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นท่านจึงเทศอย่างไม่อัดไม่อั้นมีแต่ธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆหลั่งไหลออกมาจากกระแสแห่งใจกลมกลืนกันออกมากับกระแสเสียงผู้ฟังด้วยความสนใจมุ่งต่อความจริงล้วนๆจึงสามารถตักตวงเอาธรรมของจริงขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจไม่ขาดทุนศูนย์ดอกจากการฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามแม้ฝังลึกลงคู่หัวใจเมื่อสติปัญญาธรรมเป็นต้นเขย่าก่อกวนลวนลามอยู่ไม่หยุดยั้งกิเลสย่อมโยกคลอนและถูกถอนขึ้นมาทีละชิ้นละอันสุดท้ายใจก็เป็นเรือนร้างว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงกลายเป็นใจที่สมบูรณ์ด้วยธรรมขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จงพากันตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ถึงใจทุกอย่างความจริงใจต่อธรรมเข้าถึงไหนความโยกคลอนถอนตัวของกิเลสจะกระเทือนถึงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยทั้งครั้งนี้และครั้งพุทธกาลผู้ปฏิบัติจริงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันสมกับธรรมเป็นหลักธรรมชาติคงเส้นคงวามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสให้หลุดลอยจากใจมาแล้วทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าจงระวังกิเลสอย่างเดียวที่เป็นคู่แข่งธรรมอย่าให้มันปีนขึ้นบนหัวได้จะทายรถลงทันทีจงระวังให้ดีเอาละพูดพอเป็นคติเตือนใจท่านผู้มีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนตามจารีตประเพณีของคนผู้เคารพนับถือกันอาการป่วยท่านค่อยทุเลาและหายเป็นปกติในที่สุดนับแต่ท่านเริ่มป่วยดังที่เขียนผ่านมาแล้วเป็นเวลา4เดือนกว่าบรรดาในแพทย์ผู้พยาบาลรักษามีศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกียรติสิงห์เป็นต้นตลอดในแพทย์และพยาบาลทางโรงพยาบาลอุดรธานีต่างท่านมิได้นิ่งนอนใจช่วยกันพยาบาลรักษาท่านสุดกำลังความสามารถเรื่อยมาแต่เริ่มแรกป่วยจนอาการกลับดีขึ้นเพราะคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลรักษาและค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติได้นับว่าหลวงปู่ท่านชุบชีวิตใหม่เป็นผู้ใหม่ขึ้นมาในหลวงปู่องค์เก่าต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆด้วยที่เรียนเล่าประวัติการป่วยของหลวงปู่ขาวเพียงย่อๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นมาทั้งนี้เพราะหลวงตาผู้เขียนก็แก่มากแล้วสุขภาพไม่อำนวยงานก็ยุ่งและสับสนราวกับตามรอยโคในคอกนั่นแหละจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านด้วยดีตอนป่วยปี10จบแค่นี้ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาท่านนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมักจะมาตามความรำพึงนึกคิดท่านเสมอเช่นนึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆแล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้บ้างเลยหรือถูกในพรานยิงตายเสียแล้วพอตกกลางคืนดึกๆช้างตัวนั้นก็มาหาจริงๆและเดินตรงเข้ามายังกุฏิที่ท่านพักอยู่มายืนรูปคลำสิ่งต่างๆในบริเวณกุฏิท่านพอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีกเวลารำพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกัน
ว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆบัดนี้หายหน้าไปไหนนานแล้วไม่เห็นมาอีกหรือถูกเขาฆ่าตายกันหมดแล้วเพียงนึกถึงเสือตอนกลางวันแต่พอตกตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่จริงๆพอเป็นนิมิตให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ยังไม่ตายดังที่วิตกถึงแล้วก็หนีไปไม่มาซ้ำๆซากๆอีกเลยท่านเล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆรู้สึกแปลกอยู่มากผิดธรรมดาพอนึกถึงทีไรถึงสัตว์ชนิดไรสัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกข่าวให้สัตว์นั้นทราบและให้มาหาท่านพระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักษ์คอยให้อารักขาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทำไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเราๆท่านๆคิดคนละกี่ร้อยกี่พันเรื่องและกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนึกคิดความต้องการบ้างเลยพอให้ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทิดทูนอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลำบากทรมานเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ค้นแต่กองทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองทื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนามรณังเมภาวิสติตัวเราทุกคนนี้ที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดให้เราทุกคนระลึกถึงมรณะภัยคือความตายจิตใจคนเราถ้าหากว่านึกไม่ได้ซึ่งความตายจิตใจมักจะประมาทว่าเราจะอายุยืนยาวข่าวไกลไม่เป็นไรง่ายๆความจริงแล้วมรณะภัยคือความตายนี่มันใกล้ที่สุดดูตัวอย่างที่มนุษย์เขาตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายนั้นมีมากมายหลายอย่างหลายประการหลายแบบแบบตกเครื่องบินตายก็มีตายทางพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหลวงพ่อเฒ่าก็ไปตายตายแบบยิงเครื่องบินกันตกก็ตายนอกนั้นก็เกิดจากความประมาทในเรื่องเครื่องบินก็ตกตายกันนับไม่ถ้วนไปรถไฟรถไฟชนกันตายไปรถยนต์รถยนต์ชนกันตายสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความประมาทถ้าไม่ประมาทแล้วอะไรอะไรก็ปลอดภัยมันเกิดจากความประมาทมัวเมาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ฉลาดเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะอย่างได้ตรัสรู้ง่ายอย่างกลางคืออย่างที่สองบำเพ็ญ8อสงไขยแสนมหากัปอย่างนั้นนานหน่อยอย่างสูงสุด16อสงไขยแสนมหากัปเมื่อบำเพ็ญนานเท่าไหร่บริษัทบริวารก็ได้มากตามส่วนเพราะว่าบารมีที่บำเพ็ญมานานส่วนเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้พบพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่พระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการที่เราซื้อหนังสือมาทานที่ว่าซื้อตู้พระไตรปิฎกพร้อมด้วยหนังสือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าของเรา ได้ตรัสรู้แล้วเทศนาสั่งสอนให้พุทธบริษัทฟังทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมพระองค์ตรัสเทศนาโปรดสัตว์อยู่45พรรษาหรือว่า45ปีก็นับว่าเป็นเวลายาวนานตลอดชั่วเวลา45ปีนี่แหละพระองค์แนะนำพร่ำสอนทุกอย่างทุกประการทุกซอกทุกมุมจึงมีทรงบัญญัติไว้ว่าพระวินัยข้อห้ามนับตั้งแต่ข้อห้ามศีล5ศีล8ศีล10 227เบ็ดเตล็ดเหลือกว่านั้นมากมายนี่ก็คือว่าห้ามไม่ให้เราทำชั่วให้ทำดีทำบุญห้ามไม่ให้ทำบาปหลักศีล5ศีล8ศีล10 227นั้นมันเป็นเรื่องทำบาปอย่างหลักศีล5ท่านให้เว้นจากฆ่าสัตว์ให้เว้นจากลักทรัพย์เข้าของบุคคลผู้อื่นให้เว้นจากประพฤติผิดในกามให้เว้นจากกล่าวมุสาวาทโกหกพกลมให้เว้นจากดื่มกินสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆคือความมัวเมาในจิตในใจก็พอแรงถ้าหาว่าไปดื่มเครื่องดองของเมาเข้าไปเองมันก็ไปกันใหญ่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์มนุษย์ก็ไม่เชื่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่เป็นไรทีแรกมันก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่อมาเพราะไม่รักษาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล่ะก็เกิดความประมาทขึ้นมาฆ่ามนุษย์ก็ไม่บาปฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ไม่บาปไปอย่างนั้นผลที่สุดก็รับจ้างเป็นมือปืนฆ่าคนอื่นก็ไม่บาปเพราะมันไม่รู้จักบาปมันก็เลยเข้าใจว่าไม่บาปความจริงนั่นบาปมันมีอยู่บุญและบาปมันมีอยู่ในโลกนี้แหละใครทำบุญก็แสดงบุญออกมาใครทำบาปบาปมันก็แสดงออกมาแสดงอย่างไรบางคนเกิดมาตาบอดข้างหนึ่งบ้างตาบอดทั้งสองข้างบ้างหูหนวกทั้งสองข้างบ้างหูหนวกข้างเดียวบ้างแขนด้วนเท่าด้วนเหล่านี้แหละมันแสดงออกมาจากบาปที่ตัวเองกระทำมาเพราะไม่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนำพร่ำสอนมนุษย์คนเราก็ไม่เชื่อไม่ฟังข้าจะเอาตามความคิดเห็นของตนเวลาทุกโทษบาปกรรมมาถึงตัวก็เดือดร้อนวุ่นวายแหละทีนี้แล้วก็มาแก้มันก็แก้ไม่ได้เพราะบาปตัวเองทำก่อนที่จะทำบาปก็ไม่ไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนไม่มากราบพระสงฆ์องค์ขเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไปทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อจะให้ไปไหมไม่ได้คิดไปทำบาปแล้วจึงมาขอลดน้ำมนต์กับหลวงพ่อมันก็แก้ไม่ได้อยู่นั่นเองแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนว่าบาปนั้นอย่าพากันทำแม่เคยทำมาแล้วก็ให้หยุดเสียเคยพูดมาแล้วในสิ่งที่เป็นบาปก็อย่าพูดต่อไปเสียเป็นก็ห้ามไว้นะเคยคิดอะไรมีแต่เป็นบาปก็ให้เลิกความคิดนั่นเสียไม่ว่าบาปชนิดใดแหละให้พากันละกันวางอย่าได้พูดอย่าได้ทำอย่าได้คิดทีนี้ท่านก็ให้คิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีทุกโทษประการใดที่ว่าให้นึกภาวนาพุทโธก็ดีนึกถึงคุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ ้มีคุณทั้งหลายในโลกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เราไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกวันนั่นก็คือว่าระลึกถึงผู้มีคุณคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันมรณะกรรมฐานที่ยกขึ้นให้เราท่านทั้งหลายนึกเจริญความตายอันนี้นั้นก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเรานึกถึงความตายแล้วมันจะตายเร็วเข้าและเราก็ยังไม่อยากตายจะไปนึกมันทำไมความจริงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ว่าคนเราถ้าไม่มองเห็นความตายที่จะมาถึงตนแล้วจิตใจมันไม่ค่อยตั้งวันหนึ่ง พระองค์ได้ตรัสถามพระอานนท์พุทธอุปถาว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์พุทธอุปถาก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าได้นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งท่านพระอานนท์ก็นึกว่าตัวเก่งที่สุดละหลายพันครั้งพอพระอานนท์ตอบพระพุทธเจ้าก็ตัดอีกว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกท่านว่าอย่างนั้นแม้เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองอันความตายนี้เราตถาคตนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปที่อื่นเหมือนจิตใจของคนเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็มองเห็นได้ในลมหายใจเข้าออกว่าลมหายใจเข้าออกนี่บอกถึงมรณะภัยคือความตายไม่เฉพาะแต่พระองค์คนอื่นสัตว์อื่นทั้งหลายก็เหมือนกันชีวิตจิตใจจริงๆมันห้อยโยแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายพระองค์ก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นมองเห็นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จิตใจพระพุทธเจ้านั้นตัดกิเลสความโกรธหมดแล้วตัดกิเลสความโลภความอยากได้ทั้งหลายแลหมดแล้วตัดกิเลสความหลงหมดสิ้นไปแล้วพร้อมทั้งวาสนากิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกได้ละได้หมดถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่หลงไม่ลืมซึ่งมรณะภัยคือความตายหรือว่าพระอานนท์นึกถึงความตายได้หลายพันครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าประมาทอยู่เอาให้ได้ทุกลมหายใจเราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาอยู่นี่เข้าใจว่าวันละหลายพันครั้งนี่ก็จะไม่ได้วันละร้อยครั้งนี่ก็จะมีผู้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้ายังไม่ได้พรุ่งนี้ก็นึกว่ามันได้หลายพันครั้งแล้วก็หลายหมื่นครั้งจนถึงนึกได้ทุกลมหายใจคือเอามาเตือนจิตของเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทไม่เลินเล่อเผลอเลอคือนึกให้ได้เตือนใจของเราเองให้ได้ว่าความตายมันใกล้เข้ามามันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเท่านั้นถ้าหมดลมหายใจเข้าและออกแล้วก็ตายละทีนี้เมื่อจิตใจนั้นมองเห็นมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนจริงๆจิตใจนี่มันไม่นิ่งนอนใจแล้วมันลุกขึ้นภาวนาเดินจงกรม ไหว้พระสวดมนต์ไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งฟังธรรมเท่านี้เลิกจากการฟังธรรมแล้วไปที่พักพาอาศัยของตนถ้ามีทางพอเดินจงกรมได้จะเป็นในกุฏิหรือในที่ใดๆก็เดินจงกรมเสียก่อนถ้ามีที่ดินลาบดีก็เดินจงกรมหรือผู้นั่งนอนอยู่ในศาลาเกษมสามัคคีข้างล่างนั้นเป็นลาดปูนไว้สำหรับให้ญาติโยมเดินจงกรมใต้ถุนนั้นที่ไหนก็ตามที่ลาดปูนไม่ลาดปูนก็ตามหาที่เดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถถ้าจะเอานั่งอย่างเดียวนั้นร่างกายมันจะไม่ค่อยสบายต้องให้มีเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนอนต้องเอาไว้ทีหลังถ้าใครเอานอนไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้เรื่องอีกแล้ววันไหนคืนไหนก็เอานอนขึ้นหน้านอนต้องเอาไว้ทีหลังการนอนนั้นจะนอนก็ให้เที่ยงคืนแล้วจึงค่อยนอนก็ได้การนอนนี่เคยนอนมาตั้งแต่เกิดก่อนที่เราจะมาเกิดนี่ก็มานอนในท้องแม่คนละ9เดือน10เดือนจึงได้คลอดได้เกิดมานอนขนาดไหนนอนถึง9เดือนไม่ได้ลุกไปมาที่ไหนกันเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วก็มันนอนอยู่ในเบาะในเปรนอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะร้องไห้น้ำตาไหลอยู่นั่นแหละกว่าจะคืบคานไปมาได้กว่าจะถึงขั้นไปลงล่ำลงเรียนจนกว่าจะมาเป็นหนุ่มเป็นแน่นกว่าจะมาเป็นคนใหญ่ไม่สูงกว่าจะมันมาได้บวชทีบวชผ้าขาวบวชพระบวชเนนบวชพราหมณ์ชีวิตของคนเหล่านี้ถ้าพิจารณาภาวนาดูให้ดีมันทุรกันดารที่สุดบางคนก็ชีวิตนี่วุดวิดมาทีเดียวแต่ว่าถ้ามันหายแล้วจิตอันนี้มันประมาทมักจะลืมตัวด้วยเหตุนี้มรณังเมภาวิสติมรณะมรณังก็แปลว่าความตายเมก็เราเตือนใจเตือนจิตของเราว่าเราตัวเรานี่แหละต้องมีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วอะไรอะไรเอาไปไม่ได้ทั้งนั้นเอาไปได้แต่บุญกุศลที่เราประกอบกระทำไว้มีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227มีการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนารวมจิตรวมใจของตนนึกถึงมรณะภัยคือความตายได้ทุกเวลาอันมรณะภัยคือความตายนี้ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นยอดธรรมะก็ว่าได้เพราะว่าความตายนี้เมื่อมันเข้ามาถึงบุคคลผู้ใดแล้วเราจะร้องไห้ว่าจะไม่ตายมันก็ไม่ฟังสบายเท่าไรก็ตามเวลาจะตายนั้นมันไม่มีเรื่องมีราวอะไรตายเอาดื้อๆอย่างนั้นก็มีบางคนยังไม่นอนหลับอย่างนี้ก็เป็นปกติกินข้าวพูดจาปราศัยอะไรเป็นปกติอยู่พอไปนอนหลับไปสักหน่อยบางคนก็อาให้เพื่อนมนุษย์ได้เห็นบางคนก็เงียบหายไปตื่นเช้าไปดูแล้วมันตายแล้วไม่รู้จะตายแต่เมื่อไหร่แข็งหมดแล้วไปจับเท้าก็กระเทือนถึงหูคือมันแข็งหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วความตายนี่มันไม่เลือกว่าพระว่าเนนว่าผ้าขาวนางชีลือชีชีพรามตายได้เหมือนกันหมด แต่คนยังเด็กยังหนุ่มมันก็มักจะโยนไปให้โน่นตายก็หลวงพ่อผู้เทศน์น่ะมันแก่แล้วตายไปเสียมันไม่ได้คิดว่าความตายไม่ได้เลือกเด็กๆ ก็ตายได้คนแก่คนชราก็ตายได้คือถึงเวลาแล้วมันอยู่ไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงให้รีบเร่งภาวนารีบเร่งเดินจงกรมรีบเร่งระลึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตนเวลามันมาถึงเข้ามันเราไม่รู้แหละมันปิ้วมาไม่รู้สึกตัวล่ะแม้บางคนมันไม่ถึงขั้นตายมันก็มาเอาแข้งหักขาหักมือหักอะไรต่อมีอะไรเป็นเปี้ยเสียขาไปก็มีมรณะภัยคือความตายนี้ต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้เตือนใจของเราเมื่อใจมันรู้ทราบซึ่งจริงๆมรณะภัยถ้าเราฟังแต่เสียงคำพูดคำชี้แจงแสดงนี่ยังไม่จัดว่ามรณะกรรมฐาน

แล้วคนอื่นตายข่าวคนอื่นตายมันก็มาเตือนจิตของผู้มรณกรรมฐานปรากฏมันจะต้องรีบเร่งว่านั่นคนนั้นก็ตายอายุเท่าเราก็ตายไปแล้วหนุ่มกว่าเราก็ตายไปแล้วเด็กกว่าเราก็ตายไปแล้วบางคนก็ลูกก็ตายไปก่อนพ่อแม่ยังอยู่ก็มีความตายนี่เอาแน่ไม่ได้ไม่มีเก้าไม่มีปลายมันจะตายเมื่อใดเวลาใดเราห้ามไม่ได้แต่ก็มีอยู่อย่างเดียวคือว่าห้ามจิตกิเลสของเราเนี่ยไม่ให้มันปรุงแต่งคิดนึกไปในที่ใดๆเอาจิตใจดวงผู้รู้มาภาวนาอยู่ซึ่งมรณกรรมฐานมองเห็นแจ้งชัดนั่งอยู่ก็ตายได้นอนดีๆอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ดีๆเป็นลมล้มลงไปก็ตายได้เดินไปดีๆเป็นลมตายก็ได้เป็นอย่างอื่นตายก็ได้บางคนก็พูดจาปราศัยธรรมดาอยู่เวลามันจะตายเข้าไม่รู้ว่าอะไรขึ้นมาปิดทวารปากก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนมนุษย์แล้วความตายนี่ท่านว่ามันแขวนคอไว้ไม่แขวนก็เหมือนแขวนป้ายไว้ว่าเราต้องตายแน่บางแห่งเพิ่นก็กล่าวไว้ว่าคนเรานั้นเวลาจะตายก็ตายภายใน7วันว่าอย่างนั้นคำว่า7วันนี่ก็หมายถึงทิศจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เวลาคนเราตายมันก็ตายใน7วันนี่แหละเรียกว่าตายภายใน7วันความตายนั้นมันไม่ได้พูดแต่มันตายได้มันเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงใครจะคิดว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่เห็นโลกกับเขาไปนานๆพยามัจจุราชคือความตายมันเฉยมันไม่ฟังแต่ว่าเมื่อได้เวลาแล้วมันเอาละเอาไปละลากไปเลยเหมือนคนไม่อยากไปก็ดึงลากแก่ไปอย่างนั้นนั้นมรณะภัยคือความตายนี่เราต้องนึกไว้ก่อนเตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกในใจไว้ก่อนถ้านึกไม่เห็นก็ให้นึกถึงว่าตัวเราเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายแต่ว่าส่วนตายปิดบังนั้นมันตายให้เห็นแล้วมันปิดไว้บังไว้ไม่มองไม่เห็นตายเปิดเผยอย่างว่าคนเราดูเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาหรือญาติกาวงศาที่เกิดในท้องแม่อันเดียวบางคนก็ตายไปก่อนหมดแล้วยังเหลือแต่เราอย่างนี้ก็มีแล้วดูคนที่เกิดมาทีหลังตายไปก่อนเราก็มีหรือว่าตัวเรามาจากไหนก็มาจากพ่อพ่อเดี๋ยวนี้ไปไหนบางคนก็พ่อตายไปแล้วตัวเราเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากแม่แม่เดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วเมื่อพ่อแม่ตายไปเราจะไม่ตายอยู่ชั่วฟ้าดินสลายมีไหมได้ไหมต้องเอามาคิดมาอ่านพิจารณาสอนจิตสอนใจของเราให้ได้คือให้ใจมันมองเห็นได้ถ้าหากว่ามีแต่ผู้อื่นบอกลั่งสั่งสอนว่าตายนะจิตเราไม่เห็นเห็นมันก็ไม่ทราบซึ่งในใจมันก็ไม่กลัวล่ะคล้ายกันก็ว่าเราเห็นเสือที่เขาเขียนรูปเสือไว้ใหญ่เท่าเสือหรือใหญ่กว่าเสือก็ตามมันเป็นเสือกระดาษไม่กลัวใหญ่เท่าไรข้าก็ไม่กลัวเทนี้ถ้าไปพบเสือจริงๆมันไม่ใช่เสือกระดาษแล้วบัดกลัวใหญ่เพียงแต่มันคำรามสมัยหลวงปู่ยังหนุ่มไปเที่ยวทุดงในป่าไปกับหลวงพี่สององค์ด้วยกัน

0: หลวงปู่ก็เดินก่อนหลวงพี่ก็เดินทีหลังที่เมฆเสือโคร่งในป่าลึกมันก็คำรามมันได้ยินเสียงคนเราไปมันอู้ว่าขึ้นมาล่ะหลวงพี่อยู่ข้างหลังพดวิ่งไปก่อนไม่รู้ไปเมื่อไหร่วิ่งแบบไม่ดูหน้าดูหลังวิ่งไปในราวสองเส้นสามเส้นหลวงปู่เองก็ไม่วิ่งล่ะวิ่งแล้วมันจะไม่มีที่อยู่ก็เลยขึ้นไปสองเส้นสามเส้นมองขึ้นมาข้างหลังยังเห็นเราเดินธรรมดาอยู่ก็เลยหยุดได้นั่นละเวลายังไม่เห็นเสือกระดาษนะเสือแท้นะเพียงเสียงของเสือเท่านั้นละมันก็เอาจนปิ้วไปบ่ได้บอกลากันเลยคำว่ามรณะภัยคือความตายนี่ถ้าเราฟังแต่สำเนียงเสียงภาษาพระเพิ่นว่าตายตายเมื่อมันยังไม่มาถึงเรามันก็เหมือนว่าเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อมันมาถึงเข้าจริงๆนะมันไม่ใช่เหมือนคำพูดโรคบางอย่างนั้นมันเจ็บปวดทุกขเวทนามากมายมากมายหลายอย่างกว่าจะถึงขั้นความแตกความตายนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาเหลือทนที่สุดบางคนก็จะถึงเวลาตายก็ร้องครางเหมือนกับสัตว์เหมือนกับงัวกับควายสติสตังไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถ้าไปตักเตือนบอกว่าอย่าไปร้องไห้น้ำตาไหลเลยภาวนาบ้างจิตอันนั้นไม่รู้มันขาดสติไปหมดมันก็ตอบออกมาว่ามันเลยพับมันเลยยังไหนมันยังบ่ทันตายมันตายที่ยังเลยภาวนาถ้ามันยังไม่ตายทุล้นทุลายอย่างมันจะไปเหลือวิสัยยังไงรีบภาวนาเข้านี่แหละเมื่อความเจ็บความไข้ไม่สบายหรือเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นคนอื่นจะไปช่วยไม่ได้อาจจะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ได้เวลาเราจะตายเราต้องฝึกไว้ก่อนหัดไว้ก่อนสอนไว้ก่อนแนะนำสั่งสอนจิตใจของเราให้พร้อมมูลบริบูรณ์โดยเฉพาะแล้วคือว่าให้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นเสียก่อนก่อนวันตายจะมาถึงนั่นแหละวิเศษนักหนาถ้าว่ากิเลสต่างๆยังเต็มอยู่ในหัวใจนะเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าจะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตมันจิตยังไม่รับรู้รับเห็นมันจะเอาแต่ความสุขความสบายมรณะกรรมฐานนี้จึงเป็นบทเรียนบทฝึกอันสำคัญคือเตือนจิตไว้ล่วงหน้าว่าถึงยังไม่ตายมันก็จะต้องตายแน่ๆตายวันนี้กับตายโน้นร้อยปีมันก็เท่ากันนั่นแหละเวลามันจะตายบ่ใช่มันสบายมันไม่มีทางสบายคนเราจะตายสัตว์ทั้งหลายจะตายมันมากมายหลายอย่างถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตายไว้ล่วงหน้าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายจะปรากฏการออกมาให้เราท่านทั้งหลายเห็นแล้วความตายนี้มันก็เหมือนกับว่าไปตกในเหวลึกและทุกคนจะต้องไปตกเหวลึกนั้นไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้มรณะภัยคือความตายนี้เหมือนกับว่าเป็นเหวลึกจำเป็นจะต้องเดินไปทางสายนั้นแล้วทุกคนจะต้องทดลองด้วยจะต้องไปที่จุดนั้นให้ได้จึงให้พากันนึกน้อมมรณะกรรมฐานนี้ในใจให้มันเป็นพื้นฐานอยู่มองเห็นภัยอันตรายทุกด้านว่าผลที่สุดต้องตายแน่ๆไม่มีอะไรจะไปแก้ไขได้มีแก้อยู่แต่ว่าภาวนาทำความเปลี่ยนละกิเลสให้หมดเสียก่อน เมื่อกิเลสราคะหมดไปแล้วเมื่อกิเลสโทสะโมหะหมดไปแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะจิตใจของท่านพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายสาวกพระพุทธเจ้าท่านปล่อยท่านวางท่านเลิกท่านละได้หมดทุกอย่างแล้วมันตายก็เป็นเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันตายจิตใจของท่านไม่ได้ตายจิตใจของท่านพ้นจากโลกพ้นจากมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแล้วจิตของท่านไม่ตายแล้วไม่มาเกิดอีกในภพใดๆอันนั้นแหละวิเศษนักหนาให้พากันเร่งภาวนาให้ถึงจุดนี้ให้ได้ก่อนความตายมาถึงเขาชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้านั่นท่านเร่งภาวนาก่อนตายไม่ใช่รอความตายจิตเอาให้มันกิเลสในจิตในใจให้หมดเสียก่อนใสสะอาดเสียก่อนความตายมาถึงเขาก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตใจดีแล้วจิตใจพ้นแล้วจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสแล้วมรณังเมภาวิสติจงนึกเจริญไว้จะนึกว่าเราตายนะเราตายนะอย่าประมาทนะก็ได้เป็นภาษาไทยๆเรานี่แหละเพื่อเตือนจิตใจนั้นให้ลุกขึ้นภาวนาไม่ให้ติดอยู่แค่ความสุขความทุกข์ในการกินการนอนสนุกเฮฮาภาษามนุษย์ไม่ให้มีให้จิตใจมันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจนไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆทั้งหมดเสียงกระทบมาแรงๆเข้าหูเข้าใจถึงใจจิตใจท่านก็ไม่หวั่นไหวจะมีภัยอันตรายใดๆก็ช่างเพราะใจท่านวางอุปทานขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งปวงได้แล้วท่านไม่กลัวแล้วคนเราเมื่อยังมีความกลัวอยู่มีความหวาดสะดุ้งอยู่ขนพองสยองเก้าอยู่อันนี้ละมันเป็นทุกข์เป็นร้อนหลบไปหลบมาเพื่อจะไม่ให้ความตายมาถึงเข้าผลที่สุดก็หนีไม่พ้นต้องไปถึงจุดคือความตายนั่นแหละทีนี้เรายังอยู่ดีสบายมีกายมีจิตมีสติมีสมาธิปัญญาอยู่อย่างทุกวันเวลานี้ก็ให้เร่งภาวนาทำความเพียรแม้จะมีกิจกรรมการงานอันใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็อย่าได้ไปลุ่มหลงไปตามการงานนั้นจะสร้างกุฏิวิหารทำโรงรถทำอะไรก็เป็นเรื่องของงานทำไปเจ็บอย่าได้ไปทุกข์ไปร้อนเหมือนกับว่าเราไปรถไปลาเราไม่ไปขี่ล้อรถเราขี่บนรถเราขับรถไปภัยอันตรายก็ไม่มีถ้าเราไปเผลอไปไถเป็นนั่งล้อรถรถมันก็บดเอาตายผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาก็ต้องตั้งใจของเราให้สูงส่งไว้อย่าเพียงแต่ว่าให้สังขารมารกิเลสมารมันมาทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาต้องยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ยอมทำตามกิเลสบอกสักเราละกิเลสความโกรธให้มันหมดให้มันใสไปละกิเลสความโลภในใจให้มันหมดไปละกิเลสความหลงในใจให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่หมดไปสิ้นไปเราจะไม่ถอยความเพียรเราจะนั่งภาวนาเดินจมกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยให้ดูตัวอย่างภาษาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านมีความเพียรความหมั่นขยันขันแข็งยังมีพระภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งท่านมาบวชในศาสนาเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีเงินกว่าจะลาพ่อแม่มาบวชได้ก็ยากเมื่อมาบวชแล้วท่านก็ตั้งใจฟังธรรมจากอุปัชฌาย์อาจารย์เข้าใจดีแล้วท่านไปนั่งภาวนานานเข้าหน่อยก็ง่วงเหงาเหานอนหลับไปท่านก็ไม่นั่งบัด ใช่เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาหมายถึงเดินในแผ่นดินทีนี้การเดินนานเข้านานเข้าเท้าก็แตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรทีนี้ท่านก็คลานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองข้างคลานไปเหมือนกษัตริย์ภาวนาพุทโธไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่ยอมนิ่งท่านนิ่งแล้วมันจะหลับภาวนาเคลื่อนไหวไปมาคลานแทนที่เดินจงกรมเรียกว่าคลานเดินจงกรมมันท่านคลานเข้าภาวนาไปบ่ท้อบ่ถอยเข่าแตกมือแตกเลือดไหลคลานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ได้อุบายใหม่ทำอย่างไรนอนราบลงไปแบบขวางทางจงกรมกลิ้งแล้วกลิ้งไปสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาสุดแล้วก็กลิ้งไปภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานไม่ท้อถอยเทเนการเจ็บปวดแตกเลือดไหลไม่มีเพราะว่าเมื่อนอนกับพื้นดินแล้วมันไม่มีที่ไหนหนักมันหนักเท่ากันเลยกลิ้งภาวนากลิ้งเอาเรียกว่าเดินจงกรมกลิ้งผลที่สุดเมื่อไม่หยุดไม่หย่อนไม่ผ่อนไม่ผันภาวนาตัดอกตัดใจใส่จริงๆจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาศกจบพรหมจรรย์ในทางจงกรมนั่นเองทีนี้ท่านเก่งขนาดนั้นแหละแต่คนสมัยนี้นั้นเพิ่นฟังแต่ธรรมะบอกว่าถ้าเอาทรมานตัวเกินไปก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ได้สำเร็จมรรคผลอันนี้เพิ่นว่าศาสดาหัวแหลมมันยังไม่ทำมันแหลมไปซะก่อนถ้าหาว่าพวกเราทั้งหลายไม่เลือกว่าหญิงว่าชายตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วมันได้ทั้งนั้นถ้าเอาถึงพระอย่างพระองค์นี้แล้วก็กิเลสมันถึงไม่เหลือแล้วดับได้ฉะนั้นจึงว่ามรณังเมภาวิสติเตือนใจของเราให้ระลึกให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกลมหายใจเข้าใจออกอายุชีวิตจริงๆมันแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นถ้าหมดลมหายใจเข้าออกเวลาไหนเราก็ตายเวลานั้นเมื่อตายแล้วอะไรอะไรทุกอย่างก็ทิ้งหมดความห่วงความอะไรอันใดก็ตามทิ้งหมดละเอาไปไม่ได้การกินก็กินไม่ได้การนอนก็นอนไม่หลับเคยได้ไปดูคนไข้ใกล้จะตายการนอนของคนไข้ใกล้จะตายนั้นมันแค่ลมหายใจเข้าไปก็หลับได้แค่นั้นล่ะพอลมหายใจออกมาก็ตื่นขึ้นมาลมหายใจเข้าไปก็หลับได้ตามลมหายใจเท่านั้นมันทุกขเวทนาขนาดหนักเมื่อถึงขั้นนั้นถ้าจิตใจของผู้ปฏิบัติยังย่อหย่อนอยู่เอาล่ะเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตใจมันปล่อยวางเด็ดขาดมันไม่กลัวละตายก็เป็นเรื่องของรูปนามเขาตายจิตใจภาวนา มรณะกรรมฐานมันไม่ตายจิตมันไม่ตายกิเลสมันหลอกลวงให้หลงต่างหากถ้าหากว่าใครภาวนามากๆแล้วตายแล้วพระพุทธเจ้าท่านภาวนาทำไมท่านไม่ตายอายุท่านตั้ง80ปีจึงดับขันเข้าสู่นิพพานอะไรๆท่านเก่งทุกอย่างแต่ก็ไม่ตายวัยแก่วัยชราเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายดังนั้นถ้าเรากลัวความตายขึ้นมาเมื่อใดก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านภาวนาทรมานกายวาจาจิตของพระองค์ถึงขนาดนั้นอายุสังขารท่านยังไปได้ถึง80ปีบริบูรณ์ดังนั้นเราภาวนาเล็กๆน้อยๆอย่าไปมัวกลัวตายอยู่เลยพากันลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาให้ได้เต็มที่ ฉะนั้นอุบายธรรมในมรณกรรมฐานนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาละโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
2: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระตรงคกรรมฐานครับ
3: เพราะวัตถุเครื่องทำลายต่างๆโดยมากเวลาแสดงตัวย่อมมีเสียงสะเทือนสะท้านขู่คำรามให้ปรากฏพอโลกได้ทราบฤทธิ์ของมันและเกิดความกลัวรีบพากันหาที่หลบซ่อนจนสุดวิสัยที่จะตะเกียกตะกายเพื่อหลบภัยเอาตัวรอดได้ส่วนความโลภออกแสดงตัวมิได้ทำแบบนั้นแต่ชอบวางกับดักไว้อย่างลึกลับในหัวใจคนทุกชาติชั้นวรรณะแม้พระเนนเทนชีก็ไม่เลือกหน้าว่าจะเกรงขามบ้างเลยถ้าหัวใจต่ำซามพอมันคว้าได้ต้องคว้ามาขยี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นคนงานของมันทันทีและตั้งโรงผลิตลงที่หัวใจดวงนั้นบังคับบัญชาใจผู้ที่มันฝึกอบรมมาจนเชี่ยวชาญคล่องแคล่วให้ออกทำงานคิดหารายได้ร่ำรวยด้วยอุบายวิธีต่างๆจะได้มาด้วยวิธีผิดๆพลาดๆฉลาดแกมโกงใดๆเป็นเอาทั้งนั้นขอแต่ให้ได้มาก็เป็นที่พอใจของนายผู้ตั้งรายรับรายจ่ายไว้สูงจนใจที่มีความระลึกรู้บุญบาปอยู่บ้างบรรดามนุษย์ถึงจะทำทั่วไปไม่สามารถอาจเอื้อมทำลงได้มันมอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดสำคัญคือใจเป็นผู้ดำเนินงานคิดค้นและสั่งเสียกิจการต่างๆออกทางกายวาจาให้เที่ยวแสวงหารายได้คนละทิศละทางทั้งใกล้และไกลทั้งในและนอกทั้งทางน้ำและทางบกทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเว้นแต่เวลาหลับตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหยื่อชุกชุมมากทั้งกอบโคยทั้งโรยทุกลงบนหัวคนไม่ไว้หน้าว่าเป็นใครทั้งกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำได้ทั้งที่แจ้งที่รับไม่มีกระดากอายว่าใครจะตำหนิติเตียนและเกลียดขี้หน้าหรือเกลียดแค้นเพียงไรขอให้ได้ตามคำสั่งของมหาอำนาจคือโลโภธรรมานังปริปันโทก็เป็นที่พึงพอใจการเก็บรักษาไม่ยอมให้รั่วไหลไกลมือนั้นนายโลกต้องสั่งเก็บแบบไม่คิดว่าโลกกว้างแสนกว้างจะมีที่เก็บหรือไม่แต่เก็บสั่งสมเสียจนลืมคิดว่าเรานี้จะฝืนเป็นคนอยู่ค้ำฟ้าท้าทายความตายตลอดไปหรือเป็นคนมีป่าช้าเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปหรือเป็นคนประเภทไหนกันแน่เพราะมันร่ายมนปิดหูปิดตาและปิดใจไว้อย่างมิดคิดชนิดไม่ให้มีโอกาสเหลือบมองดูหน้าตามันว่ามีความลับลมคมในประการใดบ้างเลยแม้อาการของความโรคที่พาให้แสดงตัวออกมาก็ไม่มีท่าทางที่น่าดูเลยไม่ว่าจะพาให้มนุษย์เพศวัยใดแสดงหรือคนชาติชั้นวรรณะใดมีอำนาจมากน้อยเพียงไรแสดงไม่เป็นที่น่าดูเอาเลยนอกจากหน้าเกลียดหน้าเอื้อมระอาหน้าโลกจะแตกวันไรไปถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะไฟแห่งความโลภระบาดเผาพลานทนหมกตัวอยู่ไม่ได้เพราะเหตุดังที่รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบังลี้ลับนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรได้รับรองยืนยันส่งเสริมว่าเป็นสวาขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแท้ดังความโลภที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองที่ท่านว่าความโลภเป็นภัยก็มิได้ว่าไว้เพียงวันนี้และวันนี้เท่านั้นแต่ธรรมนี้เคยปรากฏแก่โลกมานานพ ร้อมกับศาสนาที่นำออกประกาศสอนโลกโลกจึงพอทราบหรือพอเดาได้ว่าความโลภนี้เคยเป็นภัยแก่โลกมานานเช่นเดียวกับธรรมที่สอนไว้เป็นเวลานานจึงควรรู้สึกโทษของมันบ้างแม้ชั่วขณะฟ้าแลบก็ยังจะมีความสงบสุขชั่วระยะหนึ่งไม่มืดมิดปิดตาอยู่ตลอดไปภัยตัวโลภนี้ไม่เคยทำคุณให้แก่ผู้ใดแต่ไหนแต่ไรมาแม้ใครจะชมมันว่าดีทั่วโลกแต่ผลจะไม่เป็นไปตามความคิดความคาดหมายของใครทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามแผนของมันที่เคยเป็นมาดั้งเดิมอันตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักปราชญ์ท่านฆ่าความโลภสู่อุบาทได้แล้วท่านอยู่เป็นสุขผิดกับพวกเราที่ต่างพากันส่งเสริมความโลภให้เจริญและมีอำนาจยิ่งขึ้นจนแทบจะไม่มีโลกให้มันอยู่ถ้าเป็นวัตถุเช่นกับวัตถุทั้งหลายต้องล้นโลกไม่มีที่เก็บเลยเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างนำออกใช้อย่างออกหน้าออกตาจนลืมสำนึกในความกระดากอายภูมิมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาดและศีลธรรมแม้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้กองทัพภูเขาเพราะอำนาจแห่งความโลภที่ผิดทางเป็นผู้บังคับฉุดลากให้ทำก็หาความสุขไม่ได้ตลอดวันตายก็ตายไปเปล่าๆเฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนขวายสร้างไว้อย่างมากมูลความเป็นสิ่งที่น่าสลดนี้ถึงตัวเองไม่นึกกลัวคนอื่นๆก็นึกกลัวแทนเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกล้าหาญบทเวลาเผาผลาญมันเผาผลาญจริงๆไม่ไว้หน้าใครเท่าที่โลกทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นทุกวันแทบพูดได้ว่าเป็นทวีคูณก็เพราะความโลภนั่นแหลเป็นตัวจักรสำคัญที่ทุกสิ่งจะพึงหมุนตามอย่างยั้งตัวไม่ได้จะมีอะไรที่ไหนมาเป็นตัวทรงอำนาจราชศักดิ์ให้โลกต้องหมุนตามจนไม่เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดมายิ่งกว่าความโลภที่ได้รับเสกสรรปั้นยอให้เป็นเจ้าใหญ่นายตัวบนหัวใจคนอยู่เวลานี้คำว่าเจ้าตัวโลภนี้มันโลภได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกหน้าว่าเป็นอะไรขอแต่ให้มันชอบใจแม้พระจันทร์บนฟ้ามันก็บังคับให้ขึ้นไปจับจองปักธงบ่งบอกว่าเป็นเจ้าของได้ไม่เกรงกลัวและอายใครจะหัวเราะเยาะเอาบ้างเลยคือกิเลสกามมันก็ไม่กลัววัตถุกามมันก็ไม่ถอยถ้าลงได้ชอบใจแล้วมันโลภอย่างไม่มีเมืองพอตายเป็นตายสู้เสมอไม่มีถอยแม้จะมีเครื่องบำรุงบำเรอแวดล้อมอยู่อย่างพอกพูนทับถมจนมองไม่เห็นตัวมันก็ไม่กลัวหนักถึงหลังจะหักมันก็สู้ก็แบกไม่มีคำว่ากลัวว่าถอยคำว่าถอยหรือพอทีเถอะกับเรื่องทั้งหลายพันนี้เป็นไม่ปริปากพูดเพราะท้องมันไม่ได้หุ้มด้วยหนังด้วยเนื้อเหมือนท้องคนท้องสัตว์แต่หุ้มด้วยความโลภไม่มีเมืองพอดีชนิดเดียวกันมันจึงอยู่ด้วยกันไปด้วยกันสู้ด้วยกันได้อย่างพอตัวชนิดถึงไหนถึงกันไม่กลัวว่าท้องจะแตกหลังจะหักตัวจะตายและขายหน้าไม่มีชิ้นดีสิ่งที่ต้องใจมีเท่าไรมันเที่ยวเก็บกวาดมาไว้เต็มหัวใจถ้าใจเป็นเหมือนภาชนะอื่นๆต้องแตกเป็นผุยผงไปนานแล้วแต่ใจเป็นนามธรรมอันเหนียวแน่นแก่นทนทานต่อภาวะทั้งหลายจึงพอทนอยู่ได้ไม่บันไลไปกับสิ่งกดทวงทำลายทั้งหลายซึ่งมีอยู่กับใจเป็นประจำแม้เช่นนั้นเรายังไม่สะดุดใจคำนึงถึงความสำคัญของจิตยิ่งกว่าคำนึงถึงสิ่งทำลายทั้งหลายฉะนั้นใจแม้เป็นสิ่งที่รับทำประโยชน์แก่เราอย่างมหาศาลจึงมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามยถากรรมไม่ค่อยมีผู้สนใจเหลียวแลบ้างเท่าที่ควรแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจนั้นมักจะได้รับความยกย่องชมเชยจากคนทุกชั้นสิ่งนั้นจึงนับวันเพิ่มความฉลาดแหลมคมและฉุดลากใจให้เกิดความชอกช้ำต่ำซามลงไปทุกทีไม่มีเวลาเป็นอิสระได้แม้ชั่วระยะหนึ่งพอให้ทราบได้ว่าขณะนี้เป็นโอกาสของใจที่พอมีความสงบสุขบ้างจากการกดทวงต่างๆสมกับใจเป็นใหญ่และมีสาระสำคัญในตัวเราตัวท่านทั่วโลกดินแดนแทนที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างแต่ใจกลับเป็นผู้ยอมรับเสวยผลทนทุกข์อยู่เป็นนิดทั้งที่มีสมบัติเงินทองมากแทบไม่มีที่เก็บรักษาซึ่งหามาเพื่อบำรุงความสุขทางกายทางใจแต่ไม่สามารถนำมาบำบัดเยียวยาพอมีความสุขได้บ้างเท่าที่ควรไม่ทุกข์ร้อนจนไม่มีวันกำหนดปลดปล่อยเสียบ้างปฏิปทาที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านพยายามตะเกียกตะกายเพื่อความหลุดรอดด้วยวิธีต่างๆดังที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้นอกจากเกี่ยวกับกิเลสตัวอุบาทเหล่านี้เป็นเหตุให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดมันแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าท่านทำเพื่ออะไร ที่พอทราบและมาลงนี้ก็ล้วนแต่อุบายวิธีที่ท่านผู้หวังเล็ดรอดจากบ่วงมารที่กล่าวมาท่านพยายามสืบคลานตามสติกำลังความสามารถของแต่ละท่านดังที่เห็นความแปลกต่างกันในวิธีดำเนินองค์หนึ่งหนักไปในทางหนึ่งองค์ที่กำลังพรรณนาเรื่องท่านยังไม่จบคือองค์ชอบนั่งสมาธินานๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อรู้แจ้งทุกขเวทนาในกายในใจแต่เผอิญมีเรื่องกิเลสตัวโลภเข้ามายุ่งในวงการจึงได้หยิบยกขึ้นแสดงพอหายเพ้อบ้างตามนิสัยคนมักเพ้อแล้วจึงได้ย้อนกลับมาแสดงเรื่องท่านต่อไปอีกหวังว่าท่านผู้อ่านคงทราบคนมีนิสัยเลยขอบเขตได้ดีและให้อภัยตามเคยเท่าที่ทราบมาในวงปฏิบัติพระธุดงค์ที่ท่านชอบฝึกทรมานตนด้วยการนั่งนานๆนั้นรู้สึกมีมากองค์เช่นเดียวกับวิธีอื่นมีการผ่อนอาหารหรืออดอาหารเป็นต้นโดยท่านให้เหตุผลว่าการนั่งนานมิได้นั่งเพื่อต่อสู้กับทุกขเวทนาแบบตื้อที่ไม่ใช้หัวคิดปัญญาแต่นั่งด้วยการใช้หัวสู้ด้วยหัวคือสติปัญญาเป็นต้นหัวคิดปัญญาเพื่อรู้แจ้งเวทนาทั้งหลายอันเป็นหลักสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในจิตการกำหนดทุกขเวทนาด้วยวิธีเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นท่านว่าเมื่อพิจารณาแล้วเป็นเรื่องเรากลัวทุกข์ต่างหากมิใช่เรื่องสู้เพื่อรู้ทุกข์เพราะอิริยาบถปิดบังทุกข์ไม่สามารถมองเห็นทุกข์ได้อย่างประจักษ์พอเชื่อตัวเองได้ในคราวจำเป็นการรู้เห็นความจริงในสัจธรรมมีทุกข์เป็นต้นนั้นรู้เห็นด้วยการต่อสู้ในเวลานั่งรู้สึกว่ารู้เห็นอย่างถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆเป็นที่แน่ใจและเชื่อตัวเองได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาแม้จะมีความกล้าสาหัสเพียงไรในเวลานั้นตลอดวาระสุดท้ายคือความตายที่เคยหวาดกลัวมาประจำนิสัยก็ไม่มีกลัวเพราะการกลัวตายกับกลัวทุกข์ขึ้นอยู่ในฉากอันเดียวกันซึ่งเป็นการฝืนความจริงอันเกิดจากการพิจารณาไม่รอบคอบตามหลักความจริงเมื่อพิจารณารอบคอบจนเห็นความจริงในทุกข์และความจริงในคำว่าเกิดว่าตายอย่างถึงใจแล้วจะกลัวลมกลัวแรงไปหาประโยชน์อะไรเพราะตามธรรมชาติของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟประชุมกันในร่างกายและสภาพของใจแล้วต่างก็เป็นธาตุดั้งเดิมและเป็นของไม่ตายด้วยกันเป็นเพียงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นคือธาตุสี่เมื่อสลายจากส่วนผสมแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนอยู่เท่านั้นไม่ได้ฉิบหายไปไหนส่วนใจก็เป็นใจอยู่ตามเดิมทั้งที่อาศัยอยู่ในร่างคนร่างสัตว์ชนิดต่างๆในสามภพทั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในร่างใดๆเช่นใจของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายที่เป็นใจบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่ควรจะกลัวที่หาเหตุผลกลไกอะไรไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนจิตใจให้ฟุ้งเฟ้อขุ่นมัวไปเปล่าๆเพราะความคิดนั้นเป็นสาเหตุการรู้เห็นสัจธรรมในขณะนั่งพิจารณาต่อสู้กันด้วยสติปัญญานั้นทำให้เกิดความรู้เห็นผลรวดเร็วผิดธรรมดาที่ควรจะเป็นเมื่อได้รู้เห็นแล้วเป็นเครื่องฝังใจและยืนยันในตัวอย่างมั่นคงตลอดไปแม้จะไม่สามารถพิจารณาเห็นความจริงดังที่เคยเห็นแล้วทุกๆครั้งไปก็ตามแต่สิ่งที่เคยรู้เห็นแล้วย่อมไม่กลับกลายเป็นอื่นคงเป็นความจริงอยู่ภายในใจตลอดไปนอกจากจะทำให้ชำนิชำนาญและกว้างขวางในความจริงส่วนละเอียดยิ่งขึ้นไปจนรู้เท่าและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั่งนานๆก็ดีในเวลาเจ็บไข้ใดทุกข์ก็ดีจึงเป็นทางให้รู้เห็นสัจธรรมอย่างเปิดเผยได้โดยไม่มีปัญหาสำหรับท่านที่เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาจริงๆแต่ทุกขเวทนาทั้งหลายย่อมไม่เกิดประโยชน์แก่รายที่ท้อแท้อ่อนแอแบบนให้ทุกข์หายไปตามใจชอบโดยไม่ได้พิจารณาเพื่อหาทางออกอะไรเลยทุกยังจะเป็นภัยแก่ผู้นั้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับที่คิดฝืนความจริงดังนั้นทุกแม้จะเป็นของมีอยู่ในคนและสัตว์ทั่วนากันจึงไม่ค่อยมีใครสามารถถือเอาประโยชน์จากทุกนั้นได้โดยมากก็มักว่าเอาทุกข์ที่ไม่พึงปรารถนานั้นๆมาเผาลนตัวเองด้วยความคิดฝืนธรรมแทนที่จะพิจารณาเพื่อนำทุกข์สมุทัยออกจากกายจากใจตามส่วนที่ควรแก่ฐานะดังที่ศาสนาสอนไว้พระธุดงค์กรรมฐานท่านมีความรู้ความเห็นผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากดังปฏิปทาที่นำมาลงเป็นเรื่องเป็นแขนงตามที่ท่านเคยดำเนินมานับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากทางนี้จะว่าเป็นความคิดเห็นและการปฏิบัติที่ออกนอกลู่นอกทางก็ไม่ถนัดใจเพราะหลักปฏิบัติที่ท่านดำเนินนั้นเข้ากับหลักความจริงคือสัจธรรมได้อย่างสนิทไม่มีที่น่าต้องติ จะว่าปฏิบัติเพื่อความอวดตัวเย่อหยิ่งก็ไม่ใช่เพราะท่านไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องภายนอกแต่เป็นเจตนาเพื่อฝึกทรมานตนโดยเฉพาะเท่านั้นแม้ผลที่ได้รับก็ถูกตามความมุ่งหมายของธรรมคือรู้สัจธรรมอันเป็นหลักใหญ่ของศาสนาท่านอาจารย์มั่นเองซึ่งเป็นอาจารย์ของพระกรรมฐานสายนี้ท่านก็ดำเนินแบบนี้และอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ตามที่ท่านเคยดำเนินมามีการสอนให้เป็นนักต่อสู้เพื่อรู้ทุกเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นต้นสำหรับผู้เขียนเองไม่มีสติปัญญาสามารถจะนำปฏิปทาแง่ต่างๆของท่านมาวินิจฉัยเป็นเพียงคิดไปตามประสาว่าถ้าเรามีความอาถรรพ์สามารถต่อต้านกับกิเลสกองทุกข์ในขันธ์ในจิตของตนได้อย่างท่านป่านนี้น่าจะพ้นทุกข์ไปถึงไหนแล้วคงไม่เป็นคนหุ่มง่ามตามความคิดไหวพริบปัญญาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งน่ารำคาญตัวเองเหลือประมาณการพูดการเขียนเรื่องของท่านผู้อื่นนั้นเมื่อทราบเรื่องของท่านย่อมพอพูดพอเขียนได้แต่สำคัญที่เป็นคนจนปัญญาของตัวแบบพูดไม่ออกเขียนให้ใครฟังใครอ่านไม่ได้จึงได้แต่นำเรื่องท่านผู้อื่นมาเขียนลงให้ท่านผู้อ่านทราบซึ่งอาจเป็นประโยชน์บ้างเท่านั้นเพราะคนเราต่างมีนิสัยวาสนาลึกลับอยู่ภายในไปคนละแง่ละทางท่านจึงมักสอนไม่ให้ประมาทกันท่านผู้อ่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายย่อมมีวาสนาบุญญาภิสมภารมากหรือมากกว่าพระธุดงค์ที่เป็นเจ้าของเรื่องและผู้เขียนราวฟ้ากับดินราวหินกับเพชรแต่ใครก็ไม่อาจทราบได้เท่าที่ตะเกียกตะกายเขียนนี้ก็โดยคิดไปทำนองมหาเศรษฐีมีเงินเป็นล้านๆย่อมไม่อาจแยกตนออกจากคนใช้ในบ้านได้จำต้องติดต่อใช้สอยเขาอยู่เรื่อยไปในกิจการต่างๆทั้งที่ตนก็เป็นเศรษฐีนี่ก็คิดว่าคนนั้นได้เรื่องหนึ่งคนนี้ได้เรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังเพื่อถือเอาประโยชน์ตามที่เห็นควรเช่นเดียวกับเศรษฐีถือเอาประโยชน์จากคนใช้ในบ้านฉะนั้นท่านที่อ่านและถือเอาประโยชน์จากวิธีการที่พระท่านปฏิบัติต่อกิเลสของตนก็น่าจะได้รับประโยชน์บ้างพอควรเพราะกิเลสชนิดต่างๆที่มีอยู่กับพระย่อมเป็นชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในมนุษย์หญิงชายทั่วไปเราจึงพอมีทางคิดดัดแปลงแก้ไขกิเลสชนิดโลดๆผลๆชอบโดนเรื่องนั้นชอบชนเรื่องนี้อยู่เสมอให้อยู่ในความพอดีงามตาเย็นใจได้บ้างไม่เป็นกิเลสที่แสนงอนเอาใจยากดังที่เคยเป็นอยู่ซึ่งโดยมากมักคล้อยตามมันแทบทุกกรณีจนมันได้ใจและกลายเป็นกิเลสที่เอาแต่ใจตัวและพาประพฤติฝ่าฝืนต่างๆโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่ตนและครอบครัวตลอดวงงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบให้กลายเป็นความเสียหายจนไม่มีประมาณพอแก้ไขได้การฝืนกิเลสโดยชอบธรรมแม้จะน้อยเพียงไรย่อมไม่เป็นความเสียหายนอกจากจะเกิดประโยชน์ไปโดยลำดับจนกลายเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ตนและบ้านเมืองเท่านั้นผิดกับกิเลสฝืนเราและเราคล้อยตามกิเลสไปไหนๆมันฝืนได้มากและคล้อยตามมันมากเพียงไรเราย่อมต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันมากเพียงนั้นการปล่อยให้มันฝืนมากและปล่อยตามใจมันมากไปยิ่งนับวันเสียเปรียบมากจนกลายเป็นคนหมดคุณค่าสาระสำคัญในตัวโดยไม่รู้สึกกว่าจะรู้ตัวก็ก้าวเข้าขั้นสุดวิสัยซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่เป็นคนทั้งคนแต่ยอมปล่อยตนเป็นสะพานทอดให้กิเลสชนิดต่างๆไต่ข้ามศีรษะเหยียบย่ำไปมาราวกับสัตว์ที่ตายแล้วผู้เขียนเพียงคิดเรื่องกิเลสเอารัดเอาเปรียบเราเท่านั้นก็นึกโมโหขึ้นมาโดยลืมนึกไปว่าความโมโหก็คือกิเลสตัวหนึ่งซึ่งกำลังไต่ข้ามศีรษะเหยียบย่ำไปมาอยู่เช่นกันแต่การนึกโมโหเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบเอาชัยชนะกิเลสซึ่งเราเคยแพ้มันมานานนั้นรู้สึกจะไม่เป็นกิเลสชนิดที่ทำคนให้เสียหากความโมโหให้กิเลสเพื่อแก้แค้นกิเลสของตัวกลับเป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้มากมูลขึ้นแล้วก็คงไม่มีท่านผู้ใดผ่านพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเป็นคนใจจืดไม่มีมานะฮึดฮัดสู้กับมันบ้างเลยตามสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ทั่วๆไปทั้งคนทั้งสัตว์ย่อมมีมานะหรือความโมโหเข้าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจึงมีกำลังใจประกอบงานนั้นๆจนสำเร็จลุล่วงไปได้เพียงเขาเล่นกีฬากันยังมีมานะหรือความโมโหเข้าช่วยสนับสนุนจนวาระสุดท้ายส่วนจะแพ้หรือชนะไม่สำคัญเพราะเป็นคนละเรื่องพระธุดงค์บางท่านเล่าว่าความโกรธแค้นระหว่างกิเลสกับท่านรู้สึกจะไม่ผิดอะไรกับเขาทำสงครามกันมันมานะมันเกลียดแค้นจนเห็นได้ชัดจริงๆเวลาสู้กับกิเลสตัวสำคัญในคราวสำคัญจนไม่ยอมลดราวาสอกให้กันเอาเลยกิเลสก็เก่งไปทางหนึ่ง ที่ชอบเอาชนะเวลาเราเผลอตัวเราก็เก่งไปทางหนึ่งที่ชอบเผลอตัวให้มันอยู่เสมอทั้งที่ตั้งท่ามาให้เผลอก็ยังเผลอให้มันจนได้ตอนรู้สึกตัวว่าเผลอให้กิเลสเอาของดีไปกินเกือบหมดแล้วนี่แหละมานะมันก็ขึ้นความโมโหก็เกิดความเพียรที่ได้รับการสนับสนุนจากมานะกับความโมโหก็เร่งใหญ่จนไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสุขและทุกข์อะไรเลยเวลานั้นมีแต่ฟาดฟันหั่นแหลกกันจนสุดฝีมือของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่มีอยู่กว่าจะเอาชนะมันได้แต่ละทอดเราแทบตายไปก่อนให้มันเป็นผู้เผาศพเราก็ยังมีในบางครั้งเพราะความเพียรกล้าหวังเอาชนะกิเลสเป็นทอดๆไปท่านว่าผมเองถ้าไม่มีมานะความโมโหเข้าช่วยรู้สึกทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันยิ่งการรบกับกิเลสความลามกของตัวด้วยแล้วจะทำเล่นๆแบบคนไม่มีหัวใจนั้นไม่ได้แม้จะเดินจงกรมเกือบตลอดคืนก็ไม่เห็นมีผลพอเป็นที่ระลึกบ้างเลยแต่ถ้าทำแบบนักต่อสู้อันมีมานะหรือความโมโหอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าสนับสนุนแล้วความเพียรนั้นเป็นความเพียรที่เห็นประจักษ์ใจชนิดจำไม่ลืมในชีวิตแม้ความรู้เห็นนั้นจะไม่ติดต่อกันตลอดไปจึงได้อาศัยวิธีนี้ช่วยตัวเองตลอดมาพอทำสองข้อนี้ห่างจากตัวบ้างกิเลสขยับตัวเข้ามาทันทีจำต้องจับทำนี้แนบกับตัวอยู่ตลอดเวลาจนสงครามระหว่างเรากับกิเลสตัดสินกันลงอย่างเด็ดขาดแล้วโดยฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะทุกประตูนั่นแหละจึงจะพอผ่อนคลายตัวลงได้ผู้เขียนเป็นคนมีนิสัยดื้อจึงเรียนถามท่านว่าเวลานี้ได้ตัดสินกันแล้วหรือยังฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะทุกประตูล่ะท่านยิ้มและตอบว่าการต่อสู้กับกิเลสทุกชนิดด้วยวิธีต่างๆนั้นเราพูดกันได้แต่การชนะนั้นเราคอยฟังกันไปก็แล้วกันผมเชื่อแน่ว่าลงได้ทำงานแล้วผลต้องปรากฏไปตามระดับของงานที่ทำนับแต่ส่วนเล็กไปถึงส่วนใหญ่และใหญ่สุดผมเชื่อพระพุทธเจ้าว่าไม่เคยตรัสเป็นสองกับคำหลอกลวงตรัสคำใดคำนั้นต้องเป็นคำจริงเสมอมาจึงเชื่อการกระทำของตัวว่าผลต้องเป็นของตัวแน่นอนนับแต่อยากถึงละเอียดและละเอียดสุดว่าจะต้องได้ครองในวันหนึ่งถ้ามาได้ครองเวลานี้ผู้ถามเวลานี้ท่านครองบ้างหรือยังตอนนี้ท่านไม่ตอบเลยมีแต่ยิ้มเท่าที่ทราบมานี้ก็พอจับเงื่อนสาระสำคัญได้ว่าความมุมานะและความโมโหให้กับกิเลสที่มีอยู่ในตนแล้วทำการแก้ไขหรือแก้แค้นกันด้วยวิธีต่างๆตามอุบายของมรรคคือสติปัญญาทำทั้งสองนี้น่าจะกลายเป็นธรรมคือทางมรรคอันเป็นฝ่ายแก้มานะกับความโมโหนี้ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเทียบก็เท่ากับหนามยอกเอาหนามบ่งปกติของหนามเวลาปักคนก็ต้องเจ็บปวดเวลานำมาบ่งน้ำออกจากท่าก็เป็นประโยชน์มานะกับความโมโหถ้านำไปใช้ในทางผิดก็เป็นกิเลสและเกิดโทษได้ตามส่วนของมันเมื่อนำมาใช้ในทางที่ถูกก็เป็นธรรมและเป็นคุณประโยชน์ตามส่วนเช่นเดียวกันดังพระธุดงค์ท่านใช้เป็นธรรมโอสถแก้กิเลสชนิดต่างๆประจำความเพียรท่านเสมอมาข้อนี้ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างจริงใจทั้งนี้พอทราบได้จากวิธีการฝึกทรมานของพระพุทธเจ้าที่ทรงสละทุกอย่างเพื่อเอาชนะกิเลสทั้งมวลแม้พระชนชีพก็ไม่ทรงอาลัยเสียดายและพระสาวกที่ดำเนินตามปฏิปทาที่ประทานไว้ด้วยการฝึกทรมานโดยวิธีต่างๆกันซึ่งล้วนเป็นวิธีที่ต้องมุมานะอย่างแรงกล้าฝ่าฝืนอุปสรรคนานาประการอันเป็นเรื่องของกิเลสชนิดต่างๆหวานล้อมไว้ซึ่งดีไม่ดีอาจติดกับมันได้ไปไม่รอดแต่ท่านพยายามฝ่าฝืนจนผ่านพ้นไปได้ด้วยความมานะซึ่งบางครั้งอาจมีความโมโหให้ตัวเองหรือกิเลสของตัวแทรกขึ้นมาในวงความเพียรก็ได้อันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความเพียรกล้าเพื่อความสมใจที่มุ่งหมายตลอดครูอาจารย์เป็นลำดับมาถึงนักปฏิบัติทั้งหลายผู้สนใจในธรรมจำต้องนำธรรมทั้งสองอย่างนี้มาใช้อย่างหลีกไม่พ้นเพราะเป็นธรรมเพิ่มพลังทางใจได้ดีการฝึกทรมานตนด้วยอุบายวิธีต่างๆที่เห็นว่าควรแก่การถอดถอนกิเลสบาปธรรมทั้งหลายได้ย่อมต้องมีธรรมทั้งสองนี้เป็นเครื่องสนับสนุนไปทุกระยะการเพื่อใจจะได้มีความอาจหาญและต้านทานกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในเต็มความสามารถไม่อ่อนแอท้อถอยในเวลาเข้าสู่ตาจนซึ่งมักมีอยู่เสมอในวงความเพียรเช่นเดียวกับการเดินทางเข้าดงหนาป่าทึบจำต้องประสบกับเหตุการณ์ที่มีอยู่ตามรายทางเป็นระยะจนกว่าจะผ่านพ้นไปได้

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้คร่างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: สอนไม่ผิดไม่พลาดนั่นแหละผู้ที่รู้ธรรมรู้อย่างโล่งตั้งแต่พื้นถึงนิพพานแล้วจะอะไรมาผ่านได้ล่ะขาดสะบั้นไปหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสาวกสาวกก็เป็นตามนิสัยไปได้ไหมโอ้ก็เชี่ยวชาญแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกันบางองค์ก็เชี่ยวชาญอย่างพระสารีบุตรโมคคัลลาสติปัญญาเก่งสอนโลกเก่งนั่นนี่แหละสารีบุตรโมคคัลลาอารมณ์เด่นชัดเราได้ท่านก็ดีประจานนิสัยวาสนาของท่านแต่ความบริสุทธิ์เสมอกันที่เด่นมากสารีบุตรโมคคัลลาการสอนประชาชนจนกระทั่ง

0: ตั้งแต่สลอดดูก็ว่าน้อยไปที่นี่มีพระองค์หนึ่งจะเป็นข้ากับหลวงตาบัวก็แล้วแต่จะพิจารณาเอ้ยพวกท่านทั้งหลายไปฟังเทศหลวงพระสารีบุตรเพียงเท่านั้นก็ว่าทำเทศดีก็จะได้ฟังเทศอาตมานี่จะเป็นยังไงไม่รู้แล้วเขาก็จับติดที่นี่เข้าใจไหมแล้วก็ตามเอาล่ะที่จะเอาหลวงตาบัวประเทศเข้าใจไหมไปก็วันพอคืนเราเนี่ยเอาอีกแล้วก็ผ่านเพี้ยนไปเลยเขาจริงจังเขาไม่ถอยไปก็พอตอนสามหนึ่งทุ่มสองทุ่มให้พระเอาลิเทศเพี้ยนไปค่อยๆอะไรไปเลยขยับไปห้าทุ่มหกทุ่มเขาก็ไล่ไปเอาเรื่องประเทศแล้วเดี๋ยวก็มาเอาใบให้เอาเวลานั้นอาตมาจะเสกเวลานั้นฟาดจนกระทั่งตีสามเนี่ยอะไรขึ้นไปกับไปนั่งบนทวารนั่งตัวสั่นเขาก็เอาก้อนดินฟาดขึ้นไปโดดแต่ก้อนดินวิ่งไปตกฐานอ้าวนี่จะตำราเหรอตกฐานเขาก้อนดินฟาดลงฐานฐานแต่ก่อนไม่ได้เป็นฐานอย่างนี้ดีวะนี่แหละนิทานพระอวดเก่งเข้าใจไหมพระสารีบุตรเทศเขาฟังเขาบอกท่านเทศน้อยไปฟังนี่เพลินตลอดนะถ้านี่ก็จะอวดเก่งเลยสิถูกเขาไล่ลงตกฐานมันตกฐานจริงๆแล้วฐานแต่ก่อนก็ฐานพอดีแล้วกับพระประเภทนั้นพอดีนี่มีอะไรชาดกนะที่ว่าพูดเนี่ยคือแท้จะมีแต่เนื้อธรรมล้วนๆผู้มุ่งอัดมุ่งทำอย่างจริงจังตามขั้นภูมิของจิตของธรรมแล้วฟังมันเถอะตลอดนะเราจะว่าที่อื่นเราตัวเท่าหนูฟังแท้พ่อแม่คนจานบ้านไม่เคยปรากฏเลยว่าเด็ดเดือดไม
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาเมื่อไรฮะอ๋อเครื่องบินยังไม่ได้เสกคาถาว่าเสกคาถาให้มามีแต่เสกคาถาให้ไปแล้วมาเมื่อไรรู้รอดคาถามาจนได้นะมันลอดคาถามาคาถาเราเสกปัดไปนู่นลอดเข้ามาทางนี้เบ้าเก่งมันเก่งกว่าคาถาเราอีกแต่ที่นี่เห็นรถยนต์ว่าสำนักงานที่จัดจำหน่ายรถยนต์ตู้มันจอดในราคาเงียบไปเป็นสำนักงานที่ไหนที่อยู่เทพหรือที่อุดรรถตู้นะเห็นรถตู้มาจอดที่นี่เขาเขียนเลยว่าสำนักงานพุทธศาสนารถตู้คือรถใหม่ๆเราสงสัยฮะเหรอที่มาจากหนองบัวลำพูเหรอสำนักงานพุทธศาสนารถตู้นั่นแหละเห็นมาจอดนี่เราสงสัยเนี่ยเป็นสำนักงานผู้จัดหาที่กรุงเทพหรือจังหวัดไหนนะวะเนี่ยเมื่อวานนี่โทษไกลๆนะเมื่อวานจะไปส่งอาหารโรงพยาบาลนี่ไม่ได้ไปนานแล้วนะเห็นเขามาเอาของที่โกดังนี่หนึ่งบุ๋งค้านู่นทางบ้านแพงเมื่อวานนี่เลยตั้งหน้าไปเมื่อวานออกจากนี่บึงเลยจะถึงบุงค่าทางมัน244กิโลถึงโรงพยาบาล244กิโลมันไกลนะอันนี้เราเคยสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานอันนี้3ชั้นเดี๋ยวนี้กำลังสร้างอยู่บ้านพักเจ้าหน้าที่นะที่ชี้จังใหม่หนึ่งอุบลรัฐหนึ่งที่สร้างพร้อมกันเวลานี้กำลังสร้างหลังน้ำผ่านมาแล้ว2ปีแล้วเมื่อเมื่อวานนี่สงสารผมไม่ได้ไปนานผมเข้ามาขออาหารอะไรไปโรงพยาบาลเมื่อวานเลยตั้งหน้าไปเลยล่ะไปก็ไปส่งสิ่งของเขาไม่ลงรถนะตั้งหน้าไปส่งของเฉยไปส่งของแล้วเขาจะนิมนต์ให้ลงไม่ลงที่นี่สู้รถเราไม่ได้เลยวะแล้วที่เราที่รถเราดีกว่านั้น

0: ว่างั้นเพราะงั้นเราถึงไม่โด่งดังนั้นน่ะมันพูดได้ทุกแบบนะพอจากนั้นบึ่งเลยทุกวันไกล244กิโลเป็น40088กิโลหนุนเราไม่ใช่เล่นนะทั้งไปทั้งกลับ480กิโลเลยลุกอยุธยาละมั้งทั้งไปทั้งกลับนะถึงขนาดอยุธยาละมั้ง488 400มันอยู่ที่สระบุรีย่านสระบุรีมันจะเลยไปนั่นแหละวันหนึ่งวันหนึ่งเดินทางใกล้มาเลยไกลเพราะความสงสารโลกนั่นเองวันนี้ไปโรงนี้วันนั้นไปโรงนั้นถ้าเป็นวันราชการนะวันเปิดราชการไปโรงนั้นไปโรงนี้ถ้าวันหยุดราชการมักไปวัดไปวัดนั้นวัดนี้อะไรวันนี้ก็วันราชการเปิดอยู่ไปโรงพยาบาลไปดูแค่ตลอกนะคือไปโรงพยาบาลไหนแล้วไหนแล้วไหนแล้วแล้วห่างระยะกันแค่ไหนแค่ไหนจะไปตามระยะให้พอดีพอดีมันมากก็อยู่ในเขต1เดือนไปชี้แล้วเราต้องดูแต่รอก่อนจะไปเหลือห่างมากก็ไปเมื่อเราตั้งแต่ชัยภูมิมาไม่ใช่เรื่องนะตั้งแต่ชัยภูมิมาชัยภูมิเราก็จะให้2ให้พิเศษอยู่2โรงงานนั้นก็ให้เสมอกันหมดธรรมดาธรรมดาก็จะภูมิให้พิเศษสองโรงเพราะอันนี้เอาไปคือเอาไปเนี่ยเราต้องวัดถึงไม่ไปรู้ระยะสั้นยาวแค่ไหนแค่ไหนไปเมื่อผ่านชายภูมิโรงแรมโอ้โรงพยาบาลอะไรนะไปกับพักอยู่คุ้มผลเทพสติมีใกล้เคียงกันเทพสติมีใกล้ผู้อื่นห่างไปที่3กิโลไปกว่าพระมีชุมพลนี่รวมแล้วเป็นทั้ง2แห่งนี้ทั้ง300 34 35กิโลเมื่อเราเทียบจากนี้ไปผ่านโคราชไปถึงเนินไปถึงเขตสีคิ้วนู่นน่ะคือของเราไปแล้วทบไปดึงยืดออกเท่ากับเราไปนู่นน่ะนะคือทางระยะนู้นกับระยะนี้มันพอๆกันเหมือนเท่ากับเราไปสูงเนินนี้ชี้ชี้นะไปกลับเหมือนกันนี่ให้พิเศษอันนี้ให้พิเศษปัจจัยก็ให้ไม่แน่นะแต่ถ้าไปไกลนั้นให้ไม่สงสัยมึงจากเมื่อวานนี้ก็ให้เขา20,000เอาของลงเรียบร้อยแล้วก็ให้ปัจจัย20,000-25,000ไปอย่างนี้เรื่อยๆไปอยู่ไปมันได้พิเศษอาหารสดก็มีเอาไปเอาตามทางคนพวกไก่เขาขายตามข้างถนนไก่แล้วมีเสียเอาหมดเลยนะเขาขายเป็นแถวจอดลงจอดลงจอดก็มีเสียขนขึ้นรถหมดเลยไม่นับว่าเท่าไรเอาหมดถึงไปเรื่อยเอาหมดเลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปัจจัยก็ให้อย่างเขาอยู่คนว่าอย่างมึงที่ไหนอ่ะพวกใกล้ๆให้ปัจจัยทำไมเขาใกล้ๆธรรมดาก็ไม่ให้นะแต่ก็ไม่แน่นักนะครับว่ามองดูแล้วมันอะไรไม่แน่ใจให้ยูเรียนี่กำลังสั่งรถคือผู้หลวงเราเคยส่งเป็นประจำเราสงสารอยู่ผู้หลวงลึกๆในเขาแต่มันเป็นทุ่งนาเข้าไปลึกๆส่วนผู้เรือในกลางเขาจริงๆเข้าไปที่กลางเขาอันนี้ให้เป็นประจำที่ผู้หลวงเขาก็ขอรถพยาบาลเราให้เลยเพราะเราชื่นชอบอยากจะให้อยู่แล้วดูสภาพมานานแล้วดูไอ้ที่นี่ก็ที่แคบเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นกรรมของโรงพยาบาลหรือกรรมของเราก็ไม่ทราบแล้วแคบแล้วก็บอกฮะให้เขาติดต่อกับเจ้าของที่ของที่ที่กับโรงพยาบาลแล้วซื้อที่เราก็จะขยายให้แล้วเขาไม่ขายนี่เมื่อเขาไม่ขายก็หมดปัญญาตกลงโรงพยาบาลผู้หลวงเลยแคบอยู่นั่นนะแล้วก็สงเคราะห์อย่างอื่นไป นี่ก็กำลังสั่งรถพยาบาลให้กันยังไม่ตกมาร้อนยังไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดมันชาวบ้านที่ส่วนมากไปวัดนั้นวัดนี้ถ้าเขาว่าง่ายกลางไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ส่งของเรื่อยๆอย่างนั้นของอยู่มาไว้ในโกดังเต็มเยียดเต็มยันนะคืออะไรๆที่จะให้โรงพยาบาลเป็นประจำให้ผ่านต้องสั่งมาให้เต็มให้ได้ทุกโรงเลยแล้วส่วนที่เราไปก็ไปเราไปแล้วก็เอาพิเศษของเราต่างหาไปส่วนที่โรงพยาบาลไหนมาเอาไปได้เลยเวลากลับไปก็เติมน้ำมันให้เติมน้ำมันรถให้ทุกรถเลยทุกคันใกล้เติมให้เต็มถังเมื่อเรือไม่ใช่เรือนานอยู่นะเรานั่งเห็นรถโถมรถถังน้ำมันใหญ่มาจับไปโอ้มันลนไปไหนนี่ก็เป็นถังใหญ่ๆเต็มเลยเพราะว่าถังน้ำมันอะไรน้ำมันรถก็ไปใส่ปั๊มของเราเขายืมไปสัมผัสเราก็ไม่เคยถามอะไรเท่าไรหมดไปเหลือไปเท่าไรไม่เคยถามเลยถ้าเราถามเราทำไม่ได้เราไม่คำนึงถึงว่าการบวชการอย่างอะไรมีแต่ให้วันนี้ถามเราบอกว่าถังน้ำมันพี่ถาม200 ลิตรจะถามไม่พอมีประจำบ้านก็จะถามเออไอ้ถังน้ำมันเนี่ยวันหนึ่งเขาไปเดือนหนึ่งที่เติมน้ำมันให้รถโรงพยาบาลต่างๆเดือนหนึ่งหมดไปเท่าไรเขาบอกว่า500,000 กว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่500,000 กว่าเขาเจอน้ำมันขึ้นราคาอย่างนี้นี่เราถามกันแต่มันยังไม่ขึ้นราคามันจะร่วมร้านเนี่ยอย่างนี้การบริจาคแล้วเอาจริงเอาจังมากนะการเอาจริงจังเพราะความเมตตาครอบครัวท่านมันของเล่นไม่ใหญ่เพราะงั้นเราจึงอยากให้พี่น้องหลายมองก็บอกให้เสียงเนี่ยท่านจังหลายจังหงายเลยทำพระพุทธเจ้าเลิกขนาดไหนอาจจะจังขนาดไหนหงายเลยอย่างนั้นก็ทำท่านมาตื่นแต่ไอ้ผู้ไปดูที่มันหงายเนี่ยเข้าใจไหมทำท่านมีเหมือนไม่มีเรียกว่าทำไว้ใจได้ทุกอย่างไม่ผ่านไม่ผลโจรพยานเสมอแต่ว่าทำแท้เปลี่ยนใจดวงนี้แต่ก่อนก็เหมือนท่านเราที่เป็นขึ้นจากใจนี้เพราะอำนาจของธรรมนั่นเองที่เป็นขึ้นในใจเพราะอำนาจของธรรมเนี่ยที่ว่าท่านทำท่านว่าเลิศเลยโลกทั้งหลายกราบธรรมคือธรรมชาตินี่แหละเมื่อจิตเข้าไปสัมผัสปั๊บอันนี้มันจะติดกันไปเลยคืออันนี้มันเหนือทุกอย่างมันจะติดจะพันศรัทธาความเชื่อความเริ่มใจเป็นหลักเป็นเจนดูดดื่มมันจะทำแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะนี่เราทำไปอย่างนั้นอ่ะถ้าเข้าสู่ใจจิตใจจะอ่อนนิ่มไปหมดนะจิตใจมันแข็งเหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนฝืนเหมือนไฟนี่พอทำแทรกเข้าไปนี่จะอ่อนลงไปทันทีท่านจะเรียกว่าน้ำดับไฟเป็นอย่างนี้เองเห็นในใจตัวเองแต่บรรดาเราเคยเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังนี่เกิดอัศจรรย์ครั้งแรกตั้งแต่ชีวิตเกิดมาว่างั้นเถอะก็มาบวชแล้วใจมันชอบภาวนาเห็นท่านพระครูท่านเดินอยู่กรมวโยธาเราเป็นนาคตอนเช้าตอน4-5ท่านลงเดินอยู่กรมเดินไปเดินมาเราก็ดูแล้วถามท่านเราอยากภาวนาไม่อยากภาวนาจะให้ภาวนาทำบทใดท่านบอกอาวุโธนะเหมือนว่าเราก็ชอบพูดโธแต่ว่านั่นละเอานั่นมาภาวนาก็สะเปะสะบะไปคำที่แรกก็ตั้งสติก็ดีภาวนาแล้วเดี๋ยวสติหายเนี่ยแล้วก็หลับไปวันหนึ่งนอนไปเป็นประจำหักซ้ำอย่างนั้นนี่บทเวลามันจะเป็นมันแปลกอยู่นะนี่เราไม่คันไม่กินนะพอพุทโธเหมือนเราตากแหไว้นี่นะเหมือนเราตากแหไว้เนี่ยพุทโธคือจอมแหนะพอเรากำหนดพุทโธมีสติติดอยู่กับพุทโธจึงเป็นเหมือนดึงจอมแหเข้ามาและตีนแหค่อยหดเข้ามาลักษณะอาการของจิตที่หดตัวเข้ามา หดตัวเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหตีนแหหดเข้ามานี่ก็ทำให้เกิดความสนใจนะเข้าพุทโธถี่ยีบสติจุดตั้งลงตั้งลงอันนั้นหดเข้ามาหดเข้ามาพอเข้ามาถึงที่ก็เรียกว่าหดเข้ามาเต็มที่แล้วก็เรียกว่าเป็นกองแหใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นกองของความรู้ในจุดนั้นพอเข้ามาถึงนั้นตึกสนิทโถอัศจรรย์นะโลกธาตุเนี่ยมันว่างไปหมดเลยเหลือแต่จุดอัศจรรย์อยู่ในท่ามกลางแล้วนะตื่นเต้นก็เราไม่เคยเป็นมันตื่นเต้นความตื่นเต้นนั่นนะเลยไปกระตุกไอ้ความอัศจรรย์ให้ถอยออกมาเสียได้เท่านั้นนะไม่มากแล้วนะตั้งวันนั้นทั้งวันเลยจิตจะป้วนเพี้ยนป้วนเพี้ยนอยู่นี่นะไม่ไปไหนนะเพราะกลางคืนฟัดใหญ่ไม่ได้เรื่องผมก็จะเอาให้ได้อย่างนั้นฟาดใหญ่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องนั่นแหละอัศจรรย์ที่แรกในชีวิตโถเป็นอย่างนี้หรือทำใจของเราไม่เคยเห็นแสดงความอัศจรรย์ขึ้นในวันนี้ขึ้นนี้เลยนะโอ้ใจตรงนี้เป็นอย่างนี้เองมาแล้วพยายามไม่ได้นะคือเราไปหมายอดีตที่เราเคยเป็นมาเพราะจิตภาวนามันมุ่งแต่อดีตผลที่เคยได้มาแล้วมันเป็นสัญญาลงไปแล้วมันไม่อยู่ปัจจุบันมันก็ไม่ได้นะวันนี้พอทำไปเมื่อมันไม่ได้แล้วจิตมันก็จืดจางกับความหมายว่าจะให้ได้มันก็ถอยเข้ามาแล้วเข้ามาในวงปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวนะไม่เป็นอารมณ์ภาวนาไปอันอีกอัศจรรย์อีกนี่พออย่างนั้นแล้วก็เป็นบ้าอีกมันก็ไม่ได้อีกแล้วจนกระทั่งตื่นที่ใดจากสัญญาความจำความมั่นหมายที่เคยเป็นมานั้นนะมันตื่นเข้ามาตื่นว่าจะจางเข้ามาแล้วเป็นปัจจุบันนี่เป็นอีกท่านก็เรียนหนังสืออยู่7ปีเป็น3หนไปแต่ฝังลึกมากนะอันนี้แหละที่มันทำให้จิตใจเรามุ่งต่อแดนนิพพานพอจากอยู่จากเรียนแล้วครั้งนี้ป้าปฏิบัติจะเอาให้ได้ว่ากันเลยนะจิตดวงนี้จะเอาให้ได้ยังไงจะเอาให้ได้จิตดวงที่เป็นมา3ครั้งนี่นะไปก็ฟาดใหญ่เลยมันก็ได้จริงๆนะเพราะมันเอาทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นแหละมันเรื่องจิตเกิดความอัศจรรย์มันตื่นตัวทันทีนะตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยเห็นมีแต่จิตดวงนี้เป็นบ่อยเขาเป็นบ่อยสิ่งนั้นสิ่งนี้อารมณ์ต่างๆเป็นบ่อยเขาทั้งนั้นนะมันไม่ได้เป็นใหญ่ในเวลานั้นมันเป็นใหญ่โลกธาตุมันว่างไปหมดเพราะอยู่ในท่ามกลางนี่เหมือนท่ามกลางมหาสมุทรจุดนี้เป็นจุดอัศจรรย์อยู่ท่ามกลางนอกนั้นว่างไปหมดเลยเรายังเป็นภาพไม่ลืมนะนี่แหละการภาวนาเป็นของแปลกประหลาดนะเพียงเป็นเท่านั้นมันฝังลึกนะเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาศรัทธาไม่หวั่นไหวฝังลึกไม่ถอนนะฝังลึกลงไปจนกระทั่งขยับที่พอได้นี่ก็เอาไปเรื่อยเรื่อยเลยมีรากฐานมาจากนั่นมาจากที่ภาวนาเบื้องต้นที่มันเป็นขึ้นมามันทำให้ดูดดื่มทำให้จิตใจเชื่อฝังลึกเรียกอัจฉริยศรัทธาแค่นั้นก็เอาใหญ่ละพอออกปฏิบัติแล้วไม่มีหน้าที่อันเดียวเพราะเรามันมีนิสัยอย่างนั้นนะถ้าว่าทำอะไรทำอย่างนั้นอย่างอื่นมายุ่งไม่ได้ว่าบิ่งดึงลงตรงไหนกงแน่วเลยแน่วเลยหมุนไปทางไหนกงแน่วเลยนี่ก็ออกภาวนากงแน่วเลยตั้งแต่วันออกภาวนาพรรษา7สอบปริญญาได้แล้วออกเลยนั่นล่ะถึงพรรษาที่6มีตั้งแต่ภาวนาอย่างเดียวงานอื่นใดมายุ่งเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงไปหาอยู่คนเดียวไม่ให้มีงานใดมีแต่งานจิตกับภาวนาอยู่นี่เท่านั้นเอาอย่างจริงอย่างจังมากทีเดียวตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16นะใช่9ปีเต็มๆนี่แหละที่ว่าตกนรกทั้งเป็นตกจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเพราะความมุ่งมั่นเนี่ยทำให้รุนแรงทุกอย่างความมุ่งมั่นต่อแดนนิพพานแต่ความเป็นพระต่อความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันหนักแน่นมากไม่มีอ่อนเลยนะไม่มีอ่อนถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนจิตมันเด้งแค่นั้นนะนี่แหละความมุ่งมั่นสำคัญมากนะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างว่านะแล้วก็นั่นถึงแดนอัศจรรย์อันนั้นจึงพูดมาได้เลยนะที่เราเคยเป็นมาทีแรกในคืนแรกเพื่อภาวนาเราอัศจรรย์นะพอไปถึงแดนนั้นกับวันนี้อันนี้ก็เหมือนขี้ควายเป็นอย่างนั้นนะ นี่แหละจิตดวงนี้แหละขอให้พี่น้องหลายจำดีนะอยู่ในใจของเราทุกคนทุกคนแต่เวลานี้ผงมูดพวกพูดขี้โลภขี้โกรธขี้หลงราคะตัณหามันครอบมันไม่มีค่าอะไรหรอกมีแต่นี้เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจได้รับการ อบรมแล้วมันจะค่อยเบิกออกเบิกออกส่งแสงสว่างออกไปเห็นโทษเห็นคุณไปเรื่อยค่อยเบิกกว้างออกกว้างออกกำลังใจก็หนักเพิ่มหนักเข้าความภาคความเพียรความแน่นหนามันคงทางด้านธรรมะนี้หนักเข้าหนักเข้าเรื่อยแล้วนี่ระยะ9ปีนี้เราอยู่กับใครมั้ยล่ะเราอยู่คนเดียวล่ะตลอดนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมใครจะไปที่ไหนท่านถามซะก่อนจะไปกี่องค์บางทีว่าไป2องค์ไปสมัยนะเท่านั้นนะยิ่งว่าไปองค์เดียวแล้วโอ้ยเอาเลยไปหาอะไรตั้งแต่อยู่ครูอาจารย์มันก็ตกนรกทั้งเป็นให้เห็นนี่มันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกล่ะนั่นท่านว่างั้นแต่หลุมนี้มันก็พอแล้วนั่นท่านว่าใครจะดื้อไปล่ะใช่มั้ยล่ะไป2องค์ยังบอกไปทำไมยังว่าอยู่นะแต่สำหรับเราท่านจะเมตตาเป็นพิเศษอะไรถ้าว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยนะเนี่ยมันก็แปลกอยู่นะเพราะว่าคราวนี้จะไปทางไหนล่ะท่านถามขอการก่อนที่จะไปก็กราบลาท่านเรียบร้อยตกลงเรียบร้อยกันแล้วทีนี้เวลาจะไปจริงก็คล้องผ้าเขาไปหาท่านจะลาละทีนี้ลงจากท่านแล้วก็เตรียมของไปพอไปถึงนั่นล่ะนี่จะไปทางไหนล่ะแล้วก็ต้องบอกท่านกลงๆคราวนี้ว่าจะไปทางนั้นทางนี้ท่านไปเที่ยวหมดแล้วดีนะทางนั้นดีนะพอถามว่าจะไปกี่องค์ว่าไปองค์เดียวเนี่ยขึ้นทันทีทุกครั้งนะพอขึ้นท่านคึกคักไปเลยนะเพราะว่าไปองค์เดียวถ้ามหาไปองค์เดียวนะแล้วพระเนี่ยนั่งล้อมอยู่ตรงพระท่านถ้ามหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านล่ะนั่งเห็นที่ใส่นิ้วไปอย่างนี้นะไปองค์เดียวสมาเนี่ยก็แปลกอยู่นั่นแหละท่านคงจะเห็นเวลาเรากลับมาท่านเนี่ยมันมีแต่หนังห่อกระดูกนะแล้วหนุ่มน้อยนี่ไม่มีความหมายนะคือการสุขทรมานตัวเองแต่หนังห่อกระดูกนี่ท่านก็เห็นว่าเอาจริงเอาจังแม้จะอยู่ในวัดท่านก็ดูอยู่นี่ดูเราว่าเป็นยังไงบ้างที่ท่านจะควรไว้วางใจขนาดไหนท่านดูหมดแล้วนี่แล้วอยู่กับท่านก่อนเราก็เป็นผู้ควบคุมดูแลพระเนรความเรียบร้อยในวัดเราหนักมากนะคือท่านอยู่ลำพังท่านสะดวกสบายทุกสัดทุกส่วนแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนรไหลเข้ามาให้ท่านหนักอกหนักใจเนี่ยเพื่อจะบรรเทาอันนี้ลงไม่ให้ท่านหนักใจมากเกินไปจากความละเตะละกาของพระของเนรเราจึงคอยสอดส่องดูแลตลอดเวลาไปท่านคึกคักขึ้นทุกทีแล้วถ้าหมาไปคนเดียวนะใครจะยุ่งท่านนะและเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าจะมายุ่งกับเรานะมุ่งต่อเรามุ่งต่อแดนพ้นทุกแดนพ้นทุกอย่างเดียวแต่เวลาทราบได้ชัดเจนก็คือพอท่านมรณภาพลงเท่านั้นนะไม่พระเนี่ยมาจากทิศใดแดนใดไม่ทราบเกาะคึบเลยนะถ้าก็เราก็ไม่สนใจพระเนี่ยท่านก็เหมือนไม่สนใจกับเราเพราะมีร่มโพใหญ่อาศัยอยู่แล้วท่านก็เฉยแล้วเราก็เฉยพอท่านล่วงเท่านั้นแหละคึบเลยทีเดียวผิดคาดผิดหมายนะพระเนี่ยนะจนกระทั่งได้ขโมยหนีถ้าตกนรกเพราะการขโมยพระเนี่ยหนีนี่เราลงลึกมากนะขโมยได้ทุกแบบกลางคืนยังเงียบดึกสงัดนะแล้วเดินจงกรมดูลาดเราพระเนรพระเนรมาลุ่มมากมันอยู่ไม่ได้เพราะจิตใจมันหมุนติ้วอยู่คนเดียวไปเดินฉากนู่นฉากนี้บางเอิญเดินจงกรมบางเอิญนั่งสมาธิภาวนาอยู่เดินฉากไปฉากไปผ้าก็ไม่รู้ก็เราเดินไม่ตัวเปล่าๆความจริงของบริการเราเตรียมไว้แล้วเดินตัวเปล่าเดินฉากไปฉากไปดูพระเนรเห็นปกติเงียบๆเรียกว่าตายใจละที่นี่ความหมายว่างั้นนะตายใจพอมาก็เตรียมของสะพายบาตรแบกกดแล้วออกพระเนรออกอยู่ทางไหนไม่ออกออกทางนี้ไปเลยตื่นเช้ามานี่ยุ่งกันใหญ่เลยไม่ทราบไปทางไหนนะเป็นอยู่เรื่อยนะอันนี้นะเพราะมันทนไม่ไหวเราก็ทนของเราไม่ไหวไอ้พระเนรก็เกาะอย่างว่านะ ไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนไม่ได้นานอย่างมากไม่เหนื่อย2อาทิตย์ต้องหลบต้องหลีกเรื่อยๆเรื่อยๆไปโดยลำพังคนเดียวคนเดียวคนเดียวตลอดเลยนะเป็นเวลา9ปีเราไม่ไปกับใครจนกระทั่งหลังมานี้แล้วล่ะพระเนรพอไปอยู่ในป่าลูกไอ้เขาลูกไหนก็เหมือนกันพระเนรลุ่มๆก็เลยได้เกี่ยวข้องกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่มันเป็นยังไงที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็เต็มสลายอย่างนี้นะมันมีพระมีเนรมันก็มีโยมเต็มเลยเขาเป็นอย่างนั้นไม่คาดไม่หมายมันก็เป็นของมันเองคือว่านี่จะไปไหนมาไหนนี่ไม่ได้นะพอเรากระดิกนี่มันจะทราบกันทั่วถึงทันทีเลยนะนี่พูดถึงเรื่องการประกอบความภาคเพียรนิสัยเรามันเป็นนิสัยเรียกว่านิสัยโกงไปโกงมาโกงจริงๆนะเด็ดจริงๆเลยว่าอะไรเป็นอะไรเลยไม่ได้มีคำว่าเลาะเลยฝังลงตรงไหนขาดสะบั้นขาดสะบั้นเลยในความเพียรของตนก็เป็นอย่างนั้นเป็นพื้นฐานฝังลงตึกนี่เคลื่อนไม่ได้เลยเคลื่อนไม่ได้อยู่แล้วยิ่งถึงระยะความเพียรที่อยู่กับใครไม่ได้เลยมีนะคิดว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้นั่นยิ่งแล้วนั่นต้องอยู่คนเดียวเขาต้องอยู่คนเดียวคือจิตนี่มันทำงานคาดนี่พูดง่ายว่ามันฟัดกันกับเหยื่อโยนหัวใจไม่มีวันไม่คืนเว้นจะหลับเท่านั้นนอกนั้นหมุนติ้วชื่อนี่เรียกว่าทำชำระคือหรือฆ่าคือโดยอัตโนมัติคือไม่บอกไม่เสี่ยงเป็นเองหมุนเองนี่เรียกว่าความเพียรอัตโนมัติฆ่าคือเป็นเองนี่แหละที่อยู่กับใครไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็สมมติมีแขกมาหาสมมติเราเขียนหนังสืออยู่นะเราก็ต้องจับดินสอไว้ยังไม่เขียนก็ต้องคุยกับแขกก่อนแต่มือกับดินสอยังจับคนหามเขียนไม่ได้นะพอแขกไปปั๊บมันจะเขียนออกมาเลยอันนี้ความคิดอันนี้ไอ้เรื่องความเพียรประเภทนี้ก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือที่พอมีแสงมีคนหรือใครเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนจับปากกาไว้ไม่ได้เขียนนี่อะพอแขกไปมันเขียนเลยนี่อะจึงต้องไม่เอาใครมาไปยุ่งได้เลยให้เขียนทั้งวันเอาอย่างนั้นมีถึงเวลาอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้มันไม่ได้จริงนะไม่ใช่ธรรมดามันไม่ได้จริงมันหมุนก็มันอยู่ตลอดเวลาจะให้มีอะไรว่าหมุนก็หมุนเพราะข้าคือมันต้องหมุนตลอดเวลาเนี่ยเรื่องความเพียรอัตโนมัติอยู่ที่ไหนตลอดเป็นความเพียรตลอดแม้อยู่ฉันอาหารเนี่ยมันไม่ได้สนใจกับอาหารการกินนะไม่อยู่มันต้องหมุนของมันอยู่โดยเฉพาะเหมือนอย่างเรากำลังรับการอาหารความคิดความปรุงของกิเลสที่มันเคยพาคิดพาปรุงมันก็คิดของมันไปรอบโลกกับข้าใช่ไหมอันนี้ก็เชี่ยวป้าป้าไปซะงั้นคือเลยคือไปเรื่องของกิเลสที่มีความหมุนเข้ามาจนทำแล้วอันนี้เราจะเชี่ยวป้าป้าเขาตามแต่มันไม่ได้หมุนกับอาหารมันหมุนต้องทำเนี่ยไปอย่างนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าที่เราก็ไม่เคยทราบว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์ด้วยตนของมันเราไม่เคยคิดก่อนแต่เวลาทำของเราก็กิเลสฟัดกันเป็นตนของมันฆ่ากิเลสเป็นตนของมันอยู่ที่ไหนเป็นจะเรื่องฆ่ากิเลสทั้งนั้นเลยว่ามันได้ชิดไปถึงอ๋อกิเลสทำงานหัวใจสัตว์ก็แบบเดียวกันนี้ที่ทั้งนั้นอ่อนลงทั้งนี้ทำงานแท้แก้ตลอดแก้ตลอดมันเป็นอย่างนั้นบางเงื่อนพูดไปอ่ะให้บางกรรมกรรมบางอ่ะเราเป็นขั้นเครื่องเกินใจที่หลวงตาพูดมาเนี่ยนี่มีแต่เอาออกมาจากเนื้อเลยไม่มีคำว่าจะไปหาเรื่องนั้นมาเพิ่มมาเติมไม่มีเอาหลักธรรมชาตินี่ที่เราเคยพูดเสมอนานๆพูดถึงคือกิริยามารยาทการแสดงออกตลอดถึงการแสดงอัตธรรมทั้งหลายแต่ก่อนที่เราเรียนปริยัติความรู้ทางภาคตัวจำกับความรู้ภาคความจริงจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้ต่างกันคือเวลาเราเรียนหนังสืออยู่ถูกการเทศนาว่าการเราก็เทศเหมือนพระทั้งหลายเทศทั่วไปคือเรียนก็เรียนมาด้วยกันเทศก็เทศมันไปตามแถวเดียวด้วยกันนะไม่แตกต่างกันเราเองก็เป็นอย่างนั้นใครๆก็เป็นอย่างนั้นแต่นี่พอมาภาคปฏิบัติ ขามาภาคปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเกิดแล้วที่ผลเกิดแล้วจากภาคปฏิบัตินี่แหละคือมันพลิกตัวเองเปลี่ยนตัวเองมันเห็นได้ชัดกับตัวเองนะสำนวนบูหารการเทศนาว่าการมาแต่ก่อนทางภาคปฏิญาณนะคือเหมือนท่านเทศทั้งหลายท่านเทศที่ฝึกเข้ามาเพราะรู้คุณภายในใจมากน้อยรู้กันตรงไหนแน่แน่เคลื่อนไปไม่ได้นะสมมติว่ารู้อย่างนี้เราจะเทศพลิกแพงไปอย่างอื่นไม่ได้นะรู้อย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้รู้พูดตามความรู้ความเห็นความเป็นตลอดจะพลิกแพงไปอย่างอะไรไม่ได้เลยให้มีสำนวนโลหังก็เลยเปลี่ยนไปเวลามาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมมากเท่าไรธรรมมากยิ่งเป็นความจริงความจริงมากเท่านั้นก็มาเปลี่ยนแปลงพลิกแพงไปอย่างอื่นไม่ได้นะความรู้เป็นอย่างนี้เวลานำนี้ออกไปแสดงก็ต้องออกไปจากความรู้ความรู้ว่าไงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะพลิกแพงไปอย่างอื่นไม่ได้นะกงไปถึงไปตามความรู้เลยทีนี้สำนวนโลหังมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงก็ยังที่เทศทุกวันเรื่อยๆมาเขาเรียกว่าขวานผ่าซากเทศตรงนี้เราก็ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนะมันมาเป็นกับความรู้ในธรรมธรรมท่านบังคับเป็นอย่างนี้จะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้มันต้องกงไปกงมานี่เลยกลายเป็นสำนวนขวานผ่าซากเนี่ยเป็นเองนะคืออันนี้บังคับให้ใช้อย่างอื่นไปไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ยิ่งธรรมะเดียวๆหรืออย่ารอใช้พลิกอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเนี่ยเข้าได้ก็เข็มพลิกอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องพุ่งเนี่ยช้ำเงินเลยกลายเป็นคนโรคไปกับคนเก่าที่เคยเชื่อแต่ก่อนกับภาคปฏิบัติที่ออกมานี้บังคับให้เชื่อตามความจริงที่รู้ที่เห็นแค่อย่างอื่นไปไม่ได้หนึ่งเป็นขวานผ่าซากสองเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็แทบแดดดันเข้าใจไหมความจริงก็แทบคือน้ำหนักของช้ำฟ้ากับเหยื่อนะที่ออกมาเป็นเรื่องของคำเขาเหยื่อฟาดกันฟาดกันเวลาคนไปว่ามารู้เขาว่าแค่กระแทกอย่างดังคนจะความจริงคำเขาเหยื่อจัดกันต่างหากเข้าใจไหมนี่แหละเป็นอย่างทุกวันยังแทบอย่างอื่นไปไม่ได้นะความจริงมันมีในหัวใจไม่ได้สงสัยเป็นอะไรขึ้นมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนจึงพูดประจำหลักความแน่นอนความจริงทึกแพงอย่างอื่นไปไม่ได้ก็เลยกลายเป็นขวัญบาซากเทศดุเทศเหลือเทศดุเทศด่าว่าเขาก็ว่าเขาไปแต่เราไม่ได้เป็นมันเป็นของเราอย่างนี้ต่างหากเข้าใจไหมมันเป็นตามความจริงเป็นตามความจริงนี่แหละเรื่องธรรมถ้าเกิดขึ้นภายในใจท่านว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเป็นอย่างนี้นะรู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติธรรมที่เรารู้ทางด้านปริยัตินั้นเราจำได้เฉยว่ามากว่าผลว่านิพพานว่าสมาธิว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็มีแต่ความจำตัวธรรมเหล่านั้นจริงไม่เคยปรากฏในจิตแต่เวลาภาคปฏิบัติว่าอะไรประกอบเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นแล้วถึงว่าออกมาได้นะว่าสมาธินี่ก็แน่นปังเห็นเรียนออกมาเพราะว่าที่ปัญญาขั้นใดก็เป็นอยู่ในใจแล้วออกมาที่นี่มันก็แน่นปังแน่นปังกงแน่วนี่แหละมันต่างกันนะภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติการเทศนาว่าการภาคปฏิบัติจึงเน้นหนักมากนะถ้าจะพูดเรื่องว่ามีชนมีชาติมันก็มีในตัวของผู้เทศแล้วมันออกมาจากนั้นเรียกว่าเข้มข้นอย่างธรรมะสูงตะลีพุ่งอะไรนั่นเทศออกมาด้วยความเข้มข้นเทศออกมาด้วยความมีรสชาติเต็มพอใจเลยผู้ฟังก็ต้องมีรสชาติใช่ไหมล่ะแท้ประมาณแบบลอยๆเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้โอ้ยไม่ได้เรื่องก็ใช่ไหมถ้าลองเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เรื่องละอะไรไหมถ้ามามันต้องอย่างนั้นโอ้ยพุ่งเลยก็ใช่ไหมคือออกมาจากหัวใจพุ่งแทบไม่มีสงสัยถอดออกมาจากความจริงล้วนออกมาพุ่งเลยนั่นนี่พระพุทธเจ้าภาษาวกหลายท่านเทศแก้กิเลสท่านแก้อย่างนี้กิเลสพังยังไงต้องพังไม่หวังพ้นที่ของท่านมีตั้งแต่แล้วแต่ชาติของธรรมออกมาเรียกว่านิวเคลียร์นิวตรอนนิวเคลียร์นิวตรอนกิเลสอยู่ตัวไหนพังหมดแหละนี่มันชาตินั้นนี่มีแต่นิวเคลียร์นิวตรอนเหรอว่ามีแต่นิวเคลียร์นิวตรอนเจ้าของจะตายเลยนะหยุดละพักนิวเคลียร์ไว้ก่อนนะแน่อะไรอีก
1: หลวง
0: พ่อ
1: ต้องกราบขออนุญาตถาม
0: ฮะ
1: กราบขออนุญาตถาม
0: อะไรกำลังจะไปนี่
1: อย่าพึ่งให้
0: ถามก็มีว่าถามจะไปหรือเท่านั้นทั้งนี้ก็จะตอบว่าเออกำลังเตรียมตัวก็จะว่างั้น
1: แล้วแม่หนูจะถามได้
0: มั้ยว่ามาสิเสียงดังๆ
1: ค
0: ืออ
1: ย่างนี้นะคะครั้งพุทธกาลเนี่ยอย่างที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังเนี่ยว่าวัดเนี่ยนะคะอย่างเช่นพระ
0: ถามว่าจะมาเอื้อนะ
1: แม่ก็กล้าพูดเลยตกใจนะ
0: เหรอ
1: ป
0: ั๊
1: บตัวก็หลุดค
0: ่ะไหนว่าไง
1: ไหนอย่าขู่นะเดี๋ยวก่อน
0: ไหนว่าไง
2: หลวงตาอย่าขู่เขาก็ตกใจ
0: อย่าขู่โอ้ยถ้ากลัวแล้วถ้ากลัวถ้าเริ่มกลัวแล้วแล้วอย่าถามเดี๋ยวมันขู่จริงเข้าใจไหมล่ะ
1: หลวงตา
0: เ
1: พิ่งขัดคอ
0: เลยถ้ากลัวอย่างนั้นอย่าถามเดี๋ยวจะขู่จริงๆนะ
1: ล
0: ู
1: กศ
0: ิ
1: ษย์พระสารีบุตรใช่ไหมที่พระสารีบุตรบอกว่าให้ไปดูให้ไปในป่าช้าพอเวลาที่เขาศพท่านก็บอกโอ้เหมือนหมูปิ้งก็ไม่บรรลุธรรมทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปนั่งที่สระบัว
0: ที่ไหนนั่งที่ไหน
1: ดูบัวสระบัวก็ดูบัวตั้งแต่เช้าจนเย็นก
0: ็
1: เห็นบัว
0: ฟังมันไม่ชัดหูมันอยู่สูงเสียงมันอยู่ต่ำ
1: บัวตูมบัวบานแล้วก็โรยแล้วก็บรรลุธรรมหนูไม่สงส
0: ัยว่าหนูอธิบายแล้วฟังจริง
2: อาจารย์ก็ถามบอกว่าแบบลูกศิษย์ของภาษารีบุตรนะคะตอนที่ภาษารีบุตรบอกให้ไปพิจารณาที่ป่าช้าก็ไปเห็นเป็นหมูปิ้ง
0: แล้วไปเห็นอะไร
2: เผาศพแล้วเป็นหมูปิ้ง
0: ค่
2: ะ
0: ไม่กิน
1: หมูปิ้งก็อยากกินไม่บรรลุ
2: แต่ก็ไม่บรรลุธรรมเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้ไปนั่งที่สระน้ำสระบัวนะคะก็เห็นดอกบัวตูมบัวบานใช่ไหมคะแล้วก็เลยบรรลุเจ้าค่ะ
1: ทีนี้หนูอยากกราบเรียนถามว่าทำไมบรรลุง่ายจังครับพุทธกาลเนี่ยแค่นี้ก็บรรลุแล้วทำไมปัจจุบันพิจารณาเห็นอะไรต่ออะไรตั้งหลายอย่างแล้วมันไม่บรรลุสักที
0: โอ้ถ้าเป็นดอกบัวเราเพิ่งจะเริ่มปลูกต้นบัวเข้าใจไหมแล้วก็น้ำมันท่วมด้วยไม่สระน้ำออกให้บัวขึ้นเข้าใจไหมไม่ใช่ยังไงมันใช่แล้วนานาสรุปเลยนะอันนี้อุปนิสัยของคนต่างกันนะผู้ที่อยู่ควรบรรลุในสระน้ำนั้นจวนเต็มที่แล้วสระบัวเป็นคู่ควรกับการบรรลุเลยที่ไปดูป่าช้าเห็นศพเป็นเหมือนรัดปิ้งนั่นก็สมควรแก่กันแล้วที่จะรับทำประเภทนี้ได้บรรลุได้เข้าใจเหรอ
1: ไม่ใช่ว่าทีเดียวทำไมบรรลุหนูพิจารณาเห็นอะไรต้องหลายอย่างแล้วทำไมไม่บรรลุท่าน
0: มันพิจารณาตั้งแต่เสือแต่หมอนมันจะเบาอะไรมาบรรลุเฮ้ย
1: ไม่ได้เตือนหมอนตลอด
0: แล้วก็ขวดบนสุดท้ายก็เหมือนเรารับทานนะสุดท้ายช้อนเดียวสุดท้ายแล้วก็อิ่มเลยท่านเข้าใจไหมมันหนุนกันมาพอมาถึงช้อนสุดท้ายมันก็อิ่มเลยนั่น
1: แปลว่าท่านทำมาเยอะแล้ว
0: ก็นั่นแล้ว
1: ก
0: ็นั่นแล้วเข้าใจไหมที่เนี่ยคือหนุนกันมาพอช้อนสุดท้ายอิ่มแล้วเราจะไปเอาช้อนเดียวให้อิ่มได้ก็ไม่อิ่มเข้าใจไหม
1: ที
0: ่
1: เราได้ฟังนี่คือมันช้อนสุดท
0: ้
1: าย
0: นั่นแหละมันหนุนกันมา
1: อ๋อแปลว่าที่เราทำนี่มันอาจจะเพ
0: ิ่
1: ง
0: เสร็จมันหนุนกันมาอย่างที่เราเคยพูดที่วัดโดยธรรมเจดีย์ในคืนวันนั้นเราทำมา9ปีมันทำไมมาเป็นวันนั้นใช่ไหมล่ะเนี่ยเทียบโอซี่วันนั้นมันช้อนสุดท้ายว่ะเข้าใจอย่างพุทธเจ้าตรัสรู้ปึงในขณะนั้นนะขณะนั้นเป็นขณะสุดท้ายแต่ขณะปฐมยามมาแทบเป็นแทบตายเข้าใจไหมไม่นับไปถึงช้อนสุดท้ายเข้าใจเหรอเราจะไปเรื่องนั้นนี่นะโอ้แมว
1: มีอันนึงอันนี้ก็ได้อันนี้ถาม
0: ไม่เอาเราเตรียมตัวแล้ว
1: อย่าง
0: นั้
1: นพรุ่งนี้ถาม
0: ไม่ฟังมึงนวลเห็นไม่ดูนาฬิกา
1: เน
0: ี่ย
1: ทีเด็ดเลยนะ
0: ทีนี้ก็ท่านี่อาจารย์ลูกกับลูกศิษย์ฟาดกันเข้าใจนี่อาจารย์ลูกศิษย์ก้นกุฏินั่นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ลูกตาย้ายมาหน้ากุฏิได้แล้วไม่เอาแล้วก้นกุฏ
0: ิอะไรบ้าง
2: เขาบอกว่าเขาไม่เป็นก้นก
0: ุ
2: ฏ
0: ิ
2: แล้ว
0: ก้นกุฏิถ้ามาอยากตายก็ขึ้นไปบนหลังกุฏินะเป็นลูกศิษย์หลังกุฏิน ี่มนต์เราไปเทศมาเป็นอะไรประสานมิตรเหรอเคยไปเทศแล้ว
1: ขอที
0: ่
1: พออ
0: ี
1: กแล้ว
0: นี่พอแล้วมาจะไปตายแล้วนะเรามีธุระเราจะไป
3: หลวงพ่อจ้า
0: เออในกุฏิล่ะเนี่ยเฮ้ย
3: ไ
0: อ้กุฏิที่นี่ว่างแล้วก็ไปพักที่นั่นเลยนะเข้าใจมาข้างไม่ใช่เหรอข้างก็เข้าไปกุฏินี่เลยมันว่างมารู้สองสามวันนี้แหละมันเพิ่งจะไม่ว่างวันนี้แล้วพักกุฏิเลยนะเข้าใจ
3: คุณหมอลุงเรืองริ้งไพบูลย์ฝากมากราบถวาย 3,000 เจ้าค
0: ่
3: ะ
0: ใคร
3: คุณหมอลุงเรืองค่ะ
0: โอ้ลุงเรือง
3: ที่ไพบูลย์ค่ะ
0: ที่อุดรเนอ
3: ะ
0: นี่เขาเคยมาฉีดยาให้เราที่เราไม่สบายมาตั้งอาทิตย์กว่านั้นมันเป็นอะไรสูงอยู่ภายในพูดไม่ถูกแต่อ่อนลงอ่อนลงขันยังหันไม่ได้เขาเลยประมวลว่ามันจะมีพวกสัตว์พวกอะไรกัดเข้าไปพวกเห็บพวกอะไรหรืออะไรที่เป็นพิษเนี่ยกัดเข้าไปแล้วมันไปฟักตัวข้างในแล้วเป็นพิษออกมาได้เขาเลยเอายามาฉีดเมื่อสองคืนผ่านมาแล้วพอฉีดยาแล้วเขาเอายาให้ฉันแล้วตอนเช้าลดหมดเลยนะเบาหิวอ้อถูกแต่ว่านี่หมอลุงเดียวนี่มั้งก็คือแกมาเยี่ยมเรื่อยๆนะมาเยี่ยมเอายามาให้ด้วยเอออะไรอีกมั้ยมีน้องห้องเห็นมั้ยเอาได้มานี่เตรียมจะไปอุ้ยมองดูลงมองดูนี่จะไปก็ไปไม่ได้ว่าไงฮะอะไรเออมาถวายกรรมถวายนี่จะไปยังไม่ได้พอดีเลย
3: ลูกการเจ้าขาบูชาธรรมเจ้า
0: ขาเออบูชาธรรมเอานี่ให้เอาละที่นี่เอาละที่นี่ออกจากนี่ไปนานเนี่ย
4: อ๋อยากครับผม
0: ฮะ
4: เช็คเมื่อกี้นี้เป็นเช็คเจดีด้วยครับผม
0: เท่าไรล่ะต้องบอกที่เจดีเท่าไร
4: สามหมื่นครับผม
0: 30,000
4: ครับผม
0: ถ้า 30,000 แล้วเอาเงินในนี้ 30,000 แยกให้เลยเราจะเอาเช็คนี้เข้าบัญชีของเราไปฮะฮะ
3: ไม่พอ
0: เ
3: ลยค
0: ่ะไหนบ้าง
4: เงินไม่พอหมดเนี่ยเงิน
3: ที่นี่ไม่พอ
4: ไม่พอครับผมเงินที่นี่ไม่พอ
0: เงินนี้ไม่พอ
4: ครับผม
3: 30,000
0: นี่เช็คเท่าไหร่เช็ค
4: 30,000 ครับผม
0: ถ้าเช็ค 30,000 ไม่พอไม่ต้องเก็บเอาไว้ในตู้เหล่านี้ไม่พอเหรอในตู้นี้ไม่พอเลย
4: ยังไม่ได้เปิด
0: ฮะ
4: ยังไม่ได้เปิดครับผม
0: เปิดดูที่น่ะ
4: เออ
0: เอามารวมกันให้พอถ้าพอแล้วเราจะเอาเงินสดนี่มอบให้ทางวัดโสแล้วเราเช็คนี่เข้าบัญชีของเราความหมายว่างั้นนะส่วนมากไปอย่างนั้นอ่ะมาทางเช็คแล้วเราเอาเงินสดจากนี้จ่ายเราเช็คเข้าบัญชีของเราไปอันนี้ 30,000 เงินเรายังไม่พอ 30,000 เราไปควักไปเปิดในตู้นะถ้าจะเปิดตู้นี้ไม่ได้หาเปิดตามตู้นี้เอามันไม่ได้วะมันจะไปไหนวะว่าตู้เราเต็มไปหมดนี่นะจะจนกองอะไรวะเจดีย์นั่นก็อยู่ในอกของเราไงเจดีย์ไว้กับโสกรามอยู่ในหัวอกของเราทั้งหมดได้สั่งดังเด็ดขาดไว้กับท่านทองว่างานนี้อย่าให้หยุดชะงักบอกให้ทำตัวนั่นเลยเอาเงินขาดไปแล้วเราจะเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วว่าไม่ต้องให้งานนี้อยู่ชะงักเพราะงั้นเงินเยอะมาจึงมาหาเราแล้วก็หนุนเข้าไป
4: งานของคำวันนี้ได้2.28 บาทครับผม
0: พอใจ2.28 บาทเรียก
4: สองบาทยี่สิบแปดตังค์สิ
0: ฮะ
4: 2.28 บาทครับผม
0: แล้วมันก็
4: มันกดยังนักอยู่ครับผม
0: คนละครับผมจำหมื่นเขาหักไปเพราะถูกเป็นคนรับสามบัญชีเองเขาจะหักก็เกิดรายได้เขาเองคนเดียวมีไหว้โสเขาก็หักไว้ทางไหว้โสมีในกระเป๋าเขาเป็นคนเก็บแล้วเช็คก่อนแล้วก็มอบให้เขาไปเข้าบัญชีบัญชีเราจะให้เขาไปเข้าบัญชีเองก็มาเป็นเงินของเราไปละ
5: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้ อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเตรียมฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วแหละจุดที่มีน้ำเสียงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดในด้านกรมในด้านกรมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนนสาย4ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วเป็นบางวันน้ำนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็หายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือพอฝนตกมาแล้วขยะถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสบายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุน สำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

0: เปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือมูชัวร์เบนฟิตร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
0: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอารบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระ

0: รณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
5: อันนี้จะอธิบายธรรมะป่าให้ฟังกรุณาตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังคำว่าตั้งใจที่ทำคือทำความรู้สึกไว้เฉพาะตัวการจดจำเนื้อธรรมนั้นไม่จำเป็นคือคอยสังเกตเฉพาะจิตดวงรู้นี้ให้อยู่กับความรู้ของตัวเองธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้นั้นๆแล้วมีค ความสืบเนื่องกันไปโดยลำดับเมื่อความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันไปไม่ขาดว่าขาดตอนใจซึ่งมีหน้าที่ทำธุระเพียงอย่างเดียวย่อมมีความสืบต่อแห่งความรู้ของตนไปโดยลำดับแล้วทำให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่ฟังเพื่อจดจำคำพูดจำเรื่องจำราวอันนั้นเราเรียนเอาตามแบบตามแผนตำหลักตำราก็ได้การฟังธรรมที่ให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นจำเพาะหน้านั้นฟังดังที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดังที่ท่านแสดงไว้ในหลักของการฟังเทศมีอานิสงส์ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจในสิ่งนั้นชัดจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้และจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสมี5ประการคำว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นก็คือเนื้ออัดเนื้อธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังในสถานที่ต่างๆกันนั้นไม่เหมือนกันตามแต่อุบายวิธีของท่านผู้แสดงนั้นจะแสดงไปตามจริตนิสัยและความสามารถของตนเราผู้ฟังจึงได้ฟังแปลกๆต่างๆกันไปแต่ส่วนที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจชัดขึ้นไปเป็นลำดับอย่างไรก็ตามหลักของการฟังธรรมเพื่อสำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันแล้วต้องตั้งจิตให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่สายแสไปกับสิ่งใดและอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากทำความรู้สึกอยู่กับตัวนี้เท่านั้นแล้วธรรมะที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้ของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีและยิ่งได้ฟังชัดเจนหรือทราบซึ่งยิ่งกว่าที่เราตั้งใจฟังแล้วส่งจิตออกมาภายนอกวันนี้คณะลูกศิษย์ทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากนครหลวงซึ่งไกลแสนไกลถ้าไม่สละเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็ไม่อาจมาได้เพราะอำนาจแห่งความเชื่อความน้อมใสเจตนาที่มีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อคุณงามความดีทั้งหลายถึงได้สละหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยตลอดชีวิตแม้จะเป็นจะตายยังไงก็ได้มอบแล้วกับความมุ่งมั่นหรือเจตนาที่ตั้งไว้แล้วนี้เป็นอันว่าไม่ให้เคลื่อนคลาดไปได้ถึงวันเวลาแล้วก็ต้องมาเพราะความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญในการบำเพ็ญทานบารมีท่านทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญเต็มทัศน์ความสามารถเรื่อยมาตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะต้องบำเพ็ญไปอีกตามเจตนาของตนจนอวสานสุดท้ายแห่งธาตุแห่งขันธ์เรียกว่าทานบารมีผลที่เกิดขึ้นจากทานบารมีก็คือบุญจะต้องส่งเสริมผู้บำเพ็ญนั้นให้รับความสุขความเจริญตามการสถานที่ตนไปอยู่ในสถานที่ใดเวลาใดนี่เรียกว่าเป็นเพื่อนสองของใจเพราะใจเป็นผู้จะต้องไปอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งทานบารมีจึงเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้รับความสุขความเจริญความสะดวกสบายในขณะอยู่และไปแล้ววันนี้ฟังการอบรมจิตใจและเป็นภาคปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาไปในตัวอีกด้วยเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราจะคิดจะพูดจะทำอะไรย่อมต่อมาถึงใจที่เป็นนายหัวหน้า ที่จะทำให้กายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางดีและชั่วย่อมขึ้นอยู่กับใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมในทางถูกต้องทางถูกต้องนั้นนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกจะหาทางใดที่จะเสมอเหมือนได้ทางนี้เป็นทางนิยานิกะธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายและความผิดทั้งหลายอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งโทษที่เราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาจึงควรได้รับการอบรมการประพฤติภายนอกการพูดทางวาจาย่อมส่อออกมาจากใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใจขาดการอบรมสิ่งที่ระบายออกมาต้องทำการกีดขวางแก่ตนเองและผู้อื่นท่านเรียกว่าผิดสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องนำมาซึ่งความทุกข์เสมอไปแต่เพราะวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องการอบรมจิตใจให้เราทั้งหลายพอทราบได้บ้างว่าทำไมจึงต้องอบรมหรือว่าอบรมบ่มอินทรีย์อบรมจิตใจเพราะใจเรายังดิบไม่สุขเหมือนใจพระพุทธเจ้าจึงต้องในการอบรมบ่มอินทรีย์เสมอบ่มไปทุกวันทุกเวลาบ่มด้วยศีลด้วยทานบ่มด้วยการภาวนาเพื่อให้จิตใจมีความชุ่มเย็นผลที่ปรากฏขึ้นจากความทุกข์อบรมนั้นก็เป็นความสุขเมื่อตะกี้นี้ได้พูดถึงการไปของจิตนี้มีการหมุนไปอยู่เสมอเพราะมีสิ่งที่จะทำให้จิตหมุนอยู่ภายในสิ่งที่ทำให้จิตหมุนอยู่ภายในนั้นท่านเรียกว่าสังสารจักรหรือจะเรียกว่าวัฏจักรก็ได้ที่ทำจิตให้หมุนอยู่เสมอใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามในความหมุนของจิตให้เป็นไปในสถานที่ต่างๆลึกไปเกิดในกำเนิดต่างๆจำได้หรือไม่ได้ก็ตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเรื่องหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วต้องหมุนตัวไปอยู่เสมอและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้หลักธรรมชาติแห่งความเป็นไปของจิตได้อย่างชัดแจ้งหรืออย่างแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้จิตจะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ผู้นั้นย่อมไม่ทราบวิถีความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปของจิตว่าคิดไปในแง่ใดบ้างและผลแห่งความคิดนั้นจะทำจิตให้มีความสุขความทุกข์ประการใดบ้างเราไม่มีทางทราบได้เพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพวกเราจึงต่างกันที่เรียกว่าสุกและดิบผลไม้ที่ดิบเป็นอย่างไรบ้างรสเป็นอย่างไรสุกแล้วรสเป็นอย่างไรมีพอเทียบได้กับจิตที่จิตที่ยังดิบคือยังไม่รับการอบรมให้มีรสมีชาติพอตัวของตัวจะรับความเสวยอันเป็นที่พึงพอใจบ้างและให้เป็นที่พึงพอใจโดยสมบูรณ์เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอบรมจนเต็มความสามารถและแสดงผลขึ้นมาอย่างเต็มภูมิจึงเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถรู้ในวิถีจิตจะเป็นไปในทางใดพระองค์ทราบได้โดยตลอดทั่วถึงจึงสมนามว่าเป็นศาสดาของโลกเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติของจิตว่าหมุนตัวไปอย่างไรบ้างหมุนไปกับเรื่องอะไรและอะไรเป็นผู้พาให้จิตใจหมุนจนได้ให้ชื่อให้นามว่าสังสารจักรหรือวัฏจักรโดยมากคำว่าวัฏจักรจะเข้าใจไปภายนอกว่าโลกหมุนแผ่นดินที่หมุนตัวไปนั้นเป็นเรื่องอันหนึ่งเรียกว่าโลกหมุนนั่นอย่างหนึ่งโลกหมุนนั้นไม่ทำความทุกข์แก่ตัวเองเหมือนกับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายหมุนซึ่งทำความทุกข์ให้แก่ตนเองเป็นลำดับ โลกชนิดนี้หรือใจที่ชนิดที่เป็นวัฏจักรนี้จึงควรได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการอบรมเพื่อความเปลี่ยนแปลงแม้จะหมุนไปเหมือนโลกทั่วไปก็ตามแต่ก็ให้หมุนไปในทางที่ถูกที่ดีไม่ทำความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ตนเองเพราะความหมุนของจิตที่เป็นไปในที่นั้นๆหรือด้วยเหตุนั้นๆการอบรมจิตใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นความหมุนของใจก็ลดกำลังลงไปเป็นลำดับผู้ปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาจะค่อยทราบเรื่องความหมุนของตนเข้าไปมากน้อยเป็นลำดับเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบเรื่องของพระองค์เองในขณะที่บำเพ็ญตลอดถึงได้ตรัสรู้แล้วเราผู้เป็น พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็เดินทางสายเดียวกันและปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นตัววัฏจักรเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอุบายวิธีที่จะแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นให้หมุนไปในทางที่ถูกก็เป็นธรรมแท่งเดียวจากพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วขณะที่จิตสงบเพราะอุบายวิธีต่างๆที่ท่านเรียกว่าภาวนาขณะนั้นจิตสบายจิตหยุดการหยุดงานคือหยุดความคิดความปรุงต่างๆไม่ว่าจะปรุงเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วประการใดขณะที่จิตสงบตัวลงไปนั้นเป็นการพักงานของจิตการพักงานไม่ว่าจะพักงานในทางร่างกายไม่ว่าจะพักงานในทางจิตใจย่อมได้รับความสบายเสมอเราทำงานมากๆทำงานหนักๆถ้ามันมีการพักผ่อนด้วยแล้วก็ทนไม่ไหวเพราะความทุกข์มีมากเนื่องจากงานที่ทำใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความคิดความปรุงอยู่เสมอซึ่งเป็นงานของจิตจิตจะหาความสงบเยือกเย็นหรือสบายไม่ได้เมื่อจิตมีความสงบตัวลงไปเราก็ทราบว่าเวลานี้เราสบายเพราะหยุดทำงานนี่เพียงเท่านี้ก็ทราบว่าวัฏฏะได้ระงับตัวลงไปในขณะนั้นแต่ความพยายามของเราที่จะให้ยิ่งกว่านั้นยังไม่มีตามจริตนิสัยหรือตามความมุ่งมั่นของผู้บำเพ็ญจึงต้องเร่งความภาคเพียรเข้าไปโดยลำดับจิตหยุดทักชั่วคราวแล้วพิจารณาต่อไปอุบายวิธีที่จะให้จิตได้รับความสงบจะสงบด้วยอารมณ์ใดก็ตามทำบทใดก็ตามหรือวิธีการใดก็ตามเราย่อมนำวิธีการนั้นๆมาใช้ด้วยความมีสติควบคุมใจเมื่อเราได้รับการอบรมเพื่อความสงบแก่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอผลคือความสุขความสบายภายในใจจะแสดงให้เราเห็นโดยชัดเจนแล้วจิตหมุนไปทางใดหนักในเรื่องอะไรก็ย่อมทราบและมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขกันได้เป็นลำดับนี่เรียกว่าเราเรียนวิชาวัฏฏะเราเรียนเรื่องวัฏฏะเรียนอยู่ที่หัวใจของเราวัฏฏะนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อหมุนไปทางใดย่อมก่อความกระทบกระเทือนแก่จิตใจของเราแก่ตัวเองว่าไงง่ายๆคืออย่างนั้นเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมในทางที่ดีเหมือนกันน้ำมันเครื่องหล่อลื่นหมุนไปทางไหนก็ให้เป็นสุขะโตคือไปดีเรื่องความหมุนนี้เมื่อมีเชื้ออยู่ภายในจะต้องหมุนโดยแน่นอนใครจะลบล้างไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาติแท้ซึ่งไม่มีอะไรลบล้างได้ความสำคัญมั่นหมายก็ดีความเชื่อไม่เชื่อก็ดีไม่สามารถจะลบล้างธรรมชาติหรือหักห้ามธรรมชาตินี้ได้นอกจากจะปฏิบัติให้เห็นความจริงของวัฏจักรและทำลายสิ่งที่ทำให้หมุนนี้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นธรรมชาตินี้ก็หยุดไปเองเมื่อหยุดแล้วท่านเรียกว่าจิตสุขย่อมควรแก่การงานและธรรมทั้งหลายจิตที่สุขรอบตัวแล้วย่อมเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าธรรมทั้งแท่งก็ได้ไม่ผิดเด็กจะคุยกันมากนักนะกรรมฐานนี่ถ้าเทศมีเสียงอะไรแล้วมันล้มไปดันทันทีอ่ะไม่เป็นท่าล่ะ พียงแต่แยกออกมาพูดนิดหนึ่งเท่านี้ก็ความดีที่เราได้อบรมมาทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องปรุงแต่งหรือส่งเสริมเราให้เป็นคนดีไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะมาสร้างสรรค์หรือปรุงแต่งให้เรามีรูปสวยรูปงามให้เป็นคนเฉลียวฉลาดมีสมบัติสินค้าบริวารมากมายมีความสุขความสบายความจริงแล้วก็คือเราเป็นผู้สร้างตัวเราเองเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้บำรุงตัวเราเองเมื่อบำรุงจิตใจให้เป็นไปในทางอัตทางธรรมแล้วในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นคนงามอย่างลึกซึ้งงามรูปร่างทั้งร่างกายนี้งามประเภทเป็นงามประเภทหนึ่งถ้ามีสีมีธรรมเป็นเครื่องประดับแล้วความงามในส่วนร่างกายนี้ก็เด่นขึ้นอีกเหมือนกันกับดอกไม้ที่มีรูปสวยและมีกลิ่นหอมด้วยใครก็ต้องการความงามจึงมีงามนอกงามในงามนอกคืองามรูปร่างงามในคืองามด้วยความประพฤติอัธยาศัยแล้วความงามในนี่แหละเป็นเครื่องที่จะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้มีความสนใจเคารพนับถือได้มากยิ่งกว่างามภายนอกถ้างามทั้งสองประเภทได้เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าขึ้นอีกมากมายนั้นท่านจึงสอนให้อบรมตัวให้เป็นผู้งามอย่างลึกซึ้งคืองามด้วยความประพฤติงามด้วยศีลด้วยธรรมความงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ยังจะเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะส่งไปให้เป็นผู้งามในโลกหน้าอีกด้วยเพราะโลกหน้านั้นยังไม่มีสิ้นสุดได้ง่ายๆเราต้องอาศัยคุณงามความดีนี้เป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงจิตใจดวงที่หมุนนี้ให้เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีมีความสุขภายในตัวเพราะการสั่งสมไว้แล้วเกิดสถานที่ใดคติใดก็เป็นผู้ดีเป็นผู้มีความสุขไม่จนกรอบนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญตัวด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเพราะท่านเคยเห็นผลมาแล้วดังท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีดังที่กล่าวมาดังที่เป็นมาอยู่นี้ก็ถือเป็นผู้สั่งสมเสบียงเป็นผู้สั่งสมคุณสมบัติเข้าสู่ภายในใจหรือโลกนี้ก็เย็นสบายจะไปโลกหน้าก็ไม่เสียหวังมีหวังอยู่เสมอเป็นผู้มีหวังอยู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งได้รับการอบรมภาวนาให้จิตมีความสงบเยือกเย็นและมีความแยบคายขึ้นเป็นลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดภายในตัวอยู่ไหนก็เห็นเพราะเรื่องอยู่กับตัวใจอยู่กับตัวความรู้อยู่กับตัวความประพฤติอยู่กับตัวกิเลสอาสวะอยู่กับตัวหมดไปมากน้อยทราบด้วยตัวเองและหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ยิ่งทราบได้ชัดว่าสิ้นแล้วเรื่องวัฏฏะไม่มีอะไรที่จะทำจิตใจให้หมุนอยู่แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตสุขโบมเต็มที่แล้วก็สุขแต่จิตสุขนี้ไม่เสียไม่เน่าไม่เลนไม่เละเหมือนกับผลไม้ต่างๆกลายเป็นนาคาลิกะธรรมไปเป็นนาคาลิกะจิตหรือไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีสมมติอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายเป็นสุขล้วนๆอยู่ตลอดไปนั่นแหละที่ท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่หมดวิปริณามธรรมเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวแล้วเป็นธรรมทั้งแท่งนี่ก็เพราะคุณงามความดีที่เราได้สั่งสมมาเป็นลำดับๆจนกระทั่งมีกำลังเต็มที่แล้วทำจิตให้เป็นอย่างนี้ได้มันกรุณานำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งใดที่เป็นภัยแก่จิตใจให้ค่อยหมดไปโดยลำดับความสุขความเจริญเราไม่ต้องไปถามที่ไหน จิตที่ไม่มีความสุขก็เพราะความทุกข์ครอบงำเท่านั้น
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2516ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2515ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสำรวมระวังรักษาใจกันที่1และกันที่2ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513มีชื่อกันเทศว่าการปกครองรักษาตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าคนมายากิเลสที่แทรกมาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2538มีชื่อกันเทศว่ากิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนเมษายนพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าฝืนใจเพื่อธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่างานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าการบวชเป็นของยากจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ังเกตุธรรมะปะระธรรมะยายังนัมโคตติคันนะโรจิตารังอารัมตะเวสังวะริโรสังคี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะ

อันนั้นเราต้องพูดว่าคนใดคนหนึ่งหรือกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนเอาสามโลกธาตุมาถอนไม่ได้ถ้าเราทำของเราเองได้เองคือหนังคู่ทำแน่ใจอะไรนั้นเป็นที่แน่นอนแล้วเป็นอคุปธรรมเนาะใครจะเอาอะไรมาถอนมาไหมปากนั้นหมดความกำเริบนี่มีความกำเริบแล้วใครจะมาถอนมาทำได้ความนับถือของคนอยู่ข้างนอกความเป็นจริงอยู่กับเจ้าของถ้ายังทำอะไรเป็นอื่นมันเป็นไปแล้วแต่ไม่อยากสั่งนี้มันไม่อยากได้ที่เยอะอันนี้มันได้เยอะนะเยอะบ้าเยอะจริงเยอะดีเนี่ยทำตัวให้ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็มีเย็นใครไม่ชมเราก็เย็นเราลูกเราอยู่คนเดียวก็เย็นข้างวัตถุข้างวัตถุปัญหาก็ดึงกองรัฐบาลแล้วลาออกไปแบบก็ได้ยุติผ่านแล้วสุดข้างวัตถุข้างวัตถุสุดหนอสุดหนอหรือไหนสุดหนอคนเดียวก็สุดหนอเนี่ยว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยกองรัฐบาลเป็นกองสุดท้ายจะว่าสุดหนอสุดหนอว่าสุดข้างวัตถุวัตถุได้แล้วออกหมดตัดที่เลยจากข้างล่างฝังยุติธรรมลงในจิตใจแล้วสุดข้างวัตถุข้างวัตถุได้ตลอดกาลเราพอจะเริ่มฝังไปไม่ได้นะไอ้ตัวที่เกลียดมันมาทำลายมั้งตัวที่เกลียดมันก็มาตัวเงี้ยงเขาห้องนอนมันก็มามามั้งตัวมันไม่ทำได้ทั้งที่เหลือคืออะไรคือตัวมันเพื่อที่จะทำลายตัวมันคิดว่าถ้าเป็นคนจริงจะเป็นคนหล่อทำอะไรให้จริงทะลุไปเลยถ้าความจริงอยู่ในใจแล้วพ้นกันนั่นแหละแต่เราแหละไม่เป็นภาพทำนั่งทำจะตัดเด็ดเด็ดทำอะไรไม่จริงเราจะไปทำตีโทษกับทำเราของสร้างโทษตลอดเวลาไม่ทำสร้างโทษขีดขวางบังคับเราของไม่มีทางเดินได้นั่นเองพอจะเดินได้ก็เดินสิศีลสมาธิปัญญาเดินได้ด้วยสีแดงจึงจะเป็นศีลขึ้นมาด้วยความมือศีลจะเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยความมั่นคงจะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยความเฉลียวฉลาดจะเป็นมุขขึ้นมาด้วยการหลุดพ้นจะสร้างขึ้นมาด้วยความหิวของความที่เจ็บฝันแอบแต่นี่แล้วมันเป็นตาหน้าจับตาจ้องหน้าในสนามบางครั้งมันทาเต็มผิวเห็นผิวมันเห็นภาพตาเป็นแง่แล้วไม่เลี้ยวหัวลงทางคนทางข้างทางเอวทางไหนหัวลงหมดข้นเลยไงนั่งนั่งก็เจ็บข้นแต่นอนว่างหัวลงจนนอนหมอบกระแตงหัวตกนั่งภาวนาก็รับแต่ก็ภาวนานี่มันไม่เลิกนั่งมีสติสตังนั่งมีบาแก้ไขดับการไม่เกิดผลประโยชน์เลยทำเป็นไปก็แรงไม่ได้ทางความเข้มแข็งยังไงก็ให้หลักรักษาอย่างปึงหลักธรรมเด็กยากลำบากขุนบังคับมันอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมมันมีวันหนึ่งจนได้จะเด็กใจขึ้นมาเป็นกติกนี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าปล่อยเลยกันเลยแต่วันไหนวันนั้นวันคืนปีเดือนหาความสุขให้คนได้ที่ไหนไม่ใช่ผู้หาความสุขไม่ใช่ที่สร้างที่เหลือให้คนนอกจากเราเป็นคนสร้างมันเองต้องดีมาเพื่อถ้าเราแน่ใจตรงนี้แล้วเราก็ไม่ยื่นกับเพื่อนเลยพยายามฆ่าเพราะเราเป็นฆ่าติดต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราหากไม่คิดที่เฉยถ้าเราได้สร้างมิตรขึ้นมาภายในใจก็ได้ผมก็เหนื่อยนะทุกคนไม่ทราบเป็นอายุขนาดนี้รู้สึกเหนื่อยกำลังลดลงลดลงมาตั้งอายุ40ฆ่าตัวของมาตั้งยืนตัวมาตั้ง30กำลังดีนตัวมาถึง4ขึ้นมาระยะ20ไปถึง30มันขึ้นมันเร็วกำลังรู้อยู่พอรักษาที่5ระหว่างนั้นมันก็ดีอยู่ที่ปรากฏว่าอยู่ไปถึง4ขึ้น6พออายุ4ที่7ไปแล้วรู้สึกว่าทุกวันที่มันดังครับเองอะไรๆก็เหนื่อยไม่อยากจะไปไหนทั้งมวลแหน่นั้นไม่อยากไปแล้วตัวแต่ก่อนมันธรรมดาที่สุดทุกวันมันมีเหตุมีผลของมันแต่นี่ยุ่งนะยุ่ง

เราไม่สะดวกนะมันมีเป็นคนนั้นที่ไม่อยากไปนั่งนานๆไม่ไหวบ้างถูกทรมานอยู่ด้วยความจำเป็นในการในงานนั้นๆการเทศนาละการมันก็อ่อนเพลียไม่อยากเทศเพราะฉะนั้นบุหารมันจะไม่ค่อยมีคือกำลังทางการมันลดมันก็ทำให้กำลังทางจิตลดลงไม่อยากแสดงแล้วเท่านั้นทำอย่างนั้นมาแสดงก็ไม่ปรากฏถ้ากำลังมันดีมันก็มีแก่ใจที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่เป็นความอยากแสดงเพราะมันมีแก่ใจที่สุดแล้วแต่ถ้าว่ารายละเอียดเข้ามาที่มาเกี่ยวข้องปัญหากันกับจิตใจแล้วมันก็เป็นความเองถ้าอย่างนั้นมันไหลอะไรก็ต้องบอกดีไม่ดีพูดการจะไม่ทำหรือว่าหาใจเรื่องเสียดายกำลังพูดมันหมดลมแล้วก่อนหายใจอย่างนั้นมันไม่แน่อย่างทุกวันก็ไม่แน่บางรายมีอย่างนั้นมันก็เป็นได้เหมือนกันไม่รู้จักเลยนะพยายามจะเป็นโผล่เลยเป็นไปเป็นที่แล้วมันถึงจริงแต่นานไปเจอที่ที่เกิดมันก็เวลาจะปีนลงทะเลนะนี่เกิดขึ้นบวกไปลบไปฝังฝังประชาชนข้างหนึ่งต่างฝันไปลบไปบวกไปลบไปดูผลมันไปสุดท้ายก็ได้ความละอายที่เขียนไม่อยากได้เรื่องเรื่องระบอกนี้ไปเป็นอย่างนี้ระบอกนี้เป็นอย่างนี้มันแย่งมันใจไม่ไหวมันบอกทำอินรุนแรงต่อให้เอาตะเกียงเขาเองข้าวของนี้ขึ้นไปไม่ทำตามให้เด็กตื่นขึ้นไปแล้วก็แค่ตายถ้ามันมีงูแล้วมันตกตายเด็กมันเคยมีงูนะว่ามดกัดอาจจะตายเราก็บอกเราไม่เชื่อมันเป็นอุบายที่แข็งกร้าวของโง่ต่างหากไม่ใช่อุบายแข็งกร้าวของเราเราบอกว่ามันมันได้มีพระองค์มาผ่านแล้วขึ้นตื่นได้หมดทุกลูกก็ได้มันเป็นเรื่องคำบอกของเราถ้าทำอย่างนี้จะไม่มีอย่างนั้นขึ้นอุปสรรคอย่างนี้จะไม่มีนี่มาทำมาหลังเราไม่เห็นมันหลงเกินทำไมทำหน้าเราตาเรานี่เป็นสิ่งที่สอนทางนั้นเราสั่งนั้นทำอย่างนี้ถ้าเราผลดีกว่าที่เราสั่งการทำดีที่เราสั่งเราก็คงจริงเราไม่ได้ว่าแต่ตื่นคำเราทีเดียวตื่นคำเราทีเดียวเพราะเราสอนคนให้ดีถ้าอันไหนที่ดีกว่าที่เราสอนแล้วเรายินดีเพราะตรงกับเจตนาของเราที่สอนเพื่อนเพื่อความดีเพื่อคดเป็นดีแต่ที่มันต่ำกว่านั้นเราตำหนิว่าที่เราสอนว่าไม่ทำจะไม่ทำนี่ขึ้นไปผลผิดกันไม่มากอันนี้ต้องนำไปคิดแบบเราเราไม่คิดเราพิจารณาอีกทีถ้าได้ผลดีกว่าเราก็พิจารณาอีกทีเราผมบอกเป็นคนนี้ไปได้เป็นคนนั้นก็ได้เพิ่มคนอีกบอกสองแขนงก็ได้สามแขนงสี่แขนงขึ้นมาขึ้นเป็นความดีด้วยกันสมองความประสงค์ที่เราขอนิเจตนาที่สองเรายินดีกับคนที่บอกนี่เขื่อนนั้นบอกนั่นเขื่อนนี่ไม่ว่างใจติดลอยความสนใจมีน้อยความเจ็บปวดที่จะฟังตามหูตามผลตาทำเรื่องสอนมีน้อยเป็นนิสัยเรื่องนี้มาตั้งแต่แล้วไม่ยอมแก้มันก็มีหลักไปสถานที่ใดมันมีการคุติการชะลาการที่ไหนที่อย่างไหนมันกรองหงตาไม่ว่าอะไรทีเราไม่ได้มุ่งเพื่อจะหาตำหนิเพื่อนเราไม่ได้เห็นหมู่เพื่อนมาเป็นนักโทษแล้วเราเป็นนักโทษเราไม่เห็นเหมือนกันเราเห็นว่าเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนอย่างไรหมู่เพื่อนจะดีเราพยายามติดนั้นตรงนั้นบกพร่องที่ตรงไหนเราจะพยายามที่บอกเสมอจนกระทั่งหาจุดบกพร่องไม่ได้แล้วเราเป็นที่สงสัยว่าการสอนของเราเนี่ยหนึ่งเป็นการสอนที่ถูกต้องสอนหมู่เพื่อนในปฏิบัติการแล้วได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาตรงกับเจตนาของเรามันเป็นความมุ่งหมายในสอนมาเห็นมันเกินกันไป
ดูไม่ได้ทำให้เป็นข้อคิดเราต้องมีความทำงานศึกษาเลยต้องมีความตั้งใจอย่างไรบ้างมีสอนอยู่ต้องหาให้เป็นคนจริงความจริงคนจริงต้องการคนจริงก็เข้าถึงความจริงได้ความจริงเป็นผลก็คนจริงความจริงอยู่ในคนจริงก็เจอของจริงถ้าเราแหละไม่เจอเพื่อเวลาจะทำไม่เหมือนกันก็เอาจริงเหมือนกันมันจะถึงไหนมันรู้กันจะถึงมันรู้มันจะไปแค่ไหนแล้วเราจะตามมันรู้มันจะถึงถ้าความจริงถ้าเราความจริงความจริงที่เป็นทุกข์เป็นความจริงหนีเป็นความจริงไงเวลานั้นเป็นข้าศึกเราจะตายนั่นเราพิจารณาให้เห็นเป็นความจริงอย่างท่านว่าไม่ได้ความจริงอย่างท่านเห็นท่านรู้ท่านสอนเรานั้นความจริงยังไงตามมันตามความทุกข์ตามด้วยปัญญาหรือตามด้วยความคนนอนตายเฉยนั้นไม่เกิดประโยชน์ต้องตามแบบภาษาคนถ้าการรู้ความจริงขึ้นมาท่านรู้แบบไหนท่านรู้วิธีเลือกวิธีใดท่านมีวิธีที่จะรู้เราต้องนำวิธีนั้นมาใช้มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงนั้นความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นเครื่องบ่มบ่มรู้ความจริงมีอยู่กับทุกคนไม่นี่นะเป็นเพียงว่าเราปิดบังตัวเองเท่านั้นคือไม่เห็นความจริงทั้งที่มีอยู่กับทุกคนถ้าจะทำให้เรื่องหน้ามีด้วยการทิ้งฝาทิ้งดิบเสกแต่ถ้าเขาไม่สามารถมีทุกเรื่องทุกสมุทัยสติปัญญาเขามีไปตามแถวของสัตว์แต่เพียงไม่ได้เป็นแถวของมนุษย์มนาเรามันควรได้แค่มันเป็นได้สติปัญญาประจำมนุษย์ที่มีภูมิถึงกับคนจะได้มาใช้คนจะได้มาเป็นสมบัติของตนมีการแก้ที่ออกพ้นพิจารณาเรื่องการทำไมไม่รู้ไม่เห็นแบกหามันอยู่ทั้งนั้นทั้งคืนทุกเอียร์แบกไปแบกมาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาดื่มพาเดินก็แบกมาพักทั้งคืนกองกระดูกหนังหุ้มมันถ้าเราไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกมีอยู่ถ้าอย่างที่ติดกำลังเข้าไปจริงทำไมมันก็ไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกหนังห่อกระดูกหนังห่อซากผิวดิบว่าเราจับรับคนว่างไปนั่นคือซากผิวดิบดูเข้าไปยั่งเข้าไปที่มาเข้าไปเห็นชัดเจนโอ้โหมันเกิดความสะดุดสังเวชน้ำตาล่วงนี่เลยพิจารณาแล้วรู้แล้วที่มาปลูกฝังหมู่กันไม่ได้ร่นเราเอามาสอนเวลาไม่ได้เห็นร่างกายจริงมันเห็นเกิดความสะดุดสังเวชขึ้นมาดีนั่นแหละเห็นจริงโอ้มันจะเท่านี้เองเท่านี้เองทำไมแต่ความไม่เห็นเนี่ยมันเกิดโผล่ทางอะไรไม่ทราบกระโดดของตัวเองความรู้กับตัวนี้ร่างกายก็อันเก่านี้ทำไมวันนี้อันนี้แล้วความมันติดบังอยู่ตรงไหนอยู่ที่มันรู้จริงมันซึ้งภายในจิตนี่ที่เลยไม่ต้องบอกมันหมอบของมันเลยจ้ะพอค้นเข้าไปค้นเข้าไปค้นเข้าไปตอนนั้นมันลืมไปหมดนะลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นร่างกายที่เราพิจารณาแต่พี่นางเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยสุภาพสุพรรณนี่มันเห็นของมันชัดๆเราก็พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องกายของเรามันไม่มีเนี่ยมันไปแล้วพี่นางที่พอมันเห็นชัดๆแล้วนี่มันซึมซาบไปทุกอวัยวะเนี่ยมันเหมือนกระดาษซึมเนี่ยปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่ละเอียดพูดยากพูดไม่ถูกคือเราไม่ได้ค้นมันค่อยซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปเข้าใจไปเข้าใจไปอันนี้เป็นปัญญาอะไรก็ไม่ทราบซึ้งอะไรนี่นั่นพอเรากำหนดคือตามติดตามไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันเห็นความรู้มันเห็นภาพมันชัดเป็นภาพส่วนตาจะเป็นหนังก็ตามเป็นเนื้อก็ตามก็จ่ายไปจนกระทั่งเอ็นก็ดีแล้วอันนั้นก็พังเวลาลงไปพังนี่ลงไปอันนั้นขาดลงไปนี่หลุดลงไปพังพัง

มันยิ่งเพลินเห็นแล้วมันยิ่งเพลินลงไปแล้วจนหมดเหมือนกับผัดปลามันเปื่อยเน่าเห็นไหมท่านดูไปจนมันถึงที่สูงมันคือความรู้นี้มันซึ้งไปแล้วมันต่อกันไปเรื่อยจนถึงที่สุดของมันถึงที่สุดของมันจริงแล้วพวกน้ำเนี่ยมันก็เป็นไอขึ้นบนอากาศของมันมันซึมไปใต้ดินก็มีเมื่อน้ำมันซึมออกไปหมดแล้วส่วนร่างกายมันก็แห้งกรอบลงไปเป็นข้อยเป็นผุยเป็นผงลงไปลงไปความเป็นผุยผงนี้กลายมาเป็นดินมันคักจริงหรือแท้ก็ตามเราเชื่อตามหลักความจริงนี้เป็นหลักใหญ่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วผลก็คือความถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากร่างกายเห็นไหมท่านไม่ถูกมันจะถอดเสี้ยนต่อน้ำคือที่เดียวจะต้องใจได้หรือนะตรงนี้กลุ่มที่เราเป็นจุดที่เราต้องใจว่ามันถูกมันลงเต็มที่มันแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดว่างหมดจริงๆโลกธาตุมันไม่มีอะไรมันเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรทั้งนั้นมีว่างกายออกลงแล้วที่แรกว่ากายมันเป็นดินนะฟังดิมันน่าจะมองเห็นดินชัดๆขนาดพอกายของเรามันสลายมันเป็นดินเป็นส่วนหน้าเป็นหน้าเป็นเป็นเป็นกายเป็นหน้าไอ้ตัวจิตมันเลยเป็นสภาพที่ว่างว่างนอกจากจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ว่างไปด้วยกันทั้งที่ว่ามันลงไปเป็นดินน่าจะเป็นแผ่นดินไม่เห็นไปทางนี้มันไม่เป็นนะความรู้นั้นมันเลยรวมตัวเข้ามาอยู่ภายในตัวเองกลายเป็นความว่างของจิตความว่างจิตอันนั้นก็เลยไม่ว่างไปด้วยกันนี่นั่นมันลงถึงที่นี่ว่างหมดกายหายเงียบในความรู้สึกไม่ลงอย่างไรสักคำถ้ามันเห็นกายสักท่านมันเดินไหมเห็นแบบนี้แบบว่าเห็นจริงเราเวลาพิจารณาทีหลังเราไม่ต้องไปคาดอย่างที่เราเคยเห็นแล้วกำหนดหลักปัจจุบันมันจะรูปแบบไหนถ้ามันเป็นไปตามหลักปัจจุบันนั่นเองเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งจะจองตรงนี้มันจะเห็นแบบไหนมันนี่เห็นอีกแบบหนึ่งแต่สรุปความแล้วก็เป็นอริยภาพอริยฟังอันนี้การทุกข์ของอาตมาเหมือนกันหากลักษณะผิดกันถ้าเป็นไปตามคำหลักธรรมชาติมันเองโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมาให้เป็นอย่างนั้นนั้นเหมือนมันนั้นมันไม่ต้องมาปรุงแต่งถ้ามันเป็นไปตามหลักธรรมชาติผลสุดท้ายคือผลที่รับมันก็สงบเย็นเหมือนกันถ้าเทียบกันเหมือนว่าวันนี้เรารับทานอาหารประเภทนี้มีเผ็ดมีเค็มผิดแปลกจากมุกเมื่อวานนี้อาหารประเภทนี้แต่รวมแล้วว่าเป็นอาหารเหมือนกันหากเป็นอาหารคนละชนิดต่างชนิดกันรสชาติจะไม่เหมือนกันมีเค็มมีจืดมีเปรี้ยวบ้างอะไรคือแต่ให้มันเป็นไปตามประเภทของมันเราจะว่าไปปรุงให้มันเป็นเหมือนอาหารซึ่งเป็นต่างชนิดนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานนี้ไม่ได้รสชาติต้องแตกต่างกันตามประเภทของอาหารแต่ผลสุดท้ายนั้นคือความอิ่มออกเหมือนเหมือนกันสุดท้ายคือความสงบแน่วของจิตเป็นอันเดียวกันความรู้ในลักษณะต่างๆขณะที่พิจารณามีแตกต่างกันก็ให้มันแตกต่างไปตามธรรมชาติมันเองเราอย่าปรุงแต่งกำหนดกายขณะที่กำหนดภาพกับจิตนั้นถ้ามันติดกันไปเรื่อยๆอ้าวมันจะพิจารณาอยู่บนฟ้ากันมันพิจารณาอยู่บนฟ้ามันเหมือนกับว่าเราลงพิจารณาอยู่ในหลุมก็เห็นกันอยู่ในหลุมเราจะไปถอยออกมาเฮ้ยนี่เราผิดฐานของการพิจารณาร่างกายแล้วที่แรกเรานั่งอยู่พอพิจารณาส่วนนั้นทำไมส่วนนั้นมากลายเป็นสูงเป็นต่ำไม่ได้เหมือนกับพิจารณาอยู่ในหลุมในบ่อทำอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันถอยแล้วมาตั้งใหม่การพิจารณาเลยไม่ถูกต่อเราเห็นจุดไหนแล้วกำหนดจุดนั้นเอามันจะเปลี่ยนไปยังไงให้มันเห็นความรู้ของจิตกับภาพที่ปรากฏจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกส่วนใดก็ตามถ้ามันเห็นติดกันไปเรื่อยตามมันเรื่อยความรู้ของเราจะให้อยู่กับภาพนี้เท่านั้นไม่ให้ไปอยู่กับความสูงความต่ำเพราะภาพนี้สูงไปต่ำไปผิดกับฐานที่เราตั้งมานั่นเองไม่ต้องไปผิดมันจะอยู่สูงอยู่ต่ำให้ตามภาพนี้เห็นเอาคำแปลจะภาพไปยังไงไงเนี่ยมันจะแปลอยู่กับภาพที่เราเห็นที่สัมผัสอยู่กับความรู้เวลานี้เท่านั้นทั้งหมดทั้งหมดแบบนี้อันนี้มันจะเปลี่ยนให้เราเห็น

ถ้ามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามให้มันเห็นตามแท้จริงมันที่มันเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ลงแนวไปนี่วิธีการดีนะนั่งปฏิบัติโดยมากล้มลุกคุกคานที่ตั้งแล้วล้มล้มแล้วตั้งว่ามันผิดกับฐานเดิมเจ้าของพิจารณากำหนดลงที่แรกมันเหมือนกับพิจารณาตั้งจมูกแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนมันต่ำกว่านั้นแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนสูงแล้วมาตั้งรวมเรื่อยไม่เป็นประโยชน์เราจะเอามรรคผลนิพพานกับความสูงความต่ำนั้นเราจะเอาความสงบเย็นใจหรือเอาผลอะไรจากความสูงต่ำเราเอาผลจากสิ่งที่สัมผัสกันไม่ละด้วยสติที่ติดต่ออยู่เสมอนั่นเท่านั้นความสงบก็จะเกิดที่ตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ฐานสูงฐานต่ำพอเราจะเป็นกังวลกับความสูงต่ำที่เราตั้งไว้แล้วมันเคลื่อนที่ไปเป็นสูงเป็นต่ำเราก็แปลกใจเพื่อนทำไมที่มานั่นในความรู้แปลกมาพูดให้เราฟังมันเป็นอะไรอะไรจริงเราเราก็เป็นนักปฏิบัติขึ้นขึ้นความรู้ความเห็นมันก็แปลกเพราะความตั้งใจที่มารู้มันเห็นอดไม่ได้นะมันต้องพูดให้ครูบาอาจารย์ฟังคนงานคนจังเอาเรื่องกับเราคนนิสัยเราไม่ชอบคือรับสื่อเวลามีคนมาพูดถ้าอาจารย์ท่านก็ไม่ถามนะทำรู้นิสัยเราเพราะไม่มีหมู่เพื่อนเอาละเองมีเราฟาดลงเต็มที่เสียงการทำไปแล้วมันต่างครั้งเสียงเราเห็นเป็นผลเราก็มีเหตุผลหนึ่งของเราท่านก็มีผลหนึ่งท่านจนเป็นที่ลงใจของเราได้แล้วเราก็ยอมเองเราฟาดลงจนเราเป็นที่ยอมรับได้นะรู้ไปหมดแล้วเราจริงไม่เข้าใจเราเข้าใจเราถูกเข้าใจเราแน่ใจขืนท่านนี้บางทีคือท่านก็ลงท่านทำสมาธิอันนี้เลยพูดทำสมาธิมันก็มีปัญญาแฝงมันรู้มันเห็นได้ไงมันเริ่มปัญญามันพิจารณาไงเริ่มปัญญาจากนั้นจิตก็หลงเนี่ยเราถึงขั้นปัญญาจิตมันก็ไปมันอีกแบบของผมวิ่งเรื่องค่อยเหมือนข้างหลังมันถึงเวลาคนคนหนึ่งดีมันจึงไม่เข้าสมาธิดีไม่ดีทำหนีแล้วสมาธินอนตายเสร็จนี้เสร็จอีกที่แรกก่อนคุณเคยทั้งเสร็จสมาธิจนติดไม่สนใจที่จะหาทางออกมันพิจารณาทางหน้าไปแล้วการไม่เห็นโทษของการของสมาธิว่ามันนอนตายเสร็จนี้เกิดประโยชน์อะไรนี่คือความสงบแน่วอยู่นั่นถ้าผมเกิดอุบายแยบคายถอนที่เด็ดได้แม่ตัวเดียวพอมาทางปัญญามันมีถอนมากนี่โอ้โหมันเป็นนี่เลยสมาธินอนตายเนี่ยหลักของเมื่อเราไปทางปัญญาต้องไปอย่างใหญ่โตนะอาจจะเกี่ยวกับนิสัยนิสัยในการเทอะปัญญาเป็นของดีหรือไม่ควรจะพิจารณาเวลามันถอนมันถอนที่เด็ดแม่ตัวนึงก็ไม่พ้นจากปัญญาจะเป็นผู้ถอนสมาธิเพียงว่าจับหัวเด็กมามุดไว้เฉยหรือจับหัวมารวมไว้ไม่สามารถจะข้ามนะต้องปัญญาเรามาฟันขาดกระจายเราจึงไม่ชมเชยเรื่องปัญญาทำมาไม่มีปัญญาเราไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าติดนอกกันไหนเราชมเชยปัญญาเราเป็นกรอบเป็นมุมปัญญาแล้วจะช่วยให้พ้นจากทางด้านปากกาปากความเป็นกรอบเป็นมุมทั้งหลายเพราะมันเคยค้นมาแล้วเราเคยได้ผลมาถึงเราจนจนจริงๆจนแทบอกกระแตกบางจุดนะมันพิจารณาไม่เข้าไม่ออกเหมือนตามรอยโคในข้อมันเหยียบย่ำทั้งวันทั้งคืนมันไปตามรอยไหนตัวไหนรอยไหนเป็นตัวของตัวไหนจิตเวลาวุ่นเข้าไปจริงจริงแต่ก็ทนไม่ไหวเมื่อทดสอบมันไปทดสอบมาอีกมันมีทางออกตรงนั้นอ๋อมันออกนี่ประตูข้อของมันนี่ออกไปประตูข้อตามมันออกอ่ะมันไปไหนวะตามถึงได้ตอนที่มันวุ่นมากคือมันยังลงกันไม่ได้ปัญญาก็ไม่ยอมถอยเพราะเคยได้ชัยชนะมาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะแก้นั้นได้ไอ้นั้นมันก็ไม่หลุดลอยไปได้จะเรียกว่าต่างอันต่างไม่ถอยมันก็ถูกปัญญาไม่รอบที่เด็ดประเภทนั้นชนิดนั้นมันก็ติดอยู่นั่นแหละพอปัญญารอบเมื่อไหร่มันก็ขาดเพราะค้นหาอีกความค้นหาไม่หนักเท่าไหร่ตอนจะเจอเรื่องที่จะเจอข้อข้องใจขึ้นมาขุดค้นมันได้เห็นได้ผล

แต่มันไม่ได้ก็เมื่อไหร่แล้วนั่นแหละนั่งมาเป็นสุขนอนมาเป็นสุขมันจะคันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนคือไม่ยอมแพ้มีแบบสลัดตายมีแต่จะเอาชนะท่าเดียวความแพ้นี่ถึงมันไม่หวังตายก็ให้ตายไปเถิดแต่จะให้ตายด้วยความแพ้ให้ตายด้วยความชนะต่อสู้และพ้นไปได้ผ่านไปได้ชนะได้นะนี่คือความเพียรมันหนีกลัวเลยไม่มีเวลาความขี้เกียจหายหมดหายจริงๆจนได้ล้างเอาไว้มันเลยเถิดมันล้างไม่ได้มันเลยเถิดคุณเราเมื่อไม่หลับไม่นอนมันก็เพียรที่จิตไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียรร่างกายไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียรการพักผ่อนนอนหลับเป็นสุขภาพทางร่างกายและจิตใจด้วยการพักสงบจิตเป็นสุขภาพทางจิตด้วยเพื่อเสริมกำลังในการออกเพ่งคว้าจนมันทะลุเลยจนไม่มีที่ติดปัญหาโลกสมมติในหัวใจมันแตกกระจายไปหมดแล้วมันไม่มีที่กำหนดหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่อะไรเป็นอะไรถูกหมดจากใจนั่นแหละมันถึงจะได้สบายมันหยุดเองหมุนเป็นกองจักรเป็นสติปัญญาที่หมุนเป็นกองจักรพอมันหมดที่แก้ที่ขอที่ถอนแล้วมันจะหมุนแต่หาอัดรู้เท่านั้นมันหยุดเองสติปัญญาเขาเป็นเครื่องมือนี่สติปัญญาเป็นสมมติไม่ใช่สมมติมันเป็นเครื่องมือแก้จิตให้หลุดพ้นต่างหากเพราะฉะนั้นมรรคทั้งสี่จึงเป็นเพียงกิริยาเรียกว่าสมมติทั้งนั้นเมื่อเราพูดถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วทุกก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีเป็นสมมติทั้งนั้นผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยและนิโรธและมรรคนั่นผู้ที่พ้นมานั่นผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับนั่นกิริยาที่กิเลสดับไปเรียกว่านิโรธนั่นมันก็เป็นสมมติกิริยาของความดับนั่นก็เป็นสมมติเมื่อดับสนิทลงไปแล้วผู้ที่รู้ว่าดับนั่นคือสมมติเอาอันนั้นต่างหากแล้วมันเอาทุกข์เอาสมุทัยเอานิโรธออกมาทีนิโรธก็มันดับไปแล้วจะไปเอามันอะไรอะไรดับก็กิเลสที่ดับมันดับไปแล้วจะเอาอะไรมรรคสีมาที่ปัญญาก็เครื่องแก้ภายในจิตเครื่องมือเครื่องมือทำงานเห็นได้ชัดอย่างนั้นนี่ไม่มีใครบอกมันรู้เองท่านทุติโกท่านสอนไว้เป็นคำถึงกลางของคนของผู้ปฏิบัติถึงกลางของสัจธรรมรู้อะไรขึ้นมาต้องรู้ด้วยตนเองถึงแล้วมันอยู่เต็มมันจะหมุนตัวเป็นเดียวอยู่กับการถึงมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่ใช้หมุนไปแล้วมันจะหมุนไปหาอะไรเหตุปัจจัยก็คือสิ่งที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันอะไรเอาที่เรียกปัญหาแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัญญาผู้ต้องการรู้เหตุรู้ผลของสิ่งนั้นจะต้องหมุนตัวมาอยู่พอสิ่งนั้นมันระงับลงไปดับลงไปแล้วจะไปหมุนหาอะไรอีกดับโดยที่เชิงแล้วก็ทราบชั้นระดับโดยที่เชิงจะไปสงสัยที่ตรงไหนพอจะไปยกทับของสติปัญญาขึ้นมาคุ้ยเสียหาอีกอะไรก็รู้ตลอดทั้งหมดจะหาอะไรไม่อยู่แล้วคำว่าอยู่นี่เป็นอันหนึ่งต่างหากนะอยู่นั้นเราพูดตามปริยาของจิตที่มันคิดมันค้นมันหยุดด้วยความสิ้นสงสัยเรียกว่าอยู่ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงเราจะเรียกว่าอยู่ว่าไปแล้วได้ทั้งนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมติจะไปเข้าถึงไปทายหรือทำนายถูกไปให้ชื่อให้นามถูกนั่นฉะนั้นจอมปราบมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็ต้องให้ชื่อไว้ก็เป็นคือเป็นหมายแต่คนเราเอาชื่อมาเป็นอุปสรรคกับตนเองมีชื่อมาอันนี้พานอันนี้พานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตีความหมายอีกนะมัคโคหมุนทางถนนทางอะไรนี่ตายแล้วสมุทัยมันเป็นกองทัพมาจากที่ไหนมันเป็นที่หัวใจนี้เนี่ยแบบความจริงแล้วมันอยู่ที่หัวใจรู้ก็รู้ที่ตรงนี้เรียนจบก็จบตรงนี้จบที่มันหลงหมดพอรู้ตัวเองนั่นก็จบรู้ตัวเองมันจะหลงอะไรหลงจริงทั้งหลายเป็นแม่มันหลงตัวเองซะก่อนไม่หลงตัวเองมันไปหลงน้องพอมารู้ตัวเองแล้วมันก็หยุดหายนี่เราจะมาเห็นผลของการปฏิบัติที่ทุ่มเทมามากน้อย
เรามาเห็นผลมีความนี่เราได้กำไรเป็นอนันตกาลเราพยายามทำความเพียรความภาคเพียรบุกบุญมาแทบล้มจะตายจากนั้นถึงนั้นเป็นเวลาสี่ปีทีนี้ผลที่ได้จากทางการทำความเพียรเป็นเวลาสี่ปีเนี่ยได้หนึ่งได้ความบุกผลแบบอาการลิโกไม่มีการรักษาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเลยพลังนิพพานเที่ยงก็เที่ยงตรงนี้เองเป็นอาการกระจิตอาการที่จะทำไม่มีสมมติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องความโกรธความหนักก็มีจิตตรงนั้นก็นิพพานกำลังถึงอย่างนิพพานมันถึงอย่างนี้ถึงจากสมมติทั้งหมดเป็นทั้งหมดนี่คือรู้ว่านี่สมมติไม่มีในตัวนั้นแหละจะถึงไปไหนถ้าคนนั้นถึงแล้วจะไปรู้อะไรได้ไงว่านิพพานถึงอย่างนี้จะไปพูดออกมาได้ถ้าคนนี้ก็ถึงไปด้วยพูดที่ว่าที่มันถึงที่ถึงมันเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นถึงของโลกกับถึงของนิพพานผิดกันถึงของโลกกับถึงของธรรมผิดกันศูนย์ของโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9 0คำว่าศูนย์ของโลกนี่ศูนย์ไม่มีอะไรเหลืออยู่ศูนย์ของธรรมมันเหมือนกับที่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มันเขียนไว้ในตัวไทยมันเป็นวงกลมศูนย์แล้วศูนย์ทำไมมันมีนะถ้าว่าศูนย์แล้วทำไมมีนี่เป็นวงกลมถ้าศูนย์ก็ทั้งหมดมันปรากฏในทั้งวงกลมที่ว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าตรงนี้อยู่นะเนี่ยมันเสียงมันดังมากความสูงอย่างนั้นความสูงอย่างนี้ใครก็ไม่อยากเป็นทางมันสูงแต่ตายกองกันอย่างนี้มันตายในตลาดเนี่ยมันไม่สูงแต่มันตายกองกันนั่นทอดอย่างนั้นเหรอมันไม่สูงแต่มันตายกองกันอย่างนี้เหรอทอดอย่างนั้นเหรอเราเคยพูดปัญหาอะไรนะนิพพานคนมีกิเลสก็คือขณะที่หลับตั้งพอเครียดกันในนิดหนึ่งนิพพานคนมีกิเลสก็คือความหลับสนิทคือไม่ฝันอะไรเลยนั่นพอเครียดนั่นจะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็มีปัญหาไม่มีความเสียดายที่จะตื่นไม่มีความเสียดายในหน้าที่การงานไม่มีความเพลิดเพลินกับสิ่งใดพอเป็นเรื่องกวนใจเลยขณะที่หลับสนิทถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นมีคำว่านิพพานดับสนิทหรือผู้ไปนิพพานเราเทียบกับอันนี้แต่อันนี้กิเลสตอนนั้นกิเลสมันนอนอวิชชาก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเคลื่อนผ่านขันก็สงบตัวเจตสิกธรรมสงบตัวหมดเจตสิกธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสไม่ออกทำงานแล้วเครื่องมือทั้งหลายก็ไม่ไหวไม่ไหวตื่นหูตาจมูกลิ้นกายไม่ไหวรับสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตก็สงบตัวเพราะอวิชชาที่เป็นเครื่องปรุงจิตมันสงบตัวในขณะนั้นนี่เรียกว่าอวิชชานอนก็ได้จึงกลายเป็นนิพพานของคนมีกิเลสขึ้นมาในขณะที่หลับสนิทมีพอเทียบกันได้ทั้งนั้นแต่คำว่านิพพานที่มันผิดกันนี่คือว่านิพพานนั้นไม่มีกิเลสนอนอยู่หมดไปเลยอันนี้มันนอนกิเลสสงบขันธ์สงบแต่เชื่อไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเราเคยเห็นไหมใครที่นอนหลับอย่างสนิทนั้นน่ะได้เสียดายเวลาหลับเลยเห็นแต่ว่าหลับนานเกินไปไม่ได้มีความสุขเลยเราอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อหาความสุขยิ่งกว่าการนอนหลับสนิทนั้นมีรายไหนไหมในมนุษย์ทั้งโลกนี้จะไม่มีรายไหนพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยเราพูดเอาตอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหลับนั้นน่ะซึ่งเป็นที่สนิทยิ่งกว่านี้นั้นน่ะเราไม่ต้องพูดขณะที่หลับสนิทนั้นน่ะมันจะไปสนใจกับการเวลาสถานที่ที่ไหนว่านานหรือไม่นานว่าอยู่สถานที่ใดเราจะไปเชื่อได้กับอะไรขณะที่หลับสนิทนั่นเป็นเวลาที่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น

เราจะเที่ยวนิพพานก็คือว่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอยากที่หลักของท่านเนี่ยมีผู้ที่ผ่านขันออกไปแล้วเราเที่ยวอย่างนี้แต่ขนาดที่หลับสนิทนั้นน่ะมันสูญไปเหรอคนที่หลับสนิทนั้นคือคนสูญไปเหรอเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เสียดายไหมว่ามันสูญขนาดที่หลับสนิทนั้นมีใครเป็นคนรับภาพอยู่ในขณะที่หลับสนิทนั้นอย่างละเอียดที่ไม่สามารถพูดได้เลยนะคุณนั่นแหละที่เสวยตัวหลับนะครับเสวยตัวในความหลับสนิทมันสูญไปไหนตัวนั้นตัวหลับสนิทนั้นสูญไปไหนแล้วนิพพานจะสูญไปไหนเอาแบบนั้นแหละเทียบกันนิพพานที่ผ่านขันเราพอเทียบกันได้เพียงเท่านี้ขณะที่หลับสนิทเราเป็นขณะที่ต้องการด้วยกันทั้งโลกไม่ต้องการอะไรมารบกวนมายุ่งเหยิงมาขยับเพราะไม่มีอะไรที่มีความสูงยิ่งกว่าขณะนั้นนั่นแหละเชื่อท่านอนุปาทิเสสนิพพานท่านเป็นอย่างเทียบนะเทียบส่วนตปฏิสัยเสสนิพพานรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับขันที่มีความเกี่ยวเนื่องกับใจกับเพื่อนแสดงอาการหมาไม่รับทราบเป็นเพียงว่าไม่ประสานท่านไปครอบจิตให้หวั่นไปตามรับทราบเวทนามากน้อยรับทราบเป็นที่แต่จิตตัวเองประทานเวทนานั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระกินาศพท่านจับสิ่งที่มาจนในอิริยาบถใดด้วยเหตุใดจึงไม่มีปัญหาที่พูดว่าท่านเสียหลักเพราะท่านไม่ได้เข้าสมาธิตามเหตุใดจึงว่านั้นก็เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ในกฎของสมาธิไม่อยู่ในกฎของปัญญาไม่อยู่ในกฎของการนั่งสมาธิสมาบัติแต่อยู่ในกฎแห่งความหลุดพ้นในหลักธรรมชาติตัวเองฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเข้าไปขัดแย้งหรือทำลายธรรมชาตินั้นได้ไม่ว่าจะตายในอิริยาบถใดหรือตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่มีปัญหาที่จะไปทำลายกฎธรรมชาตินั้นได้กฎธรรมชาติของท่านที่ตายตัวแล้วนั้นเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นที่ท่านองค์นั้นนิพพานท่านนั้นองค์นี้นิพพานท่านเป็นกิริยาอันหนึ่งไม่ใช่เป็นความเกี่ยวเนื่องถึงใจว่าจะต้องมีการได้การเสียจากท่านนั้นมีเราฟังด้วยมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่รู้สิ่งที่นำมาพูดนี้มีอยู่ที่ไหนไม่มีอยู่กับหัวใจอุบายวิธีที่จะแก้ให้เห็นเรื่องนี้ออกมาพูดเรื่องมันรู้ไม่พูดก็ตามมันรู้ในตัวเองจะทำนี่ทำไมมันจะไม่ได้ความสามารถมีอยู่เรานิพพานศูนย์หนึ่งดูออกของเราศูนย์จากสิ่งที่โลกหัวถึงมันอยู่ตลอดตลอดเวลาหรือสิ่งที่มันคาดดึงถึงกระพกโลกตลอดเวลาศูนย์จากสิ่งนี้เราไม่ชอบอยู่เป็นสุขอยู่เฉยไม่ได้สงบไม่ได้ต้องหาอันนั้นมาขย่อนี่มาขย่อนสิ่งขย่อนทั้งหลายนั้นอ่ะมันไม่สามารถที่เข้าไปสูงจิตข้างหน้ามันสูงขึ้นไปหมดนี่พวกเราอยู่ด้วยความขย่อนรูปมาขย่อนดีขย่อนก็ชอบดูชั่วขย่อนก็ชอบดูชอบสัมผัสเสียใจดีใจชอบถ้าควรใจพอใจที่จะเสียใจพอใจที่จะร้องไห้ทั้งที่ไม่พอใจในทุกข์นั่นก็แปลกอย่างนี้แต่ที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตไม่สามารถที่จะหาอะไรเป็นชีวิตให้ยิ่งให้ดียิ่งกว่านี้ไปได้

ันมีความรู้สึกผิดปกติขึ้นมาในอวัยวะส่วนต่างๆที่รับผิดที่จิตเป็นผู้รับผิดชอบและอุปทานยึดมั่นอย่างนั้นแล้วมันจะต้องแสดงอาการความไม่ดีขึ้นภายในจิตใจโรคของใจจึงเป็นไม่ดีกำเริบง่ายเรื่อรังนะครับไม่เคยลงด้วยเราสำนักสังสารก็โดยลำดับลำดับอย่างน้อยก็ให้จิตมีความสงบความสงบเป็นความร่มเย็น

ยก็อยู่อาศัยทั้งจิตก็ยังสบายถ้าเราถ้าไม่มีความสงบภายในจิตเลยมันก็ไม่เป็นไรกับภาวะเขาแล้วเป็นเดือดร้อนอยู่ภายในจิตด้วยวุ่นวายกายแก่เพราะฉะนั้นตรงกำหนดอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรทุกคำพีนี่บอกตั้งแต่เรื่องการทั้งวนระวังระวังทวารทั้งหกในภายในภายนอกกับวิปัสสนาอริยภายในจะกระทบกันไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสนะนี่คือท่านบอกไม่ยินดีจำให้ฟังให้ถึงใจด้วยเรียกว่าทำแต่ไว้ชอบแล้วไม่ผิดนะไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสเวลาสมาสัมผัสตาหูจมูกนิ้วกายใจการไม่ยินดีเราจะทำยังไงเราต้องมีการบังคับบังคับการพิจารณาแก้ไขหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันทำให้ยินดียินร้ายไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความติดต่อต่อเนื่องกันกับการรักษาจิตของตนอยู่เสมอจึงเรียกว่าผู้ภาวนาหรือผู้รักษาใจการรักษาใจนอกจากนั้นคือบำรุงใจรักษาไม่ยุ่งกับสิ่งต่างๆบำรุงก็คือทำความสงบร่มเย็นให้แก่ใจเริ่มพิจารณาโดยวัยทางด้านปัญญาเพื่อขอบคุณของจริงจังบำรุงใจด้วยความภาคภูมิในแง่ต่างๆเป็นการบำรุงทั้งนั้นเราเคยเป็นท่านหนุ่มน้อยมาแล้วที่หลุดพลุนพลังพลังหัวใจนี่เคยเป็นมามามากต่อมากแล้วไม่ลืมทุกทำเป็นคารวาสไม่ค่อยจะจดจำอะไรมากนะแต่ทุกในเวลาเป็นพระทุกภายในจิตใจในเวลาเป็นพระนี้รู้สึกและจดจำได้ดีและเป็นอติได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งดีเราปฏิบัติจิตมันดิ้นมันดิบเวลาเจ้าเขาได้พอเข็มจริงที่เรียนปัญหาเพราะแต่ก่อนเวลาเรียนหนังสืออยู่ก็เหมือนไม่มีแต่เวลาออกมาปฏิบัติที่จะเข้าได้ถึงจริงๆมันกลับมาชนเจ้าของต่อสู้เจ้าของต้องฟัดต้องเหวี่ยงมันเต็มที่เต็มฐานตั้งแต่วันปฏิบัติมาผมไม่เคยได้รับความสะดวกสบายอยู่ที่เฉยเลยเป็นปกตินิสัยของเราอย่างนี้ด้วยจะทำมันจริงจริงเพราะความมุ่งมั่นต่ออัตตาธรรมไม่ใช่มุ่งมั่นดังธรรมดามุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์เป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจเพราะก่อนที่จะออกประพฤติปฏิบัติได้มีความเชื่อความมั่นใจในศาสนาธรรมอยู่แล้วว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เราจะพึงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเชื่อของเราว่ามรรคผลนิพพานนี่ถึงยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มไม่เต็มอย่างตาเราไปรับว่าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วนั่นเป็นอันว่าปลดเครื่องได้หมด 100% เป็นความเชื่อตามสามัญจิต 100% ไม่มีสงสัยแล้วเรื่องของผลนิพพานเพราะท่านเปิดเผยออกมาให้ฟังทุกง่ายทุกมุมนั่นที่นี่ไอ้ความมุ่งมั่นมันก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีแบบที่ยอมรับกับแง่ใดให้เป็นความสงสัยพอที่ให้ความมุ่งมั่นนั้นลดน้อยถอยลงไปมีแต่ความเพิ่มความมุ่งมั่นเดิมเมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรมันก็ต้องหนักปกติมันหนักมาแล้วต้องออกมาปฏิบัติทีแรกพอเริ่มออกมาก็ตั้งใจจะภาวนาเพื่อเห็นจิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่นะจิตที่เคยเป็นแสดงความบริสุทธิ์เห็นเราจำไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันเวลาที่แสดงความแปลกประหลาดให้ฟังเห็นสามผลตอนนั้นเรียนหนังสือที่หลายปีเพราะการทำภาวนาเราทำอยู่ไม่ดีไม่เป็นเราออกปฏิบัติแล้วทีนี้จะเอาสิ่งเหล่านี้ให้ได้มีเป็นภาพพื้นนะหมายถึงว่าอันเริ่มแรกยังไงจะต้องเอาสิ่งดวงที่เคยรู้เคยเห็นที่แปลกประหลาดอะไรต่างนั้นให้ได้รับให้ได้โดยลำดับไม่มีความมัดถอยมันจะนั่งกันต่อสู้กับที่อยู่ตัณหาว่าซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเจ้าอำนาจเคยบังคับบัญชาจิตใจของเรามาจนกระทั่งจิตหมอบจมไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนานเท่าไห
เราไม่ทราบเลยแล้วจะฟาดจับฟันจับฟาดจับเหวี่ยงออกจากจิตใจด้วยวิธีการใดต้องทำฝึกกำลังความสามารถเอาเป็นตายเข้าทำตายเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันเอาเป็นนั้นความเปลี่ยนต้องนานต้องทุกข์ต้องลำบากแต่ว่าทุกข์เพื่อจะขวางความเดือดมันก็เหมือนกับคนเป็นทุกข์พวกนักมวยกำลังต่อยกันที่ทุกข์มันก็ไม่คำนึงถึงเรื่องความทุกข์เพราะความระมัดระวังตัวแล้วความที่จะต่อยเขาให้อยู่ในเนื้อมือนอกเขาเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องความทุกข์ความลำบากในเวลาทุกข์หรือต่อยกันอันนี้เราก็มันลืมไปเรื่องที่จะมาคิดความคิดเรื่องความยากความลำบากในการประกอบความเพียรเพราะมันความมุ่งมั่นมันอยู่โน้นมันหนักยิ่งกว่านี้มันต่อสู้กันไปเรื่อยเรื่อยมันไม่พ้นวิสัยของเราขอให้ฟังให้ถึงใจนี่ทุกคนนะที่เลสหาบมาเป็นหัวใจด้วยกันทุกคนแม้ผมผู้เทศนี่ก็ตัวหาฟองที่เลสกองวัฏจักรมาสี่ภพสี่ชาติเป็นหน้าสามารถชนะต่างได้แต่เป็นความที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องภพชาติที่สี่เมื่อมาเดินหลังดับเป็นของมีกิจกรรมจิตที่มีวิชาฝังใจโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราเชื่อมีพันเปอร์เซ็นต์เราก็เชื่อพันเปอร์เซ็นต์ใครจะมาคัดค้านใครจะมาลบล้างความเชื่อของเราที่ฝังถึงขนาดนี้แล้วเป็นไม่ได้ในสามโลกธาตุไม่มีผู้อันใดที่จะมาขอดถอนความเชื่อของเราอย่างนี้ให้หมดไปได้ว่าตายไม่เคยเกิดมาว่าไม่เคยเกิดไม่เกิดตายเราไม่สงสัยเพราะเรามาจับหลักฐานพยานภายในจิตใจของเราได้เมื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรมขั้นละเอียดเลยมาจับได้อย่างชัดเจนสาเหตุเหตุมาจากไหนครั้งเกิดแก่เกิดตายเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเป็นไปข้างหน้าอะไรเป็นสาเหตุก็อันที่เคยเป็นสาเหตุทั้งแดนมันจะพาให้เป็นไปในอนาคตอวิชชาปัจจัยสร้างข้าวนะอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้การทุกข์เราทุกข์มาพอแล้วเราอยากเห็นว่าอะไรมันดีในโลกนี้มีโทษทำสงสรุปแล้วทำถ้าทำคำสอนคำเบื้องต้นจริงคือจะสามารถหรือเรายกเราให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรของเราที่นำทำขึ้นมาครอบครองตัวเองอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรในโลกนี้ว่าจะเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ก่อนที่จะขึ้นเพ้อเหอเขิมไปตามจนลืมเนื้อลืมตัวและลืมความภาคเพียรลืมอัดเป็นความซึ่งเป็นความประเสริฐอยู่แล้วกายเป็นของไม่มีราคาไปเสียโดยไปเห็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาว่าเป็นสาระสำคัญนั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นไปตามที่อยู่ซึ่งเคยคล้อยตามมันมาแล้วโดยไม่รู้สึกตัวทำต้องคัดค้านเสมอค้านกับที่อยู่เพราะที่เด็ดคัดค้านทำเสมอเมื่อเป็นนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอกับความต้องการสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่จะฟาดฟันหันแหลกกับที่อยู่ทุกประเภทไม่มีประเภทใดจะนอกเหนือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้เลยเอาให้หนักแน่นนักปฏิบัติเราเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ชายทั้งคนบุรุษทั้งคนบุรุษทั้งเป็นอาชาในตัวเองขอให้จิตให้ใจอย่าไปคิดข้อแท้ว่าแท้ความคิดข้อแท้ว่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งเมืองไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เราประพฤติธรรมความคิดเป็นนั้นไม่ได้คิดเพื่อธรรมเป็นความคิดฝ่ายสมุทัยที่จะเพิ่มกิเลสขึ้นแล้วทำให้เราเกิดความท้อถอยอ่อนใจไปโดยลำดับผลประโยชน์ที่จะถึงได้จะไม่ปรากฏเลยไม่สมเจตนาที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อทางอย่างที่เรียนมันแท้กับเราตลอดเวลาเถอะไม่ได้เอาให้จำตรงนี้ดีเถอะเมื่อไรที่เรียนต้องแท้ทันทีแท้ทันทีมันคอยทีอยู่เสมอระวังที่คอยทีสติปัญญาเถอะเมื่อไรเป็นออกทั้งขานเถอะเมื่อไรเป็นตุ่มปัญญาความหมายนี้ยิ่งละเอียดกว่าสังขารถ้าดูทั้งเกียรติเองขันอันนี้สังขารปรุงแยกออกไปเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้ไอ้สัญญานี่มันไม่ได้แยกเวลาเรากำหนดขันมันเงียบท่านหนึ่งขันใดจะแสดงออกก่อนหน้าหลังเวลาแสดงสัญญาขันนี่มันจะค่อยซึมซาบออกเหมือนกับกระดาษสีจึงออกไปจนเป็นภาพขึ้นมาทำให้ได้ทั้งขามตรงไปตามภาพนั้นถึงได้ตรงไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพ
พราะภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันแสดงขึ้นมาเองนะสัญญาภาพภาพขึ้นมามันสร้างขึ้นมาเองสังขารก็จับตรงนั้นตรงแต่เรื่อยไปเรื่อยจริงๆเวลาเราเผลอไปไม่ได้มันเป็นหนักก็ทนเราอย่าไปสนใจกับเรื่องความว่าหนักว่าเบาว่าลำบากลำบนผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินมาแล้วในทุกแง่ทุกมุมแง่ใดถือว่าเป็นเหมาะสมแก่การสั่งสอนชาวโลกให้เดินไปก็ความรับความตรงความสะดวกสบายพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นหมดพระกติกำลังของพระองค์แล้วก็เห็นแต่มัชฌิมาปฏิปทานี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่เห็นนี่ลัดที่สุดเป็นทางลัดทางตรงที่สุดมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากนี้พยายามดำเนินกันนี่ทั้งที่ยากง่ายของยากง่ายอยู่ในทางตรงแล้วเดินทางลัดเดินทางตรงอยู่ยากกว่าทางมันเดินทางอ้อมยากทั้งยากทั้งอ้อมทั้งโคตรทั้งโค้งหรือไม่ดีหลงทางไปเลยไม่ถูกไม่ถึงสิ่งหมายปลายทางได้ยึดหลักให้ดีทำจิตใจให้อักแก้ฐานพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงคอยดูสังเกตดูที่เดือดมันจะซุกกระซ่าขึ้นมาภายในจิตมันอยู่ในจิตไม่ที่เดือดจะเข้าใจอยู่ที่อื่นในคัมภีร์โบราณมีแต่ชื่อที่เดือดปากทำทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาที่เด็ดพันห้าตัณหาร้อยแปดถึงว่าแต่ขนังไปนั้นแต่ขนังไปอย่างนี้พระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระปรมัตถ์ก็ดีเราไปเห็นตั้งแต่ชื่อทั้งนั้นแหละพระสูตรก็ยังว่าพระปรมัตถ์ชื่อของอัตของธรรมชื่อของที่เด็ดตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกโอ้ที่จะแสดงมาที่นี่เมื่อราตรงตอนนี้ผ่านไปแล้วหลายร้อยปีที่เด็ดมีผู้มาเจ็บใจเล็กๆทำให้เป็นคุยเป็นหมาไว้ในคำผีเบลาเป็นแผนที่ทางเดินเราทั้งหลายที่ไปอ่านนั้นแล้วก็ไปติดกันแค่ที่ตรงนั้นเรียนได้มากได้น้อยเท่าไรก็ถือความจดความจำนั้นว่าเป็นของตัวแล้วว่าตัวรู้ตัวฉลาดค่อนข้างมีกิเลสความเผาร้อนอยู่ในภายในจิตใจร้อนยิ่งกว่าภูเขาไฟทั้งลูกไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยเพราะความจำเป็นเหตุนอกจากเพิ่มกิเลสขึ้นด้วยความทั้งความเป็นเรารู้ฉลาดเพราะเรียนมากเท่านั้นไม่เห็นมีอย่างอื่นใดนั่นแหละเรียนผิดไปเรียนให้ถูกจำชื่อที่กิเลสปัญหาเพราะว่าประเภทต่างๆจำวิธีการของหลักทั้งธรรมที่ท่านแนะนำไว้พวกการแก้ไขถอดถอนไม่ปลดเครื่องกิเลสภาวะได้จากนั้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวจริงที่อยู่ที่ไหนที่เรียกว่าธรรมอยู่ที่ใจคำว่าราคะความกำหนัดยินดีอยู่ที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจโทสะความประทุษร้ายโกรธความโกรธที่อยู่ต่างๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจก็ยังขึ้นที่ใจโมหะความโลภความหลงความโลภความอยากความทะเยอทะยานมันอยู่ที่ไหนหนังสือท่านมาแสดงความโลภความโกรธความหลงให้เราได้เห็นที่ในธรรมจริงแต่ใจนี่มันแสดงตลอดเวลานี่อยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาตรงนี้ที่เหลือมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองในคำพีนั่นท่านชี้เข็มทิศเข้ามาหาใจแล้วไม่ประมาททำนอกทำในทำนั้นเป็นทำนอกเพื่อชี้แจงเข้ามาสู่ทำในให้แล้วเราที่ปฏิบัติเป็นจริงหมายป้ายทางบอกเข้ามาเข็มทิศชี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่ใจนี้แล้วทั้งหลายเรียกพอพิสปฏิบัตินี้ว่าเรานั่งต่างหากมันจะไปหลงเพลินแล้วกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปหนีจุดตัวมันตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กับรู้ที่ตรงนี้มีความอาถรรพ์น่าเลยวิธีการปฏิบัติของเราแต่ละองค์ละองค์ให้มีสติปัญญาเป็นสำคัญนะการประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญอันดับแรกที่เป็นภาคพื้นแม้การเริ่มต้นสู้ผัดก็ต้องใช้สติมีสติเป็นภาพพื้นเสมอเราจะใช้เกิดเราจะใช้ทางด้านปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นใดสติเป็นของสำคัญอีกเช่นเดียวกันต่อเนื่องกับไปเดินแบบสติจึงเป็นของจำเป็นอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าสติสัมปัตถปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงเป็นว่าฟังที่ทั้งปวงไม่มีเลือกไม่มีเว้นครอบหมดเลยเราจะทำจิต
การงานภายนอกภายในก็ติดต้องหนึ่งพยายามฝึกให้ดีอย่าไปสนใจกับอะไรเราอยากคิดว่าอะไรมาเป็นภัยต่อเราว่ารูปมาเป็นภัยต่อเราเสียงมาเป็นภัยต่อเราสิ่งรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาเป็นภัยต่อเราคนนั้นคนนี้มาเป็นภัยต่อเราอะไรมันเป็นความคิดความปรุงของจิตใจซึ่งออกจากใจนี้เองไปปรุงเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวนั่นขึ้นมาก่อกวนตัวเองต่างหากผู้ก่อเรื่องนี่ขึ้นมานั่นคือใจใจผู้ก่อเรื่องมาเรื่องนี้นั่นอย่างนี้ดูตรงนี้เมื่อดูตรงนี้ดูไม่หยุดไม่ลดไม่ละเราจะต้องทราบว่าที่ก่อเรื่องที่หาเรื่องให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นคือที่ไหนนั้นก็รู้ที่ใจเท่านั้นพอใจสงบเงียบลงไปมันไม่มีเรื่องโลกมันก็เหมือนไม่มีถึงจะมีก็ตามไม่มีใครจะให้ความหมายมันความรู้อยู่กับตัวเองไม่ได้ให้ความหมายสิ่งใดทั้งหมดแม้ที่สุดแม้ขันห้าที่มีในตัวเองเมื่อจิตไม่ให้ความหมายมันเสียขันห้ามันก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้วยการเนื้อของเรานี่เหมือนดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ภายนอกมันมีความหมายในตัวของมันที่ไหนเราก็ให้ความหมายมันให้ชื่อให้นามมันนั่นน้ำนั่นลมนั่นไฟนั่นต้นไม้นี่ภูเขานั่นหินนั่นชาว่าไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางไล่บ้าเลยจิตไม่มีสติเหมือนจิตไม่ก็ให้ความหมายเสียจิตจะมาระวังตัวดีเหมือนก็ไม่มีอะไรเราก็จะสนุกค้นตัวเหตุมันก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวอยู่ภายในใจได้อย่างเต็มไม่เต็มถ้าเราจิตของเรายังเสียดายที่จะไปสนใจรู้กับสิ่งนั้นสนใจรู้สิ่งนี้แล้วนั่นแหละคือเรื่องที่เด็กมันผลักดันออกไปให้เราคิดกับเรื่องภายนอกมากขึ้นกว่าเรื่องภายในที่เด็กมันหลอกออกไปนู้นให้เราตัดทุกเงามันนู้นตัวที่เด็กจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่ได้ตัดทุกมันไม่ได้ขยำขยี้มันตรงไหนเพราะฉะนั้นต้องสนใจเรื่องที่จิตนี้จิตมันไม่มีจิตที่ควรจะจับได้ว่ามันปรุงที่ตรงไหนเอาจะตั้งคำบริกรรมก็ตั้งให้แน่นแม่นดำมันรู้อยู่กับคำบริกรรมไม่เอาอะไรละคำบริกรรมเท่านั้นจะเป็นโคโค่จะเป็นอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้รู้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความรู้มันก็ค่อยสืบเนื่องเข้ามาแต่ต้องจิตกั้นแต่ในอารมณ์ต่างๆมันก็สู้ความตั้งใจสู้การบังคับบัญชาจิตด้วยสติไม่ได้แล้วมันก็จะล่องเข้ามาแต่แรงของจิตล่องเข้ามาสู่จิตเป็นความสงบเย็นขึ้นนั่นเห็นได้ชัดเหมือนกันการพิจารณากายเหมือนกันจะพิจารณาอสุภะเป็นของปฏิกูลโสโครกภายในร่างกายทุกสัดทุกส่วนไม่มียกเว้นก็คือร่างกายอันนี้แหละเป็นกองปฏิกูลนี่ตามหลักความจริงความปิ่นเกลียวของธรรมความรู้สึกของเราความรู้ความเห็นของเราที่มันปิ่นเกลียวธรรมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นคนนั่นคือตัวกิเลสอย่างแน่นอน 100% พยายามแก้ตรงนี้ด้วยการแยกธาตุแยกขันธ์แยกอวัยวะส่วนต่างๆมาเห็นทั้งเป็นฝ่ายปฏิกูลทั้งเป็นฝ่ายธาตุอะไรเป็นธาตุปฐวีกับธาตุอาโปกับธาตุวายุกับธาตุจนกระทั่งมาถึงมโนกับธาตุของมันนี้เนี่ยพิจารณากายเรื่องร่างกายเอาเรื่องความตายเกิดมาแล้วมันตายคนตายมีคุณค่าอะไรไหมไม่เห็นมีคุณค่าสู้ปลาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ปลาตัวหนึ่งตายนี่เข้าตลาดสัตว์ต่างๆตายนี่หนังมันเข้าตลาดมีประโยชน์ไปหมดทุกชิ้นทุกอันของมันแต่มนุษย์เรานี่ตายนี่มีประโยชน์อะไรถ้ามันทำประโยชน์ให้เสียตั้งแต่บัดนี้ยิ่งเราเป็นข้าด้วยแล้วก็เป็นเพศพิเศษด้วยการงานของเรามีเฉพาะการมันเป็นตัวให้รับความหลุดพ้นจากที่เด็กอาชีวะโดยมีประชาชนศรัทธาทั้งหลายเขาสนับสนุนไม่มาวุ่นวายให้เรารับความลำบากลำบนเกี่ยวข้องกับการติดต่อปฏิบัติฐานตอนรากเขานี่จะหน้าที่ของเราทำโดยถ่ายเดียวเอาให้เป็นไม่เป็นหน่อยเรามีหน้าที่อย่างนี้ต้องเอาให้เด็ดเอาให้จริงพิจารณาความตายเอาให้มันเห็นชัดๆเรื่องความตายตายในเต็มโลกเต็มนิสานตายหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งหมู่คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันมีแต่ปัจฉาของสัตว์แม้ที่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีปัจฉาของสัตว์สัตว์เล็กๆน้อยๆมันตายเกิดตามแผนเราไม่สำคัญท่านหมายไปเฉยว่ามันมีที่นี่คือปัจฉาเราว่าอยู่ท่าลาในร่างกายนี้มันกันไม่ใช่มีแต่ร่างกายของเราสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมีจำนวนมากเป็นเชื้อโรคนี้มีอยู่ภายในเต็มไปหมดมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง
แล้วไม่มีอะไรที่เป็นของสวยของงามทั้งน่ารักใคร่ต่อใจพิจารณา

ความจริงแท้ๆทำไมจิตเราไม่ยอมรับความจริงมันเป็นเพราะอะไรความปฏิกูลโสโครกในร่างกายเป็นต่างๆเต็มไปหมดไม่มีข้อยกเว้นนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วทำไมจิตเราไม่เห็นมันเป็นเพราะเหตุอะไรพ้นทำให้มันเห็นใช่เปิดออกให้เห็นด้วยสติปัญญาของเรางานนี้เป็นงานของเราโดยเฉพาะไม่มีใครช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยอุบายต่างๆดังที่อธิบายให้ฟังด้วยมาแล้วจะทำหน้าที่ของตัวเองจริงๆมันเรื่องของเราช่วยตัวอะไรตานี้เป็นมูนาโขเมื่อได้อุบายต่างๆจากท่านแล้วก็นำไปใช้จะเป็นประโยชน์แต่เราในขณะที่ฟังที่เป็นภาคปฏิบัติก็ขณะที่ฟังธรรมได้รับความสงบเย็นใจหรือมีอุบายในหนึ่งที่ยึดจากครูบาอาจารย์ขณะที่ท่านแสดงไปนอกจากนั้นแล้วกันเราก็ต้องไปช่วยตัวเราเองมีเป็นของสำคัญเอาให้จริงให้จังผมก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนหน้าจริงๆต้องอบรมเสมอไม่ปล่อยไม่ละถึงจะผมจะมีความหมักลงบ้างแต่พอที่จะถูไถ่ผมจะได้แล้วก็ถูไถ่ภายนอกผมไม่ค่อยสนใจประชาชนเขาเป็นโลกเลยมันอยู่เป็นนรกเรานี่เป็นอยู่ในโลกที่พร้อมแล้วในโลกของศาสนาที่พร้อมแล้วที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยความเพียรของเราซึ่งมีหน้าที่อันเดียวนี้เท่านั้นครับเราอะไรก็ไม่อยากให้เข้ามายุ่งมากวนในพระได้บำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกสบายเพราะเป็นจุดสำคัญของผู้บำเพ็ญศาสนาเพื่อเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจต้องด้วยอำนาจแห่งความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยความมีสติสตางค์เป็นความเพียรอย่างเต็มตัวนี่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นเพราะไม่มีงานใดที่เป็นของเกิดเลิศเลยในโลกนี้พอที่จะให้เกิดความสนใจแล้วเผลอจากหลักนี้ไปคว้านู่นคว้านี้มายิ่งมาก่อมาสร้างมาวุ่นวายเป็นการรบกวนความภาคเพียรอันสำคัญงานอันสำคัญให้เสียไปนอกจากมีความจำเป็นเท่านั้นเป็นเดียวมันเป็นไม่ให้ทำแต่ทำอันนี้ทุ่มเทสติกำลังวังชาที่จะไปในแง่อื่นงานอื่นเข้ามาสู่งานแก้ที่ศาสนาอาชวะนี่มันจะเป็นประโยชน์อะไรนี่เรามีกิเลสอยู่มากภายในใจมันก็ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรหลักใจทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นแต่เราทราบมันดังถึงใจรู้ทุกข์ขนาดไหนทุกข์มีมากขนาดไหนทราบว่าทุกข์มีมากขนาดไหนให้ทราบว่ากิเลสมีมากขนาดนั้นเสริมทุกข์ขึ้นผิดทุกข์ขึ้นมาให้ใจรับความเดือดร้อนไม่มีอันใดที่จะทำใจให้เด็กรับความเดือดร้อนนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นฟังให้จำให้ถึงใจเห็นโทษกันให้ถึงใจจะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจแล้วจะได้ประกอบความภาคเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและถึงใจเช่นเดียวกันจึงจะทำกันกับกิเลสนาว่าซึ่งมันเคยเรียนมามากเป็นเวลานานกี่กับกี่ท่านนั่งมาช่วยเรายังจะพอใจเกิดจะตายหรือมีผู้ใดที่แปลกประหลาดกว่าโลกในโลกทั้งสามไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกทีเดียวทรงรู้ทรงเห็นภัยของกิเลสหรือนอกจากนั้นไม่มีใครเห็นภัยไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสเลยไม่ว่าความโลภความโกรธไม่ว่าความหลงยาฆ่ากันหลงดิ้นตายไปกับมันหมดนี่มันล่าเราถลอกปอกเปิดเกิดแล้วเกิดหลอกตายแล้วตายหลอกในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีกำหนดเกิดเกณฑ์หาตัวประกันไม่ได้เนื้อจากกรรมของตัวเองกรรมของตัวเองต้องเป็นที่แน่นอนว่าจะทำอะไรกันมาบ้างพระพุทธเจ้าท่านสามารถชำระท่านเห็นโทษในสิ่งนี้โลกโกรธหลงเห็นโทษอย่างประจักษ์เข้าไปแก้นิสทำความเพียรข้ามหันกันอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงตายพระองค์ก็ไม่ถอยจนกระทั่งได้ปราบกรรมสิ่งนี้ให้หมดไปจากพระไทยกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นนี่แหละความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าแปลจากโลกทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครที่จะได้ความรู้ความเห็นอันฉลาดอาจเกิดนี้มาปราบสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยมาสั่งสอนชาวโลกก็สั่งสอนอย่างนี้เนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่ฟังมีตั้งหน้าตั้งตาหรือว่ามุ่งหน้ามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นที่จะมาพิจารณาบัตรตนและฟังธรรมะของเจ้าให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจก็มีพวกเรานี้ทั้งนั้นเอาให้กินให้ฟังเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นให้เกิดความสงบทางใจด้วยจิตตภาวนาของตนจริงๆนอกจากความสงบในทางจิตตภาวนาแล้วอยากจะให้

ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามที่กล่าวนี้ไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเรื่องพิจารณากายก็ดีอ้าวข้างนอกมันจะเทินในการพิจารณาข้างนอกเอามาตั้งไว้มาต่อหน้าอยู่ไม่ว่าเป็นรูปหรือรูปตายรูปตัวสำคัญที่มันเป็นข้าศึกกับจิตใจดีๆนั่นแหละอิทธิรูปังนั่นแหละมาตั้งไว้ทางมันยังไม่แน่ใจอย่าด่วนเนาะต้องให้มาใกล้ให้อยู่ห่างๆไว้ก่อนกำหนดตั้งภาพขึ้นมากำหนดลงให้มันเวรมันผุพังแต่เน่าจนหลายไปหมดกำหนดร่างกายหมาจิ้งยื้อเยื่อกันยุ่งไปหมดเต็มดงเต็มป่านี่เป็นไรมีกี่ซากกี่ศพมีกี่รูปเอามากองตั้งเป็นแถวแล้วกำหนดดูให้มันนาดาบไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นป่าช้าผู้หยิบเหมือนอย่างชัดๆนั่นออกนั้นย้อนเข้ามาหาตัวเองเทียบกันลงได้ทุกสัดทุกส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าบางคาบจิตถ้ามันเดินอยู่ตามแผนนี้มันจะเดินในความสวยความงามมันงามที่ไหนสวยที่ไหนมันไม่มีมันหาเรื่องไม่ได้สวยที่เรียกหาเรื่องขนาดนั้นมันเชื่อมนุษย์ได้แต่เพราะอย่างนี้เราเชื่อมันได้มันหาความงามที่ไหนมันมีแต่ความปฏิกูลเอาของปฏิกูลมาดูให้เห็นประจักษ์ถ้าทำไมมันจะไม่ยอมเชื่อมไปแต่จ้ามันจริงจังแล้วขยับเข้ามาพิจารณานั้นแล้วพอถึงจิตมีความกล้าหาญเอาขยับเข้ามาอีกเอาขยับเข้ามาเอามาใกล้ๆมันดูมันเห็นชัดเจนจากนั้นเอาให้มันสวยงามขึ้นมาสวยงามขนาดไหนตุ้มขึ้นมาแล้วก็อธิภาพลาดมันลงไปเหมือนกับเอาน้ำมันลาดมันลงไปแล้วไฟเจาะเข้าไปนี่ยุบโครงนะเป็นเปลวไปเลยนะอุบายก็คือปัญญาแล้วแต่ใครจะคิดเป็นมรรคทั้งนั้นที่พูดอุบายเหล่านี้เป็นมรรคสังขารคือความปรุงนั่นแหละเป็นธาตุที่เรียกเป็นผู้บังคับให้ปรุงเป็นเรื่องของสังขารเป็นสมุทัยมีความธรรมะให้ปรุงเป็นอาจเป็นธรรมเครื่องแก้ที่เรียกอย่างที่เรียกแค่เป็นอสุภะคือทางของปฏิปูลเป็นป่าช้าผีดิบเป็นแตกก็จะกระจายสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไปนี่เป็นสังขารที่เป็นสามารถเครื่องแก้เครื่องขับถอนคำว่าสวยว่างามคำเป็นรักชอบมันไงดินน้ำลมปัดแล้วฟังป่าช้าแล้วเราเห็นว่าคนตาใครจะไปชอบเป็นเหมือนคนตามองดูแล้วดูได้เมื่อไหร่เกิดความเกิดสังเวชขยับขยันกระตาไปแล้วทำไมถึงมาเกิดแต่นั่นมันเป็นของสวยของงามย้ำแล้วย้ำเล่าทุกงานอยู่นั้นสติปัญญาบังคับมันอย่าให้มันหนีไปไหนจึงชื่อว่าต่อสู้กันกับพิเศษแล้วปล่อยแล้วพ่ายข้อพ่ายข้อพ่ายพิจารณาข้อพ่ายแล้วหายหาพอแล้ววันแล้วคืนแล้วสี่เดือนใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมไม่จากว่าพูดต่อสู้ไม่จากว่าพูดทำงานเพื่อเกิดผลเพื่อทำอย่างแท้จริงแก่ตัวเองคือลักษณะของเป็นสิทธิ์ฐานคนต้องจริงจังทำมีหลายอุบายวิธีเรื่องปัญญาที่เราจะนำมาใช้เอาปัญญาใช้ท่านไหนท่านถือสงบไม่สงบเอาหาอุบายใช้อะไรนั้นสงบด้วยการพิจารณานี่ก็เอาทำได้ถ้าสงบด้วยบุญบริกรรมภาวนาก็ให้ได้หรือสงบด้วยความเป็นผู้มีฐานจิตอยู่แล้วกำหนดเมื่อไรมันก็สงบนั่นก็เป็นอันว่ารู้วิธีแล้วมันต่อจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่านอนกอดความสงบยึดเสือมีเคยติดมาแล้วไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังมาทราบ400 4,000 หนนั่นแหละนั้นจึงไม่อยากจะพูดถึงคำปรับปรับเพื่อนได้ยินนะได้ยินนะเราเคยติดสมาธิมาเท่าไหร่นั่นละเพียงสมาธินั้นก็ได้แค่นั้นไม่ได้มากมายพอใช้ปัญญาตอนนี้มันมองเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมากน้อยเป็นไรมันตัดมันพลาดมันฟันหันแหลกมันไปเดินดอกพุ้ยเกี่ยวขุดก้นขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นยิ่งฟันมันทันแหลกไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาก็เป็นการฝึกตัวเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองให้มีกำลังกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างนั้นอีกด้วยสติเป็นเหมือนกันมันเพลินต่อการพิจารณาสติปัญญาก็ไปตามๆกันเป็นอุบายวิธีของแต่ละยาละลายที่จะน้ำคิดขึ้นมาใช้โดยลำพังตัวเองเป็นแต่เพียงว่าเราพูดให้ฟังเป็นกลางๆแล้วแยกไปใช้เป็นสมบัติของตนขึ้นคิดได้อ่านได้ปรุงได้พิจารณาได้โดยอุบายของตัวเองนั่นเป็นสมบัติของตัวเอง
อันนี้เป็นปฏิวาจาหยิบยื่นให้อย่าให้หลุดทิ้งหลุดมือไปทีไม่เกิดประโยชน์ให้ได้เอาต้นทุนที่เอาไปจากท่านนี้ไปค้ากำไรเกิดขึ้นจากตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเองนั่นแหละมันเป็นของเด็กนี่พิจารณามันหลบค่ะเป็นก็ติดกำลังความสามารถยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่มีการงานอันอื่นใดมันอดไม่ได้ที่จะมาคิดตามนิสัยของจิตสัมผัสอะไรจะนำมาพิจารณาเดินประจำถนนลงทางหรือนั่งรถนั่งราเป็นกายเหมือนหัวต่อพอจิตมันไม่ได้เหมือนหัวต่อนี่มันกำหนดพับตามด้วยพอเข้าใจแล้วปล่อยแล้วสัมผัสปั๊บเอาอีกพิจารณามีเป็นนิสัยของจิตเราก็เป็นแล้วก็ประมวลเข้ามาก็มันมีอะไรนี่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสเวลาคนเขาเป็นบ้าทั้งบ้าทั้งเมืองทั้งคนดีแต่เราพูดนี้โลกเขาก็จะว่าบ้าที่พิจารณาแสดงออกนั้นเขาไม่รู้ว่ามีสว่างว่าอะไรท้ายแสดงออกมาในกิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราทราบนี่นะเพราะเราได้เคยพิจารณามันแล้วมันเคยเป็นในหัวใจเราแล้วเราได้เคยพิจารณาแล้วเราได้เคยแก้มันมาโดยลำดับหนึ่งแล้วจนกระทั่งรู้มันอย่างชัดเจนเมื่อมันแสดงอย่างนั้นผู้ใดการใดไม่ว่าหญิงว่าชายเดินไปไหนมันแสดงยังไงบ้างมันรู้หมดมันเข้าใจทันทีเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาเห็นใจเขาเพราะเขาไม่เคยศึกษาเขาไม่เคยเข้าใจวิธีแก้ไขและเขาไม่เคยแก้ไขแก้รู้ได้ยังไงเขาเป็นประการปฏิปทาไปจนเรียนความรู้มากน้อยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันก็ไม่พ้นที่จะเอาที่เด็กขึ้นอยู่บนหัวใจเต็มได้ความเรียนรู้มามากน้อยมันกลายเป็นเครื่องนี้ทันสมัยของที่เด็กด้วยซ้ำถ้ามันมีธรรมะเข้าไปแทรกเลือกที่เด็กจะได้สนุกท้ายคนฉลาดเรียนมามากมันก็ฉลาดมีความรู้นี่ที่เด็กมันซึ่งเป็นของที่ลึกซึ้งอยู่แล้วมันก็ยิ่งชอบใจมันได้เครื่องนี้อันดีนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมแล้วคนที่เรียนมามากมาแต่กองยังหน้าวาสนามากเท่าไรยิ่งทำความเดือดร้อนให้เกิดตัวเองและผู้อื่นได้มากมายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทำความร้อนแก่ตัวเองแต่การทำร้อนให้คนอื่นนั้นอาจทราบได้บ้างแต่ยังไงก็ตามความโลภความทะเยอทะยานอยากความหลงอำนาจวาสนาจนดึงนี้ดึงเฉยมันบีบบังคับมันปิดหูปิดตาไม่ให้หนีถ้ามีธรรมบ้างมันต้องโหลถ้าจะโลภไปแล้วนักหนาตายแล้วก็ถึงกติกาธรรมมาแล้วก็อยู่ในโรงนั่นเห็นได้เรื่องอะไรก็เผาเข้าไปแล้วก็พอไฟดับมันก็เสียออกมามันจะเห็นมีแต่กระดูกเท่าฐานเท่านั้นนี่เท่านั้นได้อะไรมันจะตื่นอะไรนักหนาความทำอะไรที่มันกลับไปอยู่พอกินอยู่แล้วในโลกนี้มันจะโลภไปหาอะไรความนี่จะว่าจะมีความสุขเพราะความโลภความโลภมันเคยทำความสุขให้คนได้ที่ไหนความโกรธความโมโหโตๆมันเคยทำให้คนมีความสุขได้ที่ไหนราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมามันดิ้นตายเหมือนหมาถึงเจ้าดวงจิตมันหาความสุขได้ที่ไหนมันเหมือนกังหันครับพอโลกอันนี้มันสงบลงไปมันไม่ได้ดิ้นแล้วยิ่งจิตมีความสงบลงไปโดยลำดับมันก็ไม่ดิ้นเรื่องเหล่านี้มันยิ่งไม่ดิ้นฟาดแล้วมันขาดจากหัวใจลงไปเลยไม่มีสิ่งนี้มาขวนใจแล้วอะไรจะมาดิ้นอะไรจะมาขวนใจไม่มีอะไรขวนใจนั่นแหละขนมอิสระความมันก็เห็นได้ชัดเลยที่จริงภัยตัวสำคัญทุกโลกอันหนึ่งแน่ตัวก่อตัวควรตัวเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความเดือดร้อนเป็นคืนเป็นไปหลงอันหนึ่งความโกรธอันหนึ่งราคะตัณหาหนึ่งเป็นตัวใหญ่เนี่ยไฟทั้งกองทั้งกองเหมือนภูเขาไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นโทษทั้งมันนี่ได้เห็นแล้วมันมันชัดเจนในใจจิตใจแต่นี้เมื่ออ่านอันนี้ให้มันชัดเจนแตกกระจัดกระจายในคำพีที่เดือดสนาสวะพร้อมทั้งการถอดถอนได้อย่างผมความมากมากศาสนามองไปแล้วก็มองที่แล้วมันทำไมมันจะไม่รู้มันติดได้หรือเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแต่เราไม่พูดเท่านั้นกิริยาการที่มันแสดงออกอะไรนี่เป็นที่เดือดทางแสดงแต่ผู้นั้นหาได้รู้ไหมนี่เราจึงพยายามเรียนกลมายาของกิเลสที่มันแสดงอยู่ในตัวของเราแต่พออย่างยิ่งในใจของเราเรียนนั้นมันเห็นชัดเจนในที่ถี่ที่ฐานกับการประคองใจดูสังเกตดูใจย่าเห็นว่าอะไรเกิดเป็นเรื่อง
จะเป็นเรื่องความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีให้เป็นทราบมันเกิดขึ้นจากใจใจเป็นผู้ปรุงใจผู้แต่งใจเป็นผู้หิวโหยให้ดูตัวนั้นมันหิวโหยกับเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นมาคลี่คลายออกดูมันต้องการอะไรเอานั้นมาคลี่คลายเพื่อให้มันเห็นและมันหายสงสัยเป็นรูปเป็นต้นผู้ชายก็หมายถึงรูปหญิงเป็นข้าศึกกันเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนมันเป็นหญิงที่ไหนเป็นชายที่ไหนดูให้มันชัดเจนมันก็มีแต่ถ่ายจะพูดถึงเรื่องเป็นลำดับดาไปก็มีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเออแล้วจากนั้นก็มีแต่ของปฏิกูลโสโครกภายในภายนอกเยิ้มไปหมดเป็นแต่ของปฏิกูลมันเสียที่ตรงไหนหลังนั้นก็เอาพังทลายลงไปตายแล้วมันพุ่งมันคลองมันเน่ามันเหม็นแต่กระจัดกระจายลงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใจมันเห็นได้อย่างชัดเจนความรักความหมายนั้นมันค่อยเบาลงเบาลงความจริงค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นจริงในเรื่องปฏิภาณทุกทางปฏิปุณโสโครกปฏิภาณที่ดิบและปฏิจริงจะถึงธาตุเรื่องธาตุต่างๆพอเข้าถึงขั้นธาตุเป็นความจริงละเอียดนะแล้วเที่ยงติดอะไรถึงวุ่นอะไรจะมาควรติดนี่แหละการแก้ของที่อย่างนี้สติปัญญาเอาให้ดีอย่าดูเฉยๆหาอุบายคิดคิดแต่งเสริมแต่งตัวเองอยากรู้ให้เห็นเยอะเกินเต็มหัวใจผมไปพอธรรมะเหมือนต้องดูแค่เอื้อมมีนาอยู่กับหัวใจเจ้าของนี่ในความดุจความพ้นจากสิ่งนี้ก็อยู่ที่นี่ไอ้กิเลสตัวเป็นภัยขยี้ขยำหัวใจอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจนี่แต่แท้มันไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาที่จะหยั่งลงไปทั้งแทงทะลุกิเลสแทงสันหลังกิเลสมันขาดกระจัดกระจายไปแทงหัวปอดกิเลสมันขาดกระจัดกระจายไปนี้มันก็ไม่พ้นจากสติปัญญาก็ได้ก็อยู่ที่เราทำไมมันจึงแทงไม่จะรู้สิแทงที่เหลือไม่ถือสิที่เหลือแทงเราทำงานปั๊บได้ปั๊บนั่นมันมีผิดมีพลาดก็คือที่เหลือแทงหัวใจเราแต่เราจะแทงที่เหลือนี่กี่ร้อยกี่พันครั้งมันไม่เดือดเดือดร้อนหรอกแทงเงามันเสียไม่แทงตัวจริงมันหลอกว่าโน้นนี้ถึงนั้นโน้นถึงนี้ไปมันเสียตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่เหลือมันหลอกตัวหลอกอยู่ที่นี่มันวาดภาพหลอกโน้นแล้วก็ยิ่งกลางเงามันเสียไม่ได้เรื่องมาย้อนเข้ามาดูตัวเหตุมันดูที่ใจมันอยู่ที่สงบก็สงบลงที่นี่ที่เหลือสงบสงบลงที่นี่สติปัญญาอยู่ที่นี่ที่จะปราบที่เหลือให้สงบครับตลอดถึงราบลงไปไม่มีเหลืออยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังต่อไปนี้ให้ปัญญาอธิบายสุขุมสวัสดิ์

สร้างจิตเป็นอย่างไรพอรับการอบรมให้มีความสงบขึ้นพอประมาณแล้วก็ทราบได้ครับจุดของความรู้กับขันธ์อยู่ด้วยกันก็ยังพอทราบได้ว่าจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์แต่ยังไม่ชัดก็พอทราบได้ความสงบเย็นใจความปลอดใสความคล่องตัวของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนที่ชำระได้มากน้อยที่เปลี่ยนแปลงมากเห็นได้ชัดชัดก็เปลี่ยนแปลงตอนใช้ปัญญาพิจารณาเล็กก็หลุดลอยออกไปด้วยอำนาจของปัญญาเท่าไรก็ยิ่งถึงความคล่องตัวของจิตมากขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาการของจิตเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไปเพื่อความละเอียดเมื่อเราปฏิบัติบำรุงอยู่เสมอค่อยเปลี่ยนเรื่อยสู่ความละเอียดขึ้นไปเป็นลำหนักลำดาเพราะเรานี่เป็นสมมติทั้งนั้นจนกระทั่งหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตที่แทรกซึมกับจิตแม้ส่วนละเอียดสุดเช่นอนุชาเป็นต้นแล้วจึงหาความเปลี่ยนแปลงได้คงเส้นคงวาความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างว่าเปลี่ยนแปลงสมมุติตามขั้นของสมมุติที่มีอยู่ในภายในจิตทางดีมันก็เปลี่ยนเข้าสู่ความละเอียดอดีตก็เป็นสมมุติชั่วเป็นสมมุติบาปเป็นสมมุติบุญเป็นสมมุติเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะเข้าใจพอเลยจากนั้นแล้วท่านถึงกล่าวว่าบุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้บุญและบาปอันล่าเสียแล้วก็คือว่าสมมติทั้งดีและชั่วในวายาละเอียดในละโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยขึ้นคือว่าสมมตินั่นเหลือแต่ความรู้ตามหลักธรรมชาติล้วนๆนั่นในการแปลว่าสกิตะประโยชน์ปนังทำจิตทั้งตนให้ผ่องแผ้วผ่องแผ้วมันเกินคู่เคียงกับความผ่องใสเราจึงไม่สนิทใจนะถ้าได้เพิ่มความให้ผ่องแผ้วจนถึงความบริสุทธิ์แล้วเราเนี่ยใจดังในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนผู้สูงทั้งหลายที่เดิมแท้เป็นประพัดสอนคือผ่องใสแต่พออาศัยกิเลสที่จรหมาแล้วอาคันตุกะหมายถึงความจรหมางกิเลสทำจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวคำว่าจิตเดิมแท้กิเลสของพระพุทธเจ้าในคำนั้นหมายถึงจิตเดิมของวัฏจักรพระองค์ไม่ได้บอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์เพราะในมันเพราะจิตเดิมของใครก็ตามมันมีอวิชชาเป็นรากฐานฝังรากลงอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตกดคนจิตสัตว์ท่านจึงตรัสว่าลูกก่อนไม่รู้ว่าไหนจิตเดิมแท้ผ่องใสมันว่างประพัดสอนอยู่ความผ่องใสแต่ก็อาศัยกิเลสที่จรหมาคือภายในจิตนี้สัมผัสกับสิ่งใดก็นำอารมณ์เอานั้นเข้ามาหาตัวเองนี่ว่าจอดมาท่านพูดสำคัญสมมติเป็นขั้นๆไปนี่เมื่อเราทำละจนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นคำว่าประพัดสอนก็หมดปัญหาไปคำว่าประพัดสอนเราพระเจ้าทรงตรัสไว้ในธรรมในคัมภีร์ธรรมบทผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอถึงจิตประพัดสอนก็ถึงขั้นจิตอวิชชานั่นเองมีแต่ความประพัดสอนความสง่าผ่าเผยของอวิชชาเพราะเป็นเรื่องขั้นหลอกกิเลสประเภทหลอกลวงอันละเอียดแหลมคมที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดอวิชชาถึงขั้นนั้นถึงผ่องใสเมื่อผ่องใสเป็นประพัดสอนก็ทันประพัดสอนก็หลงอย่างนั้นอันนี้มันมาประดับหน้าร้านนึกว่าเป็นของดิบของดีมันกว่านี่มันกระดายลงไปแล้วนี่ก็เป็นจิตบริสุทธิ์
จิตบริสุทธิ์ก็ควรจากการไม่เกิดอีกหรือว่าสอนควรจากการเกิดพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอนะเพราะคำพระสอนคำว่าพระสอนนั่นแหละคือตัวเชื้อพาให้เกิดเมื่อนั้นหมดไปแล้วมันก็มีจุดมีหมายภายในจิตใจเราปฏิบัติมาโดยลำดับจิตเป็นสมาธิก็มีจุดแห่งความสงบของตนมีฐานแห่งความสงบของตนเป็นลำดับมาจิตนี้เป็นสมาธิแนบแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีฐานอันแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่จึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตได้ดีจิตไม่วุ่นวายใจแต่ไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรเพราะอาศัยอาหารคือสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตได้รับอาหารแล้วไม่หิวโหยให้นำจิตที่มีความอิ่มตัวในทางสมาธินี้ออกไปคิดค้นทางด้านปัญญามันจะทำงานให้ได้เต็มไม่เต็มหน่อยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยวุ่นวายโดยพิจารณาปัญญามันกลายเป็นปัญญาลมไปหมดนอกจากเวลาจนกรอบจนมุมที่เราจะนำมาใช้ในบางการเพื่ออย่างที่เขียนไว้ในที่อย่างที่กล่าวว่าปัญญาลงสมาธิคือมันจนกรอบมันทำยังไงมันก็มีแต่ความยุ่งความเหยิงวุ่นวายมันเป็นยังไงว่าเออวะนั่นอะไรนั่นมันเป็นกรณีพิเศษขึ้นมามันจะไปไหนจิตนี่วะตามค้นขุดค้นเขาก็จะไม่ยอมให้มันหนีจากในวงกรรมฐานไปได้เลยตามคุ้ยเสียขุดค้นจนจิตมันหมอบเพราะปัญญาตีกระล่อมเข้ามาสงบหน้าลงไปด้วยอำนาจของปัญญาสงบได้อย่างอาจฐานที่เดียวปัญญาพาให้จิตสงบนี้อาจฐานมากถอนขึ้นมาก็มีความสง่าผ่าเผยนี่เป็นกรณีบางกรณีถ้าไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะความจริงในภาคปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นในบางรายถึงจะไม่ทุกราแต่ก็ตามมันมีได้ในบางรายดังที่เราที่เขียนนี่เราเป็นแล้วนี่เรานำความเป็นของเรามาเขียนไม่ใช่เราไปอุตริอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันไม่หยุดไม่ถอยที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงกันขนาดนั้นนั่นตัดนู้นตัดนี่พิจารณาอะไรจะกำหนดอะไรมันไม่อยู่ไม่ยอมรับนี่ตัดนู้นตัดนี่เป็นยังไงวะใส่แล้วนั่นเองมันจะไปไหนว่าจิตนี่มันจะรวดเร็วขนาดไหนวันนี้จะตามกันให้รู้เนี่ยขุดค้นลงไปทางด้านปัญญาไปก็ล่องเข้ามาเตะก็ล่องเข้ามาหัวก็เหมือนตะลุมบอลนั่นแหละจนกระทั่งมันหมอบด้วยปัญญานี่หมอบจริงๆจิตลงสู่ความสงบก็ลงอย่างอาจฐานทานทายถอนขึ้นมาก็อาจฐานสง่าผ่าเผยทั้งลงไปทั้งถอนขึ้นมานี่เป็นกรณีหนึ่งต่างดังกรณีทั่วไปดังที่ว่าถนัดสมาธิอบรมปัญญาก็ดังที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาอาหารทางสมาธิเป็นอาหารของจิตได้ดีเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาทำหน้าที่ไม่หิวโหยวุ่นวายกับงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอที่จะเร่งเต้นเพลินกระโดดแต่กายจะพัฒนาอารมณ์ให้ทำงานอะไรทำเป็นนึกเป็นหน่วยทางหน้าทางตาทำให้นี่แหละสมาธิเป็นฐานหนึ่งมันที่เวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญามากๆฐานสมาธิที่เคยมีนี้หายหมดจะว่าเป็นเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่ได้นะเพราะจิตความรู้สึกทั้งหมดมันหมุนอยู่กับทางปัญญาทั้งหมดมันไม่เข้ามามีความรู้สึกอยู่กับพ่อตัวเป็นถ้าเป็นสมาธินี้ออกจากพลังของสมาธินี้แล้วไปเป็นปัญญาเหมือนทางด้านปัญญาคือฐานของสมาธิที่เลยเคยเป็นนั่นมันเลยหายหมดมันไปไหนเวลาคนถามเราพูดแบบทิ้งๆว่างั้นเถอะเป็นไงพอนะโอ้ยไม่ได้รู้อะไรเลยว่าสมาธิก็เลี้ยวแหลกไปหมดแล้วแหละว่างั้นไปเสียมันความจริงมันไม่ได้เลวนี่ครับพูดไปนั่นแหละเลี้ยวอะไรมันทุ่มไปหาปัญญาหมดแล้วเวลาสมาธิมันกลายไปทางปัญญาทั้งหมดแล้วมันไม่ยอมจะมาอยู่มาพักมาอาศัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้พักจิตนี้จึงต้องได้หักห้ามลิบล้างกันอย่างเต็มเหนียวมันบังคับให้เข้ามาอยู่ภายในความสงบมันก็เข้าแต่มันฝืนเข้ามานะฝืนเราไม่ได้มันก็จำใจเข้ามาเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันบังคับได้ไม่มีอะไรมีแต่จิตกับ
อาการของจิตคือสติปัญญาเท่านั้นนั่นมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรจะมาฉุดมาลากจิตไปให้เป็นทะเลสาบแรงอื่นเสียนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นบังคับคำว่าบังคับบังคับออกมาจากงานต่างหากงานที่มันทำด้วยปัญญาให้เข้ามาอยู่ความสงบเพื่อพักตัวแล้วก็บังคับเอาไว้นั้นไม่ให้มันออกมันสร้างอาวุธโทอัดเข้าไปเราไม่ลืมนะพุทโธถี่ยิบเลยไม่งั้นมันจะออกไปทำงานไม่ใช่จะออกไปเพื่อเพลินมันเพื่อเพลินมันไม่ได้สนใจอะไรทั้งโลกธาตุนี่ไม่เคยสนใจกับใครเลยในขั้นระยะนั้นจิตขั้นนั้นภูมินั้นมีแต่ความเพลินในการพิจารณาที่เรียกว่าอุทัจจะคือเพลินต่อการของงานของตนเกินไปท่านก็เรียกว่าเป็นอย่างยอดหนึ่งเหมือนกันนะถ้าไม่พอดีควรจะพักจิตให้อยู่ในความสงบเพื่อเป็นบาดเป็นฐานเพื่อเป็นกำลังของทางปัญญาเขาไม่พักเสียเวลามันจะตายแล้วมันก็ต้องมาพักจนได้มันจะไปไหนมันจะตายมันก็ต้องปล่อยจอบปล่อยเสียมเองเนี่ยคนจะตายจะไปจับจอบจับเสียมขุดยังไงนี่มันจะตายเพราะการพิจารณาเมื่อหิวอ่อนเพลียจนจะตายแล้วมันก็ต้องถอยเข้ามาถึงได้ทำงับองค์สมาธิแน่วบังคับให้มันออกจนกระทั่งเห็นว่ามีความสบายเบาไปหมดในที่นี้นะมันปล่อยงานเบาไปหมดสบายพอได้กำลังรู้ในตัวแล้วกำลังก็ปล่อยพอปล่อยพักก็ถึงเลยที่นี่หมุนเตี้ยวทำงานเลยคันนี้ในคันนี้ฐานสมาธิไม่มีนั่นแหละผมเองเป็นอย่างนั้นฐานสมาธิมีจนแน่นหนามันคงเพราะเราสั่งสมเราอยู่กับสมาธิเราบำเพ็ญเพื่อสมาธิอยู่โดยตรงไม่มีเวลาหยุดยั้งมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบมันก็มีอะไรที่ปัญญาใช้พอทางด้านปัญญาแล้วจนถึงขนาดมันหมุนติ้วไปแล้วเลยฐานสมาธิเลยหายหมดทีนี้อันหนึ่งที่มันเป็นความฟองใสมันน่าจะฐานสมาธิมันเป็นอะไรอีกหนึ่งตัวปัญญาที่ทำละได้แล้วยิ่งมีความฟองความใสถึงเวลามันว่างก็ว่างได้อย่างชัดเจนเรานี่พูดได้อย่างเต็มปากเลยในเรื่องความว่างของจิตว่างต่อร่างกายว่างต่อสิ่งทั้งหลายตาเห็นไปเหมือนกับพอเป็นเงาเนี่ยจะมองดูภูเขาทั้งลูกมองดูก้อนหินใหญ่ๆทั้งก้อนมันก็เป็นเงาๆแต่จิตอันส่วนใหญ่ของจิตมันว่างหมดมันไม่เหมือนมันไม่มีก้อนหินมีแต่เงาเฉยๆเดินไปบนแผ่นดินก็มันเป็นเงาๆมันทะลุไปหมดนะเหมือนเป็นเองร่างกายไม่ต้องพูดแล้วมันก็เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงจะพายุหนึ่งร่างกายข้างในมันใสสว่างนั่นมันคลางทะลุมาหมดเป็นเงาเป็นเหมือนกันนั่นแหละเจ้าครอบตะเกียงในประยุทธ์นั่นแหละมันเป็นเองทั้งมันเราว่างตามฐานสมาธิหรือว่างตามฐานของจิตว่าตามฐานสมาธิเราไม่สนิทใจถ้าว่างตามฐานของจิตมันสนิทใจในสมาธิมันก็ว่างเฉพาะสมาธินั้นแต่กำหนดไปข้างนอกมันก็ไม่ว่างพอจิตมันว่างตามฐานมันจริงถึงว่าไปไหนดูไปไหนมันก็ว่างไปหมดแต่มันยังไม่ว่างตัวเองเวลามันประเสริฐจะสิ้นของมันมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งตัวเองว่างตัวมองไปไหนก็เห็นว่างนั่นว่างนี่ว่างแต่ตัวเองไม่ว่างมันแบกภาระอยู่นั่นแบกวิชาตัณหาเต็มตัวอยู่นั่นคำว่าตัณหามันหมายถึงตัณหาแบบหยาบนะความอยากหมายถึงอันนี้ความรักความชอบใจความติดความสนิทสนมกับความผ่องใสของจิตนั่นมันก็ต้องได้มาพิจารณาจนกระทั่งนั้นมันกระจายไปจะหมดไม่มีอะไรเหลือที่ไม่ก็ว่างดิว่างของสมาธิหนึ่งว่างตามฐานของจิตหนึ่งว่างจนไม่มีอะไรเหลือทั้งจิตก็ว่างส่วนภายนอกก็ว่างฐานของจิตเองก็ว่างนี่หมดปัญหาไม่จะพิจารณาอะไรไปอีกมันก็รู้เองคำว่าสันติโกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยรู้เองเห็นเองไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็ไม่สงสัย
มีเงื่อนอะไรต่ออีกจะทำงานอะไรต่อไปอีกมันก็รู้ชัดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำต่อไปแล้วจะทำอะไรทำกับอะไรอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพอที่ให้ศึกษาราเรื่องมันไปตัวจิตนี้ก็แต่ว่าจิตเท่านั้นเองจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขามันก็ไม่มีเสียงหมดนะความสมมติจุดถึงสมมติอยู่ที่ตรงไหนก็มีเสียมันจะทำอะไรอีกและความยากลำบากมาตั้งแต่ต้นเกินอวสานมันยากมาโดยลำดับธรรมดายากตามขั้นของงานงานสมาธิเป็นงานหยาบมันก็หนักทั้งส่วนร่างกายด้วยการฝึกฝนทรมานร่างกายเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนั่นนี่ก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิภาวนานานๆนั่นก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดทางด้านสมาธิก็ลำบากพอจิตเป็นไปแล้วมันก็ลำบากทางด้านจิตอีกจนกระทั่งจิตเป็นไปละเอียดเท่าไรก็ยิ่งมีความลำบากในงานของจิตแต่มันก็ไม่ได้สนใจความลำบากนั้นให้นอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตถ้ามันถึงไม่ถึงว่าลำบากลำบนร่างกายจิตกำลังความสามารถของตนเองแล้วมันก็อยู่ของมันเองสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรตื้อมันก็หมดปัญหาไปเองมันเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยความเพียรที่หมุนตัวเป็นเกียร์เรื่อยสติปัญญามันก็หมดปัญหาไปเองธรรมชาติจะมาแก้อะไรปัญญาก็เพื่อจะคลี่คลายตัดฟันหั่นแหลกกับที่เด็กที่เด็กประเภทไหนมีอยู่ในจิตนะมีไหมมันแน่ใจว่ามันไม่มีจะไปฟันอะไรฟันลมฟันแรงได้มันมีสิ้นสุดได้งานของทางธรรมงานโลกจึงหาสิ้นสุดไม่ได้ทางตะวันเกิดมามีงานนั้นงานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นมันสำเร็จเสร็จสิ้นอะไรไปได้เลยตายตายไปก็ตายไปเพราะความห่วงความใยกับการกับงานกับงานนี้เพื่อนฝูงยุ่งไปหมดไม่มีจิตดวงใดที่จะไปด้วยสุขโตหายห่วงหรืออนาลโยหมดความมาลัยไม่ได้จิตตายไปด้วยความมวนหมองวุ่นวายพัวพันกับสิ่งเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วจะหาความสุขมาจากไหนตายก็แบกภาระอันหนักไปด้วยความห่วงใยงานที่ทำก็ไม่สำเร็จตายแล้วก็เลยมาทำแทนสืบต่อกันไปเรื่อยไม่เห็นมีใครทำสำเร็จงานนี้สำเร็จงานนั้นมางานนี้สำเร็จงานนั้นมาเขาก็ยังทำกันเราจะไปอาหารเหนืออาหารจะได้ชนะงานอย่างนี้ในงานนี้ทางดังทางโลกนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนเราถึงจะตายมันเป็นไปได้หรือไม่เชื่อแน่ในความคิดของเราความนิสิตของเราได้หรือเขาไม่เชื่อแน่อันไหนที่เป็นความจริงความแน่นอนดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเอางานนี้ให้มันถึงขั้นวุฒิตามธรรมจักรอย่างมันเสร็จจริงๆไม่มีกิเลสตัวไหนที่จะมาดิ้นมาดิบเพิ่มตัวขึ้นมาแล้วมาทำลายเรามาต่อสู้กับเราอีกหันลงมันหมดอย่างราบไม่มีเหลือแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นหมดทั้งนั้นตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีที่เราจะสะดุดใจว่าเอ๊ะที่เหลือตอนนี้ก็นึกว่าเราเลยฆ่ามันชิบหายตายไปหมดชำระหมดไปแล้วมันมีขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีฮะนี่ว่ามันตายหรือว่ามันหมดจริงๆก็ไม่มีมันเอาที่นี่ฉะนั้นการสบายสบายที่เกี่ยวกับเรื่องความควรใจความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เหลือปัญหาข้าวเสื้อต่างๆมาเผาร้อนหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟหมดภูเขาไฟถูกน้ำอาบน้ำทำชะล้างมันก็จนไม่มีเหลือดับหมดไฟราคะไฟตัณหาราคะกินาโทสักกินาโมหกินาดับหมดด้วยน้ำหรือมัชฌิมาปฏิปทาเย็นไปหมดแล้วที่นี่เหมือนน้ำสาดลงไปที่กองไฟใหญ่จิตเผาโรนจิตใจนั้นให้นับมอดตั้งเหลือแล้วก็มีแต่ความเย็นฉ่ำตลอดอนันตการด้วยไม่มีอาการที่โกรธต่างๆอาการที่กับจิตอาการที่กับธรรมหันเดียวกันแล้วพอลงไปถึงนั้นแล้วธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าจิตก็ได้ว่าธรรมก็ได้ท่านไม่ขาดไม่คล้องไม่แย้งใครทั้งนั้นน่ะขอให้ที่ตัวมันแย้งจริงๆมันดับไปเถอะไม่มีอะไรจะแย้งไม่มีอะไรจะข้ามกันนั่น
จ้าของหาที่ค้านเจ้าของค้านเนี่ยเพราะที่เหลือตัวค้านมันไม่มีที่เหลือตัวค้านทำเนี่ยมีน้อยค้านน้อยมีมากค้านมากขัดแย้งมากไม่มีแล้วก็ตายหมดก็มีอะไรมาคัดมาค้านมาขัดมาแย้งสบายเนี่ยมันที่เส้นสุดนี้ที่จะได้งานของข้าเราเอาให้จริงให้จังดูที่หัวใจแค่จะมองนี้ไปอื่นสติปัฏฐานสี่เอาให้จริงให้จังจะในสติปัฏฐานใดก็ตามเวลาพิจารณาสติปัฏฐานใดเอาให้แง่ให้จังให้จริงแต่รูปคำคำบุกนั้นคำนี้ไม่จริงไม่จังการคนจับจดเลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เรียกว่างูปลาปลาไปเสียถ้าว่างูก็ไม่ใช่สงสัยว่าปลาก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจสงสัยงูปลาปลา

มีก้อนแหวนหลวงปู่แหวนนี่ก็เชียงใหม่อันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะถามท่านแต่ธรรมะที่เข้าโต้กันวันนั้นเราเป็นที่แน่ใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านไม่มีอะไรตรงค้างแล้วพอออกมาจากการโต้ตอบปัญหากันแล้วเราก็ยกนิ้วให้ท่านเลยว่าเออสมล่ำหนึ่งว่าเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นเพชรน้ำหนึ่งแท้ๆแล้วว่าปัญหาปั๊บเข้าไปเลยท่านตอบถามมาพอถามมาแล้วปั๊บเข้าอีกครั้งที่สองนี่เป็น3-5 นาทีครั้งแรกนี่10 นาทีรวมแล้วเป็น4-5ก็เป็นที่หมดปัญหาปัญหาที่เราถามจะไปหาดูในคัมภีร์อะไรก็ไม่เจอเขาเอาพูดง่ายๆเอาหมัดเด็ดใส่กันเลยนะปัญหาหมัดเด็ดพูดง่ายถ้าท่านไม่รู้แล้วท่านจะตอบได้ยังไงปัญหานี้นั่นเพราะเราเอาจังๆอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เราพูดในวงของเราเราพูดตามจริงเพราะเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยผมไม่ได้ไปสนใจนี้ยิ่งกว่าอัดกว่าทำผมเคารพท่านเลยเคารพแต่ผมอยากจะทราบความจริงจากท่านผมก็ต้องถามป้าพอไปเลยท่านก็ตอบถามมาทันทีแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านผ่านไปนานแล้วปั๊บถามตอบป้าออกมาทันที10 นาทีหยุดป้าอีกปัญหานี้เข้าอยู่ป้าอีกท่านก็ยิ่งตอบใหญ่เลยทีนี้จะถังพอจบนะมันผิดที่ตรงไหนก็หาค้านนะแต่ผมไม่ค้านแต่ผมหาจะทำอย่างนี้เองคงไม่มีใครไปถามท่านปัญหาอย่างนี้เพื่อไปถามเราปัญหาป่าเราไปถามดูท่านโอ้ยอาการของท่านกระปี้กระเปร่าขึ้นในขณะนั้นนะปรากฏว่าสดชื่นขึงขังตึงตังเสียงลั่นหมดนะอย่างนั้นนะพลังของจิตท่านเห็นไหมมีผู้ไปนั่นไหมผมเรียกว่าไม่มีใครมาถามอย่างนี้อีกพูดง่ายผู้อย่างท่านท่านตัวนั้นไม่มีใครมาถามนี่พอให้ได้พูดออกมาให้เต็มอัดเต็มทำได้ทีเถอะมันมีแต่คนหูหนวกตาบอดพูดฟังก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจบหมายความว่างั้นมั้งท่านก็ใส่ผางมาพลังของธรรมโอ้โหพุ่งร้านจริงเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงธรรมที่ใครจึงว่าจะดุกูทำไม่มีอำนาจตาพิเรศได้เลยพลังของธรรมที่แสดงมานี่โอ้เผ็ดร้อนเสียงกังวานเสียงแผดไปหมดเลยเพราะอำนาจของธรรมโดยอาศัยเสียงนี่เป็นเครื่องมือแสดงออกพลังธรรมเผ็ดร้อนเสียงก็เผ็ดร้อนพลังธรรมออกมากหรือมีกำลังออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งกิริยาอาการก็ยิ่งแสดงให้เต็มที่พลังของธรรมไม่งั้นตาพิเรศได้เลยทำไม่มีกำลังเราเชื่ออย่างนั้นนะไม่เชื่อได้ไงก็มันเป็นอยู่ในหัวใจบางคนว่าเราดีเราไม่ได้สนใจกับใครอะไรมันรู้สิ่งไหนไม่มีอะไรมันรู้นอกทำไปจะคิดมีหยิบในใจกับผู้ใดไปกดติดกันอะไรเราไม่เคยปรากฏไม่มีอะไรมาปรากฏจะให้ว่าดุคนได้ไงเพราะว่าดุด้วยอารมณ์ก็ต้องหมายถึงกิเลสที่เป็นพาให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นมันไม่ปรากฏแต่คือทั้งตึงตังตามพลังของธรรมหนักเบามากน้อยนั้นเรายอมรับนิสัยครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีความอวดกล้าหาญโดยแล้วนั้นยิ่งจะออกอย่างเผ็ดร้อนที่สุดเหมือนอย่างคนเคยโกรธเคยแค้นกันมาตั้งกับตั้งกันนั่นแหละใส่ผางเลยพลังของธรรมพุ่งมาพูดถึงแล้วท่านตอบปัญหาท่านเสร็จแล้วว่าท่านจะต้องแน่ใจเหมือนกันนั่นไม่เปลี่ยนแต่เราจะไปแย่ท่านต้องแย่เราด้วยเหมือนกันแย่ในทางความรู้สึกท่านเราจะเห็นได้ตอนที่ท่านถามว่าองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างไหนแล้วองค์นั้นเคยพูดกันแล้วอย่างก็หมายถึงปัญหาอันนี้แหละนั่นคือพูดอย่างเนื้อสมล่ำสมดีเราพยายามแล้วเนี่ยที่จะไปคุยธรรมะกับท่านโดยเฉพาะมันไม่มีเวลาคราวที่แล้วมันต้องตัดสินใจเอาให้ได้ครั้งเคลื่อนไปไม่ได้นอกจากท่านสุขภาพท่านไม่อำนวยเท่านั้นก็เอาให้เต็มไม่เต็มหน่อยแล้วออกมาก็สบายเลยแต่ท่านนี้ไม่มีเวลานะผมจะคุยธรรมะท่านโดยเฉพาะทุกทีไม่มีเวลามีแต่พระตัวเองอย่างน้อยก็3-4-5องค์นั่นเสียผมพยายามตั้งแต่ไปดูเขาสุดท่านกันคงมาท่านอยู่ที่วัดท่านเอาเอง

0: นั้นตั้งสองคืนออกจากนั้นผมไม่ได้เลยไปผมจะไปดูอาการของท่านท่านเป็นโรคหัวใจที่หมอเขาห้ามไม่คนเยี่ยมดูผมก็ไปท่านทั้งสองคืนมาหาท่านตอนบ่ายก็มีท่านหนึ่งนั่งเชียร์ไม่มีแก่เข้ามายุ่งท่านท่านก็คุยกับพระกับพระกับมูลเชียร์เวลาเราไปพูดคุยธรรมะในเวลาเหมาะสมไม่มีเวลาเหมาะสมจึงไม่อยู่อุดมสมพันธ์วันนั้นไปอย่างแน่นเลยไม่คุยกันคุยกันอย่างเต็มปากหลวงพ่อบัวกับท่านหลวงปู่ขาวเอากันอย่างเต็มเหนียวท่านอาจารย์บีก็ไม่ได้คุยอะไรอีกนานแต่ก็เขียนหนังสือถามปัญหาท่านท่านตอบได้ดีเราก็ไปที่แง่ใจเพราะท่านหูหนวกคนไปกับเรามากเราพูดคำใดท่านก็ได้ยินเวลาท่านพูดท่านเราเวลาท่านพูดท่านเราฟังพูดอะไรเราก็ได้ยินเวลาเราพูดท่านฟังก็ได้ยินท่านจะเขียนหมายน้อยๆอ่ะส่งก็ไปเขียนปัญหาน้อยถามท่านก็เขียนตอบมายื่นมาเราอ่านดูแล้วถามอีกท่านก็ตอบอีกอันนี้ก็มาก็แน่ใจแต่อันหนึ่งที่เราไม่สบายใจตามหลักธรรมที่ท่านบอกว่าเราเป็นอาจารย์ท่านโน้สบายใจคราวที่มาจากท่านไปพาตัดตำลูกหมาท่านเคยชอบมาส่งนี่ท่านเคยชอบจากนู้นแล้วก็มาหาเราให้ฝากความคิดถึงไปถึงท่านหาบัวนะท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาอันนี้ก็มาพูดตามนั้นเลยเฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยว่าอีกท่านหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาเดี๋ยวว่าในเรื่องกันนะอุบายถวายอุบายต่างๆนั้นเราก็ยอมรับหรือที่ท่านดูหนังสือเราเรื่องลงใจท่านบอกว่าเรื่องลงใจนี่โอ้ยสมชื่อสมนามแค่ไหนกันหนาผมปฏิบัติในขั้นนี้ผมจึงเห็นหนังสือของท่านมีคุณค่ามากที่สุดเรื่องลงใจผมห่างจากตัวผมไม่ได้เลยปีท่านมาจำมาสายน้องแสงนี่นะเรื่องลงใจนี่ห่างจากตัวผมไม่ได้เลยเวลามันเกิดข้ออะไรผมก็ต้องเปิดปุ๊บเลยดูการที่ท่านสอนพระเพราะการท่านสอนพระมันเผ็ดร้อนทุกกันลงถึงความจริงความจริงทุกกันท่านก็เลยพูดถึงเรื่องการแจงกันห้าเท่าที่ผมอ่านมานี้ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของใครบรรดากรรมฐานอื่นไม่มีท่านผู้ใดที่จะแจงเรื่องขันห้าได้ละเอียดละออยิ่งกว่าท่านหาทางภาคปฏิบัติทางหลังคือแจงกันห้าทางภาคปฏิบัติผมถือเป็นแว่นนวลใจหัวใจผมที่ท่านมาทำมรรษาเราท่านเคยจะมาทำมรรษาเราผมคนห้ามก็บาปเขายอมรับเพราะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมากมายแล้วก่อนจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพากันตั้งอกตั้งใจนะเอาให้จริงให้จังมาก็อยู่นี่ก็ไม่กี่องค์ผมพยายามรักษาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติจึงไม่รับมากทั้งที่สงสารบรรดาพระทั้งหลายกับต่างองค์ต่างก็มีหัวใจอยากมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราคิดถึงโทษของการอยู่มากไม่ใช่เป็นของดีผู้ที่อยู่แล้วก็จะเป็นหาความสะดวกไม่ได้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็จะไม่เป็นไม่เป็นหน่อยเพราะมันที่มันก็คับแคบไม่อำนวยเวลานี้องค์ไหนอยู่ที่ไหนก็เหมือนองค์เดียวองค์เดียวไม่ว่ากุฏิไม่ว่าทางวงกลมที่ประกอบความภาคเพียรมันเหมาะสมเหมือนก็อยู่องค์เดียวองค์เดียวถ้ามีหลายองค์เข้ามาก็ต้องทางวงกลมก็แทรกเข้าไปที่พักที่อยู่ก็แทรกเข้าไปเลยเต็มไปตั้งแต่พระตอนนี้เหมือนกับมีงานรัวล่ารัวล่าผลประโยชน์ผมเห็นได้เท่าที่ควรเราต้องระมัดระวังการปกครองของสำคัญเพื่อดูแลเพื่อถึงหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำให้กระทบกระเทือนทั่วทั้งวัดเพราะกรรมฐานเป็นความละเอียดมากกว่าปกติของวัดทั้งหลายของพระทั้งหลายพระกรรมฐานเพราะมีความเกี่ยวโยงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอวัยวะเดียวกันถึงขนาดนั้นจิตมันยังไม่ลงไม่รวมยิ่งมันมีความกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเหตุผลกลไกอันใดไม่ลงกันเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละมันถึงไม่ให้ลงกันด้วยแล้วนั่นน่ะก่อฟืนก่อไฟเผากันทั้งวัดเลยระวังมากทีนั้นเป็นของหยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบมันควรจะเห็นตัวมันแล้วคราวนี้รักษาเอาที่เห็นตัวเองอันนี้ไม่ใช่ทำคนให้ยิ่งเสียไม่ใช่ทำเราให้ยิ่งเสียไม่ได้ทำผู้ใดให้วิเศษทางนั้นเรามาเพื่อจะมาฆ่าสิ่งนี้จึงให้เห็นสิ่งนี้เป็นภัยอย่างสำคัญมาก ก็เดินออกมาไม่ได้ถ้าไม่ตายเสียในว่างนั้นหนึ่งจะมันแพ้ใครก็แพ้เถอะขอจะให้แพ้ที่เด็กตัวเองเป็นของต้องการมากชนะใครก็ตามไม่เห็นดีกรีอะไรเลยชนะตัวเองแล้วนี่เสร็จนะตรงนี้ไปเสียดายอะไรที่เหลือมันทำให้เสียดายเสียดายปล่อยลงไปตามความจริงนั้นหมดดีก็ออกมาจากปากเขาชั่วมาจากปากเขาสัมผัสหงเราครับดับพร้อมดับไปพร้อมมันก็เท่านั้นนี่แหละต้องเทศผมแม่ผมจังแต่นี่หมายถึงว่าพูดเทศตามความรู้จริงเห็นจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าเทศกลุ่มสี่กลุ่มห้ายิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายอะไรขึ้นภายในจิตใจเราไม่หมายอย่างนั้นหมายถึงการเทศด้วยความรู้จริงเห็นจริงของผู้ปฏิบัติอบรมด้วยความจริงจากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นการฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติอันหนักหน่วงจิตก็สงบง่ายถ้าอยู่ในจิตที่อยู่ในขั้นสงบแม้แต่ยังไม่สงบก็ยังสงบขณะที่เทศเพราะความรู้สึกเก่ากับเสียงกระแสร้องธรรมเข้าไปสัมผัสยับไม่มีโอกาสจะคิดในแง่อื่นทำเห็นทำปกตินิสัยชอบคิดอยู่เสมอแล้วแต่บังคับด้วยจิตภาวนามันยังคิดได้อย่างสะดวกสบายของมันเพราะมันเคยมีหน้าเหนือพระจิตปัญญาอยู่แล้วโดยปกติพระจิตปัญญาที่พระจิตของเราที่เคยที่กดลงเบื้องต้นจึงไม่ทันกับมันพอฟังภาพปฏิบัติอาศัยเสียงตั้งจิตแล้วเฉพาะต่อภายในเสียงผ่านเข้ามายัดยัดเข้าใจความหมายคล้องก็ติดก็ติดต่อกันกับกระแสเสียงด้วยที่มีโอกาสที่จะข้างนอกแล้วสงบตัวลงไปนี่ก็ได้ผลประจักษ์ง่ายกว่าที่เราปฏิบัติโดยลำพังเราจิตมีฐานในความสงบได้แล้วก็ยิ่งรวดเร็วพอฟังจอดฟังจิตมันแน่วมันคือได้ต่อยกระทั่งเสียงเคลื่อนเข้าเต็มที่ของตัวเองแล้วดูเดินทางไม่มาเห็นแต่รับเสียงเลยเสียงทำเดี๋ยวนั่งตัวทรงตัวได้แล้วโดยลำพังขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยเสียงกระแสของความเข้าไปพยุงดังนั้นมีเราพูดถึงขั้นสงบพูดถึงขั้นปัญญาเวลาเป็นเพศมันขยับตามมันไม่ได้อยู่กับที่ที่จริงมันอยู่มันเหมือนจะเหาะจะบินหนีอำนาจของปัญญาแต่ดูร้องโดยลำพังก็หมุนติ่วแล้วที่ฟังกันเทศมันหมุนตามนิ่งเลยดีกว่าปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนท่านเบิกให้มันขยับตามมาที่พอไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาป้องใจตรงนี้ท่านจะว่าเหมือนกับมันจ่อนะพอท่านเทศน์ไปเรื่องท่านพุ่งเลยเพราะท่านรู้แล้วเราไม่รู้พอท่านพุ่งนั้นปุ๊บมันโดดถึงตามเลยมือได้เหมือนกับว่าก้าวไปขั้นเหมือนกันมันเป็นเชื่อจริงๆว่าครั้งพุทธกาลที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมบรรดาพุทธบริษัทและบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนี้ประจักษ์กับสมมุติในตัวของเราเองเพียงเท่ากับหนูตัวหนึ่งมันยังพอจับของเรามาเป็นสักขีพยานกันได้นี่แบบเลยนะความพระพุทธเจ้าเขาจะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนตัดโลกด้วยอุบายนั่นเราที่เป็นศาสดาองค์เอกหาให้มาเพราะเขาสาวกเขาล้วนแล้วถึงจะคือจริงเห็นจริงมาแล้วสอนไปตรงไหนพูดไปตรงไหนมีแต่ความจริงทั้งหมดจากความรู้จริงของสิ่งท่านทั้งนั้นผู้ฟังที่มุ่งกับความจริงอยู่แล้วมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องซึ้งมันจะเคยเข้าไปพูดจริงตัวเองก็ไม่ทราบต้องทำมาเป็นจำได้ว่าการเป็นสี่ห้าตาผู้ฟังฟังแล้วนั่นเป็นตอนนี้สายปัจจัยว่ามันไม่ได้เรื่องเคยทำภาพปฏิบัติแต่ทำประหยัดมันผิดไปหนึ่งมากมันลืมเมื่อแหละเรื่องประหยัดนำมาเทศน์ตัวย่างไม่รู้เหมือนก็ไม่ได้เรียนยกคาถาแปลไปอีกอย่างเดียวเนาะทำไมผิดจากภาพตัวแปลตามความถนัดในความนึกถึงตัวเองที่ได้ปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมเหมือนกันพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันยกภาพสิ่งที่ปั๊บแปลปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บข้าวหลังมายกที่ปั๊บปั๊บไปทางนี้แปลครูด้วยกันเพราะความถนัดแหลมคมท่านหลายสังหลายคมคลึกถึงตลอดนั่นเนี่ยความฉลาดทุกครั้งเปลี่ยนแปลงก็ได้ทุกแง่ทุกมุมในกระทู้อันเดียวกันนั่นผิดกันหนึ่งความฉลาดความโง่มันผิดกันมากนายจึงกล้าพูดโอ้ยยิ่งกว่ามหาก้าวประโยชน์สิบประโยชน์เลยว่า
1: ความแปลงท่านรวดเร็วที่สุดพยกขึ้นปุ๊บแปลปุ๊บเลยหาประโยชน์กี่ประโยคเราก็เคยฟังมาแล้วแล้วไม่ได้ประมาทเราฟังมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆกลัวจะแปลแต่กลัวจะผิดตับผิดแสงเอาเรื่องถอยหน้าถอยหลังแปลไปดิเนี่ยมีแปลเป็นกระสับแต่แสงยกสุดกันมีธาตุวิพัฒน์ตัดใจบ้าไปหนึ่งที่ฟังเลยไม่ได้เรื่องทำอย่างนั้นเอาเนื้อเนื้อออกมาเลยนี่เนื้อมันอ้าวจะกระดูกมันจะมาแทะออกมาเนื้อมันโยนเนื้อออกมาโยนเนื้อออกมาว่าเนื้อออกมาดีคือกันมันอยากให้คนได้เห็นนะครูบาอาจารย์โอ้มองดูที่อะไรคือกันคือคนทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราเป็นว่าจะนักสังเกตก็ถูกขึ้นเหมือนมันเหมือนไม่ชินเลยนะครับอยู่กับท่านความที่จะถือประโยชน์จากท่านมันไม่ชินมันจะพูดที่เล่นที่จริงบางทีท่านพูดนิทานไม่ย่อพูดพอพูดไปก็ไปสัมผัสนิทานแล้วท่านเอานิทานมาโอ้โหมันขบขันเล่นเมื่อไหร่แต่ท่านไม่หัวเราะนะมันพูดเฉยเลยเราจะตายมันจะข้อเปรียบเทียบสอนเราคนโง่นี่แหละว่าไปนู้นแต่มืองอกับมันเหมือนกับชี้ไปนู้นแต่มืองอวางเนี่ยชี้มาพวกเราทำหลังไปไกลรบกับมันนี้ตาก็แหลมคมตาดึงหูก็รวดเร็วจนเราคิดลำพึงบางครั้งคิดจริงๆทำไมเวลาใส่เรื่องจะเย็บผ้าเย็บอะไรทั้งหมดใส่เรื่องแต่เวลาท่านมองอะไรท่านก็มาท่านเห็นเรื่องยิ่งกว่าตาที่หมูที่หมาเรานี่โหอะไรอะท่านได้ยินนะอะไรอะไรได้ยินไม่ได้ยินยังไงจิตอยู่กับตัวตลอดเวลามีเวลาไหนที่จิตจะพลาดจากตัวไปนั่งหลับใหญ่ตรงนั้นท่านความรู้ท่านไม่ได้พลาดจากร่างนี้ไปเลยถึงจะแยกไปตรงไหนคิดไปตรงไหนนะก็ตามความรู้เป็นหลักอยู่นี่เลยไม่ได้ไปหมดทั้งเมื่อทั้งตัวเหมือนเราคิดอะไรไปนู่นความรู้ถึงไปนู่นอันนี้ไม่มีเลยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเกิดคนเคลื่อนที่คุณเกิดภาพเคลื่อนที่คิดถึงโน่นไปโน่นจริงๆคิดไปเรื่องอะไรไปเรื่องโน่นจริงๆความรู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่มันผิดกันที่ตรงนี้ท่านไม่เป็นหนังนั้นเราเชื่อแน่ 100% เลยหนูมาเชื่อภายหลังนี่นะแต่ก่อนก็เริ่มลำพึงนี่คิดแล้วสิไหนทำไมตาท่านทำไมถึงดีนักอะไรเห็นแล้วหูก็ได้ยินก่อนแล้วอะไรเห็นก่อนดูผ้าที่วอนสบงของใครบริขารกันคลองผ้าดูขนาดท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นู่นเวลาจะบอกข้าตัดที่สบงที่วอนเวลาของมีมาตัดให้องค์นั่นนั่นนั่นนั่นที่เลยเดียวดูด้วยตัดสบงให้ที่นั่นองค์นั่นตัดที่วอนให้องค์นี้ตัดทั้งผ้าติดให้องค์นั่นนั่นนั่นผ้าตัวนั่นนั่นนั่นหนังท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับท่านไม่บอกท่านดูแล้วใครจะไปรวดเลยที่บอกท่านเราอยู่ด้วยกันถ้าตาใสยิ่งกว่าตาแมวนี่ยังไม่เห็นถ้าตาไม่พิจารณาตาไม่สังเกตตาท่านสังเกตตาไปถึงไหนความรู้ไปถึงนั้นก็แสเสียงมาผัดสัมพันธ์รู้ไปถึงนั้นทางโน้นก็รู้ทางนี้ก็รู้ต่อเนื่องกันเยอะหมดแล้วมาสัมผัสนี้ปุ๊บรู้ทันทีเพราะความรู้ไม่ออกจากตัวมีแต่กระแสความรู้ออกของโน้นความรู้อันนั่งเดินมีจริงอยู่นี่เราวันไปทั้งหมดเลยว่าอะไรทั้งไปหมดเหลือแต่ร่างนั้นก็ผิดกันอะไรที่ยอมรับนี่ก็เวลาไหนท่านเผลอจิตไม่อยู่กับตัวมีเวลาไหนไม่มีนี่ฮะเป็นประจำเรียกว่าอาการลิโกอาการลิกจิตจิตไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรเข้ามาตัดคอนความรู้ซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินั้นให้ขาดไปเป็นรักเป็นตอนระยะนั้นรู้ได้ระยะนี้ลึกได้ระยะลึกไม่ได้นั้นท่านไม่มึนจิตใจเวลาเทศน์เสียงเพราะเสียงทั้งกลางวันได้ยินประตูว่าเทศน์ดังขึ้นดังเลยยิ่งธรรมะสูงเท่าไรละเอียดเท่าไรหมุนตื้อตื้อมาพลังของจิตพลังของธรรมมันเพื่อนได้เห็นปฏิปทาซึ่งมันเหมือนกันมันคุ้นใครเมื่อไม่คุ้นใครสง่าผ่าเผยอยู่ตลอดเวลาทำประเภทนี้ไม่คุ้นใครรอบเคยตลอดนะท่านเทศน์ธรรมนาก็สองชั่วโมงนะอย่างน้อยสองชั่วโมงวัยแก่เนี่ยเป็นอย่างน้อยสองชั่วโมงดีก็คือเป็นมากกว่าจะเหลือสามชั่วโมงบางทีสี่ชั่วโมงนั้นเทิน เพราะ

ทางสอนอันนี้ทางข้างพุทธการทางสารบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้เลยความจริงลบได้ความปลอมมันเต็มหัวใจเราก็เหมือนกับใครจะเป็นไปไม่ได้เพราะเรามืดเหมือนกับคนตาบอดเราบอดคนเดียวเหมือนกับโลกที่เขาจะตาบอดกับเราทั้งโลกมันได้ยังไงมันบอดเพียงคนเดียวแต่เรานอกนั้นเขาตาดีเขาก็เห็นในที่เนี่ยหูหนวกแต่เราคนอื่นเขาหูดีเขาก็ได้ยินในที่ปิดหูก็ได้หรือตาเราใจเรามันบอดตาใจคนอื่นไม่บอดเขาก็รู้ได้เห็นได้เขาทำเพื่อทำใจให้สว่างมีอยู่ถ้ากันจับหลักไว้ให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด

สิ่งอื่นทั้งหลายนั้นมีการนิยมเป็นยุคเป็นคราวแล้วเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆส่วนความนิยมในคำว่าบุญนี้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีความมุ่งหวังกันตลอดมาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความรู้สึกยังมีอยู่ภายในตัวของบุคคลและสัตว์นั้นๆแต่ควรทราบตามภาษาไทยของเราที่แยกออกไปจากบุญก็ซึ่งก็เป็นภาษาไทยคำหนึ่งแล้วเพื่อทราบความหมายในคำว่าบุญนี้ให้ชัดเจนสมกับว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรคำว่าบุญนี้จึงหมายถึงความสุขโดยตรงจะเป็นความสุขทางกายหรือทางใจเป็นเรื่องที่โลกเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีวันจืดจางเปลี่ยนแปลงในความปรารถนาซึ่งความสุขนี่เป็นสิ่งที่โลกต้องการเสมอมาความสุขทางกายอย่างหนึ่งความสุขทางใจอย่างหนึ่งรวมแล้วมีสองกายสบายเราก็อยู่สงบใจสบายเราก็เรียกว่าเป็นสุขนั่นเองสาเหตุที่ให้เกิดเป็นความสุขขึ้นมาทางกายทางใจต้องมีการขวนขวายมีการระมัดระวังรักษาอย่าให้เป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายความสุขทั้งสองประเภทนี้ได้ที่ท่านนักใจบุญทั้งหลายอุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานและทรัพย์สมบัติมากน้อยด้วยใจจริงของตนมาสู่สถานที่นี้ก็ดีหรือในการบำเพ็ญบุญทั่วๆไปก็ดีชื่อว่าเป็นต้นเหตุแห่งการแสวงหาบุญคือความสุขอย่างแท้จริงถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนมาแล้วนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางที่ชุ่มเย็นแก่จิตใจของเราบุญนี้ได้มากน้อยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นได้มากเท่าไรก็ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างอื่นๆไม่เฟ้อเป็นสิ่งที่สัตว์โลกปรารถนาโดยทั่วกัน

0: แม้ที่สุดท่านจะถึงวิมุตติพระนิพพานก็ยังต้องมีธรรมชาติอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายพอทราบกันในทางสมมุติว่าปรมังสุขขังท่านยังมีความสุขอันเยี่ยมอันอย่างยิ่งอีกด้วยภายในจิตใจของท่านฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าบุญคือสิ่งที่โลกต้องการเราผู้หนึ่งในนามของโลกทั่วไปเราจึงพยายามทำความสนใจและขวนขวายในทางบุญให้เกิดขึ้นคนไม่มีบุญสัตว์ไม่มีบุญเป็นบุคคลและสัตว์ที่อาภัพมากเกิดมากับโลกเขาแม้วันคืนปีเดือนยังคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมดาก็ตามก็รู้สึกว่าวันคืนปีเดือนนั้นยืดเยื้อมากอยากให้มืดให้แจ้งเสียโดยเร็วเพราะทนต่อความทุกข์ความทรมานนั้นไม่ได้นี่คือขาดบุญคือความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานทางกายทางใจบีบบังคับอยู่ตลอดมาวันคืนปีเดือนจึงเป็นเหมือนกับยืดยาวเอาเป็นเหลือประมาณโลกก็กลายเป็นโลกแคบถ้าลงทุกข์ได้เข้ามาบีบคั้นร่างกายและจิตใจของคนและสัตว์รายใดก็ตามอะไรอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่เป็นที่เจริญใจทั้งนั้นโลกก็แคบเข้ามาแต่วันคืนปีเดือนรู้สึกว่ายืดยาวมากมายชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ายืดยาวในขณะนั้นความสมใจที่ตนจะให้พ้นจากทุกข์ที่กำลังทำลายตัวของเราอยู่นั้นคืออยากตายไปเสียในขณะ
1: เพื่อจะได้พ้นจากทุกข์ที่กำลังนี้ไปเสีย
0: นี่ต้องทำให้จิตทั้งเราคิดได้ต่างๆเพราะอำนาจของทุกข์นี้เป็นของที่รุนแรงมากโลกทั้งหลายจึงไม่ปรารถนากันแม้แต่สัตว์ก็กลัวไม่ว่าแต่มนุษย์เราเลยการสร้างเครื่องป้องกันทุกข์จึงมีหลักวิชามีอุบายวิธีที่จะสร้างให้ถูกต้องดีงามโดยไม่ไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วผลทุกข์ให้คนอื่นคือไม่เหยียบย่ำทำลายคนอื่นเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเองอันเป็นทางที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศสอนธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวักขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าคำสั่งสอนอันเป็นเรื่องชี้แนวทางเดินของชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตแก่บรรดาสัตว์นั้นพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีส่วนบกพร่องนี่เป็นทางเดินอันราบรื่นสม่ำเสมอและชุ่มเย็นแก่ผู้ดำเนินคือประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระองค์ท่านทรงประกาศสอนไว้ดังเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญและปฏิบัติตามสวักขาตธรรมนั้นตลอดมาเห็นกฐินทานที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นประจำจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการดำเนินตามหลักสวักขาตธรรมที่พระองค์เจ้าสอนไว้แล้วทั้งนั้นนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีเป็นทางชุ่มเย็นทั้งผู้ที่ให้ทานทั้งผู้ได้รับทานจากเราผู้ทั่วไปก็ว่าทั้งผู้ให้ผู้สงเคราะห์ทั้งผู้รับการสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์มนุษย์ด้วยกันก็ตามสงเคราะห์หรือให้ทานแก่สัตว์ก็ตามสัตว์ก็ไม่เป็นภัยเราก็ไม่เป็นโทษต่างคนต่างมีความสุขเราได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ผู้อื่นในทางน้ำใจด้วยความรู้สึกทราบซึ่งในจิตใจว่าตนมีวาสนาพอจะให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นได้อาศัยความร่มเย็นจากตนสัตว์ หรือคนก็ตามรายที่ได้รับความการสงเคราะห์จากเราก็มีความดีอกดีใจตนได้มีเท่าที่ตนได้รับความสุขมันจากท่านผู้นั้นได้สงเคราะห์มีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ต้องระลึกกันเป็นธรรมดาจะลืมเสียไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นทางที่ให้ความร่มรื่นทั้งสองทางจะเรียกว่าทานบารมีก็ได้ทานนี้เป็นความจำเป็นสำหรับโลกเราจะเว้นทานนี้เสียไม่ได้เพราะเป็นพื้นแห่งชีวิตความเกี่ยวเนื่องระหว่างกันและกันกว้างแคบไม่มีประมาณต้องอาศัยทานเป็นเครื่องเชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่มีทานแล้วโลกนี้ต้องแตกทานจึงเป็นเหมือนกับความมั่นคงหรือสิ่งมั่นคงในการก่อสร้างจะเป็นสร้างบ้านสร้างเรือนก็ตามไม่มีสิ่งมั่นคงเป็นหลักยึดไว้แล้วบ้านเรือนนั้นๆก็ย่อมไม่แน่นหนามั่นคงโลกจะเป็นจะมีความปึกแผ่นแน่นหนาเพียงไรต้องอาศัยการสงเคราะห์ซึ่งออกจากความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกันเป็นรากฐานสำคัญสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์ก็ยอมเป็นไปเองเพราะใจเป็นผู้บงการทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อกันโดยไม่นิยมว่าเป็นนักบวชและฆราวาสตลอดสัตว์ทั้งหลายย่อมมีต่อกันอยู่เสมอแต่ไม่ได้ให้ชื่อว่าเขาให้ทานกันเฉยแปลแล้วก็แปลว่าการให้นั่นแหละทานะแปลว่าให้มีพูดให้ฟังให้เราทราบกันอย่างชัดๆก็คือแปลว่าให้นั่นเองจะให้ด้วยวัตถุให้โดยการอบรมสั่งสอนให้โดยวิธีใดก็ตามเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อผู้อื่นได้รับความสุขจากการให้ของตนเรียกว่าทานทั้งนั้นทานวัตถุคือให้ด้วยวัตถุสิ่งของให้ทางความรู้ความฉลาดคือให้การอบรมสั่งสอนให้อุบายแนวทางอะไรก็แล้วแต่จัดว่าทานทั้งนั้นทานจึงเป็นเรื่องใหญ่โตประจำโลกถ้าขาดทานเสียเมื่อใดโลกก็ตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาไม่ได้แม้ที่สุดในครัวเรือนเดียวกันก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันมาก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของครอบครัวนั้นๆไม่มีนี้เป็นพื้นฐานจะเป็นมาไหมจะโลกหรือครอบครัวนั้นจะเป็นไปไม่ได้นอกจากการกระทำของเราที่ได้บำเพ็ญลงไปด้วยวัตถุแท้ฐานเช่นนี้แล้วผลที่แสดงอยู่ในปัจจุบันและอนาคตย่อมเป็นไปเพราะอำนาจแห่งทานนี้โดยสม่ำเสมอทานแทนที่จะให้คนอื่นไปเสียจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่ผลแห่งทานย่อมสะท้อนย้อนกลับเข้ามาเป็นสมบัติของผู้นั้นจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานบารมีที่ตนไม่เคยสร้างไว้เข้ามาเป็นสมบัติภายในฝังอยู่กับใจเราจะจำได้ก็ตามจำไม่ได้ก็ตามไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามนิสัยคนที่มีทานประจำใจย่อมเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบตีตันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นอัธยาศัยหรือนิสัยเช่นนี้แน่จะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามนิสัยนี้ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอยู่กับใจถึงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามแต่จิตใจนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนิสัยเดิมของตนนี่คือสมบัติภายในที่เกิดขึ้นมาจากการให้ทานเพราะการ ที่เราจะให้ทานได้แต่ละอย่างละอย่างตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยจนมากก็ต้องออกจากใจใจที่เคยสั่งสมคุณธรรมประเภทนี้ไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วย่อมมีกำลังจนกลายเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางแม้จะอยากขาดแคลนไปถึงที่จำเป็นจริงๆก็พอเป็นไปได้หากมีผู้ช่วยหากมีผู้อุดหนุนหากมีผู้เห็นใจหากมีผู้เมตตาอยู่นั่นแหละเพราะเชื่อเดิมของเรามีอยู่ภายในใจจะเกิดในชาติใดพบใดอำนาจแห่งทานบารมีย่อมเป็นการส่งเสริมมาให้อดอยากขาดแคลนแล้วนอกนั้นยังเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ด้วยอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลภาวนาเป็นลำดับฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนแล้วสอนเล่าให้โลกทั้งหลายได้ประพฤติตนในธรรมประเภทนี้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็สอนถึงเรื่องศีลเรื่องภาวนาไปเป็นลำดับในข้อที่ว่าเป็นนิสัยอยู่ภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอนี้เราจะเห็นตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าของเราในคราวเป็นพระเวสสันดรได้ทรงให้ทานเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนชาวเมืองเขาไม่พอใจถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าขับไล่พระองค์ออกจากเมืองจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียกลัวบ้านเมืองจะล่มจมเพราะพระองค์เป็นผู้หนักในการให้ทานตามพระอัธยาศัยที่เคยเป็นมาอย่างนั้นพระองค์ไม่ขัดข้องเขาขับไปที่ไหนก็ไปยอมไปตามคำที่เขาขับไล่สายส่งให้พระองค์ไปแต่ไม่ทรงลดละในการให้ทานตามพระอัธยาศัยหรือนิสัยของพระองค์ที่เคยบำเพ็ญมาดั้งเดิมแม้จะไปอยู่ในป่าไม่มีสิ่งใดบริจาคทานเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ตามมีเพียงกัณหาชาลีเท่านั้นก็ยกให้ทานแก่พราหมณ์ไปเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะให้ทานมีเพียงสองกัณหาชาลีเท่านั้นก็ให้ทานไปอย่างไม่อะไรเสียดายนี่ก็เหลือแต่พระนางมัทสีเทพนิมิตบันดาลเป็นพราหมณ์ทูลขอนางมัทสีอีกก็ทรงให้อย่างพอพระทัยอีกเช่นเดียวกันเพราะมีเท่านั้นไม่มีอะไรจะให้ขาดสมบัติเงินทองอะไรไม่มีเพราะถูกเขาขับหนีไปจากบ้านจากมือไปอยู่ในป่าจะมีอะไรเพียงอัตภาพร่างกายจะเป็นไปกับอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วหัวเผือกหัวมันเท่านั้นอดบ้างอิ่มบ้างเราคิดดูก็น่าสลดสังเวชกษัตริย์ทั้งองค์สละออกจากตำแหน่งเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนขอทานขึ้นมาทันทีทันใดจะว่าเป็นคนขอทานก็ไม่ทราบว่าพระองค์ไปขอทานที่ไหนเป็นคนอนาถาเราดีๆนี่เองหาเสวยหัวเผือกหัวมันตามป่าตามจะได้ความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนแม้เช่นนั้นพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยการให้ทานการเสียสละยังไม่ปรากฏว่าบกพร่องที่ตรงไหนใครจะขออะไรพระองค์ประทานให้ทั้งนั้นขอลูกให้ลูกขอเมียให้เมียหรือใครจะมาขอพระเนตรหรือดวงหัตถ์ไทย พระองค์ก็ไม่ทรงอะไรพร้อมที่จะยกให้อยู่เสมอนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความเสียสละที่เคยเป็นมาภายในพระทัยของพระองค์นั่นเองจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาจนถอนไม่ขึ้นยอมปฏิบัติตามที่เขาตำหนิทุกอย่างเขาให้อยู่ก็อยู่เขาให้หนีให้ไปไหนก็ไปแต่การให้ทานนี้ไม่ยอมลดละไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามพระเวสสันดรพระองค์เดียวเท่านั้นว่าเป็นนักคือนักให้ทานนี่คือความฝังมาแล้วดังเดิมจึงได้ยกทานขึ้นเป็นหลักสำคัญในหลักศาสนามีทานเป็นฐานสำคัญรวมแล้วคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนี้ก็สำเร็จขึ้นเป็นอยู่มีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอำนาจแห่งบุญการรักษาศีลก็เพื่อบุญคือความสุขการให้ทานก็เพื่อบุญคือความสุขการเจริญภาวนาก็เพื่อบุญคือความสุขซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายต้องการตลอดมาดังนั้นจึงขออนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักใจบุญในที่สามบำเพ็ญตลอดมาไม่หยุดยั้งแล้วยังหวังมีความอบอุ่นในใจว่าท่านทั้งหลายยังไงก็จะปล่อยละอันนี้ไม่ได้คืองามความดีจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับไปจนชีวิตหาไม่เพราะนี้เป็นรากฐานของจิตใจอย่างแท้จริงที่จะพาเราอยู่เราไปเป็นมีความสุขความเจริญเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีใส่ตัวเองมีเรียกว่าการรักษาตัวเองด้วยความปลอดภัยเพื่ออนาคตชาติภพนั้นในปัจจุบันนี้เรามีชาติมีภพอดีตต้องเคยเป็นผู้เคยมีชาติมีภพมาแล้วและอนาคตการข้างหน้าที่จะผ่านมาชีวิตนี้จะผ่านไปก็เพื่ออนาคตการท่องเที่ยวในวัฏสงสารในภพในชาติของเราต้องมีด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยเกาะเกี่ยวหรือเป็นที่พึ่งของตนในภพชาตินั้นๆต้องเป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับชีวิตของตนชีวิตมีอยู่หาความสุขไม่ได้ก็เป็นโมฆะไม่มีคุณค่าอันใดกับชีวิตนั้นๆเราไม่ต้องการเป็นผู้หมดคุณค่าในชีวิตโดยไม่มีความสุขเครื่องอาศัยเลยแต่เราเป็นผู้หวังคุณค่าแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสมหวังดังนั้นเราจึงสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อตนนี่เป็นทางที่ถูกเป็นความคิดชอบเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือต้านทานสิ่งที่ไม่ดีอันจะเป็นเหตุทำลายแก่ตนด้วยการสร้างคุณงามความดีจะยากบ้างลำบากบ้างให้เราถือว่าเป็นงานสร้างตัวเองคือสร้างตัวเองให้ดีสร้างตัวเองให้มีความสุขความเจริญสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นให้จิตใจไม่เป็นความเสียหายในความลำบากที่เราสร้างตนเองด้วยการทำดีเวลาจำเป็นจิตใจจะไม่คิดอะไรมากไปกว่าคิดหาที่พึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เราจะต้องคิดด้วยกันทุกคนเมื่อถึงคราวจนกรอบมาแล้วเวลาไม่ร้อนเครื่องป้องกันแดดก็ไม่จำเป็นเวลายังไม่หนาวเครื่องป้องกันหนาวก็ไม่จำเป็นเวลาไม่หิวกระหายอาหารหวานข้าวที่เราเคยอาศัยมาก็ไม่จำเป็นแต่เมื่อเกิดความจำเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันทันทีพอร้อนปรากฏขึ้นต้องประวัติถึงเครื่องป้องกันหนาวเกิดขึ้นจิตก็ต้องประวัติถึงเครื่องป้องกัน
1: ความหิวกระหายเกิดขึ้นต้องคิดถึงอาหารพูดง่ายๆเอาอย่างนั้นเวลาความจนกรอบจนมุมของชีวิตจิตใจจะเข้ามาถึงจริงๆเราจะรึกถึงอะไรนี่เป็นหลักสำคัญต้องระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างมามากน้อยว่ามีเพียงไรหรือไม่มีนั่นเป็นจุดสำคัญเป็นเวลาสำคัญมากสำหรับเราเพราะทุกรูปทุกนามจะต้องถึงความจำเป็นเช่นนั้นด้วยกันเราจึงได้พยายามสร้างเพื่อตัวเองไม่เสียแต่บัดนี้จิตใจที่เคยกินต่อสิ่งใดย่อมระลึกถึงสิ่งนั้นทันทีจิตใจที่เคยสร้างแต่บาปแต่กรรมเวลาจนกรอบจนมุมคิดหาทางดีไม่มีเพราะตนไม่สร้างไว้คิดเอาประวัติไปถึงแต่บาปแต่กรรมตายไปก็เป็นไฟไปทีเดียวนรกอเวจีจะมีหรือไม่มีมันก็เห็นเป็นไฟอยู่กับผู้นั้นเพราะผลที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากตนผู้ทำจะว่านรกอเวจีเป็นผู้มาให้โทษใส่กรรมก็ไม่ได้ความให้โทษให้คุณเป็นเรื่องของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเองเราเกิดมาไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างหานตนเองหรือทำลายตนเองด้วยการทำชั่วช้าละมุกอันเป็นไฟเผาตัวแต่เราต้องการมาส่งเสริมตนเองเราจึงต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยเวลาจำเป็นจำใจจิตต้องเกาะจริงๆพอระลึกถึงบุญปั๊บใจยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นแล้วเพราะเราเคยสร้างไว้จนติดจิตติดใจลึกเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเพราะเราสร้างอยู่ทุกวันทุกคืนเป็นความเคยชินกับใจนี่เป็นความอบอุ่นแม้ร่างกายจะแตกสลายไปก็เป็นธรรมดาของธาตุของขันเราจะต้านทานไว้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นคติธรรมดาอันเป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานก้านกลางไว้ได้ต้องปล่อยไปตามสภาพของเขาแต่สิ่งที่เป็นสมบัติของเราอันไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาได้นั่นคือบุญอันเป็นความสุขเครื่องอบอุ่นจิตใจที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างบุญเวลานี้เรากำลังสร้างบุญสร้างเครื่องระลึกสร้างเครื่องเกาะเครื่องยึดแก่จิตใจจะถึงคราวจนกรอบไม่จนกรอบไม่สำคัญระลึกเมื่อไรมีความเย็นอกเย็นใจหรืออบอุ่นภายในใจเสมอไปยิ่งถึงคาจวนตัวมาแล้วก็ยิ่งจะเห็นความสำคัญของใจที่ได้สร้างความดีไว้เพื่อตนเองมากน้อยเพียงไรเราไม่ประมาทธรรมดาคนฉลาดยอมคิดเพื่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตเสมอเมื่อถึงคาจำเป็นก็ไปอย่างแบบสุขะโตคือไปดีมีความสุขความสบายพบใดชาติใดที่จะเป็นสมบัติของตนก็ล้วนแต่เป็นของดีๆทั้งนั้นเพราะตนสร้างแต่ความดีไว้ผลต้องเป็นดีทั้งนั้นนี่เป็นทางดำเนินของนักปราชญ์ที่เคยดำเนินได้รับความดีและความปลอดภัยจนกระทั่งผ่านพ้นถึงวิมุตตินิพพานมาแล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราไม่เคยโกหกพวกลมแก่สัตว์โลกแม้คำเดียวประโยคเดียวตรัสคำใดออกมาเป็นคำที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นคำที่ถูกต้องดีงามสมควรที่สัตว์โลกจะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่พึงพอใจได้ทุกบททุกบาทแห่งธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็นธรรมที่ถูกเนื้อต้องใจเป็นธรรมที่ไว้ใจได้ไม่มีคำใดที่จะเป็นคำแสดงหูแสดงใจและเกิดเป็นภัยเป็นเวรแก่บรรดาสัตว์ที่ปฏิบัติตามพระองค์ท่านนอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้ดำเนินเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะเป็นภัยเราเองยังมีทางโกหกตนได้ไม่ต้องว่าคนอื่นจะมาโกหกเราตัวเราเองยังสามารถโกหกตนได้ต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าไม่มีเลยจะโกหกสัตว์โลกจึงเป็นที่แน่ใจยิ่งกว่าเราแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นนักโกหกตนเองอยู่คำว่าโกหกตนเองหมายถึงอะไรยกตัวอย่างใกล้ๆว่าจะทำสิ่งนั้นก็หาเรื่องมาโกหกก็อ๋อเดี๋ยวทำนั่นซะก่อนแล้วค่อยทำอย่างนี้เป็นต้นท่านทำสิ่งนั้นแล้วไม่ทำเสีย หรือเวลาเคยสวดมนต์ไหว้พระหรือระลึกอย่างอื่นระลึกได้คิดหน้าที่การงานเรื่องอะไรๆคิดได้ทั้งนั้นพอแต่พอระลึกมาถึงเวลาจะหลับนอนจะไหว้พระสวดมนต์เท่านั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่แล้ววันโอกาสไม่ค่อยมีเพราะวันนี้รู้สึกว่าเพียบกับงานมาซะเต็มแย่แล้วแล้ววันหลังค่อยเอาเถอะนี่คือการโกหกตัวเองแล้วก็ล้มถอยถูกก็ถูกที่หมอนตื่นขึ้นมาโอ้โหวันนี้เอาแย่ซะแล้วไม่ได้สวดมนต์เลยเอาวันหลังเอาใหม่นะวันหลังโกหกอีกนี่เราเคยโกหกอาจารย์เคยถูกตัวเองโกหกตัวเองมาแล้วยกเอาเรื่องตัวเองเนี่ยแต่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงไม่เป็นแบบอาจารย์นี่จะแสดงเรื่องความโง่ของตัวเองหรือเรื่องความโกหกของตัวเองให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อได้นำไปพินิจพิจารณาว่าอาจมีเช่นเดียวกันนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกแบบที่เราโกหกเราและโกหกคนอื่นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจสำหรับสุขาตถะสมนามที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วสมจริงไม่เช่นนั้นจะไม่คงเส้นคงมาถึงขนาดนี้ในบรรดาพระโอวาทธรรมสอนของพระองค์จะต้องสลายไปนานแล้วเพราะไม่มีใครนับถือทรงสั่งสอนอย่างนี้กลับเป็นไปอย่างนั้นทรงสั่งสอนอย่างนั้นกลับเป็นไปอย่างนี้ไม่ตรงตามความจริงคือเหตุกับผลไม่ลงรอยกันแต่นี่ลงทุกประโยคทุกบททุกบาทจึงเรียกว่าสวคาตยุติเกวรผลิตสุนังผลิตสุดทางพระมจริยังประกาศเสียบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการประกาศพรหมจรรย์แก่สัตว์โลกสรุปความลงในพระโอวาททั้งหมดก็เพื่อให้เป็นหลักวิชาในการรักษาตัวเราให้เป็นหลักวิชาแก่โลกเพื่อการรักษาตนนี่เป็นหลักใหญ่มากการปกครองตนการรักษาตนเป็นเรื่องใหญ่เราปกครองคนอื่นก็พอปกครองได้แต่การปกครองตนเองนี่สำคัญการสั่งสอนคนอื่นพอสั่งสอนได้แต่เวลาจะสั่งสอนตนเองหนึ่งไม่ยอมสั่งสอนพร้อมสั่งสอนแล้วไม่ยอมเชื่อทะเลทลายไปต่อหน้าต่อตาตนนี่มีแยะมันเคยเป็นจึงเป็นเรื่องยากคือการปกครองหรือสั่งสอนตนเองพยายามคิดเน้นหนักลงในจุดนี้ให้มากเราจะเป็นคนดีมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับสำหรับตัวเองไม่คลาดเคลื่อนแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมาเป็นลำดับคำว่าการปกครองตนนั้นคือเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ตามปกติธรรมดาหน้าที่การงานความประพฤติต้องเป็นไปกับกายวาจาใจของเราเสมอเราทำอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นเราทำอย่างไรจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองทำอย่างไรจึงจำเป็นผู้มีเหตุมีผลการทำแต่ละอย่างมีเหตุมีผลที่ถูกต้องดีงามสำหรับการกระทำของเราความประพฤติแต่ละอย่างมีเหตุผลไปพร้อมเป็นเครื่องรักษาตัวความคิดแต่ละอย่างทราบว่าเป็นความคิดที่หนักในทางดีหรือชั่วมากน้อยเพียงไรนำเหตุผลมาพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอนี่ชื่อว่าการรักษาตนเองจึงเป็นสิ่งที่ยากอยู่บ้างโดยมากเราชอบฝืนตนเองฝืนตนเองแล้วก็เรียกว่าทำลายตนเองอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นการทำลายตนเองนี่เป็นหลักสำคัญสมบัติเงินทองมีมากน้อยถ้าเรารักษาตนเองปฏิบัติต่อตนเองไม่ถูก1หมดไป2กลายมาเป็นข้าศึกต่อเรานี่สำคัญคำว่าหมดไปคือหมดไปโดยการจับจ่ายไม่รู้จักประมาณเอาความอยากเป็นผู้เปิดประตูให้สมบัติไหลออกแล้วไม่มีวันปิดเปิดอยู่เสมอเปิดเพื่อออกแต่ไม่ได้เปิดเพื่อนำเข้ามาโดยไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องพาให้ปิดให้เปิดให้จับจ่ายใช้สอยมากน้อยมีความจำเป็นเพียงไรไม่ค่อยคำนึงนี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักวิธีรักษาตนเหมือนกันสมบัติซึ่งเป็นของตนจึงกลายเป็นวิธีไม่รักษาไปด้วยและทำลายสมบัติสมบัตินั้นกลายเข้ามาทำลายตนอีกทีคือเมื่อจ่ายไปด้วยความไม่มีเหตุผลจ่ายผิดตั้งถูกตั้งตอบนานไปนานไปก็มีแต่จ่ายผิดผิดพลาดไปเรื่อยๆความเคยชินต่อนิสัยที่เคยเป็นเช่นนั้นก็กลับเข้ามาเป็น
0: ฝังใจของตนเองกลายเป็นคนไม่มีหลักแบบคนสุดุ้ยสุร่ายใจก็รั่วสมบัติก็ไหลไหลไปเรื่อยๆจนไม่มีที่ยับยั้งน้ำถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บตั้งจะมากเพียงไรก็ตามไหลไปหมดเมื่อหมดผลแล้วก็น้ำก็หมดจากคลองต่างๆถ้ามีแอ่งเป็นที่เก็บไว้บ้างก็พอได้ใช้หน้าแล้งเช่นเขาทำเขื่อนเป็นต้นสมบัติเงินทองมีได้หาได้แต่ถ้ามีที่เก็บไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องปิดเครื่องเปิดแล้วสมบัติมันก็ไหลเช่นเดียวกับน้ำแล้วยังไหลเราพัดเราไปอีกให้กลายเป็นคนเสียไปทำให้ลืมตัวทำให้ไม่ได้คิดคำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้แก้ยากเราต้องพยายามแก้ไขนี่แหละวิธีรักษาตนเนี่ยมันยากอย่างนี้ปกครองตนยากคือบังคับสิ่งใดที่ไม่ดีจะอยากไปก็ตามก็ตามไม่ไปถ้าเหตุผลไม่พร้อมที่จะไปว่าควรไปไปแล้วจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างนั้นสิ่งใดไม่ควรจะทำก็ต้องบังคับตนไว้นี่เรียกว่าปกครองตนคือบังคับในสิ่งที่ไม่ควรเปิดทางให้ในสิ่งที่ควรนี่เป็นการลำบากเมื่อปกครองตนนี่ยากยากกว่าปกครองผู้อื่นเวลาเขาไม่ฟังคำบ้างก็โกรธให้เขาโมโหให้เขาแต่ตนไม่ฟังคำตนนี่ไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหจึงไม่เห็นโทษของตนให้ย้อนเข้ามาพิจารณาวิธีปกครองตนนี่เราพูดถึงการปกครองทั่วๆไปและย้อนเข้ามาการปกครองจิตเกี่ยวกับธรรมะที่จะเอาคำดีใส่ใจนี่ก็เป็นเรื่องยากพอจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเข้าภายในใจโอ้โหรู้สึกมันอัดอั้นตันใจไม่อยากคิดพอเปิดทางให้วิ่งเลยไปเลยไม่ทราบถึงโลกไหนคิดวันยังค่ำใดคืนยังลุ่มใดพอเอาพุทโธเข้าไปไม่ได้นึกพุทโธพุทโธแล้วใจมันรู้สึกมันยังไงชอบคนเหมือนเอาพริกใส่เข้าไปในปากเผ็ดร้อนเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันแสลงไม่เคยอยากรับนี่เป็นวิธีที่ละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องปกครองจิตใจหรือรักษาใจให้มีคุณธรรมให้มีความดีเป็นเครื่องชุ่มชื่นหรืออบอุ่นภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจะลำบากยากเย็นก็ตามเราควรฝึกอบรมใจของเราให้คุ้นกับธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นให้ใจได้รับความสงบเย็นถึงคราวจำเป็นจำใจมาคว้าปั๊บติดมือไปปั๊บสุขโตเป็นที่หวังได้แล้วใจก็อยู่ในปกครองตามปกติธรรมดาไม่ดื้อดึงไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่าชอบแล้วจนใจยอมจำนนทุกอย่างจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรนี่ที่ว่าเราปกครองตนเราได้เป็นขั้นๆถ้ายิ่งปกครองได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนั่นก็ยิ่งดีเยี่ยมปกครองจนกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ทั้งๆติดแต่ก่อนเคยมีกิเลสตัณหาอาสวะอยู่อย่างเต็มใจก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ร้อนอยู่เสมอๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อกวนรู้แย่แต่ชำระซักฟอกได้หมดด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าวิมุตติพุทโธที่แท้จริงหมดสิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำต่อจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นการปกครองตนได้โดยสมบูรณ์ปรมังสุขขังไม่ต้องถามความสุขอันยอดเยี่ยมมีอยู่ที่ใจดวงหมดพยศโดยสิ้นเชิงนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจรจาขอทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติปกครองหรือรักษาตนเองโดยลำดับความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของทุกๆท่านโดยไม่ต้องสงสัย

นักบวชเราและเป็นนักปฏิบัติด้วยพึงทำความรู้สึกตัวอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยโดยทางสติและทางปัญญารับรู้และพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอว่าทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านดำเนินจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นความอัศจรรย์ในจิตดวงที่พ้นจากทุกข์นั้นด้วยเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่เป็นธรรมล้วนๆนั้นด้วยท่านดำเนินอย่างไรหลักการดำเนินของท่านท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดหลักนั้นมาไว้เป็นหลักใจของเราท่านี้ท่านหลอมไว้ด้วยชีวิตจิตใจมีสติปัญญาคอยรับทราบและพิจารณากันกรองสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจในเอียบททั้ง4ให้อยู่ด้วยสติความรับทราบรักษาอย่างใกล้ชิดที่จิตใจปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นโทษอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านที่ดำเนินมาแล้วจนถึงความพ้นทุกข์หลักธรรมท่านก็ประกาศไว้แล้วว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งที่ต้องติดตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงด้วยธรรมเหล่านั้นที่ตรัสไว้เรียบร้อยแล้วหลักวินัยได้แก่สองภาคทางที่เป็นรั้วขนาบเอาไว้ไม่ให้ปีนรั้วคือพระวินัยน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขาบทเล็กน้อยหรือสิขาบทใหญ่โตคอขาดบาดตายให้พึงเห็นว่าเป็นรั้วกั้นไว้อย่างหนาแน่นอย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดแม้จิตใจจะยังไม่เป็นไปในธรรมทั้งหลายมีสมาธิธรรมเป็นต้นก็ตามแต่ใจของผู้มีธรรมมีวินัยที่รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันย่อมมีความอบอุ่นภายในตนไม่มีความระแคะระคายระแวงแพงใจว่าศีลของตนไม่บริสุทธิ์การบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นไปได้ง่ายกว่าผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ด้วยความระแคะระคายของตนแม้จะไม่มีเจตนาแต่เป็นความพังเผลอได้ผิดพลาดในศีลนั่นก็ตามย่อมจะสร้างความกังวลประหนึ่งว่าตัดขวากตัดน้ำไว้กั้นทางของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจึงต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากทายไว้กับพระธรรมและพระวินัยนั้นตลอดไปการแสดงทางออกไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาสงสารโลกหาประมาณไม่ได้ไม่มีความสงสารใดที่จะเกินพระพุทธเจ้าสงสารมากเมตตาคือความรักในสัตว์ทั้งหลายอยากให้ได้รับความสุขพ้นจากทุกข์โดยทั่วหน้ากันก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระวาทที่ทรงแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงจุดวิมุตติแห่งธรรมจึงเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดสายไม่มีที่ว่างเว้นว่าพระเมตตาได้ขาดบั๊กขาดตอนและเจตนาของพระองค์ที่จะหวังหรือขนจัดนั่นได้ว่าขาดว่าขาดตอนไปมีต่อสัตว์โลกอยู่โดยสม่ำเสมออย่างนี้พระธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกมีภิกษุบริษัทผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นต้น
ก็ไม่มีความรู้ในสถานที่ใดโลกใดทวีปใดที่จะเป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในภาคเป็นภาคพื้นและได้รับความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีใครจะเหมือนพระโอวาทใดไม่เหมือนพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้เลยประมวลลงแล้วก็คือพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกมีภิกษุบริษัทเป็นต้นการสั่งสอนภิกษุบริษัทจึงเน้นหนักลงในธรรมที่มีพิษมีสงต่อสิ่งที่เป็นฆาตศึกเป็นอย่างมากแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรอย่างถึงใจนั่นท่านว่าวิริยะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเพียรอย่างถึงใจความอุตสาห์พยายามความคิดความอ่านสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมต้องทุ่มกันลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติของเราที่เรียกว่าภาชนะสำหรับรับรองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกด้วยความเมตตาสงสารเต็มพระทัยนั้นเป็นภาชนะประเภทใดหรือเป็นภาชนะที่ทะเลถลายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นหม้อก็คว่ำเอาทางปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรทะเลมาเทลงไปก็ไม่มีน้ำหยดใดที่ค้างอยู่ในก้นหม้อนั่นเลยเพราะเป็นก้นหม้อข้างนอกไม่ใช่ปากหม้อที่หงายไว้แล้วเพื่อรับน้ำส่วนมากผู้ปฏิบัติของเรามักเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องของความทะเลถลายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์ยิงขนตั้งแต่เรื่องความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายเพื่อก่อความทุกข์บีบคั้นภายในจิตใจของเราไม่ขาดวรรคขาดตอนก็เพราะเหตุแห่งความไม่มีสติเพราะเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนกำลังหรือไม่มีภายในจิตใจนั่นเองจึงเปิดช่องเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นข้าศึกไหลเข้ามาตามช่องทางของมันได้โดยสะดวกสบายไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันบ้างเลยเพราะทำเครื่องคัดค้านต้านทาน1มีน้อย2ไม่มีมีน้อยก็ไม่พอจึงต้องได้พยายามทุกแง่ทุกมุมตะกี้นี้ได้กล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงต่อสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นมีแต่ธรรมที่เด็ดเด็ดเผ็ดร้อนๆธรรมที่ทันการทันสมัยทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมเพราะพระองค์ทรงได้ดำเนินมาแล้วถ้ารบก็ได้รบมาแล้วต่อสู้มาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วได้ชัยชนะกิเลสบรรลัยลงจากเวทีไม่ใช่เพียงแต่แพ้พระธรรมเท่านั้นยังบรรลัยลงไปไม่มีอะไรเหลือบนเวทีคือพระจิตของพระโพธิสัตว์นั่นเลยนั่นการดำเนินพระองค์ก็ทรงดำเนินมาแล้วโดยถูกต้องหาที่ตำหนิติเตียนสิ่งใดไม่ได้จึงแนะนำธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุนั้นมาแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นพร้อมทั้งผลที่ได้รับทรงได้รับอย่างไรตั้งแต่พื้นดังที่วันท่านตรัสรู้ที่แรกทรงได้รับเป็นพื้นท่านก็ทรงแสดงเอาไว้จนกระทั่งวิมุตติพ้นที่เรียกว่าตรัสรู้ในวันคืนเดือน6นั่นคือผลของท่านที่ทรงได้รับก็แสดงไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแก่ผู้ปฏิบัติฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาศึกษาอบรมให้ศึกษาอบรมด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆด้วยความฝ่าฝืนสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงอย่าสักแต่ว่าเล่นอย่าสักแต่ว่ามาคืออย่าสักแต่ว่าฟังส
ักแต่ว่าอยู่ไปแล้วเหลวไหลๆหาสาระแก่นสารไม่ได้มันมีจำนวนมากต่อมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้เสร็จหลับสำหรับผู้แสดงแม้อย่างผมเองก็ดีไม่ได้มีความรู้ละเอียดละอออันใดก็ตามก็ยังอดความที่จะให้หนักใจไม่ได้เพราะผู้ที่มาศึกษาไม่ตั้งอกตั้งใจตามเจตนาของเราที่แนะนำข้ามสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเป็นอย่างไรเหตุผลที่ได้ดำเนินมาเหตุคือการดำเนินมาอย่างไรก็ได้นำมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนหมดเปลือกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้ว่าผลหากจะปรากฏมากน้อยเพียงไรก็แน่ใจว่าได้นำมาแสดงแล้วโดยไม่มีสิ่งใดเหลือเช่นเดียวกันและธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เราแน่ใจถ้าเป็น 100% ก็เต็ม 100% จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเปอร์เซ็นต์นั้นๆไม่มีบกพร่องเลยได้นำมาแสดงและเป็นความเชื่อในปฏิปทาเครื่องดำเนินมาทั้งเหตุว่าดำเนินมาอย่างไรถูกหรือผิดก็เป็นที่แน่ใจแล้วผลที่ปรากฏอย่างไรบ้างก็ได้นำมาแสดงแก่เพื่อนฝูงฟังด้วยความเมตตาสงสารไม่ใช่เพื่อโอ้เพื่ออวดเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารใครก็อยากโอ้อยากอวดโง่แสนโง่ก็อยากให้ตนว่าตนฉลาดเนี่ยชั่วแสนชั่วก็อยากให้เขาชมว่าดีเนี่ยนี่เป็นต้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของธรรมผู้ตามหลักความจริงที่มีที่เป็นไม่มีคำว่าโอ้ว่าอวดเข้าเครือบแฝงเลยและยังรู้จักการพูดในแง่หนักเบาการเก็บการรักษาการจับจ่ายการแสดงมากน้อยเพียงไรท่านก็รู้จักประมาณของท่านเนี่ยธรรมที่เป็นผลที่กล่าวมาเหล่านี้ก็แน่ใจว่าได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจนหมดเปลือกแล้วผลเป็นอย่างไรจึงทำให้หนักอกหนักใจอยู่เสมอไม่ว่าแต่คนใหม่ที่มายังไม่ได้เรื่องใดๆแม้แต่คนเก่าที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พ้นให้เป็นข้อหนักใจในแง่ต่างๆได้เช่นเดียวกันจึงน่าคิดมากสำหรับบรรดาท่านผู้มาศึกษาอบรมทั้งหลายการแก้กิเลสเป็นของที่แก้ได้ยากเพราะกิเลสเป็นตัวยุ่งยากเป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะเหนียวแน่นมั่นคงและฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่ครองอยู่หัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราการแก้จริงต้องได้ทุ่มลงมาอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถแม้พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกก็ได้มาจากความสลบสไลด์ก่อนจะได้ตรัสรู้ก็เคยผ่านความสลบสไลด์มาแล้วหากไม่ฟื้นก็ต้องตายไม่ได้มาแสดงธรรมแก่โลกเลยนี่เพราะเรื่องของธรรมก็ต้องขวนขวายถึงขนาดนั้นจึงได้มารบกันกับกิเลสได้ชัยชนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ได้มาด้วยการล้างมือเปิดสักแต่ว่าประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุเอาอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทรงทำแทบล้มแทบตายเป็นยังไงธรรมที่ขวนขวายมาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาเป็นอาวุธที่ทันสมัยประหัตประหารกิเลสให้หลุดลอยออกไปจากพระทัยถึงกับได้นำอุบายวิธีการนั้นๆมาสั่งสอนสัตว์โลกหนักหรือไม่หนักเราทั้งหลายก็เลยผ่านแล้วในตำรับตำราและเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นของเบาไหมธรรมะที่จะได้ที่ได้มาและวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างไรบ้างไม่มีประโยคใดที่จะเบาๆง่ายๆออมมือออมความภาคความเพียรออมสติปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกทางขึ้นชื่อว่าขึ้นต่อกรกับกิเลสแล้วไม่มีสิ่งใดจะออมไว้เลยบรรดาธรรมมีมากน้อยเพียงไรก็ทุ่มกันลงนั่นถ้ากิเลสไม่เป็นของยากไม่เป็นของเนี้ยแน่นมั่นคงถึงขนาดนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปทุ่มลงฟังดิตียุงตัวหนึ่งก็ต้องทุ่มลงหมดกำลังอย่างนั้นใครจะไปทำลงได้ลงคอมูกิเลสไม่ใช่ยุงตัวหนึ่งมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดก็เคยครองโลกมาตั้งแต่กับไหนกันใดแล้วในจิตแต่และดวงละดวงให้พึงดูจิตของเรานี่เป็นสำคัญปิดไว้ไม่อยู่ก็
ขอให้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เถิดเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยความเอาจริงเอาจังของเราเราจะปรากฏเห็นสมาธิขึ้นมาคือความสงบใจความสงบใจนั้นคือความหดตัวของจิตเข้าสู่จุดรวมอันเดียวกันเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ในจุดหนึ่งภายในหัวอกของเรานี้เท่านั้นนะเมื่อสร้างความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นความสงบนั้นย่อมสามารถที่จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาของตนขึ้นมาในระดับในระยะเดียวกันเดียวกันจนกลายเป็นความมั่นคงของใจขึ้นมาแล้วเราก็จะทราบเราจะเริ่มทราบเรื่องจิตกับเรื่องโลกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เข้าไปโดยลำดับตลอดถึงเรื่องภพเรื่องชาติยิ่งมีสมาธิแน่นหนามั่นคงสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตของตนในภูมิสมาธินี้ก็ยิ่งจะชัดขึ้นไปในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันจิตเป็นอย่างหนึ่งขันธ์เป็นอย่างหนึ่งไม่ได้มีใครบอกก็รู้เพราะอยู่เป็นเอกเทศแห่งความรู้อันนั้นที่เรียกว่าจิตเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งหนึ่งถ้าไม่แยกจากความรู้นั้นออกมาก็ไม่รับทราบกันว่าอาการนั้นๆเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ยิ่งใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแยกแยะสกุลกายนี่เป็นของสำคัญเพราะเป็นงานที่ใหญ่โตมากสัตว์โลกทั้งหลายติดธรรมชาตินี้จึงต้องนำงานอันนี้มาสอนก่อนอื่นก่อนเพื่อนดังพระพุทธเจ้าท่านสอน พระที่อุปสมบทใหม่บวชใหม่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีงานใดที่จะก่อนงานนี้ได้เลยก็คืองานพิจารณาคลี่คลายขุดค้นลงในสกุลกายที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ให้แตกกระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นของน่ารักน่าชอบใจให้กระจายออกไปจากความเป็นเหล่านี้จนกระทั่งถึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาแต่ละชิ้นละส่วนนี่เรายิ่งจะเห็นได้ชัดในการแยกธาตุแยกขันธ์จากการแยกธาตุแยกขันธ์นี้ไปโดยลำดับจิตมีความละเอียดละออเพียงไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้จะพิจารณาให้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวของจิตเมื่อความพอตัวของจิตได้เต็มที่แล้วจากงานชิ้นสำคัญสำคัญงานใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แต่กระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้วกลายเป็นหลักธรรมชาติตามความจริงขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุถ้าว่าขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์ต่างอันต่างสักแต่ว่าจิตก็หดตัวเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัวเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดตามกำลังแห่งปัญญาของเราในขั้นนี้ว่าขันธ์กับจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากจากกันนะแล้วจิตนี้ยังมีความสืบต่อก่อแขนงอยู่กับสิ่งใดบ้างนั่นแหละคือเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเป็นทางแห่งภพแห่งชาติที่จะก้าวเดินออกไปสู่ภพสู่ชาติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาอย่างละเอียดต่อก็คือความเพื่อตัดภพตัดชาติตัดสายทางเดินของจิตที่จะออกสู่ภพสู่ชาติด้วยความชำนิชำนาญโดยกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นชักจูงไปนั่นแหละให้หดได้ย่นเข้ามาโดยลำดับลำดาท่านจึงต้องได้ใช้ปัญญาอย่างถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องหนักก็หนักที่สุดเรื่องปัญญาที่พิจารณาในส่วนร่างกายนี้เป็นปัญญาที่พิจารณาเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงมาจากภูเขาลงสู่พื้นดินที่ต่ำๆนั้นสูงขนาดไหนน้ำจะเสียงดังขนาดไหนนี่แหละปัญญาขั้นพิจารณาสกุลกายเป็นปัญญาที่ผาดโผนโลดเต้นเป็นปัญญาที่อะไรผาดโผนโจรทยานที่สุดถ้าเป็นม้าก็เป็นม้าแข่งประเภทที่หนึ่งเลยทีเดียวปัญญาขั้นนี้รุนแรงมากเหตุที่จะเป็นปัญญาที่รุนแรงก็เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญาที่จะให้รุนแรงอย่างนั้นมันพอเหมาะพอสมกันกับปัญญาประเภทนี้จะออกทำงานจึงต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกเจ้าของก็รู้เจ้าของเอง
เมื่อปัญญาขั้นนี้กับร่างกายส่วนหยาบนี้ได้ทำหน้าที่ต่อกันจนเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันลงได้ตามเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าปล่อยวางกายด้วยความอิ่มพอแล้วจากความรู้แจ้งเห็นชัดปัญญาขั้นนี้จะค่อยแปรสภาพตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเป็นลำดับและแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆก้าวเข้าสู่จำพวก

ัดออกไปรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนี้จะขาดออกไปขาดออกไปโดยลำดับลำดับนี่คือการค้นพบค้นชาติดูพบดูชาติภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะอุบายวิธีการต่างๆได้กลับไปแล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีอะไรผิดให้นำมาพิจารณาเถิดจะรู้จะเห็นดังที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของจิตส่วนหยาบที่ยังมีก็ยุบส่วนหยาบเช่นยุบส่วนรูปส่วนกายเมื่อพิจารณารอบแล้วก็ขาดจากความยึดถือในรูปในกายยังเหลืออยู่ส่วนที่นามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจิตปัญญาในส่วนที่เหมาะสมกันกับอาการเหล่านี้ก็ทำงานต่อกันด้วยความพินิจพิจารณาเป็นเรื่องของปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อรู้รอบในสิ่งนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่พิจารณาเพราะอิ่มตัวแล้วพอแล้วในอาการเหล่านี้จิตเยือกยิ่งจะหดเข้าไปนั่นตั้งที่การพิจารณาเพื่อดูพบดูชาติของตัวเองอย่าไปดูต้นไม้ภูเขาอย่าไปดูดินฟ้าอากาศพบไหนชาติใดก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่พบคือจิตดวงปัจจุบันที่บรรจุเชื่อแห่งพบไว้นี่แหละจะไม่ไปที่ไหนทีนี้เมื่อจิตพอในอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ถืออาการเหล่านี้เพียงเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าต่อการพิจารณาจุดอันสำคัญได้แก่จิตวิชานี้เท่านั้นแต่ต้องอาศัยอาการเหล่านี้มีสังขารและบุญและสัญญาเป็นสำคัญที่จะต้องซักต้องซ้อมต้องฝึกต้องฝนหรือว่าต้องตบต้องต่อยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการฝึกซ้อมมวยนั่นแหละแล้วฝึกซ้อมเข้าไปเท่าไรสิ่งเหล่านี้ก็ทำยิ่งเป็นความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ยิ่งได้รู้ชัดเห็นชัดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั่นเวทนาก็ถึงจะมีก็ละเอียดอยู่ภายในจิตสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับหมายอะไรมีตั้งแต่ความเกิดความดับเป็นประจำของตัวอยู่ด้วยปัญญาอันชอบธรรมและรวดเร็วจนกระทั่งเข้าสู่จิตหาที่เกาะที่ยึดมาได้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้เองนั่นนี่กว่าจะเข้าสู่จุดที่ยังไม่อิ่มตัวคือจุดแห่งภพแห่งชาติได้จากจิตตวิชชา จิตจะเข้าพินิจพิจารณาในสิ่งนี้เช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่หยุดหย่อนผ่อนกำลังเลยนี่สรุปเอาเลยว่าสุดท้ายปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมที่ได้สั่งสมตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกของปัญญาก้าวเดินจนกระทั่งถึงปัจจุบันนจิตที่จะควรแก่การทำลายภพชาติของตัวเองก็เด่นชัดขึ้นรวดเร็วขึ้นรู้ทันกลมายาของอาการของอวิชชาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ถอยเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวอวิชชาเรียกว่ารากแก้วของภพของชาติรากแก้วของกิเลสทั้งหลายรวมตัวอยู่นั่นก็เข้าพังกันในสถานที่นั่นแต่กระจัดกระจายไปนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นภพชาติจะมาจากไหนที่นี่หมดแล้วสายของภพชาติที่มันเกี่ยวโยงกันไปกว้างขวางมากมายก็ได้ตัดเข้ามาด้วยปัญญาประเภทหนึ่งจนย่นเข้ามาถึงหัวต่อคืออวิชชาถอนพรวดขึ้นมาอีกนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเมื่อหมดแล้วหาที่ไหนไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าทูลแล้วสาธุสันติโกประกาศไว้เพื่อใครถ้าไม่ประกาศไว้เพื่อผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองเพราะอุบายที่ทรงสอนนั้นชอบทำแล้วเท่านั้นจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่นี่แหละการปฏิบัติการพูดทั้งนี้เราพูดย่นย่อเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาแต่เวลาพิจารณาเราอย่าทำแบบถูกเอาเผากินให้ทำจริงๆการพิจารณาในธรรมแง่ใดต้องเอาความจริงเข้าว่ากันเลยทุกอิริยาบถทุกขณะของจิตที่ออกในแง่ใดพิจารณาสิ่งใดให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยความจงใจนี่แหละจึงเรียกว่าทุ่มลงเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่หนาแน่นมากไม่ทุ่มลงขนาดนั้นไม่ทันหนังไม่ถลอกปอกเปลือกเลยถ้าพูดถึงหนังก็ดีต้องทุ่มกันลงอย่างหนักทุ่มคราวนี้ทุ่มคราวนั้นหลายครั้งหลายหนมันก็

ไปบอบช้ำไปสุดท้ายก็ตีถึงกระดูกตีถึงตับปอดของอวิชชาพังทลายลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรเพียรไม่ถอยทนไม่ถอยพิจารณาไม่ถอยสติตั้งไม่ถอยยึดเข้าไปยึดเข้าไปลุกหน้าเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นบ่อเกิดบ่อตายมาตั้งตับตั้งกันแต่การไหนๆเราจะเจอได้ที่จิตดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเมื่อบริสุทธิ์แล้วทีนี้ติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ซึ่งเคยสืบต่อมาโดยลำดับลำดากับภพกับชาติโดยที่เราก็ไม่รู้แล้วก็รู้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงหัวต่อถอนขึ้นมาพวดไม่มีอะไรเหลือแล้วเกิดที่ไหนที่นี่เห็นอยู่ชัดๆบริสุทธิ์อยู่เต็มหัวอกนั่นแล้วจะสงสัยอะไรฉันที่จะโกประกาศเต็มภูมิแล้วเวลานี้เนี่ยในขณะที่อวิชชาพังลงไปเท่านั้นนั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศูนย์ไหมเนี่ยศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์ศูนย์แล้วอะไรมาปรมังสุขขังเนี่ยก็ไม่ถามใครอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมขั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นชั้นเอกของจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกสำหรับจิตดวงที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกไม่ได้เป็นมีอะไรเป็นคู่เคียงเลยทำเป็นจิตจิตเป็นธรรมนั่นแหละความเลิศความประเสริฐของท่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นนะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่นอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั่นเลยนี่เป็นอย่างไรมันถึงใจของพวกเราทั้งหลายบ้างหรือเปล่าที่เทศเหล่านี้นะหรือมันถึงตั้งแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจนหาทางออกมาได้นอนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายขี้รถเยี่ยรถหยุดทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นของดีแล้วหรือถ้าดีโลกนี้ดีกันทั้งนั้นไม่มีใครจะมาจมมาบ่นพึมพูพึมพำหรือบ่นอย่างลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนให้เจ้าของได้เดือดร้อนเพิ่มขบีกเลยอย่าว่าแต่มาบ่นให้เพื่อนฝูงฟังเลยย่อมเป็นอยู่ภายในจิตของผู้มีความทุกข์มากเหมือนกันหมดนี่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพิเศษทำไมโลกจึงต้องบ่นกันนั่นที่เป็นของสำคัญเราเคยมาแล้วมากมาขนาดไหนกับใดกันใดก็คือจิตดวงนี้เป็นกับเป็นกันมาแล้วที่เกิดและแบกกองทุกข์มากับความเกิดมากน้อยเป็นอย่างไรบ้างเราน่าจะนำมาคิดให้ถึงใจการคิดให้ถึงใจแล้วก็การประกอบความเพียรก็ต้องถึงใจเช่นเดียวกันเพราะความเข็ดหลาบเป็นสิ่งที่ใครจะกล้าไม่ได้ลงได้เข็ดหลาบแล้วต้องยอมทั้งนั้นถ้าเป็นนักมวยก็หาทางต่อสู้กันได้แล้วถ้าฝืนสู้ไปต้องตายต้องยอมนะนี่เราเข็ดหลาบกับกิเลสก็หาทางออกทำไมเราจะถอยได้การหาทางออกการหาทางต่อสู้เข็ดหลาบกิเลสนั่นคืออะไรเข็ดหลาบในกองทุกข์ทั้งหลายไม่อยากเดือดจากถามเพราะอำนาจแห่งความเกิดพาให้เป็นไปอีกต่อไปเลยจึงต้องในตะเกียบตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกในชาตินี้ทุกเถอะทุกเพราะความเพียรทุกอย่างอื่นเคยทุกมามากต่อมากแล้วทุกจนกระทั่งถึงตายลมหายใจขาดดิ้นลงไปก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้แล้วเนี่ยจะทุกเพียงการประกอบความเพียรนี้เราทำไมเราถึงจะย่อหย่อนอ่อนกำลังให้โดยที่ให้กิเลสกล่อมไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงไม่โง่เกินไปแล้วหรือลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นผู้ปฏิบัติด้วยอย่างพวกเราเป็นพระกรรมฐานมีที่จุดไหนเป็นที่ภูมิใจของเราในการปฏิบัติด้วยมาจนกระทั่งบัดนี้เราควรจะนำมาคิดมาอ่านไตร่ตรองพอให้รู้เหตุรู้ผลที่จะทำให้เราได้ตะเกียบตะกายสุดกำลังความสามารถของเราเพราะอุบายวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์ก็มีตำหนักตำราก็มีก็สอนมาแล้วเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถของท่านแล้วหาอะไรที่จะปิดบังนี้ก็ไม่ได้เฉพาะอย่างผมเองนี่ไม่มีสอนเต็มภูมิแห่งความสามารถทั้งตนว่าสามารถมากน้อยอย่างไรก็สอนเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนี้เท่านั้นไม่ได้มีอันอื่นสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในหัวใจดวงนี้เลยถ้ามูเพื่อนจะเห็นว่าเป็นสาระสำคัญก็ควรจะขยับตัวเข้าไปทุกวันที่ยาอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนเปียกจนใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็จะนับวันเหลวไหลเหลวไหลครูบาอาจารย์ก็เป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เห็นด้วยตาของเราไม่ใช่หรือมีอาจารย์องค์ใดที่จะมอบชีวิตจิตใจให้ได้
พอที่จะเป็นกำลังใจอบอุ่นใจให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี้มันมีองค์ไหนมั่งอ่ะพิจารณาสิแล้วครูบาอาจารย์ที่ว่าเหล่านี้ท่านล่วงไปหมดแล้วเราจะเกาะอะไรพิจารณาสิเหล่านี้เห็นโทษมาพอแล้วผมเองเป็นผู้เห็นโทษมาก่อนจึงได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาพาดจากไปเพราะปัญหาของเรานั่นเองไม่ใช่เพราะอะไรอยู่กับท่านแม้ท่านจะทุกข์แล้วลำบากขนาดไหนเทียบขนาดไหนในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไอ้เราก็เทียบในทางด้านจิตใจหัวใจอยู่กับท่านเวลาเกิดข้อข้องใจที่ตรงไหนเจ้าของไปไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปหาท่านกราบเรียนท่านท่านแสดงมาทีเดียวพังเท่านั้นพังทลายลงไปนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณค่าแห่งครูบาอาจารย์ที่แสดงต่อเราด้วยความรู้จริงรู้จังเป็นอย่างนั้นไม่ต้องหลายประโยคเพียงประโยคเดียวเท่านั้นพังเลยเอาไปอีกทีนี้กิเลสมันมีอยู่มากน้อยเพียงไรเพราะการคุยเขี่ยขุดค้นทำเกิดเวลาต้องเจอกันจนได้กิเลสเมื่อเจอกันแล้วต้องในฟัดได้เหวี่ยงกันเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่เราจะไปฟัดไปเหวี่ยงให้มันเสียเวลาอะไรนักหนาให้ท่านช่วยอุบายเพื่อจะตัดสกัดรัดกั้นออกไปให้รวดเร็วยิ่งกว่านั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องสอดแสวงหาครูอาจารย์เช่นเดียวกับบรรดาพระสาวกเวลาเกิดข้อของใจขึ้นมาแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงให้ฟังแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมถึงวิมุตติพ้นแล้วหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สุดตายอกตายใจทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความรู้ภายในจิตใจมีที่ตรงไหนบ้างเวลานี้นี่จะล่วงไปล่วงไปแล้วเป็นยังไงจิตใจของเรายังไม่ได้ตื่นบ้างหรือเราจะอาศัยอะไรพิจารณาทางมาไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะนับวันเหลวแหลกแบกแนวไปนะกิเลสไม่ได้อ่อนข้อให้พึงทราบไว้เสมอเรื่องของกิเลสทำอ่อนเท่าไรกิเลสยิ่งแข็งตัวขึ้นมาแข็งตัวขึ้นมาเนี่ยตอนนี้สำคัญถ้าทำอ่อนที่จุดไหนกิเลสจะเข้าที่จุดนั้นแข็งตัวที่จุดนั้นแหละและทำลายเราได้ทุกจุดทำลายเราได้ทุกสิ่งทุกประเภทของกิเลสที่เกิดขึ้นและมีกำลังมากน้อยทำลายได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราจะหาทางก้าวเดินไม่ได้นะมาบวชในศาสนาก็มีแต่ผ้าเหลืองครอบหัวอยู่เท่านั้นคุณธรรมที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติไม่มีเลยนี่เป็นยังไงคนเรามีแต่ผ้าเหลืองพาไปสวรรค์นิพพานได้ไหมถ้าไม่มีธรรมภายในจิตใจแล้วไปไม่ได้นะหลุดพ้นไม่ได้สติธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ก้าวขึ้นสู่วิมุตติธรรมนั่นแหละหลุดพ้นที่ตรงนั้นพากันให้ประกันตั้งอกตั้งใจนะนานๆที่ในประชุมทีหนึ่งก่อนจะประชุมแต่ละครั้งแล้วก็ต้องพินิจพิจารณาในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์โอกาสเพราะความยุ่งก็ยุ่งมากดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละและนอกจากนั้นยังธาตุยังขันธ์อีกมันเป็นยังไงต้องมาคำนึงคำนวณก่อนที่จะแสดงแต่ละครั้งละครั้งต้องได้พิจารณาหลายเรื่องหลายราวไม่เหมือนแต่ก่อนหมู่เพื่อนก็ควรจะเห็นใจแล้วทุกวันนี้ให้พึงทราบไว้นะให้ทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบถ้ายังไม่เคยได้คิดไว้ก่อนเรื่องที่จะเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราให้พินาศขาดศูนย์ไปโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนต่อเลยคืออะไรมันลุกลามเข้ามาเวลานี้ก็ดังที่ผมกล่าวเคยพูดแล้วว่าไฟฟ้าเข้ามาในวัดนี้ไม่ใช่ของดีก็เท่ากับตามเอาค่าสิทธิ์อันใหญ่หลวงเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันไฟฟ้าเพื่อความสะดวกมันสะดวกอะไรถ้าเราพิจารณาแล้วนวัตกรรมฐานของเราเนี่ยมันสะดวกอะไรแสงสว่างไฟก็มีแล้วแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมาทำลายนั้นเป็นยังไงอะไรดีกว่ากันแสงสว่างแห่งใจด้วยอำนาจแห่งธรรมครับแสงสว่างของไฟต่างกันอย่างไรบ้างเพียงเท่านี้ก็พอไปวัดไปเทียบกันแล้วจำเป็นเราจะต้องไปหาปืนฮับไฟเข้ามาเผาไหม้วัดวาอาวาสเมื่อเบื้องต้นก็จะต้องพูดว่าเพื่อความสะดวกเบื้องต้นก็ว่าเพื่อความสว่างอันดับที่สองก็เพื่อสะดวกเช่นตู้เย็นตามเข้ามาคนนั้นสะดวกตู้เย็นคนนี้สะดวกสิ่งนี้คนนั้นสะดวกสิ่งนั้นนี่สองประโยคแล้วเริ่มเข้ามากรรมฐานก็ต้องอ่อนแอลงไปอ่อนแอลงไปอะไรถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นแล้วกินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นกรรมฐานตู้เย็นไปแล้วจากไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างเราได้คิดพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้ามีตู้เย็นไหมพระสาวกอรหันต์ท่านมีตู้เย็นไหมท่านมีสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านมีไหม
ดูที่ในตำรับตำรามีอ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่เห็นโกหกกันได้ยังไงคำพีมีไว้เพื่อให้อ่านให้ดูให้คิดให้อ่านให้ไตร่ตรองทำไมจะไม่คิดอ่านถ้าเราดูเพื่ออ่านเพื่อทำจริงแล้วนะพิจารณาสินะอันดับต่อไปก็คืออะไรเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอจะตามเข้ามานี่ละถ้าอันนี้ได้เข้าแล้วยังไงก็พังหมดวัดวาอาวาสศาสนาไม่มีอะไรเหลือทำลายกันตรงนี้พระทำลายศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติของเราเป็นผู้ทำลายศาสนาถ้านำอันนี้เข้ามาก็เข้ากับมาทำลายเราสดๆร้อนๆหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจมหลีกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจมยิ่งหายขายความเรียกทางตัวเดิมดักนะถ้าว่ายอมรับก็ยอมรับเหมือนคนตายยอมรับเอาแบบดื้อๆยอมรับหาใจไม่เอาเข้ามานั่นสิมันเป็นความถูกต้องดีงามเพราะสิ่งที่เป็นภัยก็รู้อยู่ด้วยกันทุกคนอันนี้มันเป็นของหนุ่มของดีอะไรเป็นเรื่องของโลกของสารเขาที่เคยใช้กันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระของเลนผู้ต้องการอัดต้องการทำสถานที่อยู่พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นยังไงลุคโมเรเซนาสนังไล่เข้าป่าเข้าเขาจริงสถานที่นั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสิ่งอันตรายอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสมบัติบริวารหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นสะดวกสบายดีการบำเพ็ญสมณธรรมก็สะดวกสบายและไม่มีอะไรเป็นภัยต้นไม้ไม่ได้เป็นภัยดูต้นไม้ก็ดูได้ดูใบไม้ก็ดูได้ร่วงลงมาเป็นอัดเป็นธรรมที่ถ้าผู้มีสติปัญญาพิจารณาธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตนผู้พิจารณาธรรมต้องพิจารณาโดยหลักธรรมชาติเอามันเกิดมันแก่มันแตกสลายทำลายมันมีเหมือนกันทั่วโลกดินแดนอยู่ในป่าก็ยิ่งเล่นพิจารณาให้เห็นชัดลงไปใบไม้ร่วงใบหนึ่งนี่มันเป็นยังไงมันถึงร่วงแน่มันหมดกำลังของมันมันก็ร่วงธาตุขันธ์ของเราหมดกำลังแล้วจะไปไหนอายุจะอยู่ข้ามฟ้าหรือมนุษย์เรานั่นมันเป็นเครื่องสั่งสอนอยู่อย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ความปลอดภัยและกังวลเสริมอัดเสริมทำขึ้นสติก็ดีปัญญาก็รวดเร็วความเพียรก็ดีไปอยู่ในสถานที่กลัวๆเท่าไรความเพียรยิ่งดีตั้งอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนการตั้งสติตั้งปัญญาตั้งความเพียรตั้งทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการเสริมจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปจิตใจที่ได้รับการอารักขาคือการระมัดระวังการบำรุงรักษาจากเจ้าของย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปเป็นลำดับๆนั่นสถานที่ฉะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วสถานที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงที่พิจารณาที่เราดูที่เทวทัศน์โทรทัศน์เป็นยังไงเราก็เห็นกันด้วยทุกคนมีเรื่องสีราวเฉพาะอย่างยิ่งอันวิดีโอนี่เป็นของสำคัญมากนะหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันพันคมจะว่าปรมาณูก็ไม่ผิดจะว่านิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่ผิดระเบิดทำลายหัวใจพระทำลายพระศาสนาทำลายพระเนรให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีอะไรเกินอันนี้มันจะมีต้องการอะไรจะไปค้นไปคว้าหามาอะไรที่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสารนรกจกเปรตเต็มไปอยู่ในกับสิ่งเหล่านี้แหละแล้วผู้จิตที่เป็นนรกจกเปรตขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะไม่ไปเสาะแสวงหามาทำลายเจ้าของให้แหลกเหลวไปหมดถ้าลงถึงขนาดแล้วหมดศาสนาไม่มีอะไรเหลือเลยหากว่าพระเนรกรรมฐานของเราเป็นอย่างนั้นให้เผาทิ้งเสียวัดอย่าไว้เลยให้โลกเขาได้สะดุดตาสะดุดใจว่าวัดนี้เป็นวัดของพวกวิดีโอเป็นวัดของพวกเทวทัศน์โทรทัศน์ที่เอามาไว้ในวัดนี้เห็นวัดทีไรเขาจะสะดุดใจตรงนั้นตรงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารพระหน้าด้านแล้วเผาทิ้งจะต้องวัดเลยพระก็อย่าให้มันเหลืออยู่ในวัดนั่นมันก็ถึงขนาดนั้นแล้วมันถึงจะเป็นไปได้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะสมกับพระหน้าด้านอย่างนั้นไม่มองดูอัดดูทำเลยทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกหรือเป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาดูเอาสิหาเรื่องหาราวอะไรมาพูดเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเฉพาะวิดีโอนี่สำคัญมากไฟมรกันสู้ไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นศาสตราวุธทำลายศาสนาก็นิวเคลียร์นิวตรอนนั่นแหละไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยเอาให้แหลกได้หมดไม่มีเหลือเลยถ้าเน้นถ้าลงนี่มีอันนี้เข้าในวัดแล้วหมดจริงๆเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องอะไรแล้วก็ตามเรื่องธรรมทั้งหลายไม่ได้มีอะไรความหมายเลยเหมือนกันกับเราเผาบ้านเผาเรือนเผาเรือนให้ชิบหายวายปลงไปหมดแล้วเอาฟักแตงแตงโมมาปลูกนั่นแหละเราจะหวังเอากำไรพักจากฟักแตงแตงโมมาปลูกเป็นยังไงกับบ้านเรือนหมดไปทั้งหลังหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหร่บ้านเรือนสมบัติเงินทองที่บรรจุอยู่ในบ้านเรือนมีมากขนาดไหนถูกไฟไหม้ไปหมดเนี่ยลองจะมาปลูกฟักแตงแตงโมขายเอาเงินอวดลึกแข่งสมบัติทั้งหลายที่ถูกไฟไหม้ชิบหายไปแล้วนั้นมันมีอย่างหรือโลกนี้พิจารณาสินี่แหละเรื่องอันนี้ถ้าลงได้เข้าในวัดในวาแล้วเป็นเหมือนกับเอาฟืนเอาไฟมาเผาวัดเผาวาเผาศาสนาเผาพระเผาเนรแล้วเราจะหวังความดีจากอะไรพิจารณาสิปลูกพระแตงโมที่ตรงไหนพิจารณาสิ
ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะเป็นได้แน่ๆไม่สงสัยเราจึงได้วิตกวิจารณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับวงคณะปฏิบัติของเรานี่อย่างไรก็ชิบหายเลยถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยนอกจากภัยเผาจะต้องหมดวัดนั้นอย่าให้มันมีสะดุดตาประชาชนญาติโยมให้เขาได้สลดสังเวชไปนานเลยพอมองเห็นแล้วก็โอ้นี่วัดเป็นวัดของพวกเทวทัตเป็นวัดของพวกวิดีโอที่ทำลายศาสนาอย่างชิบหายป่นปี้หน้าด้านๆนั่นแหละนี่วะเขาจะได้คิดอยู่ตลอดอยู่เรื่อยไปและเป็นความทุกข์ความทรมานความสลดสังเวชแก่ประชาชนญาติโยมที่เขามีศีลมีธรรมเขามีสมบัติผู้ดีอย่าให้เขาได้เห็นได้นานขนาดนั้นเผาทิ้งจะให้หมดอย่าให้มีเหลือเลยอย่างนั้นจะพอเหมาะพอดีกันท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เข้าใจหรือยังที่ผมเทศอย่างนี้เนี่ยผมหาเรื่องอุตริท่านทั้งหลายฟังเหรอพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้เป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาธรรมต่อผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างนี้นักบวชกรรมฐานทั้งเราเนี่ยมันเป็นภัยขนาดไหนพิจารณาสิเราไม่ต้องไปหาหลีกแพ่งหลีกอาญาอะไรล่ะหลีกไปเท่าไหร่ยิ่งจมยิ่งจมเพราะสิ่งนี้รู้กันอยู่ชัดชัดแม้แต่เด็กก็รู้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแล้วพระทำไมจะไม่รู้นี่อย่างเลยถ้าไม่ใช่พระหน้าด้านจริงจะทำไม่ลงจะไม่เอาเข้ามาจะไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงเรื่องธรรมนี่เห็นกันอยู่ทุกผู้ทุกคนไม่ในเห็นอยู่ทุกคนจะเอาอะไรมาอวดมาอ้างว่าตัวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านอกจากฉลาดแบบเทวทัตทำลายศาสนาให้ล่มจมทั้งตัวเองไปด้วยเท่านั้นเองจึงจะเป็นไปได้ที่จะเป็นความจริงนอกจากนั้นหาความจริงไม่ได้แล้วเป็นยังไงพวกเราที่อยู่ที่นี่ได้พากันสะดุดหัวใจบ้างหรือเปล่ามันเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่มันจะเป็นไปนานไม่นานนะเวลานี้เพราะมันด้านเข้าไปด้านเข้าไปแล้วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณก็กลายเป็นว่าเป็นโทษไม่จำหรือเห็นว่าไม่จำเป็นไปเสียจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจทำลายพระเนี่ยของเราก็จะหมดไปหมดไปศาสนาจะจมถ้าลงอันนี้ได้เข้าในวัดในวาแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเลยพูดได้คำเดียวว่าหมดเท่านั้นเองตายทั้งเป็นก็คืออันนี้เองมันเหลืออยู่แต่ผ้าเหลืองมันเป็นประโยชน์อะไรผ้าเหลืองในร้านตลาดไม่อดอยากที่ไหนก็การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่พระเจ้าผู้เป็นศาสดาที่ขนขวายมาแสดงทำด้วยพระเมตตาแก่เรานี่ยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนเราทำไมที่ต้องเป็นอย่างนั้นได้นี่มันเข้ากันได้หรือกับเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกกับหัวใจของเราที่กำลังจะล่มจมอยู่ด้วยสิ่งชิมหายทั้งเป็นอย่างนี้นะเอาที่นาให้ชัดนะเรื่องอย่างนี้มันจะเป็นแน่ๆล่ะในวงกรรมฐานเรื่องนี้ไม่ต้องพูดที่อื่นละเป็นโดยไม่ต้องสงสัยถ้าลงเป็นแล้วก็หมดจริงๆนี่ให้ท่านทั้งหลายได้คิดเป็นข้อคิดได้ฝังใจเอาไว้ให้ได้ระมัดระวังเราเป็นผู้ต้องการอัดต้องการทำทำไม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราจะอวดรู้อวดฉลาดว่าจะทำเอาสิ่งนั้นมาเป็นอัดเป็นทำได้พระพุทธเจ้ายังไม่เห็นมาเป็นอัดเป็นทำพระพุทธเจ้ายังกลัวยังสอนให้กลัวอีกแล้วทำไมเราจะกล้าเกินกว่าศาสดาไปตรงไหนอีกนั่นถ้ามันจะไม่ขายตัวซะจนเกินโลกเกินสงสารจนฟังไม่ได้เลยพูดง่ายๆโลกนี้ถ้าเป็นหูมนุษย์เรานี่ฟังไม่ได้เลยจะออกตัวก็ออกแบบไหนก็ออกเถอะไม่มีหูใดที่จะฟังได้ถ้าเป็นหูมนุษย์แล้วนอกจากหูหมามันจะฟังได้เพราะหมามันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมนุษย์นี่รู้นะเราจะหาวิธีออกตัวไปทางไหนหลักธรรมวินัยท่านสอนว่ายังไงใครจะกี่เต็มกว่าศาสดาในโลกอันนี้เราจะอวดเต็มกว่าศาสดาได้หรือถ้าไม่ใช่ตั้งหน้าเป็นเทวทัตเต็มตัวแล้วจะอวดแข่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องระมัดระวังสิ่งนี้เป็นภัยโดยไม่ต้องสงสัยจะโง่จะฉลาดขอให้อยู่ตามหลักธรรมหลักวินัยหลักพระหลักเนรของเราเถิดหลักปฏิบัติของกรรมฐานของเรานี่เถิดครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงเอาตะเกียบตะกายตามนี้อย่าเอาเข้ามาฟืนไฟอย่าเอามายุ่งนะตั้งแต่อยู่ในหัวใจของเรานี่มันก็มากต่อมากแล้วราคะกินาโทสักกินาหมอกกินาเผาไหม้ทั้งเป็นตลอดเวลาอยู่แล้วเรายังจะกำจัดปัดเป่ามันออกไปยังจะไปหาฟืนไฟข้างนอกที่ไหนเข้ามาอีกให้มาเผาเขาอีกที่ว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เต็มได้เต็มปากเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าความจริงมันมีอย่างนี้จะให้ว่ายังไงนั่นแหละแล้วมัดระวังให้มากนะโอ้เราสลดสังเวชนะเรื่องแบบนี้นะนี่ละเรื่องที่จะตามมาเรื่องของกิเลสไม่อ่อนข้อมาหลายแบบหลายวิธีการดังที่ว่านี่หลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายชั้นหลายขมถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจิตรพิจารณากันกองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วยังไงก็จมเพราะคนมายาของกิเลสที่มาในประเภทต่างๆนี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งใจพากันพิจารณานะนี่ยังหนึ่งก็ยังดีอยู่ผมก็ยังเลยแนะนำตักเตือนต่างสองหมู่เพื่อนอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่ผมตายไปแล้วเรื่องมัน
จะพลอยเสียหายไปบ้างมีอยู่นะไม่ใช่ผู้อวดการพูดนี้พูดเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะติดร่างแหเข้าไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวจึงแนะนำสั่งสอนเตือนไว้ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยมหาภัยไม่ใช่ภัยธรรมดาภัยมหาภัยภัยอย่างล่มจมในวงศาสนาของพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะเสียชีพหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้ล่ะสำหรับนักบวชเราพระเป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาถ้าล่มจมก็พวกนี้เป็นล่มเป็นผู้ล่มจมก่อนแล้วจะให้ญาติโยมเขาพึ่งอะไรญาติโยมเขาก็พึ่งพระพระประเภทไหนที่ควรจะอุ่นตาใจมันก็รู้นี่คนเรามันควรเย็นใจควรอบอุ่นเขาก็อบอุ่นควรเย็นใจเขาก็เย็นใจควรกราบควรไหว้เขาก็กราบไหว้ความอบอุ่นทำนี่เป็นของสำคัญมากที่เป็นเกาะอันสำคัญให้ประชาชนญาติโยมทั้งหลายได้อยู่คือเราเป็นที่แน่ใจของเราเองเราควรปฏิบัติเอาจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตะเกียกตะกายอยู่เพื่อความแก้ไขก็ยังเย็นเจ้าของก็ยังเย็นยังอบอุ่นแล้วคนอื่นเขาก็ยังพลอยอนุโมทนาด้วยพากันพิจิตรพิจารณาและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมนี่วิตกวิจารณ์เอามากจริงๆเพราะพามันประเภทพระจรูดดาวเทียมมันกำลังแซงศาสนาขึ้นไปนี่มีมากนะเวลานี้ทันสมัยมีเยอะและเราจะเป็นประเภทไหนให้ถามปัญหาถามเราได้เนี่ยดีกว่าคนอื่นว่าให้ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าให้แง่ให้ในให้อุบายเพื่อนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะสมเท่านั้นการพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะดูถูกเหยียดหยามเพื่อจะทำลายหมู่เพื่อนก็พูดเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมต่อหมู่เพื่อนเต็มหัวใจแล้วความเสียหายจะเอามาจากช่องไหนในการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชิบหายจริงๆมันจะไปไหนถ้าไม่ไปสู่ความชิบหายแล้วดูที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนในอัดในธรรมไล่เข้าป่าเข้าเขาที่บำเพ็ญที่ไหนที่สงบเงียบในสะดวกแก่การบำเพ็ญเพื่ออัดเพื่อทำจะได้เข้าครองหัวใจท่านไล่เข้าไปในสถานที่นั้นท่านไม่ได้ไล่เข้าไปหาสิ่งเหล่านี้นี่นะในตลาดเทศบาล1เทศบาล2เข้าไปหาเทวทัตจีโอท่านไล่เข้าไปที่ไหนเมื่อไหร่ท่านไล่หนีทั้งนั้นสถานที่ใดไม่น่าอยู่ท่านก็บอกวิธีการบำเพ็ญสมณธรรมบอกไว้หมดในธรรมทั้งหลายเราจะรู้อดรู้อดฉลาดแข่งพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งเลวลงไปโดยลำดับดาเลยมีทางโยกมก็จะมีแหละในวัดต่างๆอ่ะมีนี่ผมก็สะดุดสองเวทเหมือนกันนะแล้วนานไปทางโยกมของวัดมันของพระกรรมฐานจะมีแต่ชื่อนะอันใดที่ให้กลัวมันกลับกล้าละเด่นอันใดที่ให้กล้ามันกลับกลัวพ่อถอยน้อยใจถ้าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาตัวเองและผู้เกี่ยวข้องแล้วมันรวดเร็วไม่มีอะไรสู้เลยอันนี้เป็นนะมันเริ่มเป็นเนี่ยที่ในพิจารณาว่าอ๋อศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยมันอดไม่ได้นี่ป่ะเพราะมันรู้อยู่นี่เรื่องจะทำให้ศาสนาเสื่อมมีแต่ผลลบอากัปกิริยาใครแสดงออกยังไงมันส่วนมากมีแต่ผลลบผลบวกไม่ค่อยมีนั่นแหละผลลบนั่นคือศาสนาเสื่อมไปเวลาเล็กก็น้อยสุดท้ายก็หน้าด้านก็ตัดขาดสะบั้นไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นต่อเหลือพอเป็นดอกเป็นผลให้ได้กราบไหว้บูชาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะมันทำให้เศร้าใจนะไปสถานที่ต่างๆดูสภาพของวัดของวามันเลยเป็นเกาะดอนนั่นก็ค่อยเหมือนกับว่าย่นเข้ามาเนาะแล้วสุดท้ายจะให้มีเกาะมีดอนให้พอได้หายใจมานั่นหมดจริงๆนะความภาคความเพียรมันจะไม่เป็นจุดสนใจเรื่องอื่นเรื่องที่เป็นกิเลสนะเป็นจุดที่ชนใจมันเป็นไปงั้นนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินท่านพาอยู่โอ้มันราบรื่นนะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะนี่แต่ความเพียรเต็มวัดเลยเต็มพระเต็มเลยมีความเพียรทั้งนั้นพอฉันเสร็จแล้วนี่ล้างบาตรล้างไอ้บาตรไปเก็บไว้แล้วก็หายเงียบเลยเข้าป่าหมดเพราะวัดหนองผือมันโล่งวัดบ้านนามนก็โล่งแต่มีป่าบ้านโคกก็โล่งทางวัดแต่มันในป่ามีภาพอยู่ในป่าผมก็อยู่กับท่านแค่เหล่านี้แล้วตอนที่ท่านมาอยู่สักคนในนั้นผมก็ไม่ได้อยู่แต่ก็พิจารณาเทียบย้อนหลังก็ได้ท่านเคยดำเนินยังไงให้มาได้แต่ความเพียรนั้นเทียบมาได้เท่านั้นเองเพราะความเพียรนี้เป็นความเพียรวัยแก่ความเพียรของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเนี่ย
ตอนที่ท่านบำเพ็ญของท่านโถใครยิ่งเป็นความเพียรกล้ายิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์วะผมสืบเรื่องราวท่านทราบได้ดีเข้มข้นทุกอย่างปิยาการก็ท่านเป็นนิสัยอาชาในองอาจกล้าหาญคล่องตัวนั่นแก่มาแล้วท่านความเพียรท่านก็ยังมีเป็นประจำตอนเช้าพอออกจากที่แล้วท่านจะไปทุกวันนุ้มยังไม่เห็นมีอะไรที่ขัดข้องท่านไม่ให้ท่านไปเดินในกรมตอนเช้าเพราะมีญาติมีโยมอะไรไม่เห็นมีเพราะแต่ก่อนก็ไม่มีญาติโยมท่านก็ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีญาติมีโยมไปยุ่งท่านแล้วทางรถทางลาก็ไม่มีใครไปก็เดินไปทั้งนั้นอย่างบ้านนามนก็เดินไปทางถนนทางมีที่ไหนทางรถทางเกียนนะบ้านโคกเหมือนกันนาทีนวลยิ่งแล้วนาทีนวลมีแต่ทางคนไปหากันมีทางเปลี่ยนก็พอเป็นเงาเงาไปเท่านั้นเองนั่นท่านอยู่นั่นบ้านนาทีนวลก็มีสามองค์สี่องค์ไม่มากนะเพราะท่านชอบอย่างนั้นท่านหาอย่างนั้นมาน้องผืนเนี่ยมามากเพราะท่านแก่แล้วท่านไปไหนไม่ได้แล้วท่านก็เลยอยู่ท่านเองก็หลั่งไหลเข้าไปข้างที่เดินนั่นแหละเราพูดถึงเรื่องความเพียรของท่านมีแต่เรื่องความเพียรทั้งนั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกว่าได้ 100% พูดได้ 100% ว่ามีแต่ความเพียรพอฉันเสร็จแล้วก็เข้าป่าใครอยู่ที่ไหนทางคมอยู่ในป่าลึกๆป่ามันกว้างแสนกว้างใครจะไปทำที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันจะแคบจริงป่ามันไม่ได้แคบป่าเป็นดงจริงนะน้องผือเนี่ยเป็นดงเลยจ้ะเพราะงั้นผมเลยว่าผมไปทำทางกรมในป่าลึกตามนิสัยของเจ้าของเนี่ยที่เคยพูดให้ฟังทำอย่างนี้ไม่ให้ใครรู้เลยโดยมีกรมในป่าทางก็ไม่มีนะเนอะไม่มีทางไปขโมยก็ไปอยู่ในป่าเดินกรมมันจะบางทีมีพระมีเลนหลงทิศหลงแดนอะไรผมรู้แล้วเข้าไปเจอเนี่ยมาทำไมนี่ขู่หลงทิศเลยโอ้พระเนรอยากจะวิ่งปกติพระเนรก็กลัวผมอยู่แล้วอยู่น้องผือทะลึ่งผมได้มาไหร่ก็กลัวรองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมากลัวจริงๆพระเนรเพราะเราไม่มีอะไรให้มาทะลึ่งเรานี่ทุกอย่างเราทำของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าอะไรเป็นข้อวัดปฏิบัตินี่เราพูดถึงเรื่องความคล่องตัวเนี่ยผมพูดจริงแล้วผมมีคล่องที่สุดเลยทำอะไรนี่ผมเพราะรวดเร็วข้อนิสัยอย่างนี้แต่ความว่าปฏิบัติก็เรานำหน้าอยู่นั่นเราต้องเป็นผู้นำนะนี่ที่มันต้องทุกข์มันบอกอะไรแล้วเราต้องนำหน้าปัดกวาดกันเราลงก่อนตอนเช้าปัดกวาดกันลงก่อนเพราะน้องผือเห็นว่าผ้าอยู่ที่เรียนด้านๆมันเป็นหน้าเป็นหลังแล้วนักสะพงก็เลยพาปัดกวาดตอนเช้าตามปกติท่านปัดแต่ตอนเย็นก็ปัดเฉพาะบริเวณที่ท่านก็เราไปทำเองเห็นว่าผ้าเนี่ยเด่นๆกันด้านดูแล้วมันขวางตาก็เลยพาปัดกวาดแล้วหน้าดูตอนท่าปัดกวาดเราลงก่อนแล้วอะไรๆก็เราก็ต้องออกหน้ามันก็หนักองค์ไหนไม่ท่าทางไม่เป็นท่าแล้วมาจี้อยู่ว่าไงไม่กลัวได้เลยจี้อยู่ลงทิศไปนู่นพ่อมันไปกดไปถ่วงพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเองนี่มันมีใครขันตีนิมนต์ไปแล้วไปเองไปแล้วไปเป็นเรือขวางท่าอยู่นั่นเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นั่นมันก็ขวางไปทั้งวัดสิดุเออทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องคอยแนบนำอยู่ตลอดนะพอฉันถือแล้วเข้าป่าเงียบเลยท่านก็ขึ้นกุฏิเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่าเงียบโอ้ต่างองค์ต่างเงียบในกลางวัดเหมือนไม่มีพระเนรนะเงียบไปหมดเลยนี่จะพ่อน้องผือที่พระเนรมากนะก็เป็นอย่างนั้นมากก็จะมีมากเป็นเวลาตอนปัดกวาดก็มารวมกันปัดกวาดขนน้ำก็ดีตุ่มจะหายจากนั้นแล้วก็เงียบเลยถ้าท่านมาประชุมก็เงียบ
มีแต่องค์ไหนที่คุณควรก็หาท่านเข้าไปสององค์สามองค์ไม่มากนะเราก็ไม่ได้ไปทุกคืนเล่นบ้างคือเราไปแล้วท่านพระพุทธมะรู้สึกท่านเมตตาเป็นพิเศษอยู่เราไปเพราะไม่ท่านไม่พูดเราก็มีเรื่องที่จะท่านให้ท่านพูดจนได้นั่นแหละมันทั้งนี้บางทีท่านบกเบ้งขึ้นพวกคนอื่นก็มาแอบฟังตอนเช้าก็พอได้เวลาท่านก็ลงออกมาแล้วก็เข้าทางผมแต่เราขึ้นกุฏิท่านผมไม่ค่อยขึ้นอ่ะเพราะท่านไปบอกผมก็จำเอาไว้เลยเพราะท่านบอกด้วยความจริงใจบอกเออพระที่มีพรรษามากไม่ต้องมาอันนั้นก็ได้หรอกให้พวกพระเล็กๆน้อยอายุพรรษาน้อยเนี่ยมาทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีข้อวัดปฏิบัติติดตัวแหละท่านว่าผู้มีพรรษามากเป็นแต่เพียงว่าคอยดูอยู่ข้างนอกท่านว่าผมไม่ยินพระหนุ่มเรียนน้อยมาเอาของลงไปมาทำข้างหลังอันนั้นมาผมก็อยู่ข้างล่างผมไม่ค่อยขึ้นปัดกวาดเสร็จแล้วผมก็รอดูใครเอาของลงมาไงบางทีท่านกับบางทีท่านถึงกับถามเหมือนกันนะถ้ามหามาก็ผมรู้สึกท่านจะมีอยู่เรื่อยเรื่องอะไรอะไรก็ดีมาอยู่ข้างล่างวะท่านไม่ขึ้นมาถามเท่านั้นแหละแต่ผมถ้าบางวันผมก็ขึ้นถ้ามันมีอะไรอะไรที่ควรจะขึ้นผมก็ขึ้นถ้าไม่มีอะไรแบบส่วนมากผมไม่ขึ้นผมอยู่ข้างล่างดูอยู่บันไดถ้าเอาอะไรลงมาเพราะผมสั่งแล้วว่าไม่ให้ก้าวก่ายกันใครเพื่อเคยเอาอะไรให้เอานั่นนะเราเป็นคนสั่งทีเดียวสั่งทีเดียวเพราะเราต้องคอยดูแล้วคอยแนะคอยแนะอยู่เรื่อยๆพอท่านลงทางคมแล้วเราก็ไปละนี่บางทีเราไปก่อนเห็นเราของพระเนรของนั่นเรียบร้อยแล้วไปท่านเดินโยมตอนเช้าประจำผมไม่ปรากฏเลยว่าท่านได้ขาดการเดินโยมตอนเช้าเพราะมีเรื่องราวอะไรมันไม่มีอยู่ในป่าเป็นยังไงท่านทำเสร็จแล้วก็เราก็เอาน้ำเอาอะไรไปวางไว้ส่วนกันอันต่อมาก็พระเนรก็ทำแทนเราเนี่ยเราทำนำหน้านี่แหละอะไรก็ดีส่วนของท่านเป็นยังไงก็ดูตอนบ่ายบ่ายสามโมงท่านออกจากที่ยังไงบางนั่งขึ้นบางก็ขึ้นบางทีส่วนมากผมไม่ค่อยขึ้นนะตอนถ้ามีละจะไปขึ้นตอนห้าโมงเย็นบ้างไปขึ้นตอนขั้นขึ้นแต่ทางกรมค่ำบ้างไงมีอะไรก็พูดมีแต่ทำล้วนๆนะเนี่ยที่มันอัศจรรย์นะท่านไม่พูดเลยเรื่องการก่อการสร้างเรื่องอะไรๆท่านไม่พูดถึงเลยมีแต่พูดถึงเรื่องความภาคความเพียรมันทำให้จิตใจของเรามันลื่นเริงป่าตรงนั้นตรงนี้ท่านพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญของท่านฟังบ้างเนี่ยที่มันน่าลื่นเริงแล้วไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นฮอท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเล่าให้ฟังเวลามีโอกาสนะไม่ใช่ท่านตั้งใจเล่าเรื่องมันไปสัมผัสท่านก็พูดไปเราคอยฟังจ่อตลอดมันเพลินนะเวลาท่านพูดนะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นภาวนาดีนะดีเขาว่าอยู่นั่นพวกป่าพวกเขาพวกอะไรทางเชียงใหม่เนี่ยท่านพูดมากอยู่นะเชียงใหม่เอาพวกนี้เป็นพวกคนจัดคนซื่อดีเขาว่าไงเขาเป็นอย่างนั้นจริงแล้วพวกนี้นะเขาว่าอยู่เขานี่แสนสบายก็เขาไม่มากวนท่านเขาไม่มากวนมาแต่ตอนเช้าคนสองคนแล้วนะมีตำบาดเขาแน่แล้วเขาใส่หางของอยู่เขาสบายสะดวกการภาวนาไม่มีขาดว่าขาดตอนท่านว่างไปทางไหนทางไหนท่านเล่าฟังหมดแหละที่ท่านไปจนกระทั่งถึงข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงท่านเล่าให้ฟังฟังนั่นนะมันมีแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นไปอยู่ที่นั่นไปอย่างนั้นไปอยู่ที่นี่ไปอย่างนี้เล่าฟังเลยหลายปีหลายเดือนมันก็มากกว่ามากอยู่เพราะท่านเล่าไม่เล่าคนเดียวเล่าวันทั้งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งวันหนึ่งเล่าทั้งหนึ่งเรื่องเราไปยังไงตัวยังไงความเป็นอะไรจากนั้นก็พูดถึงเรื่องพุทธการทั้งพุทธการพระสาวกท่านองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้เพราะท่านรู้ไปหมดนี่ท
ท่านค้นพระไตรปิฎกเล่นเมื่อไหร่ท่านเคยเล่าให้ฟังค้นพระไตรปิฎกสองครั้งท่านบอกท่านเอาจริงเอาจังท่านบอกเวลาว่างๆค้นพระไตรปิฎกมันเพลินนะเพราะมันมุ่งต่อธรรมอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วเนี่ยท่านพูดตรงไหนมันเพลินมันทราบไปแล้วมันคล้อยตามนะบางทีผมตั้งแต่อยู่นู่นไปอยู่บ้านโคกผมน้ำตาร่วงนะเวลาท่านทุกข์ท่านลำบากแล้วท่านพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของท่านเวลาท่านได้ผลน้ำตาร่วงทั้งสองอย่างผมอยู่กับท่านทีแรกก็นั่นเป็นนั่นที่มันลำบากลำบนที่ไหนนั้นไล่ฟังมีแต่เครื่องปลุกใจเลยนะท่านพูดเรื่องอะไรมีแต่เครื่องปลุกใจเพราะท่านไม่ได้พูดเรื่องขุ่นเหงื่อวุ่นวายมีแต่พูดเรื่องการบำเพ็ญเพียรเรื่องความอดอยากนี่ท่านรู้สึกว่าท่านเด่นมากนะท่านพูดสัมผัสเวลาสัมผัสท่านก็พูดออกมาไปอยู่แถวนั้นแถวนั้นพูดทางบ้านนาหมีนายุงนั่งย่านไปนี่แหละไปบินทบาทนี่จะเข้าป่าแล้วเขาว่าพระธรรมกรรมฐานท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาว่างั้นฉันแต่ถั่วแต่งาที่เขาก็มีถั่วมีงาหลางั้นนะพูดคบกันดีก็เขามีถั่วมีงาเขาก็มีแต่ข้าวเปล่าแต่ข้าวกินแต่ข้าวเปล่าสนว่าก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แน่ทางนี้มันพูดท่านไม่พูดตำหนิเขานะก็เราไปหาอย่างนั้นเขามีแล้วก็ทำตามภาษาของเขาว่างเขาจะไปรู้จักอัตถธรรมรู้จักความวัดปฏิบัติของบ้านไงเขาเป็นโลกล้วนๆเนี่ยมีพระไปตรวจเขาแล้วนะนับว่าดีที่เห็นว่างนั่นนะดิฉันเขาก็ทำไม้ให้ท่านว่าท่านเล่าสร้างบนล่ะพอทำมามีอยู่นั่นมันสัตว์เสือขึ้นบางทีเขาบอกเขาท่านก็พูดถึงเรื่องว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแถวนั้นนี่ท่านล่าสั่งคือเสือมันมากคนไม่ค่อยมีแล้วมีอยู่มีกี่หลังคาเรือนนั่นมาอยู่ในป่าลึกๆอย่างทุกวันนี้มันก็มีบ้านไปหมดแล้วนี่ป่าก็หมดแล้วมันจะอยู่ฮะเวลาเนี่ยเขาเป็นห่วงเราทันหลังเขาก็เอาไม้นั่นเอาไม้เปาะไม้แปะหน่อยทันหลังมาทำเป็นไม้เท้าแล้วเขาก็เอาไม้เอามีดสับอยู่นี่จะให้มันได้ยินเสียงเคาะแป๊กปากไปตามทางกลัวจะไปเจอหมีเข้าเพราะหมีนี่ถ้าเจอคนต้องขนาด3 วา 4 วานี่มันมาอยู่นะโดดมากัดคนส่วนเสือไม่นะถ้าไม่จนกล่องจริงเสือนี่ไม่ทำใกล้ขนาดนี้มันก็ไม่ทำโดดขึ้นเข้าป่าเลยทีเดียวไปเลยนอกจากมันจนกล่องมันจะมาทำไว้ก่อนให้คนเสือท่าแล้วมันก็ไปหรือเสือลำบากแต่หมีนี่ถึงมากหนึ่งขนาดถังน้ำหนึ่งมันไปเจอคนมาตะปบแล้วกัดนั่นแหละเขาวิตกกับท่านเขาทำให้เราก็เอาสันหลังถือไปงั้นแหละท่านว่านะก็ถือไปนั่นแหละเสือไม่เจอมันง่ายๆละเสือท่านว่าพร้อมสติดีแต่หมีนี่มักเจอหน้ามันต้องระวังมันละเขาบอกเขาเป็นห่วงมากเพราะหมีมันก็เยอะเสือก็ชุมนี่ตอนที่ท่านไปพักอยู่บ้านนำหมีนายุงนั่นก็มีแม่ชี3 คนไปนี่จะท่านเล่าให้ฟังแม่ชีคนหนึ่งก็เป็นภรรยาของหลวงปู่พรหมเราเนี่ยที่ออกจากสละสมบัติให้ทานหมดประกาศให้ทานเพราะเป็นคนมีฐานะสำคัญอยู่คนหนึ่งหลวงปู่พรหมไม่มีลูกด้วยเป็นพ่อค้าด้วยทานก็7 วันประกาศให้คนมาเอาทานอะไรให้หมดเสร็จแล้วพันยาก็ออกทันท่านก็ออกทันนี่แหละแม่ชีคนนี้บวชแล้วก็ไปหาท่านท่านคงจะอะไรลำบากท่านไล่เขากลับเขาก็ไม่ยอมกลับท่านไปพักอยู่บ้านนำหมีนาอยู่มันเลยได้ให้ญาติโยมไปทำห้างให้เขาหนุนสูง
ให้เขาอยู่ได้3คนเพื่อพ้นจากปากเสือคุณง่ายเสือโดดก็ไม่ถึงแล้วก็ทำแล้วทำพระองค์ขึ้นไปบันไดขึ้นไปแล้วสั่งบอกจะค่ำแล้วจะลงมานะท่านนั่นฟังสิผมไม่ลืมที่ท่านพูดเสือไม่กลัวผู้หญิงนางเพราะทำมันทำนะวางเนี่ยส่วนผู้ชายมันมีกลัวบ้างแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะท่านว่าแล้วไปอยู่กี่คืนไปสามคืนหรือกี่คืนท่านเลยมาไล่เองเลยบ้าไปไม่ได้แล้วเป็นกังวลท่านว่าไล่มาเลยไปมันจะให้อยู่มันเป็นกังวลท่านว่าเขาไปทำอยู่ทางท่านไปอยู่ทางถ้ำโน้นแล้วเขาไปทำเขามาทำย่านกลางทางละไอ้พวกนี้อยู่ทำห้างฝากบ้านมาท่านเลยไล่ท่านอาจจะแผ่เมตตาและเป็นกังวลหลายอย่างค่ะที่นี่มาเรามาพบกับแม่ชีคนนี้มันเล่าให้ฟังแต่พบอยู่ที่บ้านนาทินวนจะไปหาท่านตอนนั้นท่านกำลังดูเขาทำกุฏิเล็กๆอยู่หลังหนึ่งท่านยังไม่มาแล้วแม่ชีมาไปถึงนั่นผมก็อยู่ที่นั่นก็เลยได้ถามในเหตุที่จะเล่าเขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท่านไล่มันก็เข้ากันได้เลยกับท่านท่านไล่นี่แหละมันได้ความมันทั้งสองทั้งท่านเล่าทั้งเขาเล่ามันโอ้เสือชุมจริงฟังว่าตอนนั้นไม่กลัวคนท่านบอกว่าเสือไม่ค่อยกลัวคนแล้วก็ผู้หญิงไม่กลัวว่างั้นพอทำจะทำมาท่านว่านี่ท่านลำบากบินทบาทก็ไกลพอประมาณดูว่านายมีอยู่กับถ้ำที่ท่านอยู่ผมมองไปนั่นแหละบอกว่านั่นแหละถ้ำที่หลวงปู่มั่นอยู่แต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปดูนะโอ้ยห่างไกลอยู่แต่ที่นี่บ้านมันเขาลูกลามไปนี่ไม่ทราบว่าบ้านเดิมจริงมันอยู่ตรงไหนที่อันนี้มันบ้านมันลามตามไปหมดมันลูกลามไปที่แห่งที่หัวนี้เลยไม่ทราบว่าจุดบ้านเดิมที่ท่านมาบินทบาทอยู่ตรงไหนแต่ถ้ำมองเห็นมันจะพูดเขาเสียนะเขาจะไม่มีเสือไงท่านไปอยู่ฟังเนี่ยท่านสมุขสมบัติมากไหมอยู่ที่ลำบากแม่หูการทำบ้านคออำเภอบ้านผือนี่มีหมู่บ้านทั้งหลายข้ามไฟฟ้าอยู่ของข้างกับพ่อฟังคือมันง่าฟังอ่ะพออยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นอย่างนั้นฉันเล่าให้ฟังหมดเนี่ยกำลังใจแกขึ้นใหญ่ประการคือใหญ่มากคือข้ามไฟฟ้าที่ฉันเล่าให้ฟังเพราะผมที่เนี่ยไปดูสภาพข้ามไฟฟ้ากับข้างเล่าหมายมันเป็นคนละโลกเลยโอ้โหข้างนั้นเราแต่งนี่ก็โกหกเขาเลยที่นึกในใจครับถ้าที่เป็นอย่างนี้ข้างเย้าก็เป็นอย่างนั้นนั่นผมเคยสอบถามเขาทางที่เรื่องมันนะผมก็ไม่รู้ว่านี่ไม้นี่มันเป็นเหยื่อมันว่าเขาว่างนั่นนะปู่ย่าพ่อแม่ของไม้เหล่านี้ถูกไอ้เขาตัดโค่นลงไปกินเขาขายไปทางญี่ปุ่นครับทางลูกมันก็ไม่เหลืออย่างนี้ยังหลานมันยังเหลือเขาว่าผมถึงจะโยงใจนะผมก็หลานมันยังเหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเอาไปหมดนะต้นเขาบึ้ดเขาว่าเต็มไปหมดเลยเขาว่าผมถึงจะโยงใจนะน้าแล้วเขามาเอาไปแต่น้าเนี่ยก็ใช่มันจึงไม่มีหัวตอนลูกมันก็หมดเนี่ยฟังสิมันจะหลามอันนี้ก็หลังที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่บนเขาหลังนั่นที่พูดเทศกิจเนี่ยผมก็โอ้สุดสังเกตโอ้อย่างนี้มันสมบัติอะไรสถานที่นั้นเขากระทวนหัวใจของชาวผู้ดูทั่วประเทศไทยมาไปทำอย่างนั้นได้นะปากหลังยังเห็นอยู่ว้าวคุณเอก
เขาอยู่เฉยแล้วไม่มีทางคงก็อย่างนี้เขาอยู่เฉยก็นั้นอาจารย์ล่าอยู่พูดข้างนอกพระตายไปแล้วสี่องค์ป่าที่มันหนาทึบท่านพูดนะไม่ใหญ่แล้วก็มีภูเขาแต่งนู่นทางนั้นแล้วภูเขามันก็ยื่นออกมานี่เป็นการใช้กาโอ้ท่านเล่าละเอียดเราเวลากลางวันเราหนีขึ้นไปนู่นทางหลังขึ้นไปอยู่ทางนู้นชมนกชมป่านู่นทางหลังเย็นๆมันจะลงมาอื่นต่างไปนั่งแล้วมันก็สบายไปหมดข้างล่างนั่นนะไหนก็สบายป่ามันคึกป่าใหญ่พวกดินข้างบางก็มีโอ้ยเต็มไปหมดเลยข้างล่างนะเยอะไม่มีใครไปแจกไปจ้างไปยุ่งมันเลยว่ะเพราะว่าการว่างกันนะมันไปข้างหลังป่าคืบหนูไม่มีเลยมันหมดเวลาฐานมันเป็นเหล็กของไม้ว่ะเพราะงั้นนะท่านอยู่ฟังด้วยท่านผู้บุกเบิกทางให้พวกเราได้เดินท่านเก่งท่านลำบากมากนะพ่อแม่ของอาจารย์มั่นนี่ถือท่านลำบากมากท่านสลบถึงสามหนต้องเคยเล่าผมฟังแต่ไม่ใช่ในครั้งเดียวนั่นนะมันต่างวาระกันเออมันเพราะเป็นไข้ทั้งหลายเพราะมันไข้ท่านไม่ยอมนอนท่านสู้กับทุกขเวทนานั่งภาวนาเลยพัดมือจนล้มลงมารู้ตัวข้างล่างนั่นนะไม่รู้นะล้มลงมารู้ตัวพอรู้ตัวมันนอนอยู่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้คึกคักลุกขึ้นเลยนะท่านแบบจนนี่สามครั้งตลอดแต่ไม่ใช่ป่วยครั้งนั้นครั้งสามเห็นนะมันป่วยต่างวาระกันมันก็สู้เหมือนกันล้มเนี่ยสลบลงไปมันถึงล้มไม่สลบมันล้มได้ไงท่านว่าเพราะเวลามันล้มเราไม่รู้เลยเห็นวางอันนะกำลังสู้อยู่พอรู้ตัวมันล้มแล้วนะฟังดูความกล้าหาญทางกายยกให้นิสัยท่านให้บอกมดกับตียางท่านเป็นนิสัยอาชนานิสัยนักสู้คู่ในงานนะจริงจังเด็ดเดี่ยวมากนิสัยท่านบอกหมดเนื้อที่ยาการนั่นบอกมองดูก็เข้ากันได้ปั๊บเรานี่มันเป็นเครื่องปลูกใจเท่านั้นปลูกใจเราผู้ปฏิบัติท่านเราถึงได้ก็เป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ด้วยเราก็ดีเพราะว่าจะตึงไหมที่นี่พอฟังท่านหมดทุกสิ่งอย่างหายสงสัยแล้วลงมาผลนิพพานเพราะท่านอธิบายมาเหมือนว่าถอดมันนี่หนะเห็นไรนี่หนะเห็นไรนี่หนะว่ามันก็หมดพอหมดแล้วที่นี่ผมย้อนมาถามเจ้าของดินี่จะตึงไหนที่นี่จึงที่วางอันเลยนี่หนะตั้งที่จึงที่ว่าตั้งแต่บัดนั้นมันก็เป็นคำว่านิสัยผมมันเป็นนิสัยที่ผาดโผนมากการพิจารณาแล้วแต่ผมก็ไม่กำหนดนะถ้ามาอย่างนั้นมันก็มาเป็นอย่างนี้แหละมันมีเครื่องรับกันอยู่อย่างทุกวันนี้มันทำมาได้นะอย่างที่พิจารณาหลังน่ากลัวจริงๆแต่มันก็ทำให้มันได้เพราะความมุ่งมั่นนี่แหละสำคัญความมุ่งมั่นมันแรงจริงชีวิตเป็นขนาดชีวิตไม่มีความหมายฟังเถอะแต่ให้ได้หลังที่เกิดผลเอาให้ได้ไม่ได้ตายก็ตายหายสงสัยได้เวลานี้ท่านเทศน์ให้ฟังนี่หายสงสัยแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีที่สงสัยแล้วเวลาเราจึงไม่กินข้างเราจะเอาให้ได้เนี่ยวะนี่มันก็หมุนเตี้ยวนี่ใช่เป็นนิสัยผาดโผนกล้าว่าเป็นไปทางโลกนี้ก่อนกล้าจิตเป็นไปทางอันตรพาณนี่โอ้มันจะเป็นเสือใหญ่เหมือนกันนะผมนี่นะใครว่าลงนั้นแล้วฆ่าเลยจริงถ้าลงมันเด็ดแต่นี่มันไม่ไปทางนิสัยไม่ไปหากมันไปเพราะมันเป็นได้มาสงสัยมันมาทางนี้เยอะเลยทุ่มกันใหญ่ทั้งไม่ลืมมันทุกข์มากขนาดนั้นนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งมากทุกข์มากจริงเหมือนกับว่าร่างกายเรากระดูกทุกขั้นเนี่ยมันต่อกันตรงไหนเหมือนกับว่ารู้หมดเลย
กองทุกข์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันเจ็บมัดกระดูกไหนชิ้นไหนต่อกันอย่างนี้ข้อมือตรงนี้นะอันเพียงเรานั่งเรานั่งภาวนานี่ไอ้มือไอ้นี่มันถูกอันนี้ทับภาวนามันออกร้อนนี่มันเป็นที่ประถิวไปแล้วบอกเวลาอันนี้มันขึ้นก็ดูข้อมือข้อมืออะไรนี่เนาะนี่บอกนี่ข้อแขนมันเหมือนกับมันจะพังนะทุกขนาดนั้นแต่มันต้องความที่จิตมันเหนือนั่นสิที่จะเอามีอยู่เนี่ยจะเอาให้รู้นอันนี้ก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทำเป็นให้จิตเองนะคือว่าอริยสัจเป็นของจริงนี่จริงยังไงมันไปรู้มันเองนี่แหละคือมันไม่ถอยกันเนี่ยแต่ที่มันจะรู้เอาทุกขนาดไหนเอาดูมันนี่เนี่ยมันจะเป็นไงวะอันไหนจะดับก่อนดับหลังตายก่อนตายหลังให้มันรู้ก่อนนี่แหละนะเราก็ไม่รู้ว่ารู้สมุดรู้อริยสัจรู้ยังไงนะก็เราไม่เคยรู้นี่แต่มันของคำมันของมีจุดอันหนึ่งคือพาให้เป็นมันแบบเอาทุกขนาดไหนให้มันเห็นอะไรตายก่อนตายหลังมันเห็นอยู่อะไรมันมั่นคงให้มันแตกไปให้เห็นนี่วะทุกขนาดไหนให้มันเห็นมันทุกข์จิตที่เดินเวลาจะตายยิ่งมากกว่านี้ถึงขนาดตายถึงตายได้เดี๋ยวนี้ไม่ถึงตายเนาะเอาตามดูกล่องทุกดูด้วยปัญญาเวลาทุกข์มากขนาดไหนทีนี้สติปัญญาแล้วมันจะหมุนติ้วที่มันไม่อยู่เฉยไม่ได้ทนอยู่อ่ะไม่ใช่เราทุกข์แล้วทนเฉยนะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณาสัตว์สติปัญญายิ่งหมุนมันยิ่งหมุนมันเทียบนี่เทียบนี่ว่าโอ้ถึงอย่างที่ออกมาเคลื่อนมันยิ่งมันเทียบของมันสุดท้ายมันก็รู้เวลารู้แล้วโอ้ทุกข์กับสัตว์ตัวทุกข์ท่านกายก็สัตว์ว่ากายกระดูกเนื้อหนังอะไรที่ว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์แต่ก่อนที่เป็นเหมาว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์มันสัตว์ว่าสัตว์ว่าทุกสิ่งที่อยากสัตว์ว่าเพราะใจนี่ไปหมายตามนี่เข้ามาหาใจที่ใครบางคนไปว่ามันไล่เข้ามาถึงใจถึงใจหนึ่งถึงกายหนึ่งถึงทุกข์หนึ่งกายนั้นส่วนใดที่มันหนักมากมันพิจารณาตรงนั้นนั่นละเรียกว่ากายย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเหตุเทียบผลไม่หยุดทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยปัญญามิ่งหมุนติ้วคือข้ามก็รู้รู้ก็ไม่มีก็ไม่เคยมีใครบอกมันก็รู้ข้อนี้เองมันหมุนนี่คือหายไม่หายไม่สนใจเนี่ยก็จะรู้เรื่องของมันนี่มันจะยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกแล้วมันทั้งเป็นทั้งมันเวลามันก็รู้ของมันทุกเวลามันถามมันถึงสิถึงแดนจะถึงขั้นตายให้เห็นในเวลานั่งเนี่ยเมื่อเราจะตายมันก็หนักขึ้นกว่านี้ถึงขนาดตายมันจะตายได้เดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเอาให้มันเห็นหนึ่งอยู่นะแล้วปัญญามันก็ยิ่งดักหน้าดักหลังที่หน้าเทือกเทียงไม่หยุดนะทุกข์มากๆนั่นเราไปอยู่ได้ไงพอหาอยู่ทางก็เรียกว่าหาทางออกคนเราจะจนกรอกเวลาทุกข์จริงนั่นเรามันเกิดปัญญาไว้ถึงจะกล้าพูดเลยพี่ปั้นลงไปปั้นลงไปเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมายิ่งเป็นจุดให้เราสนใจมากขึ้นมากขึ้นเลยพี่เหมือนกับรู้มันโอ้โหเบื่อเรารู้เนาะอ๋อว่าทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองนั่นไม่ได้ให้เป็นภัยต่อผู้ใดมันก็เหมือนไฟมันร้อนร้อนนั่นตัวไฟเองมันก็ไม่รู้ความหมายมันร้อนร้อนนี่ทุกข์มันก็รู้ทุกข์มันก็ทุกข์อยู่นั่นมันไม่มีความหมายมันว่าให้ทุกข์แก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเฮ้ยนี่เคยพิจารณาข้อขันดาไปหมายว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่เนี่ยมันหดตัวเข้ามาถอนเข้ามาพิจารณาลึกย่นเข้ามาลงมาจนกระทั่งถึงใจมันก็อยู่สั้นอยู่ครับใจไม่ออกใจก็สักแต่ว่ารู้นะกายสักแต่ว่ากายทุกข์สักแต่ว่าทุกข์ต่างอันต่างจริงที่นั่นเมื่อต่างอันต่างจริงมันก็ไม่กระทบกันสิมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ดูได้สบายยิ้มได้เลยนะนั่นมันไม่เข้าถึงหัวใจได้มันต่างอันต่างจริงกายก็อยู่ของเขาไงเขาไม่รู้ความหมายมีความหมายแหละว่าเขาเป็นทุกข์เราไปเสกประสันเขาเฉยแน่เมื่อเรามันรู้รู้มันแต่มันจิตมันอัศจรรย์นะมันรู้อันนี้นะโถอัศจรรย์ข้างๆที่อวิชชามีอยู่นะอัศจรรย์เต็มขั้นของมันนั่นในภูมินั่นแหละผมยังเลยเลือกไม่ได้ว่าผมนั่งตลอดลูกนั่นอ่ะวันไหนที่ผมไม่ได้ความอัศจรรย์ไม่มีฟาดกันเป็นเพียงว่าชาติเดียวนี่แหละร่างกายบอบช้ำมากเพราะ
ลงช้าลงเร็วถ้ามันจับกันได้ปั๊บปั๊บปั๊บ

ป็นอย่างว่ามันตายหมดแล้วมดเลยฟังดิมันขนาดว่ามันตายหมดจับไม่รู้เลยนั่นเนี่ยเป็นเหมือนคำว่าต้องจุดฟันน้ำขาดสะบัดลงไปแล้วมันก็ไม่มีทุกเวทนานะคือมันหมดจริงๆมันตายขนาดนั้นมีกล้าพูดเลยที่มันไม่รู้กล้าพูดได้ไงทั้งนั้นจิตไม่มีอะไรนะเวลามันตายมันเป็นหนึ่งแต่เวลามันฟาดกันหนักเวลามันหายแล้วมันก็เลยตายเลยพอรู้จะรู้ละเอาละวันนี้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วเพราะมันเคยเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องจะจับขาดึงออกเอาแล้วที่นี่มาจับดูก็เฉยจริงๆอ๋อแล้วก็จับดึงออกจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางรู้สิมันก็จับท่อนไม้ท่อนฟืนนะไม่รู้นะเราจับขานั่นเฉยขาไม่มีรู้เลยนั่นฟังดิไปวางไว้แล้วก็ปล่อยให้เลือดลมมันค่อยเดินของมันซะก่อนเราจะไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นบทเรียนมันรู้แล้วนี่แล้วต่อไปมันก็ค่อยเลือดลมค่อยเดินของมันนะแล้วต่อไปก็ค่อยรู้แล้วก็เรากระดิกนิ้วเท้าลองดูกระดิกได้แล้วคู่ลองดูคู่ได้เหยียดได้อ่านที่รูปได้นั่นถ้ามันยังกำหนดว่ากระดิกนี่มันยังเฉยอยู่อย่าลุกล้มตูมเลยนี่วันเช่นนี้นี่คือวันที่ลำบากมากลงได้ยากแต่มันก็ลงเหมือนกันนะถ้าลงได้ถึงขั้นอัศจรรย์เหมือนกันหมดหมายความว่าช้าได้เร็วลงยากลงง่ายต่างกันนี่มันฟังนี่มันก็ทำได้นะร่างกายทุกส่วนเหมือนว่ามันจะมันเน่าเฟะไปหมดแล้วนะมันเจ็บหมดเลยไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ว่าไม่เจ็บนะที่ดูที่ข้อมือนะมันต่อกันกี่ข้อมันรู้หมดเลยก็ปีนั่นแหละปีพรรษาสิบปีโฮมหนังมากอย่างนี้แหละปีที่มันเครียดแค้นกับจิตเสื่อมพอได้ที่แล้วทีนี้ฟาดกันใหญ่เลยสมใจน่าล่ะโอ้สมใจเสื่อมไม่นานไม่เสื่อมรู้สึกว่าเข้าได้บ้างมาได้บ้างเข้าสมาธิแต่ท่านเลยหมดไปเลยเข้าไม่ได้ร้อนเป็นส่วนหนึ่งไฟที่แหมร้อนอะไรก็สู้จิตเสื่อมไม่ได้นะผมร้อนขนาดนั้นนะอยู่ที่นั่นอยู่ไม่ได้เลยแต่มันดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยตัวเองถ้าถอยแล้วเสร็จมีแต่มันจะเอาถึงเสื่อมมันจะเอาเป็นได้ปล่อยหมดมันเป็นปัญญาลมจะปล่อยหมดเอาเสื่อมไปเลยไม่ตั้งถึงพุทโธพุทโธไม่ถอยต้องก็เลยเจริญนะเจริญเอ้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปที่ไม่ใช่ได้แต่เราไม่ปล่อยนี่สุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมเนี่ยโอ้มันเป็นเพราะสัญญาลมเนี่ยมันก็รู้พอมันได้ที่แล้วก็ถึงขั้นเก่าแล้วมันจะเสื่อมไม่เสื่อมทีนี้มันก็ไม่เสื่อมมันก็ยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นกว่าเก่าอีกกว่าจะเคยเจอแล้วเสื่อมที่เป็นสมาธิแต่ก่อนเพราะว่าดีนะบริลักษ์มันขึ้นคราวนี้มันยิ่งแน่นกว่านี้ไม่เสื่อมโอ้ยเหมือนกับนักโทษที่อะไรมหันตโทษถูกจองจำตลอดเวลาจิตเนี่ยเผลอไปก็ได้เราเสื่อมนั่นต้องเราต้องตายเท่านั้นเอาตายเขาแลกกันเลยถ้าเราไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้จิตนี่ว่านั่นแหละมันฟัดกันคืนตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ฟาดกันหนักหนักโอ้ยเหมือนกับว่ากัดฟันจะฟันจะหักนะถ้าจะเทียบนะมันขนาดนั้นแหละจิตมันเด็ดของมันพอได้ที่แล้วเหมือนกับช้างขึ้นอะไรก็จะตะพองมันนี่เลยคือขอกันหน่ำเลยเดียวแล้วก็ได้ความอัศจรรย์ด้วยให้เห็นอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์ที่เราไม่เคยเห็นมันเห็นจากอริยสัจที่ว่าทุกข์ลำบากมากมันได้ทุกคืนด้วยนะให้ลงอัศจรรย์อย่างนี้ลงจนไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือสักแต่ว่านะแต่มันอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนั้นอ่ะตรงที่ว่าสักแต่ว่านะอัศจรรย์จริงๆขาดไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์เพราะงั้นมันถึงไม่ถอยจริงๆทุกขนาดไหนอันนั้นมันเด่นกว่ามันมีน้ำหนักมากกว่าทุกที่มันเกิดขึ้นในเวลาต่อสู้กันอันนั้นมีน้ำหนักมากกว่ามันก็ไปอันน้ำหนักมากกว่าเอาตายก็ตายฟัดกันเลยผมมันเป็นคนหยาบเรานิสัยเราไม่ละเอียดละออแต่วันนี้สายกับวันนี้สายหยาบสิเพราะนั้นมันถึงได้ทำอย่างทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาถ้าว่ารู้มันก็รู้ได้ช้าแต่ความลำบากนี่แสนสาหัสลืมไม่ได้ล่ะแล้วที่นี่จะทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้นี่นี่มันก็เป็นเครื่องบังคับตัวของเองนะให้ทำมาเบากว่านั้นสบายกว่านั้นไม่ได้นี่มันนักบอกอยู่ในตัวนี่แหละพูดไม่เป็นภาษาก็ตามมันนักรู้อยู่ในตัวเนี่ย

อย่างอื่นมันไม่ได้มีแต่ควัดกันควัดกันอยู่นั่นเอ้อที่นาด้านหลังกวนจริงนะทำไมไม่ทำหน้าทำไมเพราะทุกวันนี้มันทำไม่ได้ความมุ่งมั่นก็ไม่มีกำลังใจไม่มีและร่างกายก็ไม่มีกำลังแน่ที่ว่าเอาอะไรไปสู้นั่นมันกำลังใจมันโอ้ยมันพิลึกกึ่งนะก็คิดดูว่าชีวิตเราไม่มีความหมายนู่นน่ะกำลังใจที่ความมุ่งมั่นมันพุ่งจะเป็นจะตายขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ถอยพุ่งนั่นมันดึงนะความเพียรทลายมันก็โหมมาสิทุกขนาดไหนมันก็มันอยู่กับนู่นเลยที่จุดที่เราจะเอาเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังจุดอรหันต์จะให้ได้หนูให้ได้เป็นอรหันต์เนี่ยวะต้องยึดถือทุกวันด้วยก็มรรคผลนิพพานมีอยู่เนี่ยเราจะห้อยได้นี่วะเป็นอย่างอื่นก็ได้ต้องตายเท่านั้นวะโอ้มันเด็ดจริงๆนะเด็ดถึงอัศจรรย์พูดอย่างนี้มันเหมือนกับว่าคุยมันไม่ได้คุยนี่มันเป็นจริงเวลาเป็นอย่างหัวใจที่โถมันเด็ดจริงๆนะพูดอะไรไม่ถูกสมมติว่าเพชรมานี่ให้เคี้ยวเพชรนี่ก็บันเดียวเสร็จเลยฟังสิมันเด็ดกว่าเพชรถึงขั้นมันเด็ดเด็กอันนี้มันลำบากทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะขั้นปีนั้นคุณน้องลำบากมากที่สุดผมร่างกายลำบากมากใจก็ลำบากมากเพราะเอากันอย่างหนักทีนี้มันก็ไม่ไปเป็นอีกตอนที่อัตโนมัติอันนั้นมันก็ถอยไม่ได้อีกเลยในกรณีเนี่ยแต่มันเป็นหนักทางจิตใจนอนอยู่มันก็เป็นของมันนั่นแหละร่างกายเรานอนอยู่ก็ตามนั่งทำท่าอะไรอยู่ก็ตามแต่จิตไม่ถอยนั่นอย่างนี้อันนี้ก็ถอยไม่ได้อีกเพราะว่ามันต้องในท่าทายกี่เดี๋ยวเอาตัวใดเก่งเอามามาคุณนุ่นอ่ะเวลามันกล้าหาญมันการแข่งมันรวดเร็วของมันที่พูดที่ว่าอันนี้ผมมันพูดไม่ถูกนะเราก็นำมาพูดได้เท่าที่พูดได้เช่นอย่างมหาสติขนาดไหนเรียกว่ามหาสติเวลามันฟัดกับกี่เดี๋ยวมันความรวดเร็วของจิตขั้นนี้นี่มันอัศจรรย์นี่นะใครจะไปตั้งท่าทางไม่ทันแล้วมันเป็นของมันทันเนี่ยจะเรียกว่าอะไรมหาสติคือว่าไม่มีความเผลอเลยมหาปัญญาเนี่ยก็รู้กันหน้าจะเข้ากันได้นะคำว่าฟังคำว่ามหาปัญญาเป็นไรเนี่ยถ้าว่ามันด้วยก็เรียกก็ไม่รู้หรือว่ามหาปัญญาต้องเป็นนั่นที่มันก็พอฟาดกันได้นะมันอะไรมันถูกถ้าเราพูดตรงข้ามกับมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเหมือนอย่างเราขาดนี่เวลามันเป็นมันลุกไปกว่าลึกกว่านั้นอีกนั่นนั่นที่เราว่านะแต่เวลาพอว่าก็มหาปัญญามันต้องมีขั้นที่มันก็เข้ากันได้เพราะคำว่ามหาปัญญามันครอบหมดมหาสติมันครอบหมดนี่ก็ยกให้เสียแต่มันพูดไม่ได้นะขั้นนั้นพูดไม่ได้แต่มันเป็นได้อย่างนี้ถ้าเรานำมาพูดตามความเป็นมันไม่ทำไม่ได้นะเพราะความรวดเร็วของจิตนี่ไม่อัศจรรย์นี่ว่าออกอัศจรรย์สิถึงได้รู้ว่าเรื่องของกิเลสนี่อัศจรรย์จริงมันจะเล่นหนาว่ะขอไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ทันกันนะว่ะเวลาสติปัญญาทันมันถึงได้รู้กลของมันว่ามันละเอียดขนาดไหนนั่นน่ะเราเรียกพูดอย่างนั้นนะเวลาถึงขั้นทันกันมันขนาดนั้นเนาะถึงขนาดที่เอามากิเลสตัวไหนเก่งมากพอมามันขาดกระบั้นจริงนี่มันเร็วขนาดนั้นถึงเลยไปเลยถึงขั้นละเอียดถึงขั้นปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดมันยิบยับไหนนี่ที่พระท่าว่าหมุนเข้ามาตรงที่ว่ามีจุดนี้ต่อหลวงพ่อรู้ที่ไหนนั่นมันจะพังเลยนะนี่มันไม่หมุนนี่มันรอบคนดูนี่ที่ทำเพราะที่ดูที่ถึงจะเพียงขนาดนั้นที่เราหมุนมานั้นมันยังเป็นแน่นนี่ตอนนี้ตอนหมุนมันเล่มนานนี่นะเวลาหมุนเข้ามาจุดดวงเดียวนี่ทำไมมันถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเนี่ยลำพึงเนี่ยมันจะหมุนตรงนั้นแหละเป็นเรื่องเข้าแล้วจิตดวงเดียวนี่ทำไมถึงเป็นได้หลายอย่างนักหนาเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์แต่มันเอาอันนั้นนะเอาอันละเอียดที่มันเป็นอยู่ในมันห้องสมมติน่ะนะเช่นว่าเศร้าหมองนี่มันก็เศร้าหมองในจิตที่ขั้นละเอียดนั่นแหละให้เห็นอยู่นั่นแหละก็ปัญญามันทันของมันมันรู้มันตลอดเวลามันจะไม่ทันแน่ๆบางครั้งตัวรู้ตลอดเวลามันเผลอที่ตรงไหนเมื่อไหร่วะมันรู้ไม่ได้เลยพอตื่นขึ้นมานี่มันก็เป็นของมันอยู่แล้วหน้าที่ว่า
มันไม่มีเผลอมันก็ไม่เผลออย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจนะมันเป็นของมันอยู่ตลอดจนกระทั่งหลับไปนี่เราเผลอตรงไหนแล้ววันนี้ไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นจริงๆกล้าพูดได้สิว่าสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัตินั่นแหละคือมหาสติปัญญามันเป็นอัตโนมัติอยู่จะว่าไงมันเป็นเพียงไม่ย้อนเข้ามาถูกจุดที่ควรจะไต่กันมาต่อยกันพอลำพึงตรงนั้นแล้วที่นี่เริ่มแล้วนะเนี่ยไม่ใช่นั้นถ้าพูดถึงระยะที่มันลำพึงกันมันไม่นานถ้าจะจ่อถ้าจะนานกว่านั้นเป็นเรื่องของแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นี่มันก็ใส่ผึ่งเลยขาดสะบั้นเลยนี่มันตื่นเงาไปอีกเสียนที่ของอาจิตตุนยาทำไมเป็นได้หลายอย่างนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าทุกเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองทำไมตรงนี้มันเป็นได้หลายอย่างนะพอว่างลำพึงนั้นแล้วก็นิ่งต่อนิ่งคำว่าสุขก็ดีนะผุดขึ้นมาแล้วนะเหมือนกับนั่นแหละคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสทำสองเงื่อนนี้เป็นอาตานะเท่านั้นนะนี่มันไม่ได้นานทำทั้งสองเงื่อนคือสุขกับทุกข์ก็คือสุขกับคือสุขกับผ่องใสเนี่ยเป็นเงื่อนก็เป็นสมมุติเหมือนกันแล้วคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีมันก็เป็นเงื่อนหนึ่งมันเป็นสองเงื่อนคือความเศร้าหมองกับความทุกข์นี่คือเป็นเงื่อนความสุขกับความผ่องใสก็เป็นเงื่อนเป็นสองภาคทำต้องสองเงื่อนเนี่ยฟังดิสองเงื่อนเงื่อนนี้เงื่อนนี้มันเป็นอนัตตาถ้าคืนนี้รวบหมดเลยว่าเป็นอนัตตาสุดหน้าจะพูดถึงว่าสี่อย่างก็ตามมันก็เป็นอนัตตาหมดแล้วสองเงื่อนก็ตามก็เป็นอนัตตามันครอบงั้นเวลามันเป็นอนัตตาเท่านั้นมันก็ถึงเลยนะไม่นานเราย้อนเข้ามาแต่ก่อนนี่จะรักษาอยู่ครับเราย้อนเข้ามาเพราะมันทัดพอตัวแล้วแต่เราไม่ปรุงเป็นอาหารเฉยๆทุกคนปัญญาขั้นนี้พอตัวแต่ไม่ปรุงเป็นอาหารขั้นนี้พูดยังไงนั่นก็ไม่สำเร็จประโยชน์พอย้อนเข้ามาเท่านั้นมันก็ผึ่งเลยทีนี้ไอ้ที่ว่าของสายที่จะรักสงวนนั่นมันขาดสะบั้นไปพร้อมกันความเพิบตัวนี้มันก็นั่นแหละเอื้อความมันนั่นแหละกุญแจที่มันเพิบของมันพลิกเหมือนกับว่าถ้าเทียบเหมือนว่ามะพร้าวมีกะลาเดียวเนี่ยแต่มันออกเป็นสองหน่อที่ว่าทำสองเงื่อนเหมือนกับมะพร้าวเป็นสองหน่อมันความมันลงเพิบหลงแล้วไปเลยไม่อยู่ในนั้นเพิบหายเนี่ยไปหมดเรียกวิชาพังวิชาดับความสว่างจังหวะความปองใสเป็นวิชาหน้าเด่นเลยกล้าพูดก็มันเห็นอย่างนั้นอยู่ว่าที่นี่ความปองใสนั้นไปไหนที่รักสมวนเราใช่มากมายมันก็เท่ากับกองที่ควายกองหนึ่งโอ้โถโถมันสลดทั้งเวทเลยที่โถขนาดนี้เดียวเหลือขนาดเดียวสิ่งที่ถูกว่าความปองใสนี่กบเอาไว้นั่นพอธรรมชาตินี่พังลงไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรนี่นั่นน่ะเดินมหัศจรรย์กับกองขี้ควายฟังที่ทีนี้ตะกอนรักสงวนขนาดไหนเนี่ยพิเศษขนาดไหนแล้วไม่กลับมากลายเป็นกองขี้ควายได้เมื่อเทียบกับอันนั้นแล้วเนี่ยนั่นเองมันก็ขอสรุปต้องเวทพูดจริงๆมันเป็นจริงอ๋อความโง่ขนาดนี้โอ้ทำอยู่ไหนแบบกดสภาบาทขึ้นเขาอยู่นั่นตรงนี้ทำอยู่ไหนทำก็ถูกที่แบกขึ้นไปนั่นแต่ไม่ดูตรงนี้นะมันควรจะดูแล้วนี่นะความหมายว่างั้นนะแบกไปไหนก็ไปหาทำแล้วทำอยู่ตรงไหนเวลามันเสือมันโดดนี่ได้ถึงมาคว้าสะปืนด้วยนี่มันก็ถึงกับว่าจะจันทร์นั่นนี่แล้วที่ว่ามันย้อนตัวเท่าหนูนี่ก็ตามมันเป็นก็ว่าเป็นจะเป็นไรเกิดความมันขวายน้อยสลดสองเบสทั้งผู้โถถูกขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้ใครจะรู้ได้ขนาดนี้มันถูกวิสัยที่โลกจะรู้ได้เลยไปช้อนใครก็จะหาว่าบ้าเนี่ยโอ้ขนาดนี้เป็นอยู่ไปช้อนใครก็จะหาว่าบ้าเขาอยู่ไปกินไปพอถึงวันเท่านั้นพอแล้วเนี่ยทำพองขวายน้อยไม่อยากจะพูดให้ใครฟังเลยพูดไปเขาจะหาว่าบ้านั่นฟังดิแล้วกันต่อมาไม่นานนะมันก็พลิกปั๊บขึ้นมาอยู่
ก็เมื่อว่าสิ่งที่เป็นว่าเป็นสิ่งที่สูงที่ใสว่าโลกรู้ไม่ได้แล้วเรารู้ได้ไงนั่นมันจอนเขารู้ได้เหตุผลรู้ไปอะไรถ้ามารู้ได้ถ้าว่าโลกรู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้แล้วถ้าเรารู้ได้ไงมันก็หนีปฏิปทาไม่ได้สิจริงอ๋อรู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นก็ปฏิบัติมาแล้วก็เมื่อพูดปฏิปทาให้เรื่องราวให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังแล้วเขาฟังแล้วทำไมเขาจะรู้ไม่ได้เนี่ยก็ทางเข้ามาหาจุดนี้อันเดียวกันนี่นะเมื่อบอกทางแล้วมาไม่ได้นะก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินดำเนินเนี่ยดังนี้นะอย่างที่อธิบายไปนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นนั่นคือทางเดินเข้าไปหาจุดนั้นนั่นทีนี้มันก็มีแก่ใจที่เห็นที่มีแก่ใจดูได้ก็มีแก่ใจที่จะพูดได้สอนได้แหละจริงนั่นความหมายว่างั้นมันมีทางที่จะให้รู้ดูได้เพราะปฏิปทาเนี่ยนั่นถ้ามันมีแต่นั้นจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องถนนทางไม่ได้เข้ามาเลยมันเป็นสุขที่ประสูติที่แท้จริงเพราะว่ามันดูเห็นตั้งแต่นั้นทีแรกมันไม่ได้กระจายไปหาปฏิปทามันก็ว่าสุขที่แท้จริงโถขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้ตรงขนาดนี้แล้วนี่หรอกเมื่อวันย้อนเข้ามาแล้วก็เมื่อมาเป็นสิ่งที่สูงวิสัยใครจะรู้ไม่ได้แล้วจะของรู้ได้ไงนี่เรารู้ได้ไงมันก็ไม่หนีปฏิปทาที่ก็รู้ได้เพราะเห็นนั้นแน่มันก็กระจายไปนี่แล้วมันถึงวิ่งถึงหลวงพ่อเจ้าที่พระองค์ทรงความพอสมควรน้อยผมคิดว่าเลยแล้วไม่แน่ใจที่เป็นนะอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้ไปดูแล้วเขาจังๆแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ทรงทำความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัตว์เพื่อเป็นศาสดาสอนโลกก็เลยท้อพระทัยไม่อยากจะสอนใครท่านต่อมาก็ทรงลำพึงไปก็นี่แหละก็ลำพึงเรื่องปฏิปทาเองจากนั้นมาก็อ๋อได้ท่านก็พิจารณาเชื่อกับอย่างนั้นซะก่อนท้อพระทัยเมื่อปฏิปทาย่ำเข้าไปในวงปฏิปทาทางเดินเข้ามาหาจุดนี้แล้วนี่มันได้นี่แน่ผู้ที่พร้อมที่จะเข้าอยู่แล้วมีนี่ผู้พร้อมที่จะรู้อยู่แล้วมีนี่ขอจะบอกทางให้นั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าเดินเมธิกเวียนตาบางเยสีตาบะซัดเกิดตรงนั้นซัดเกิดตรงนั้นแล้วมัชฌิมาปฏิปทาก็ใส่ผลเข้าไปนั่นคือทางเดินก้าวเข้าไปพระอัญญาโกณฑัญญะก็จะยังจิตสมุทัยธรรมังสังตังโรธรรมังถ้าเป็นภาษาปฏิบัติภาษาลูกในทางใจแล้วเราไม่จะพูดตามที่ว่าในปริยัติท่านว่ายังจิตมุลาสมังสัมปันโตสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยังดับเป็นธรรมดานี่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาถึงขนาดที่เป็นอุทานนะอย่างที่พระอัญญาคนนี้ออกเป็นอุทานขึ้นมามันจะต้องออกว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนานถึงเต็มหัวใจถึงใจแล้วก็สมกับพระพุทธเจ้าท่านทรงรับอุทานของพระอัญญาคนนี้ว่าอัญญาชื่อตะโพกันอยู่อัญญาชื่อตะโพกันอยู่พระอัญญาคนนี้ได้ยื้อหนอลูกหนอนี่ก็เป็นพระอุทานพระเจ้าถึงพระไทยเหมือนกันนี่เป็นปฐมมาเลือกแล้วปฐมมาสาวกของเราพูดง่ายๆได้พยานแล้วคุณง่ายนั่นมันถึงใจเหมือนกันพระเจ้าก็ถึงพระไทยพระอัญญาคนนี้ก็ถึงใจเพราะรู้ขนาดนั้นไม่ถึงใจได้ยังไงมันต้องถึงนะที่นี่น่ะคำอุทานอย่างนั้นนะถ้าพูดธรรมดาธรรมดาไม่ถึงอย่างที่ว่าโพธิราชเป็นระเบิดดานป่าเป็นอาสาเสียไม่ถึงใจของผู้ปฏิบัติพ่อแม่อาจารย์ว่าโพธิราชเป็นระเบิดเป่าหัวล้นเป่าหัวด้านเป่ากินมาเป่าตายเป่าไว้เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยนั่นถึงไหมอ่ะฟังที่ที่พูดออกมาด้วยความรู้ท่านเราจะเพียงว่าโพธิราชเป็นระเบิดเสียมันก็เป็นธรรมดาธรรมดามันไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงกิเลสไม่สะเทือนถึงธรรมมันก็ไม่ฟัดกันนะจ๊ะเมื่อว่าหัวร้อนเปล่าหัวร้านเปล่าเข้าไปแล้วกินเปล่านอนเปล่าตายที่เปล่าเลยใครจะอยากตายที่เปล่าวะใครวะมันก็คึกคักเลยที่ใครจะหัวร้านเปล่าวะไม่สิหัวร้านเปล่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่เราอ่ะมันต้องหัวร้านในธรรมที่ฟัดกันเห็นนั่นมันมีสิ่งที่กระตุกนี่นะอุบายอุทานอย่างนี้เป็นอุทานเป็นอุบายกระตุกเนี่ยมันต่างกันนะถ้าปฏิบัติผมถ้าว่าผมไม่เรียนมาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแต่หนังสือเรียนก็ยกให้เรื่องปริยัติแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ว่างไงนะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าเอหิปัจจุโกเนี่ยมันเป็นขึ้นมาในวงปฏิบัตินะไม่มีในปริยัติเขาพูดทั้งว่าไม่มีปริยัติสำหรับเอหิปัจจุโกนั้นนะสามารถที่จะร้องเรียกคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริงว่างั้นแปลว่างั้นนะเพราะมันก็มีอยู่ในศัพท์เอหินี่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่เนี่ยตรงนี้ถ้าเรียนมันก็รู้อย่างนี้เอหินี่ต้องเรียกให้มา
แล้วบอกว่าท่านจงมาดูธรรมของจิตนี่มันมีเครื่องบังคับให้ว่าอย่างนั้นทางปริยัติเนี่ยเราก็เรียนมาเราก็ไม่ค้านแต่ที่เวลาวงทางปฏิบัติขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอขึ้นมานี่ว่าธรรมมันหมายความว่าธรรมพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัตินี้นั่นไม่ได้ไปหาเรียกร้องคนอื่นไหนนะธรรมพระธรรมนั่นแหละสอนเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้ให้ย้อนจิตของท่านหรือของเธอนั่นน่ะที่มันส่งไปยุ่งบ้าอยู่นั่นน่ะพูดง่ายๆว่านี่นะให้เข้ามาดูธรรมของจิตดูตรงนี้ใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้พาปรุงพาแต่งให้ยุ่งวุ่นวายอยู่เวลานี้ให้ย้อนเข้ามาหมายความว่างั้นเอหิให้ย้อนเข้ามาปฏิโกจะเห็นหนึ่งลิบ้องเข้ามาดูตรงนี้น่ะปฏิโกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาภาคปฏิบัติให้ย้อนจิตเข้ามาของท่านเข้ามาดูเนี่ยทำของสิ่งนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้ให้ดูจิตมันเพลินมันยุ่งมันไปข้างนอกนั่นแหละพระธรรมท่านบอกท่านสอนเราเอหิท่านจงย้อนจิตนั่นเข้ามาดูตรงนี้เอหิจงเข้ามาตรงนี้ปฏิโกดูตรงนี้นั่นมันเป็นการนั่นเวลาภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีนั่นในปริยัตินะแต่มันมีในปฏิบัติที่ว่าไงมันมีอย่างนั้นเนี่ยมันรู้อย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันผิดไปไหนถ้าผิดมันผ่านไปได้หรือแล้วมันจะกระตุกหัวใจเราขนาดนี้พร้อมไปนะแล้วมันก็ปึ๊บเข้าเลยนั่นข้างสิพอทำแสดงอย่างนั้นปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่นั้นพอทำแสดงอย่างนั้นปึ๋งเข้ามานี่เลยเนี่ยจากที่นั้นว่าท่านย้อนจิตเข้ามานี่พี่อยู่อ่ะดูตรงนี้พี่อยู่อ่ะนั่นมันก็เหมือนกับที่ว่าอย่างเงี้ยดังที่ว่าอะไรที่ทำแสดงขึ้นมาว่ามีสิ่งที่ต่อรู้ผู้ใดที่ไหนคือนั่นแหละคือตัวผมมีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ที่ว่าสุขก็ดีว่าทุกข์ก็ดีว่าเศร้าหมองก็ดีพอใจก็ดีทำทั้งสองเรื่องนี้เป็นอาตาหนาเนี่ยมันก็เหมือนกันผุดขึ้นมาเป็นอันนี้มันก็เหมือนกันผึ่งขึ้นมาเพราะว่าทำท่านสอนเพราะว่ามันได้สติปุ๊บเห็นมันหยิบย้อนเข้ามาปึ่งเข้ามานี่เลยสะเทือนหมดนั่นเดี๋ยวท่านแล้วภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันไม่ได้เหมือนกันนะเวลารู้มันเป็นอย่างแต่มันไม่ได้ค้านนะปริยัติยอมรับแต่นั้นเป็นของท่านเนี่ยอันนี้เป็นของเรามันว่างั้นนะเออปริยัติที่จำมานั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเราจำมาเป็นสมบัติความจำไม่ใช่สมบัติความจริงพอที่จะเป็นของเจ้าของได้ความจริงนี่เป็นของเจ้าของที่ปฏิบัติขึ้นมาได้รู้ได้เห็นในเจ้าของนี่เป็นของเจ้าของนั่นความหมายว่างั้นนะเพราะมันถึงแตกต่างกันพอเอาแล้วขนาดยุ่นละยุ่นไม่สุดจะเป็นบ้าพูด

เรื่องไหนนิดหน่อยมันก็รู้มันมดมันเป็นเจ้ารู้อยู่ครอบตัวอยู่นี่มันไม่ได้ข้างหรือเผลอไปไหนมันเป็นธรรมชาติของมันอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยมันก็รู้นี่เรียกว่าสติธรรมชาติไม่ใช่สติที่เราตั้งจ่อนู่นจ่อนี่ความรู้กับสติเป็นอันเดียวกันเป็นหลักธรรมชาติเอาเลยนะปล่อยมันไปช่างมันเถอะนี่เขาไอ้หนึ่งสำคัญหนึ่งชอบเขาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าให้พูดตามหลักธรรมจริงๆแล้วโลกของกิเลสนี่ฟังไม่ได้นะคือมันตีหัวกิเลสเพราะฉะนั้นโลกที่มีกิเลสจึงฟังไม่ได้ยังแยบๆออกเท่านั้นก็ว่าหยาบว่าโลนว่าเผ็ดว่าร้อนเขาหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสังหารกิเลสเขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้กับหมายคำว่ากิเลสมันไม่ยอมรับยอมรับแต่เรื่องของกิเลสนิ่มนวลอ่อนหวานแผ่รอบครอบพิมพ์เท่าไหร่เป็นเรื่องของกิเลสถ้ากิเลสชอบอย่างนั้นโลกอันนี้จึงนิ่มนวลอ่อนหวานในกิริยามารยาทการแสดงออกต่อกันเป็นผิวเผินๆประดับร่างแต่ละความจริงแล้วในหัวใจดวงหนึ่งๆนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟมันบีบมันเผามันไหม้อยู่ตลอดเวลาสมอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจิตดวงใดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะเพราะที่ตัวนี้ไม่เลือกอยู่ได้ทุกดวงใจทำงานของตัวได้ทุกดวงใจเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกกับเราจึงไม่แตกต่างกันอะไรที่แตกต่างกันเขามีแต่กิริยาแห่งสมมุติที่นำมาใช้เป็นการพูดคันจาอะไรอย่างนี้มันต่างกันกับสัตว์บางสัตว์เขาไม่ได้ยินเสียงเขาพูดว่ายังไงแล้วด้านที่เขามีภาษาของเขาเหมือนกันกิริยาเขาบอกกันแต่มนุษย์เรานี่มีภาษาความทุกข์ร้อนที่เป็นประจำอยู่ในโลกดินแดนนี้เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเพราะอะไรที่นี่โลกไม่เห็นนั่นสิมันสำคัญโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไปเสียหมดเลยมันก็แยกกันไม่ออกกับสิ่งเหล่านี้ส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านแยกออกแล้วยังสังหารด้วยทำลายด้วยทำลายแล้วอยู่ในหัวใจดวงใดท่านก็แยกได้ทั้งนั้นแยกได้อันไหนส่วนดีส่วนชั่วผิดถูกอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นกิเลสนี้พอเวลาสรุปลงไปแล้วมันก็มีแต่กิเลสเต็มหัวใจน่าสลดสังเวชธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะนำมาแสดงเป็นธรรมแก้กิเลสจริงๆให้มุดให้มอดให้สงบยุบงบเงียบลงไปจากใจนี้โลกฟังไม่ได้เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมจึงไม่ยอมฟังไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เราที่เป็นคลังแห่งกิเลสเวลาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมพูดมีหนักเบามากน้อยดุด่าว่ากล่าวเป็นกิริยาคำรามกิเลสหรือปราบปรามกิเลสแก้กิเลสหรือพูดตามเรื่องความจริงของมันก็ว่าดุด่าว่าขาว่าเผ็ดว่าร้อนว่าหยาบว่าโลนไปเสียล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเราจะเทศสอนโลกที่มีกิเลสนี้เหมือนจริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอิจฉาและอาใจนอกจากเป็นรายมาที่ออกมาอยู่ปากคอกพอที่จะหลุดพ้นไปได้ท่านก็ฉุดออกอันไหนที่อยู่ในคอกนอนจมอยู่กับกิเลสท่านก็หมดที่สุดวิสัยยิ่งทอดอะไรเนี่ยที่ทรงทอดว่าไทยทรงทอดด้วยความรู้ความเห็นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเห็นโทษของกิเลสจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสจริงๆ
ท่านแสดงออกทุกอย่างจริงทุกอย่างเพราะท่านรู้ด้วยจริงความจริงทั้งนั้นมีโลกไม่รู้โลกไม่เห็นจะตำหนิเขาก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้เพราะเครื่องกล่อมมันนี่มันกล่อมสนิทมากที่สุดเลยไม่ให้โลกรายใดรู้เลยล่ะว่ามันเป็นกิเลสว่ามันเป็นภัยมีแต่เป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นหมดทั้งตัวกิเลสเป็นเราหมดเป็นของเราหมดทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปแยกอะไรก็ไม่รู้วิธีจะแยกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมมีแต่เราทั้งหมดเต็มตัวเต็มตัวเนี่ยมันแท้ขนาดนั้นน่ะเราไม่รู้เวลาชำระไปนู่นมันถึงได้รู้กันไม่รู้เอาทำคำพูดเหล่านี้มาแสดงโลกได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วดังนั้นมาสอนโลกแต่โลกมันไม่รู้จึงทรงทอดพระทัยมันหนาขนาดนั้นน่ะโลกเราเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่หนามากพูดไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องเสียงของกิเลสเนี่ยไม่พูดก็ฟังเรื่องของกิเลสไม่จำเป็นต้องพูดดันออกให้ทำดันออกให้พูดดันออกให้ยุบต่างๆไปหมดตลอดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่ท้อใจนี่เพียงเราตัวเท่าหนูนี่ก็มันเป็นนะคือเวลามันปิดมันกั้นมันไม่รู้จริงๆเพราะเหมือนกับใครๆทั้งหลายทั่วโลกดินแดนไม่รู้ไม่ได้คิดมีแง่ใดพอที่จะว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมไม่รู้มีแต่เราด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเราเป็นของเราเป็นเราทั้งตัวเลยก็ไม่รู้ค่อยคลี่คลายออกไปคลี่คลายออกไปเริ่มต้นตั้งแต่จิตมีความสงบมีเริ่มต้นรู้เรื่องบ้างว่าเรื่องทำเป็นยังไงจิตสงบก็เห็นโทษเนี่ยความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตัวเองถ้าไม่สงบไม่รู้เพราะจิตสงบความสงบของจิตมันต่างกันกับความฟุ้งซ่านให้คุณต่างกันความสร้างวุ่นวายมีแต่โทษแต่กรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพียงเข้าขั้นสมาธินี้ก็รู้เริ่มเห็นแล้วเริ่มพอใจผู้มีจิตสงบย่อมเริ่มพอใจในความเพียรความเพียรก็เพื่อชำระกิเลสอันเป็นตัวโทษตัวภัยนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเริ่มพอใจไปเรื่อยๆมีผู้แนะนำสั่งสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาที่คลายปัญญาตอนจิตที่สงบแนบแน่นดีนี่กิเลสก็เข้าสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่รู้ตัวนะคำว่าติดสมาธิก็คือติดกิเลสนั่นเองจะไปติดอะไรกิเลสแฝงธรรมแฝงอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นเย่ผู้ปฏิบัติเราจะว่าแต่สมาธิเป็นธรรมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเป็นธรรมอย่างเดียวสมาธิจะก้าวตัวเองออกไปโดยลำหนักจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเรื่องปัญญาไม่ต้องถามจะพุ่งจะกันเลยนี่ไม่ไปนะติดอยู่ในนั้นนั่นแหละกิเลสแทรกธรรมแทรกให้ติดให้จมเพราะความสุขโลกามิตรอันนี้เรื่องความสุขเพียงสมาธินี่มันเป็นโลกเต็มตัวอยู่ในนั้นเพียงสงบกระแสของจิตเข้ามาได้ชั่วระยะการเท่านั้นเพราะว่าเป็นความสุขแล้วก็ติดอยู่ในนั่นเสียกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในนั้นไม่ให้รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาขั้นปัญญานี่เป็นขั้นสำคัญมากทีเดียวมันเห็นประจักษ์ใจแล้วมันก็พูดได้เองนะมันแจ่มมันแจ้งทุกอย่างเช่นสมาธิตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามันก็รู้ชัดๆในเจ้าของจนกระทั่งเป็นสมาธิตายตัวหมดภูมิสมาธิว่างั้นเถอะคือไม่มีอะไรที่จะให้ก้าวกว่าสมาธิขึ้นไปเหมือนกับน้ำเต็มแก้วอยู่ในนั่นพอจะทำยังไงให้เลยนั่นไม่เลยเนี่ยขั้นของสมาธิเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วพออยู่เท่านั้นอยู่เพียงแค่นั้นปัญญามาเปิดเออมาเปิดปากแก้วให้น้ำไหลออกเลยสิน้ำสมาธิไหลออกทางปัญญา
ค่อยก้าวไปเรื่อยพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าเกสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่จะเริ่มงานแล้วนะที่นี่นี่แหละงานที่จะออกจากกองทุกข์เกสาโลมานักขาทันตาตะโจนี่เป็นงานของปัญญาที่แรกก็เป็นงานของสมถะบริกรรมอันนี้ก่อนพอจากนี้แล้วก็เป็นงานของวิปัสสนาที่คลายด้วยปัญญาโดยถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาเป็นงานพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาไตโจแล้วก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปหนังหุ้มห่อโดยรอบออกจากหนังโดยรอบเข้าไปข้างในเป็นยังไงหืมนั่นมันก็เห็นแล้วเนี่ยปัญญาที่คลายดูที่คลายดูตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไม่ไปตามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเพราะเราคลี่หาความจริงดูผมงามที่ตรงไหนแน่เริ่มเห็นแล้วขนและฟันหนังงามที่ตรงไหนกีรังถาวรที่ตรงไหนสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนเริ่มเห็นความจริงแล้วนั่นนี่ละงานของปัญญาเริ่มคลี่คลายงานเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่จึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารงานนี้เป็นงานชิ้นเอกขึ้นนี่เลยนะเบื้องต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะพอสมถะมีกำลังแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาไปพิจารณาเรื่องปัญญาคลี่คลายดูจากหนังเข้าไปเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปตับไตไส้พุงนี้แต่เรื่องของตรงกระโปรงโสมมเต็มเนื้อเต็มตัวเราก็มาเสกสรรปั้นยอตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของเหนือของงามว่าเป็นเราเป็นของเราติดกันอยู่นั่นติดกันอยู่นั่นอะไรแต่ไม่ได้มีแต่จะเสริมมันสกปรกขนาดไหนก็เอาชะเอาอะไรมาชะมาล้างให้มันสะอาดส่งเสริมปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็เอาอะไรมาประมาพรมเข้าไปให้มีกลิ่นหอมหวนชวนชมนี่จะสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นนี่เวลาพิจารณาตั้งความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันหมดความหมายไปดูเห็นแต่หลักธรรมชาติอาการ32ภายในจิตใจของเรานี่ดูพอเห็นนั่นนี่ตามหลักความจริงเป็นลำดับธรรมดาแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักอึ้งอยู่ด้วยการยึดถือกายนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงนั่นปัญญาค่อยซึ้งปัญญาซึ้งความสุขซึ้งไปด้วยกันนะคืออุปทานเบาออกไปใครความสุขก็ยิ่งซึ้งเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยเข้าไปนี่ขั้นนี้เป็นขั้นจะออกขั้นสมาธิเป็นขั้นพักงานเป็นขั้นหนุนกำลังปัญญาสั่งสมกำลังเพื่อสมาธิไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้อิ่มอารมณ์เหล่านี้แล้วพาทำงานกับเกสาโลมานขาทันตาไตโจทย์ตลอดอาการ32ดูในนี้ดูข้างนอกก็ดูแบบเดียวกันข้างนอกก็เป็นมรรคข้างในก็เป็นมรรคดูแบบเดียวกันดูเพื่อถอดเพื่อถอนดูเพื่อหาความจริงดูเข้าไปโดยลำดับลำดาก็ค่อยซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปสุดท้ายอุปทานก็หดเข้ามาหดเข้ามาสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปแล้วทีนี้ในความรู้สึกแต่ก่อนเป็นเราเต็มตัวเป็นของเราเต็มตัวท่านพิจารณาความเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรสิ่งนี้กลายเป็นขอนสูงไปแล้วขอนสูงหรือถังขยะดังที่เคยพูดนั้นมันไม่เพียงขอนสูงไม่สกปรกอันนี้มันท่อนปฏิกูลถังขยะปฏิกูลโสโครกมันก็ขยะแขยงภายในจิตใจความขยะแขยงภายในจิตใจด้วยปัญญานี้ทำให้ใจเบาหวิวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอยออกท่านการพิจารณาเนี่ยราคะตัณหาอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่กายนี่ราคะตัณหาที่พาดีดพาดิ้นบีบบี้สีไปโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายและสัมและสายจนเหมือนฟ้าดินถล่มเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่มันรุนแรงเนื่องจากไม่มีใครพิจารณามีแต่ความส่งเสริมมันส่งเสริมเท่าไหร่ก็เหมือนกับใส่เชือกเข้าหาไป
มันก็ไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปเรื่อยจิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนใครอยู่ที่ไหนก็ประดับหน้าร้านก็มีกิริยาท่าทางอันดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแต่ภายในนั้นเป็นไฟไหม้กองแกลบสุมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะกิเลสตัวนี้ทำงานอย่างนั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ความโลภ ก็ทำงานเพื่อโลภเพื่อโลภความโกรธก็สุมอย่างน้อยสุมไม่พอใจในสิ่งใดก็โกรธมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นไฟด้วยกันราคะตัณหาก็เหมือนกันดีดดิ้นเสาะแสวงหาด้วยอำนาจของไฟราคะนี่มันเผาอยู่ไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นเสาะแสวงหาทั้งตัวผู้ตัวเมียเป็นบ้ากันไปเพราะไม่ได้เห็นความจริงมันมีแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นออกทำงานนี่เวลาพิจารณาเข้าไปชัดเจนเข้าไปเรื่อยเรื่อยแต่ตอนนี้ก็ค่อยเบาลงเบาลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเบาลงความเห็นซึ้งภายในร่างกายนี่นับวันซึ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยผู้ที่จะถอดถอนราคะตัณหาเพื่อรื้อวัตตะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงตัวสำคัญมากพิจารณาร่างกายก็คือจะตีหัวราคะตัณหานั่นเองจะเป็นอะไรไปมันทำงานของมันอยู่นี่ตีเข้าไปตรงนั้นมันก็ถูกพอมันสว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วทีนี้อุปทานออกหมดถอนปึงเลยในกายนี่เมื่อถอนปึงในกายเราได้ถอนปึงในกายเขาได้ดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกไปพร้อมๆกันกับการถอนกายเราถอนกายเขาไปพร้อมๆกันไม่ยึดเราไม่ยึดเขาเหมือนกันไม่ติดในรูปในเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเขากับของเราเป็นอันเดียวกันนี่วิ่งประสานกันนี่เรียกว่าปัญญาวิ่งก็ประสานเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดเมื่ออุปทานหมดแล้วการพิจารณาร่างกายมันก็หมดประโยคใหญ่หมดประโยคที่จะประสานกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มีก็มีเล็กๆน้อยๆมีพอเป็นเครื่องประสานสัมผัสกันไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆอย่างที่เราเคยพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้พิจารณาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหงื่อกิเลสที่มันมากองอยู่ในร่างกายนี้ออกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพอตีนี้แตกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็ไม่เป็นกิเลสมันกลายเป็นหลักธรรมชาติความจริงอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่ถึงว่าเป็นตัวกิเลสเพราะกิเลสอวิชามันครอบงำอยู่มันก็กลายเป็นหลักความจริงอันหนึ่งไปหาดูกิเลสตรงไหนจริงๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่มีความโลภมันไม่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันมีอยู่ที่หัวใจแน่มาดูตัวของเราเองตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นตาเป็นตาหูเป็นหูพระอรหันต์ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นกิเลสเนี่ยไล่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาไม่ดูอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นราคะตัณหามันไม่มีตาไม่เป็นราคะตัณหาหูจมูกลิ้นกายไม่เป็นราคะตัณหามันเป็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเนี่ยมันไล่เข้าไปต้อนเข้าไปนั่นล่ะที่ว่าเราเหมือนเราตากแหนมองไปไหนมันก็ไม่เห็นชัดเจนเพราะแหมันตากกลางเอาไว้พอดึงจอมแหเข้ามาดึงเข้ามานี่ก็ไล่ต้อนกิเลสเข้ามาแบบเดียวกันเข้ามาเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนแหแล้วกองแหแล้วอันนี้พอไล่กิเลสต้อนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกมาไล่ต้อนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แล้วมันก็เข้าไปเป็นก้อนคือก้อนความรู้ก้อนวิชารวมตัวไม่มีที่หากินถูกตีถูกต้อนไปหมดทุกอย่างแล้วด้วยปัญญานี่แหละอันนี้สำคัญดังนั้นพิจารณาอย่างนั้นสินี่ปัญญานี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวมาตั้งแต่ขั้นร่างกายอสุภะอสุพังนะเป็นอปัญสติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนมาเลยเพราะฉะนั้นจึงฆ่ากิเลสได้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงเรื่อยๆหมุนเข้าไป
แต่ปัญญาคันราคะตัณหานี่รุนแรงหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการพิจารณาเหมือนฟ้าดินถล่มพิจารณาร่างกายตัวเองนี่จะพิจารณาเรื่องใดก็ตามเมื่อเกี่ยวกับราคะแล้วจะรุนแรงทั้งนั้นพออันนี้ผ่านไปแล้วสิ้นสุดยุติกันไปแล้วปัญญาคันนี้ก็ยุติตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบีบบังคับอะไรเลยก็กลายไปเป็นปัญญาน้ำซับน้ำสึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งผลประสานกันทั้งร่างกายประสานกันทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไล่ต้อนเข้าสู่จิตไล่ต้อนเข้าสู่จิตสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวเวทนาเกิดก็รู้มันก็ดับเวทนาไม่ใช่กิเลสแน่มันไล่เข้าไปอย่างนั้นนะสัญญาไม่ใช่กิเลสสังขารไม่ใช่กิเลสวิญญาณไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้ๆคืออันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากไงอันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันกิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยนั่นที่นี่เนี่ยที่รวมสติปัญญาจะรวมตัวเขานั่นมดไม่ไปที่ไหนไล่พิจารณาอะไรไม่ยอมพอไล่เข้าไปแล้วเข้าไปสู่จุดรวมแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชารวมตัวไม่ได้แตกแขนงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสร้างไปทั่วแดนโลกธาตุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเป็นบริวารของมันหมดมันเที่ยวหากินครอบโลกธาตุอวิชชานี่พอถูกไล่ต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไหลเข้าไปไหลเข้าไปมันจะถึงจุดยุติของมันจะถึงจุดสุดสิ้นซากของอวิชชาของภพของชาติไล่เข้าไปไล่เข้าไปเข้าไปสู่จุดนั้นจิตกับอวิชชาเป็นอันเดียวกันคือมันกลืนอวิชชาอวิชชากลืนจิตเอาไว้ไม่มองเห็นจิตเลยถ้าเห็นตั้งแต่อวิชชาอย่างเดียวสง่าผ่าเผยเป็นแดนอัศจรรย์อยู่ที่นั่นหมดนี่แหละจึงว่ากิเลสตัวนี้ละเอียดมากเราอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดละเอียดเลยเราวาดภาพมันเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเวลาไปเจอกันแล้วโอ้ยตัวกล่อมที่สุดคือตัวนี้กล่อมขั้นสุดท้ายยอดสมุทัยยอดกิเลสก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแสดงรวดลายเต็มที่แม่มหาสติมหาปัญญาก็ยังหลงกลมันจนได้แต่หลงไม่นานเพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญาย่อมไม่นอนใจพิจารณาจ่อเข้าไปมันไม่มีอะไรพิจารณาแล้วนี่แต่ว่าสังขารวิญญาณนี่มันก็พับเกิดพับดับพร้อมดับพร้อมเป็นกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นกิริยาของกิเลสที่มาแสดงเฉยๆกิเลสจริงๆอยู่ในใจแน่มันก็อยู่ในใจอยู่ในใจนั่นไงไล่เข้าไปตรงนั้นพอถึงจุดมันแล้วมันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันความเลิศความเลอของอวิชชานี่มันก็อิ่มตัวได้เหมือนกันอิ่มตัวด้วยปัญญาพิจารณาแล้วมันก็เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันจนได้จนได้สุดท้ายก็จอกปึ๋งเข้าไปตรงนั้นเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเห็นว่าสิ่งนี้ควรพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นมาหมดแล้วรู้มาหมดแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรนั่นจ่อแล้วจ่อเป้าหมายแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจ่อเข้าไปนั่นอวิชชาก็พังทลายอวิชชาพังทลายจิตไม่มีอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นละจิตดวงประเสริฐเลิศเลยถึงขนาดที่ว่ามาเห็นวิชาเป็นกองขี้ควายต่างกันมากไหมพิจารณากองขี้ควายนี่แหละมันกล่อมสัตว์โลกมันกล่อมนักภาวนาของเราถึงขั้นนี้แล้วต้องติดซะก่อนมันอ้อยอิงมันสง่าผ่าเผยพูดไม่ถูกเพลงของวิชานี่แหลมคมมากจริงๆเพลงสุดท้ายแหลมคมมากจริงๆแต่มันก็สู้มหาสติมหาปัญญาไม่ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเลยกลับกลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปแล้วท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละท่านเห็นโทษกิเลสท่านเห็นอย่างนั้นนี่นะเห็นด้วยใจเห็นมูลค่าของธรรมก็มันเลยกองขี้ควายไปแล้วนั่นคืออะไรเนี่ยนั่นคือธรรมชาติที่พูดไม่ถูกแล้วอัศจรรย์เลยเขตเลยแดนเลยสมมุติอะไรไปทั้งสิ้นคาดไม่ถูกถ้าไม่เป็นเป็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นสันติติโกประกาศกลางวานขึ้นภายในหายสงสัยทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอยู่ในทิศใดแดนใดว่ารวมตัวเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตเนี่ยสงสัยพระเจ้าที่ไหนหนักมันลงในจุดนี้เองโดยหลักธรรมชาติเนี่ยท่านว่าสังหารภพสังหารชาติคือตัวอวิชชานี่แหละตัว
ก่อให้เกิดภพเกิดชาติมันหมุนเวลาเราพิจารณานั่นรู้มันมีเงื่อนต่อเงื่อนต่ออยู่ตรงไหนสติปัญญาติดตามเข้าไปติดตามเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปดังที่ว่านี่รวมเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดมันจุดล่างเงาข้อมูลของความเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่ที่อวิชชาพอเขาไปพังจะลายรากแก้วมันเสร็จแล้วมันก็หมดนี่มีอะไรมาเป็นเงื่อนต่อของใจไม่มีเพราะถูกทำลายหมดแล้วมันก็กลายเป็นอวิชชายตเววาเชสวิราการโลธาสร้างฆารานิโรโธจนกระทั่งนิโรโธโหติไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นดับพร้อมกันหมดเลยนี่แหละพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราประกาศมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติหาความจริงแล้วเจอความจริงจนได้เพราะความจำปลอมมันมีมาดั้งเดิมความจริงก็มีมาดั้งเดิมเป็นคู่แข่งคู่เคียงกันมาอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะจมจริงๆเวลานี้โลกามิตรมันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เวลากินเราเป็นกิเลสสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเราอยากดีอกดีใจว่าเราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะเราได้กิเลสนั่นแหละเพราะตัวเราใจเราเป็นกิเลสสิ่งนั้นมากับกิเลสมันคืนเราคืนเราให้เป็นเรื่องกิเลสไปตามๆกันหมดเนี่ยนี่เราก็ภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นก็ภูมิใจกับกิเลสไปทำเลยเหินหนามไปเรื่อยๆตายทิ้งเปล่าๆนะให้พากันระมัดระวังให้มากบัดนี้ผมจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะโทษของมันหนักมากอันเนี้ยถ้าลงได้อันนี้เกาะติดแล้วตายเลยไม่มีทางออกไม่สนใจจะออกฮะโรคทั้งหลายติดนี่ทั้งนั้นเนี่ยโลกามิตรตัวสำคัญจริงๆก็คือตัวนี้เองจึงต้องระมัดระวังถ้ามีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยมันกระดังที่ปฏิบัติมานี่นะมันเป็นมันเราเป็นเรานี่มันไม่ได้ไปค้าข้าวกันเอาใช้อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกได้บ้างแจกผู้หนึ่งผู้ใดบ้างหรือแจกสมาคมใดบ้างทั่วโลกดินแดนเราไปทำให้มันเป็นประโยชน์แค่เท่านั้นส่วนเราไม่มีอะไรกับมันไม่ติดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันสบายเหมือนกับฝ่ามือของเราไม่มีแผลเอายาพิษมาวางบนฝ่ามือมันก็ไม่เป็นพิษถ้าฝ่ามือมีแผลแล้วเอายาพิษมาวางไม่ได้นะซึมซาบทันทีนี่ยาพิษคือกิเลสนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจเป็นใจมีแผลสิ่งอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นพิษไปกันตามกันหมดเมื่อใจไม่มีแผลแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นภัยสิ่งในโลกนี้หมดความเป็นภัยตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปคือกิเลสอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละภัยหมดขาดสะบั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเข้าไปติดเกาะติดต่อเกี่ยวข้องกับจิตของพระอรหันต์ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติตั้งแต่ขณะที่บรรลุธรรมเปิ่งขึ้นมาตอนนั้นขาดสะบั้นไปหมดไม่มีเงื่อนต่อแล้วจากนั้นไปก็เป็นอนันตการเที่ยงและนิพพานเที่ยงกิเลสมันหมุนมันเวียนไม่พาให้เที่ยงโกรธอันนี้จังทุกขังอัตตาเข้าไปบีบบังคับบินหัวใจหัวใจก็เป็นฟุตบอลไปเลยสิพอนี่ขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรไปหมุนไปเตะมันก็เที่ยงนี่อันว่านิพพานเที่ยงดูหัวใจแล้วมันก็พอกับนิพพานดูนี่แล้วหาสงสัยในนิพพานดูนิพพานมันไม่หาสงสัยในจิตนะคือดูนิพพานดูด้วยความคาดความหมายนี่ถ้าดูจิตใจนี่ดูด้วยหลักความจริงที่เป็นขึ้นมาในหัวใจของแล้วมันก็พอกันแล้วกันกับว่าดูนิพพานดูที่ไหนมันก็หาสงสัยหมดเพราะตัวนี้หมดสงหายตัวนี้หมดสงสัยแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราถูกทอดทิ้งมานานแสนนานนี่เป็นของเล่นไปไม่งู้เวลานี้นี่แหละที่ผมโปรดสังเวชเพราะท่านเทศถึงแผดบ้างเวลาที่ควรแผดควรเด็ดเผ็ดร้อนเข้มข้นเอาบ้างนั้นไม่เห็นโทษจริงๆนะชาวพุทธเราจะทำยังไงยิ่งโปรดสังเวชขึ้นไปมันมีทั้งเรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนกิริยามายาทแสดงออกไม่แต่กิเลสควบคุมเป็นนักโทษตลอดเวลาหาธรรมะเยียบยับยับออกมาพอจะเห็นโทษของกิเลสบ้างนี่มันไม่มีอันนี้ที่น่าสลดสังเวชเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งคิดมากถ้าว่าคิด
คิดมากกว่าแต่ก่อนเป็นห่วงเป็นใยสัตว์โลกสงสารง่วงง่ามต้วมเตี้ยมเหมือนเต่าเหมือนปลาเรานี่นะแต่เรานั่นต่างคนต่างภูมิใจนี่เพราะอะไรความง่วงง่ามต้วมเตี้ยมก็คือกิเลสพาให้เป็นทำให้เป็นอย่างนั้นความภูมิใจของก็คือกิเลสมันพาให้ภูมิใจนั่นจะว่าไงมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นมันไม่มีธรรมเข้าแทรกมันจะไปรู้เนื้อรู้ตัวได้ไงมนุษย์เราเนื้อการว่าอย่างนี้กิเลสมันพอใจเมื่อไหร่ว่าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมโง่เง่าเจ้าตุนแล้วภูมิใจในความโง่เง่าเจ้าตุนของตนนี่กิเลสมันพอใจฟังเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันต้องคาดข้ามธรรมถ้าแต่เป็นความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไงมันจะฉลาดเนี่ยมันมีที่แก้กันเนี่ยมันรู้โทษแล้วนี่มันถึงมั่งง่วงง่ามต้วมเตี้ยมพระพุทธเจ้าง่วงง่ามต้วมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอพระสาวกอรหันต์ท่านง่วงง่ามต้วมเตี้ยมอย่างเรานี่เหรอแล้วท่านทรงทำประเภทใดไว้พวกเรานี่ทรงอะไรไว้เอามาเทียบกันปั๊บๆมันก็ดีดสิจิตนั่นท่านเทศเพื่อแก้กิเลสท่านเทศอย่างนั้นเหมือนพวกเรานี่ฟังเพื่อกิเลสสิอันนี้มันเข้ากันไม่ได้นะนึกว่าอ่อนใจจริงๆนะโอ้ถ้าจะพูดตามเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของใจนี่เราพูดนี่โลกฟังไม่ได้ว่ะพูดจริงๆนะนี่เท่าแก่มาแล้วผมก็เปิดบ้างก่อนก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหนวกตาบอดไปอันนี้ก็ผู้ที่พอจะได้รู้ได้เห็นบ้างมีอยู่ก็มันก็อดไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาถ้าว่ามันแบบเดียวกันหมดก็จะพูดไปอะไรเขาหลับตาเราก็หลับตาไปแยกก็เท่านั้นเองนี่ได้เรื่องในราวอะไรมันเป็นไปไอซียูทั้งหมดมันไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมอกับอะไรแต่เรื่องของแสดงนั้นเอาวันยังค่ำเป็นตายถึงไหนถึงกันนี่เวลานี้กิเลสประเภทนี้แหละมันแบบถึงไหนถึงกันเนี่ยถ้าเป็นธรรมนะย่อๆแย่ๆถ้าทำอะไรก็มีแต่ประเพณีประเพณีไอ้กิเลสก็ไปถือบังเหียนไปบีบบังคับให้เป็นทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันจะเรื่องกิเลสทำนะเรามองดูแล้วแม่กิเลสมันควบคุมตลอดอันนี้ที่น่าสุดเลยจริงๆนะเราไม่รู้เหมือนควายตัวหนึ่งนี่แต่กิเลสก็ไปควบคุมเวลาจิตมันเปิดออกปัญญามันเปิดออกสิมันเห็นกันที่เดี๋ยวมาพูดเนี่ยไม่เห็นพูดได้หรือเวลามันเปิดออกเปิดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมมันจะไม่เต็มหัวใจล่ะความรู้น่ะมันเต็มหัวใจเลยพี่หนูอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นกรรมฐานที่กูด้วนเข้ามากูด้วนเข้ามานะโลกาเมตต์นี่แหละอันหนึ่งสำคัญมากผมนักวิจารณ์วิจารณ์ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองจริงๆได้เข้มงวดกดขันกับหมู่กับเพื่อนนิมนต์ทางไหนก็ไม่ให้ไปเพื่อให้สั่งสมอัตธรรมตักตวงเอาอัตธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยงานการก็ไม่มีจะหาที่ไหนให้ความสะดวกเกี่ยมเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้ไม่อยากคุยซะบ้างวะอะไรอะไรก็ไม่ยุ่งเลยให้ดูตั้งแต่หัวใจนี่มันเป็นยังไงหัวใจนี่เป็นตัวภัยที่สุดอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าอยู่กับดินฟ้าอากาศว่าแดดดินลมที่ไหนนะไม่มีสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเป็นภัยมีแต่กิเลสกับหัวใจมันบีบสีไฟกันอยู่นะมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นทุกข์อยู่ตรงนั้นมหันตทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นดูลงตรงนั้นสิเนี่ยท่านเห็นนี่เมื่อเห็นนี่แล้วมันก็จ้าเลยคิดดวงเก่านะเวลาถูกกิเลสปิดบังอยู่มันเป็นอย่างหนึ่งนะพอกิเลสทั้งหมดแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนะนั่นที่พระพุทธเจ้าเวลาโง่ท่านกับท่านก็มีเวลาท่านฉลาดแหลมคมจริงๆจนเป็นจอมศาสดาท่านก็มีในพระทัยในใจของท่านเองนั่นใจดวงนั้นละพลิกออกมาถึงสว่างก็เหมือนกับเวลากลางคืนนี่มันเหมือนจะไม่แจ้งไม่สว่างอย่างนี้นี่เป็นเวลาของกลางคืนเหมือนจิตที่อยู่ในเวลาของกิเลสครอบงำพอจ้าขึ้นตอนเช้าจ้าขึ้นมาก็มันก็สว่างของมันเองนี่เวลาจิตของเราชำระได้ก็จ้าขึ้นมามันก็เป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาในจิตดวงเก่านั่นแหละเห็นนะที่นี่เห็นหมดอะไรๆเห็นหมดเนี่ยจึงได้สนุกดูกิเลสอย่างว่าถ้าว่าสนุกดูจะสนุกดูยังไงคนหนึ่งทนทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเรายังจะไปสนุกดูอยู่หรือนอกจากเมตตาสงสารควรสงเคราะห์ได้แค่ไหนก็สงเคราะห์ไปสงเคราะห์ไม่ได้ก็จำเป็นจำใจขอให้เรื่องน้ำหมูกล้วนนะแดนนิพพานนั้นน่ะเป็นแดนที่หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากความกดขี่บังคับทั้งมวลเอาให้ได้ภายในจิตใจถึงวันนี้ยังโลกเขาอยู่นั่นน่ะเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเราก็อยู่แบบโลกเขาก็มันก็เป็นแบบโลกเขานั่นแหละไม่เห็นมีพิษแตกอะไรกัน
นี่จะให้กิเลสมันขยำข้ามยี่ย่ำยีหัวใจไงให้เป็นปืนเป็นไฟอยู่หัวร้อนร้อนโกนคิ้วด้วยคลองผ้าเหลืองด้วยจะเอาไฟกิเลสมาเผาหัวใจนี่แหมมันเสียเกียรตินะให้ธรรมะเป็นตปธรรมเผากิเลสออกจากหัวใจมันสง่างามจ้าจ้าไปที่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าหมดพอตัวพอตัวอยู่ไหนพอตัวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมได้อีกเอาจะเอาอะไรออกอีกก็ไม่มีนี่คือความพอดีคือความพอได้แก่จิตที่บริสุทธิ์หาที่ตำหนิติเตียนไม่ได้จะเพิ่มเติมอะไรเลยพอดีพอดีทุกอย่างเลยนั่นแหละอันนี้แหละโลกไม่มีจิตของโลกไม่มีมีเฉพาะจิตของผู้เจ้าพระอรหันต์เท่านั้นมีท่านพูดเป็นอย่างนี้นี่มันทุกวันนี้ทางการมันอ่อนลงอ่อนลงอย่างว่าผมไม่เล่นกับอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับผู้กับคนผมทนเอาจริงๆนะเห็นแต่หัวใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งทนเอาดีมากเกี่ยวข้องร่างกายมันอ่อนของมันลงไปทุกอย่างเครื่องใช้ไม่ที่เราเคยใช้มาแต่ก่อนมันสึกมันหลอเข้าไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปในทางลบนะเปลี่ยนไปเรื่อยถึงเวลามันแล้วมันก็ไปของมันจะว่ายังไงเราก็ไม่ดีโตจะไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอมันไม่ได้มีตกจริงๆนะกับเรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันหมดปัญหาซะขนาดนั้นนะก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คล้องกันอยู่นี่ใจมาอาศัยอยู่นี่เดี๋ยวร้านนี้ก็เพียงอาศัยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าถือเป็นเราเป็นของเรามันไม่ถือก็บอกว่าไม่ถือจะว่าไงแต่เวลามันถือก็บอกว่ามันถือทีนี้มันไม่ถือก็บอกไม่ถืออาศัยกันไปช่วงระยะการมีความสืบต่อระหว่างจิตกับขันธ์ใช้งานได้เครื่องมือยังพอใช้ได้ก็ใช้กันไปมันถึงเวลาหรือสลัดพวกเดียวเท่านั้นก็ห่วงอะไรพิจารณาจะหมดแล้วจะเอาอะไรมา

องหรือตีหนึ่งหลับบางคืนตีหนึ่งหลับบางคืนตีสองหลับหลับนิดเดียวมันก็พองมันนะไม่ใช่ว่าหลับน้อยมันไม่พอนะมันก็รู้ตัวของมันรู้ธรรมในธรรมในขันว่ามันพอไม่เห็นมีหิวโหยอะไรคือเวลาเรานอนไม่พอเราก็รู้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะมันนี่นอนน้อยไปเรื่องธาตุเรื่องขันรู้สึกวิ้วแหววิ้วแหววไม่ค่อยนอนพอดีพอดีมันก็รู้นอนมากไปมันก็รู้มันหนักง่วงทวงตัวไปหมดนอนมากไปถ้านอนน้อยไปมันเป็นลักษณะวิ้วแหววิ้วแหววในตัวของเรานอนพอดีอย่างที่พักนอนทุกวัน4ชั่วโมงอะพอดีผมตั้งแต่ประกอบความเพียรมันไม่เคลื่อนไหวนะพอ5 ทุ่มนี่ปกตินะถ้าเวลาเร่งความเพียรมันขึ้นมหาสมุทรระหว่างมหาสมุทรกับธรรมะฟัดกันนั้นมันไม่มีเวลาอะไรเนี่ยบางทีแจ้งแต่ธรรมดาธรรมดาทะเลไม่มีขึ้นว่างั้นเถอะกิเลสธรรมดาธรรมะธรรมดาแล้ว5 ทุ่มนอนตี 3ตื่นปุ๊บตื่นปุ๊บไม่ตื่นนั้นในช่วงนี้มันแปลกอยู่นะท่านกันตื่นทีเดียวลุกเลยลุกเลยเลยมันฝึกหัดกันยังไงก็ไม่รู้นะหรือธาตุขันธ์มันก็พร้อมมันก็พอกลางวันท่านอย่างพักกับพักมั่งเพราะนี่ขึ้นมาก็พอแล้วนั่งภาวนาจากนั่งลงทางยังกลมเรื่องนอนไม่ได้ห่วงมันมันจะเป็นจะตายจริงค่อยนอนมันห่วงธรรมต่างหากเวลาเท่าแก่มานี่เอาแล้วจะมีนอนไม่หลับกลางวันนี่ไม่ค่อยหลับนะผมนอนไม่เห็นมันหลับสักวันวันไหนก็ดีถ้ายังหลับก็นี่แนบไปซะ10 นาทีมันก็ตื่นของมันเสียอย่างนั้นนะกลางคืนก็หลับเป็นชั่วโมงตื่นแล้วตื่นแล้วมันตั้งใจนอนอีกแล้วเดี๋ยวหลับไปอีกเดี๋ยวตื่นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันเองเราก็ไม่ได้ถกวิจารณ์มันห่วงใยมันอะไรนะดูตามความจริงของมันนี่มันเป็นแสดงความจริงอันหนึ่งในธาตุในขันธ์ของเราเราก็ดูตามสภาพของมันถึงเวลามันจะไปแล้วมันก็ไปสะดวกสบายไม่เห็นมีอะไรจึงเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังถึงเรื่องการเป็นการตายของเราใครจะมายุ่งนะมันเราพูดจริงๆนะถึงเวลาว่ายาให้หยุดให้หยุดจริงๆนะยาเอามาฝืนเราเคยได้ฝืนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเห็นโทษเหลือเกินเวลาจิตมันผ่านเข้าไปนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวในสิ่งเหล่านี้แล้วโถเราก็เป็นเจตนาหนึ่งก็ว่าเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ของคนมีกิเลสกับเจตนาบริสุทธิ์ของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันนะสิของท่านสิ้นกิเลสเนี่ยของเราไม่สิ้นกิเลสเจตนามันก็จะเอาบริสุทธิ์มาจากไหนอ๋อตรงนั่นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดพอรู้เรื่องนะนี่เวลาเราจำเป็นเรื่องอยู่เรื่องยาให้มาหยุดในยาเอามายุ่งนะคือมันรู้ในตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วธาตุขันนี่จะไม่รับแล้วไม่เอาไหนแล้วปล่อยมาต้องเนื้อต้องกายอย่างนี้ไม่ให้มาต้องให้อยู่ธรรมดาเงียบต่างคนต่างเงียบต่างสงบถ้าได้ตายก็หมู่กับเพื่อนเนี่ยเราจะทำหน้าที่ตายของเราเพียงท่าที่ปล่อยขันเท่านั้นไม่เห็นมีภาระอะไรวะแต่พิจารณาไปตามสภาพความจริงมียังไงในเวลานั้นกับพิจารณาถึงเวลาแล้วก็สลัดพวกไปเลยหรือร่างกายมันจะดีดจะดิ้นเลยมือเพื่อนจะมากังวลกับผมคือร่างกายนี้เป็นได้วิบากขันบางองค์ตายไม่สงบถ้าขันดีดดิ้นกระตุกนั่นกระตุกนี่มันเป็นน้ำมันเลยแหละธาตุขันเรื่องจิตนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเลยจิตขอให้จิตบริสุทธิ์แค่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้ถึงร่างกายมันจะเป็นแบบไหนก็เป็นเถอะมันเป็นเรื่องของขันดีดดิ้นแต่ตามสมมตินิยมของขันเท่านั้นแหละเรื่องจิตที่จะให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามขันนั้นเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอากุปะทีเดียวพอหาความกำเริบและหาความเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพพานบางองค์นั่งนิพพานนอนนิพพานเดินนิพพานท่านทำไม่ได้ยังไงเพราะมันคนละอันจริงๆเป็นหลักธรรมชาติเหมือนน้ำคนในคลองนี่คนละฝั่งจริงๆมันไม่ใช่ฝั่งเดียวกันทางโน้นฝั่งโน้นทางนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งโลกนี่ฝั่งธรรมนี่ฝั่งสมมติ

นี่ฝั่งวิมุตต์แน่มันจะเอาเข้ามาประสานกันได้อย่างไรไม่ประสานมันรู้ชัดๆอย่างนั้นทีในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรว่าตายก็ว่าไปตามกิริยาของโลกไม่เห็นมีตัววิจารณ์เมื่อไม่เป็นกิริยาของอันนี้มันมารวมตัวเป็นส่วนผสมแล้วมันก็สลายของมันออกไปธรรมดาธรรมดาธาตุขันธ์แล้วนี่มันก็ไม่รู้เรื่องจิตนี่แต่จิตเป็นผู้รู้เขาจิตไม่สำคัญมันหมายไม่ไปยึดเขาแค่อย่างเดียวจะมีอะไรเขาไม่รู้เรื่องของเราอยู่แล้วนี่มันก็มีเท่านั้นถือว่าก่อนตายที่เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากเขาไปโดยลำดับลำดามันน่าห่วงจะทำไงโอ้กิเลสนี้มันเป็นภัยจริงๆนะภัยมหันตภัยมหันตทุกข์อยู่กับกิเลสนี้มดผมไม่มีที่ตำหนิตรงไหนมีกิเลสแห่งเดียวเท่านั้นหัวใจนี่ลงอย่างลงถึงนั่นแหละนะความสุขทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายของโลกนี้ลงในกิเลสแห่งเดียวอันเดียวอันเดียวเห็นได้ชัดเลยละฟาดกิเลสมันพังลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรนั่นเขาคงนั่นนี่มายันกันเมื่อกี้เนี่ยมันพังไปจากใจหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวเขาก็เป็นธรรมดาของเขาไม่เห็นมากวนใจแต่กิเลสนี่กวนจริงมีมากมีน้อยกวนหัวใจกวนหัวใจนี่สำคัญมากอันนี้กวนมากจริงๆบีบมากจริงๆโทษมันอยู่ที่นี่บอกเกิดแห่งความทุกข์มันก็อยู่ที่ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็อยู่ที่จิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่มันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้บอกกันตั้งใจเอาเท่านั้นละพอพูดเท่านั้นว่าจะพูดไม่ได้ก็ค่อยพูดไปพูดมามันก็ขอบบืนอาจารย์ชวนญาติโยมเข้ามาจากที่ต่างๆเราก็อนุโมทนากับเขาและพูดออกปากพูดจริงๆเดือนนี้เงินดวงเงินเดือนรายได้มาจากประเภทไหนประเภทไหนทุ่มลงทางกฐินผ้าป่ากองการกุศลนี่ทั้งนั้นนะชาวพูดเราเงินเดือนมีเท่าไหร่ทุ่มหมดมาทุ่มก็ทุ่มเถอะเราพอใจไปด้วยนะจะคิดกลัวเขาจะเดือดร้อนอย่างนั้นนี่เลยไม่คิดเพราะ12เดือนมีเดือนเดียวเดือนเดียวนอกนั้นกิเลสเอาไปกินหมดนี่กิเลสนี่พอกคูณมากร่างกายนี่พอกคูณจนเฟ้อเรื่องจิตใจห้างผ่าห้างผ่ากับสิงกับธรรมนี่ว่ามีโอกาสในเดือนนี้เขาทำเราพ่อเราภาคภูมิใจกับเขาแทนที่จะกลัวเขาจะเดือดร้อนเพราะสมบัติสละออกไปสมุนทานหมดไปนี่ไม่หมดฝากนั่งเลยนะนั่งกี่ขอให้กี่จะภาคเมื่อเครื่องหล่อเลี้ยงเถอะจะชุ่มไปหมดเนี่ยเนี่ยมันเป็นงั้นนะอย่างนี้กี่มันเหี่ยวแห้งเป็นมหาเศรษฐีหาความสุขไม่ได้กี่มันเหี่ยวแห้งอยู่ว่าไงเราพูดออกปากพูดแล้วก็พูดให้ประชาชนได้ยินฟังพูดด้วยความเป็นอย่างนั้นในจิตจริงๆเราไม่เสียสร้างเราพอใจกับเขายิ่ง3วันนี้แล้วหมุนกิ้วแล้ววัดนั้นวัดนี้วัดนั้นวัดนี้เราก็พอใจอนุโมทนากับเขาเพราะบุญกุศลนี่เท่านั้นที่จะลากเข็นคนออกจากทุกข์ได้นะนอกนั้นไม่มีนั่นฟังสิมีกระบุญมีกระกุศลนั่งที่จะฉุดจะลากออกจากกองทุกข์ออกจากปากกิเลสว่างั้นเถอะกิเลสมันกลืนเพราะทุกข์จริงๆทุกข์เพราะหน้าของกิเลสหยิ่งมันคิดด้านหลังแหมเรื่องการของวันกลางเลือกก็คือคิดด้านหลังก็ไปถึงพี่น้ำตาล่วงนี่นะมันไม่ลืมจริงๆนะไม่ลืมเพราะมันถึงใจนะถึงใจที่เหลือตั้งสติไม่อยู่นี่ก็อยู่ในป่าลึกๆนะพยายามว่าจะเอาให้เต็มเหนี่ยวความเพียรเอาให้เต็มเหนี่ยวแล้วนี่ไอ้มีแต่ที่เหลือเอาเราเต็มเหนี่ยวนี่ตั้งพับล้มผอยล้มผอยตั้งพับล้มผอยตั้งกับล้มพร้อมกันตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ว่าบรรดามันต้องพูดมันสัญญาลงไปหมดเหลือเอาไปถลุงหมดสติจะงุ่นอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ภูเขาป่าฟ้าจ่าป่ารกชัดเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่จิตมันดิ้นของมันอยู่นี่มันไม่สงบอยู่ที่หัวใจนี่สิ่งนั้นเขาสงบแต่ใจเจ้าของมันไม่มีภูมิธรรมมันหาความสงบไม่ได้มีแต่กิเลสทะลุงอยู่ตลอดเวลาโอ้ยน้ำตาร่วงอ๋อไม่ลืมอ่ะลืมไม่ลืมก็คือมันเครียดแค้นอันนี้แหละพาให้ฟังดู
ึงขนาดกูมึงใช่ไหมผมไม่หิวกูมึงอยู่ในใจนะไรมึงต้องพังแน่กูให้กูถอยกูไม่ถอยนี่ไงกูต้องเอามึงพังแน่เวลานี้มึงเอากูเต็มที่ขนาดนี้ถึงได้ทีกูแล้วกูจะเอาให้เต็มที่ยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งแน่นอนนู่นล่ะเด็ดด้วยนะคำพูดอย่างนี้ยังทั้งที่สู้เสือและกำปั้นมันยังเด็ดทั้งวันอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาได้ที่มันถึงขนาดกันใหญ่เลยอ๋อเอาอย่างถึงใจจริงๆความเพียรนี่ข้าศึกนี่หนักมากเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังพวกเป็นคติไม่มีอะไรหนักมากยิ่งกว่าการฆ่าศึกหรอกนี่หนักมากจริงๆที่จิตใจทุ่มลงมัดเลยผมนี่ไม่มีเหลือแล้วถ้าที่เดือดไม่ตายเราก็ตายเท่านั้นมีสองอย่างเพราะมันไม่ถอยกันนี่มันอาจจะมีนิสัยอยู่บ้างผมไม่รู้นะแปลกๆจะเป็นจะตายมันยังไม่ถอยอยู่นะธรรมดามันถอยกึ่งๆนะนี่ใช่อย่างที่เอาจนน้ำตาล่วงยังมึงนะมึงยังไงมึงต้องพังวันนี้มันยังสู้อยู่ทั้งที่เสือตะปบเอาเลือดสาดอย่างนี้มึงจะต้องพังเรื่องกำปั้นกูเนี่ยวะเนี่ยถึงได้เอามาพูดถ้าเป็นก็ตีแต่มือเพื่อนเรื่องความภาคความเพียรฆ่าพิเดนี่โถเราอย่าเล่นนะตัวราฆ่าตัณหานี่รุนแรงมากนะเวลาขึ้นเวทีมันต้องรู้กันไม่งั้นไม่รู้นะมันอยู่ในจิตมันก็เป็นห้องจิตนะมันไม่ได้มาแสดงอาการอะไรมันยึกยับก็ยึกยับอันนั้นแหละเป็นอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นนี่ยึกยับควรเรียกควรน้อยควรอะไรมันก็มีอยู่ก็เป็นอันนี้ล่ะเป็นอ๋ออันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะบางครั้งที่เราจะฆ่ามันอยู่นะมันยังมาแสดงยิ่งยิ่งเยอะแยะไม่เห็นโอ้ร้อยสรรพคมไม่มีอะไรเกินนั้นอันนี้ออกสนามออกทำงานออกแนวรบเมื่อพิจารณาแล้วอวิชชาพอเป็นพื้นฐานไม่ออกทำงานอะไรเป็นพื้นฐานของแผ่นดินนี่เป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเต็มแผ่นดินนี่มีแต่เรื่องของราคะตัณหามันสร้างขึ้นมาโอ้สร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะร้อยชั้นพันคมเราจะรู้มันก็คือว่าพอตัวนี้ม้วนเกลือลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรแสดงที่เรื่องที่ว่าเหล่านี้หมดอ๋อมันเป็นเพราะอันนี้อันเดียวนี้มันแตกกิ่งแตกก้านสาขาดอกใบไปทั้งใกล้ทั้งไกลครอบโลกธาตุมีจะอันเดียวนี้มีจะอันเดียวนี้พออันนี้มุดลงไปเท่านั้นน่ะมันไม่เห็นมีอะไรแสดงก็แสดงว่าตัวนี้นั่นน่ะชัดเจนดิอวิชชาไม่เห็นแสดงอะไรพออันนี้มันดับลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรมาดึงมาดูดมากวนใจอวิชชาไม่ดึงดูดนะไม่ใช่ให้เพลินอวิชชาเพลินความเพียรในเรื่องสติปัญญาตุลมัตต์นั่นแหละวิชาตอนขาดผลตรงทยานนี่ตอนราคะตัณหาเนี่ยปัญญาประเภทนี้เป็นประเภทที่ฟัดกันถึงเป็นถึงตายบางทีเหมือนหนึ่งว่ากายไหวหุ่นมันแรงนะอำนาจสติปัญญาฟัดกันรุนแรงมากนะมันเราเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เราตกเราแต่งมันต้องมีพอฟัดพอเหวี่ยงกันจนได้เขาต่อยมาเราต่อยไปเหมือนนักมวยหลักเบามันก็เต็มแรงทุกคนนี่เลยมันก็เต็มแรงมันเราก็เต็มแรงเราบางเวลาอันนี้มันหมดของมันไปลงไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรมาแสดงดังที่ว่าเหรอนี่ไม่มีนะนี่อวิชชาก็ละเอียดละออละเอียดละอออ้อยอิงอ้อยอิงดูดดื่มอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่เห็นไปกังวลกับอะไรเลยมิฉะนั้นนี่จะจิตร่างกายไม่มาเกี่ยวข้องนี่จะจิตเพราะว่ามันถึงหมุนอยู่ภายในหนูภายในของใจเดินโยกมนี่ออกนอกรูนอกทางเดินเจอกะเข้าไปป่านั่นหรือเข้าไปป่านี่คือตามันไม่เห็นจิตมันอยู่ข้างในมันทำงานอยู่ภายในไม่ออกเดินเจอซ่าๆเขาคนก็เขาไปเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเนาะกลางข้างภายในมันงงมันพูดไม่ถูกนะเรื่องที่เรื่องกับทำฟัดกันเนี่ยถ้าเป็นแรกมวยก็แชมเปี้ยนไม่ทันแชมเปี้ยนยังช้าไปเพราะเราจะเอาอนี้มาพูดเป็นภาษาสอนกันไม่ได้นะให้มันเป็นในใครก็ตามรู้เองภาษาของธรรมของพิเรศกับธรรมฟัดกันเวลาถึงเข้าหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วเอาอย่างนั้น
พิจารณาถึงขนาดนั้นเต็มหัวใจยังอยู่แล้ววิชาไม่มีอะไรมีแต่เบาหิวหิวหิวหิวไม่มีอะไรดึงดูดมีอันเดียวเนี่ยตัวดึงดูดอ๋อดึงดูดให้จมให้ร่มให้จมต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันกดมันถ่วงมันหน่วงมันเหนียวอยู่ในนี้นะพูดใครๆก็รู้เองมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนมีพออันนี้มันไปผ่าสวรรค์ลงไปแล้วมันไม่มีอะไรดูดมันก็หมุนเรี่ยวเรี่ยวละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าหาจุดนั้นแหละไม่ใช่อะไรไล่เข้าไปไล่เข้าไปแต่สังขารกับอวิชชามันสัมผัสกันนะคือมันเอานั้นน่ะเป็นสนามรบเป็นหินน่ะเป็นปัญญาเอาพวกสังขารพวกวิญญาณพวกสัญญาเนี่ยเป็นหินน่ะปัญญาเพื่อเข้าจุดนั้นทั้งที่อยู่จุดนั่นอยู่แต่อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกันอยู่มันก็พิจารณากันอยู่ในนั้นมีเท่านั้นไม่มากเห็นไหมมันมีอะไรกดถ่วงเรียกว่าหมดงานแล้วมีงานอันเดียวงานเฉพาะกิจกับขันธ์สี่พิจารณาทั้งงานทั้งขันธ์วิญญาณอย่างเดียวอันนี้อย่างนี้มันก็เพื่อเข้าขันธ์ละเพราะอวิชชานี่ตัวเพลินนะในสมมติแดนสมมตินี่คืออวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดว่านี่เลยนะแดนสมมุตินี่มีอวิชชาเป็นแดนอัศจรรย์ที่สุดของสมมุติของยอดกิเลสอยู่ตรงนั้นหมดเลยยอดเกิดแก่เกิดตายอยู่ตรงนั้นน่ะไปเพลินตรงนั้นที่สัตว์โลกเพลินกับความเกิดแก่เกิดตายสิตัวนั้นน่ะตัวเป็นไฟเผาไหม้จมเอวผมจะเปลี่ยนเลยนะเงามันเข้าอันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเรื่องดึงดูดอะไรมีมันเบาเหมือนสำลีหิวหิวหิวเพลินทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนเพลินเพราะมันเป็นมหาสติมหาปัญญามันเผลอกันที่ไหนไม่มีคำว่าเผลอเป็นความเปลี่ยนตลอดเล่นตลับนะนั่นมาเป็นเองเพลินเพราะนั่นถึงพระอนาคามีท่านถึงไม่ลงมาเกิดตัวนี้ตัวอดตัวถ่วงตัวดึงดูดอ่ะพออันนี้ไปแล้วไม่มีอะไรดึงดูดท่านก็ไปของนั่นเรื่อยละเอียดขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลาเรามีชีวิตอยู่นี่มันไม่ได้ว่าเกิดนะจิตดูในหลักจิตตภาวนาที่อวิหาตปาเพื่อสาเพื่อสีคือเรามีชีวิตอยู่เรื่องความเพียรอยู่นี่มันเพียงผ่านของมันผ่านของมันถ้าวัดตามันก็อยู่จริงอ่ะคงอยู่มันอยู่ระดับในขั้นใดมันก็อยู่ขั้นนั้นก่อนแต่ก็ทำงานตัวเองเป็นหลักธรรมชาตินี่เพื่อจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชัดในหัวใจไม่สงสัยเวลามีชีวิตอยู่นี่มันเพียงผ่านเท่านั้นผ่านผ่านผ่านถ้าวัดตายแล้วอาจจะอยู่นี่อยู่ก่อนแล้วก็ทำงานของตัวเองแล้วก็ค่อยเลื่อนไปหักช้าเพราะไม่มีผู้เร่งเรามีชีวิตอยู่นี้เราเร่งได้รวดเร็วพ้นได้ไปเลยถ้าตายแล้วมันก็ช้าอันนั้นทำงานอัตโนมัติก็ทำตามอัตโนมัติตัวเองมันก็ช้าไม่มีผู้เร่งมีชีวิตอยู่นี่เร่งกันด้วยตลอดทะลุผลเลยให้อยู่โดยการทำข้อวัดปฏิบัติให้ดูกันนะอย่าให้ผมได้หนักใจกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติคนเบาคนเบาหูไวตาไวให้เห็นอกเห็นใจหมู่เพื่อนนะอยู่ร่วมกันมีมากมีน้อยมาด้วยความเป็นธรรมด้วยกันอย่าให้เรื่องที่เหลือเข้ามาตีตลาดเป็นอันขาดนะข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นว่าใครทำแล้วเราไม่แล้วเราไม่ได้ทำได้ประโยชน์อะไรผู้เป็นมันมีนะมันเคยอยู่มาแล้วนี่ผมเห็นแล้วผู้มันอืดอาดเหนื่อยนายเจ้งก้างมีนักอกจะตายแล้วนักหมู่เพื่อนไม่หนักมากนะสมัยที่ผมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่โอ้ผมเหมือนเป็นบ่อยกลางเดือนนะดึงหมู่เพื่อนทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยพอดีเป็นไข้ตื่นเช้ามาพอดีฝนตกกลางคืนด้วยเราเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นด้วยตอนเช้าออกมาตั้งแต่ข้อสว่างลงมากุฏิลงจากกุฏิมาแล้วมายืนกลางวัดเหงื่อผ้าไปไหนกันหมดเหงื่อเหลี่ยวไม่ได้ยินเสียงปัดไม่กวาดดังเลยพี่ค
พอฝนตกกลางคืนใบไม้มันร่วงเต็มวัดวางไงก็ต้องปัดกวาดเหือพากันไปไหนกันหมดเหือเหือแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามาหาไปไหนถามท่านเป็นไข้ท่านเป็นไข้วะเหือท่านมาหาองค์ไข้องค์เดียววัดล่างไปอย่างนั้นเที่ยวหรือนั่นอะไรนะท่านมาหาไข้องค์เดียววัดล่างไปเลยหรือนั่นอย่างนั้นนี่มันไม่ลืมนะคำพูดอย่างนี้ของกฐินใครจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่านั่งกับผมผมไม่ได้มายุ่งกับสิ่งนี้นะทำตามหน้าที่ไปตามเท่านั้นเองมีอะไรเราจะจัดอะไรแยกไปที่ไหนที่ไหนทำบุญให้ทานสถานที่จำเป็นยังไงก็หมู่เพื่อนพิจารณาเองนี่ไม่สนใจกับอะไรมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วโลกามีเครื่องใช้ไปงั้นมีอะไรก็ใช้ไปเลิกกันหลายเอาเลิกกัน

ับรู้ได้มากการปฏิบัติให้เรียนรู้ประพฤติตัวเป็นหนักใจทางด้านภาวนาได้ศึกษาเป็นจิตใจการศึกษามามากน้อยเป็นเหมือนกับเข็มทิศความเดินผู้มาปฏิบัติจะเป็นเช่นเดียวกับการเดินทางตามเข็มทิศมีผีเข็มทิศได้แก่ข้อพระธรรมที่เป็นศึกษามาได้นะเป็นเช่นเดียวกับเรือเมื่อจะข้ามหาสมุทรทะเลถือเรือเป็นสำคัญเรือในสถานที่นี้หมายถึงหลักของวินัยแต่พออย่างยิ่งคือนักบวชหลักของขบพระวินัยที่ศึกษาเป็นความจำเป็นอย่างนี้การลงเรือต้องถือเรือเป็นสำคัญเกิดพบเหตุการณ์อันใดในเวลาเดินเรือก็ต้องยึดเรือเป็นหลักจับท่าด้วยเรือก็ต้องไม่เป็นหน้าที่ของเรือกลายเป็นที่อาศัยแต่คนคือปฏิบัติธรรมในคนที่หลักพระธรรมในเป็นหลักสำคัญที่จะดำเนินมีข้อเคลื่อนเมื่อจะรู้ตลาดก็มาหนักหนีพระธรรมวินัยโง่ก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยพระวินัยก็การประกาศเนี่ยสิบศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบอันนี้เป็นพระวินัยอันนี้มันจะทำผิดการก้าวเดินไปทำไปทำในขอบเขตของพระวินัยมีเรื่องของนี้แต่ว่าคำว่าวินัยเป็นของจำเป็นตามขั้นของผู้รักษาผู้รักษาที่ห้องในเวลาใดก็ถือว่าเวลานั้นเป็นเวลาจำเป็นของเราที่รักษาสี่ที่รักษาที่แปดสามที่รักษาที่สิบที่สองร้อยยี่สิบก็ถือถึงประเสริฐนั้นเป็นความจำเป็นทั้งหมดไม่ล่วงเกินเมื่อในล่วงเกินแล้วใจก็เยือกเย็นเราจะอบรมทางด้านจิตใจแต่ไม่มีความเดือดร้อนไม่เป็นอารมณ์ก็เหตุของความจิตที่ข้ามเกินพระธรรมจิตถ้ามีความเยือกเย็นสงบใจง่ายการอบรมจิตให้เป็นใจเพื่อความสงบนี้เพื่อนต้นยังมีลำบากอยู่บ้างเพราะความคิดหาเป็นต้นแต่ว่างานทางโลกงานทางธรรมย่อมมีความลำบากเหมือนเหมือนกันแค่เราไม่สุขแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามแต่ลำบากบ้างก็ตามเช่นเรานั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเขาออกเป็นอารมณ์ของใจหรือนึกพุทโธทำโมมีสังโฆบนใจเด่นเป็นอารมณ์ของใจหายใจมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่เป็นนำมาสัมผัสใจนั้นเป็นลำดับกำหนดใจก็จะค่อยมีความรู้สึกเด่นขึ้นกับจิตนั้นเป็นจิตลมหายใจหรือจิตพุทโธธรรมะพุทโธแล้วก็จะมีความเยือกเย็นสบายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจนี้เหมือนความสุขอื่นใดที่เราเคยผ่านมาแล้วเป็นเวลานั้นเราได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเข้าไปแล้วผู้นั้นจะเป็นเหตุให้สะดุดใจทันทีและให้มีความพออกพอใจที่จะพยายามรักษาความสงบสุขนั้นและพยายามที่จะส่งเสริมความสงบสุขนั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างเพราะเป็นความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เคยผ่าน
ไม่ว่าความจิตจะผ่านมาทางตาขึ้นมาไปดูสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเป็นความจิตนี้แต่ความจิตประเภทนั้นเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ได้เหมือนกันความจิตที่เกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้หรือว่าความคิดตั้งเมื่อไรไม่รับผักแต่ความคิดที่เกิดขึ้นจากใจที่มีความสงบนี้ไม่ค่อยจะมีความคิดนอกจากจะเป็นเหตุให้เรามีความพอพอใจดีดีความคุ้นใจให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านที่มีจิตสงบแล้วจึงเป็นผู้หนักแน่นกับความภาคความเพียรเพื่อบุญเพื่อธรรมด้วยข้อวัดปฏิบัติที่เป็นปฏิบัติธรรมด้วยความไม่ท้อไม่แยกแยะคำว่าความสงบของใจนั้นจะมีเป็นขั้นๆคือละเอียดเข้าไปเป็นความสงบจิตของใจในความสงบของใจมีความละเอียดเท่าไหร่ความจิตก็ละเอียดไปต่างๆมีผูกถึงขั้นใจที่มีความสงบใจทำไมจึงไม่สงบข้อนี้เราก็ทราบด้วยกันข้อมีสิ่งก่อควรอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปก็ก่อควรเข้ามาทางตาเดินประสานเข้าไปถึงใจเสียงก่อผ่านเข้ามาทางหูจะเข้าไปกระเทือนถึงใจจมูกลิ้นกายกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สัมผัสที่มีแล้วกับผ่านเข้าไปถึงใจใจเป็นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดีเพื่อทุกอย่างจึงมีความกระเพื่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความสงบนั้นรับรู้รับเห็นรับพิจารณารับสุขรับทุกข์รับเข้าเกิดเสียใจรับความเพลิดความเพลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคืออันใจอย่างนี้อาศัยสิ่งที่เกิดของเข้าดูโดยลำพังตนเองไม่ได้ต้องอาศัยอารมณ์เป็นอารมณ์ดีอารมณ์เสียเป็นเหตุให้โกลจะตามเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มาเห็นความสุขของใจที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพราะความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นโดยการอาศัยอาศัยดูอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสมาเป็นความสุขที่เป็นตัวที่เกิดที่แท้จริงความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมแม้จะอาศัยอารมณ์ที่ทำแต่อารมณ์นี้ก็เปลี่ยนไปเพื่อให้จิตเป็นตัวของตัวมีความสงบเยือกเย็นกายก็เบาเพราะใจเบาในขณะจิตที่เรียนเข้าจริงๆแต่กายกับใจจะแยกจากกันมีอันดับหนึ่งอันดับที่สองกายของเราข้างล่างที่นั่งภาวนาอยู่นั้นจะไม่ปรากฏว่ามีเลยจะเหลือแต่ความรู้

าเนี่ยจะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏขณะที่กายไม่ปรากฏนั้นเวทนาของกายจะไม่มีเลยเรื่องความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับการนั่งนานหรือไม่นานไม่ปรากฏเพราะความสำคัญของกายได้ถอนถอนมาแต่แรกถ้าไปจิตจิตก็คงตัวอยู่ได้ในความสงบเยือกเย็นนี่เป็นความสงบท่านคือจากท่านต้นในความสงบนี้ได้เกิดขึ้นมีขึ้นบ่อยๆว่าฉะนั้นแม้จิตจะมีภาระหน้าที่การงานจะต้องจัดต้องทำตามหน้าที่ของเราแต่ความสงบของใจจะมีเป็นประจำอยู่แต่เป็นพื้นฐานพอกำหนดเข้ามาถึงใจเมื่อไรก็ปรากฏความรู้นี้เด่นอยู่เฉพาะตัวแม้จะอาศัยร่างกายอยู่ก็เป็นความรู้ดีกันเพราะตัวเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านเมื่อเราจะอยู่ในบ้านในห้องเรียนก็ตามแต่ห้องเรียนกับเรานั้นไม่ใช่อันเดียวเราเป็นอันหนึ่งห้องเรียนนั้นเป็นอันหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาเปลี่ยนร่างกายนี้กายนี้เป็นเหมือนกับบ้านของเรียนหรือห้องเรียนนั่นเองใจนี้เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องเรียนมันรู้เองที่แรกก็แยกกันไม่ได้เรียนกับเราค่ายเป็นอันเดียวกันกายกับใจมีค่ายเป็นอันเดียวเพราะใจไม่มีเวลาเป็นตัวของจิตแต่เมื่อใจเป็นรับความอารมณ์เป็นค่อยๆกลายเข้ามาเป็นตัวที่เกิดแล้วย่อมทราบว่านี่คือตัวเราหายไปจากนี่คือส่วนของร่างกายที่อาศัยเขาอยู่รู้ได้ชัดเพราะอำนาจของความสงบสังกัดเนื่องจากความสงบความเย็นใจจะมีมากเราจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ทำการงานนั้นให้เสียเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมะจึงไม่ทำงานอะไรให้เสียนอกจากธรรมะที่บำเพ็ญภายในใจและใจเป็นหลักสำคัญที่จะสนับสนุนการงานทั้งหลายให้มีความประเดียดราบรื่นเป็นกำลังของงานนั้นแต่ฉะนั้นไม่มีทางเสียเพราะธรรมะไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่ธรรมะนั้นข้าที่มีธรรมะประจำใจว่าไม่ว่าจะทำงานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะพบหมู่พบเพื่อนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนย่อมไม่เคยมีความข้าศึกเสียเป็นมีแต่ดีไปเลยมีจิตเป็นขั้นของความสงบพอจะข้ากันแน่ตาตัดสายนี่แยกต่างๆเป็นขึ้นมาถึงขั้นปัญญาปัญญายังเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกคำว่าสงบนี้เป็นแต่เพียงอย่างระงับคนใช่ไหมแต่ปัญญานั้นขอบถอนรีบซื้อเนี่ยสิ่งใดที่เกิดแสงอยู่ภายในใจขอบถอนออกจากปัญญานะนอกออกจากใจได้ด้วยกันสิ่งใดที่เป็นมาขอบถอนของเรานับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้ได้กี่วันนับเป็นนับเป็นเดือนได้กี่เดือนนับเป็นปีได้กี่ปีสภาพของร่างกายนี้คงที่อยู่หรือค่อยเปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างแล้วจากนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หรือไม่ความเป็นมาของร่างกายอย่างไรความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือความเป็นมาของร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเป็นอยู่ของร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและความเป็นไปของร่างกายนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปที่นั่นที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานี้มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีการไหนจะหยุดยันยั้งตัวเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่ขนาดแต่เป็นส่วนที่ละเอียดใจที่ไม่ถามจะทราบได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาอย่างไรบ้างเมื่อไปกันดาเลยที่จะมาเข้าไปย่อมเห็นครับรู้ครับเมื่อรู้ครับแล้วก็หาทางออกกันอีกคำว่าทางออกในสถานที่หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอุปทานความเป็นอุปทานนี้เป็นเหมือนกับเครื่องกดเครื่องจิตใจให้ดิ่งลงไปในความลำบากที่เป็นทุกข์ถอดถอนออกมา
ได้เดินมาของตนท่านกล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินไม่เห็นในแบบในทันทีแต่ใจของเราปัญญาของเราไม่เห็นเรื่องของเราอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นท่านที่มาถึงเรื่องของเราทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นเรื่องของเราจำไม่ได้ที่นี่เรื่องผลที่จะปรากฏให้เป็นความสุขสบายตามเป็นที่เรียนมันก็ไม่ค่อยปรากฏมีเมื่อเราได้พิจารณาลงไปอย่างอนิจจังก็เห็นชัดกับใจกับกายทุกขังก็เห็นชัดมีกับกายกับใจอนัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะปล่อยวางเราก็เห็นชัดเขาตัดใจให้เมื่อควรแล้วเขาต้องปล่อยเพราะปัญญาเพียงพอท่านขอถอนกิเลสเครื่องเกี่ยวกับจิตใจที่ขอถอนนั้นคือรื้อถอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเป็นลำดับคือดีกับชั่วไม่ใช่แต่เป็นวัตถุหรือเป็นสภาพอันที่ให้จิตเข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือมาเป็นอารมณ์เออนะความดีใจเสียใจและเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นแท้แน่ก็รื้อถอนจากสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเหมือนกับเราปล่อยภาระเช่นเราแบกปืนหรืออะไรก็แล้วแต่มาบนบ่าของเรามีปืนประมาณสักสิบท่อนเราทิ้งหนึ่งก็ท่อนแล้วเดินไปอีกท่อนสองท่าทิ้งหนึ่งอีกท่อนเดินไปสามท่าก็ขึ้นออกเป็นอีกท่อนขึ้นจะเป็นลำหนักเราก็ผู้แบกถึงจะรู้สึกว่าเบาจนทิ้งมันก็หมดให้เงาเหลือเป็นหนังนั่นก็เป็นเรื่องที่จะมาทางปัญญาเท่านั้นถูกขอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในใจให้หมดไปพละก็หมดไปของปริภาปฏิยาทั้งข้าราแผลทางด้วยสื่อของความเกิดทั้งสัตว์เกิดทั้งใจโลกธาตุใจจะได้ยินมาก็จะมาเห็นทั้งใจทั้งหมดว่าวิชานั้นคืออะไรจะรู้ทัศน์ที่ใจรู้ทัศน์ที่ใจแล้วก็ถอนกันอีกเหมือนกันถอนได้อีกมันถอนเชื้ออันเป็นเหตุที่ให้เกิดตายหมดสัตว์ไปแล้วตายไปนั้นเป็นความสมมติแต่สมมติขึ้นมาใหม่ว่าเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์นี้พ่อได้กับทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่ไม่ได้ติดสมัครสมานกันได้หมดดีก็ฟังได้ชั่วก็ฟังได้เขาดุด่าว่าสาวก็ฟังได้เขาชมเชยกันไม่เสริมก็ฟังได้แต่ไม่ติดพอจิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นจิตที่พอเองไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมความเพิ่มเติมก็คือดีก็เพิ่มเติมชั่วก็เพิ่มเติมความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมธรรมชาตินั้นหมดไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมที่ถึงขั้นพอดีบริสุทธิ์เต็มที่พระพุทธเจ้าท่านที่รักษาพระฤทธิ์ท่านท่านรู้ถึงความพอดีของใจพอตัวเอาอะไรมาเพิ่มอีกหนึ่งนับอีกครั้งอีกพลังอีกครั้งทุกอื่นยิ่งกว่าความไม่ไม่ต้นต้นที่ต้องให้วางความใจของเรามีทางเหนือเพียบเย็นหรือเสียทีที่เราเกิดมาพบนั้นพบที่ประกาศศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นไปได้หลักสูตรผมอุตส่าห์ดำเนินการจะยากการลำบากแต่อย่าเห็นแต่ความอยากทั้งเราเรื่องความอยากนี้เนี่ยจะเป็นหัวหน้าของสิ่งใดแล้วจะต้องคิดลากสิ่งนั้นไปความอยากมาเป็นหัวหน้าของใจเราไม่ได้คำนึงถึงความอยากนั้นหรอกมีจะมีผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นไหมมันจะคล้อยตามโดยสายเดียวจะทำอะไรให้เสียได้หรือเปล่าเราจะหันเข้ามาธรรมะกับตื่นตื่นนี่แหละมันเหมือนกับรถไม่มีน้ำมันมันเต็มจิตเต็มใจไม่อยากทำทั้งที่
งานอันนี้เป็นงานขึ้นเอกทั้งหมดนะถ้ามีงานขึ้นไหนที่จะเอกขึ้นตามในวงจิตใจถ้าสนิทธรรมะซึ่งเป็นความบันเทาตัวหรือเป็นสิ่งที่รับหลังแต่มีความรู้สึกของเรายังมีอยู่ภายในมันก็ทำให้ฟื้นถ้าคำว่าความมันเป็นธรรมนั้นจะทำเพื่อผู้ใดก็ไม่ทำนี่จะทำเพื่อใครก็ไม่ทำนั้นก็หนึ่งว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่สิ่งใดที่ความขัดแย้งมันชอบมันผิดลากไปแล้วถือว่านั่นเป็นจิตจำเป็นที่ควรจะทำที่ควรจะเป็นไปตามเพราะฉะนั้นจิตของผู้ไม่ได้อบรมธรรมะจึงต้องเอียงเอียงหรือน้อมไปตามจิตแต่นั่นสงบว่าเรื่องเป็นยังไงยกตัวอย่างก็ใช่เช่นคนเคยดูหนังเคยดูหนังเป็นประจำเป็นนิสัยมาดูเพื่อความเพลิดเพลินดูได้วันละครั้งถ้าวันไหนไม่ได้ไปดูไม่ได้ไม่ชนะใครจะมาพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้เป็นโกรธเคืองทันทีหนักเพราะอำนาจมันแรงเพื่อที่จะอำนาจของความอยากนั้นมีความแรงขึ้นเป็นหนักเห็นไหมเพราะเราเสริมการที่เราคล้อยตามเป็นความเคยชินของความอยากมีความอยากเป็นประจำแล้วมันแก้ไขมันก็ถือว่าเป็นงานของเราที่จริงจังดูมาแล้วรู้สึกมีความเพลินแรงจิตในใจแล้วเรื่องราวที่แสดงขึ้นยังไงเอานำมาเป็นอารมณ์ของใจเราเองต่อเป็นเชื่อไปได้อีกเชื่อวันหน้าคือคิดไม่ได้เลยหาสิ่งรักได้ไหมแต่การจากที่นี่เป็นการจากเทียบกินสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันคือการจากที่นี่ไม่หมายถึงเป็นความเสียหายโดยการเราจะเชื่อถ้าติดจากสิ่งนั้นก็ได้สำหรับผู้มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานะมีแต่ทางให้เสียทรัพย์ก็แพงชั่วแต่เสียใจทั้งนั้นสำคัญเสียนิสัยนี่สำคัญมากเพราะหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญธรรมะทำเป็นสอนให้คิดหนักดัดแปลงตัวเองเสียตั้งแต่ต้นเมื่อเราปล่อยให้เป็นไปตามปริมาณนานๆไปอย่างนั้นก็ใหญ่โตขึ้นแล้วก็แก้ไขได้ยากเวลานี้ค่ะมือขวาคือเราจะน้อมจิตใจของเราเพื่อทำนักทำงานการทั้งตัวจิตใจให้มันเป็นประโยชน์สำหรับเราที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอำนาจแรงชนะขนาดที่เราเป็นอยู่ในแบบนี้ก็หาได้ยากโลกทั้งโลกจะเป็นเหมือนอย่างนั้นแต่มีจำนวนน้อยมีแต่พระเป็นงานทำดีที่เราได้สะสมมาสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้มีจำนวนไม่น้อยแต่ปรารถนาได้ทั้งหมดเลยภูมิของมนุษย์นี่แต่รู้สึกว่าเป็นภูมิที่เกิดได้ยากปรารถนาเกิดได้ง่ายและมีมากมายแต่ภูมินี้จะเป็นภูมิของเรายิ่งเป็นหลักของศาสนาที่เป็นธรรมมันจะเกิดได้ง่ายถ้าหาผู้ที่สนใจถ้าหาได้ยากที่จะปฏิบัติตามเพื่อธรรมมันจะเกิดนั้นก็หาได้ยากแต่เราขณะเป็นผู้สนใจเข้ากับธรรมของมีปฏิกาและได้นำมาประดับจิตใจทั้งคนให้เป็นจิตใจที่มีทางเสนอราศีด้วยสีไม่ทางที่ตัดจักย่างนั่งไปเป็นในสิ่งที่เห็นว่าไม่เที่ยงแม้ว่าเราไม่ได้เสียทีที่เกิดตรงนี้เราเกิดในครั้งนี้เราก็เห็นแล้วถ้าเรามีหน้าศาสนาแค่ไหนแต่ทรัพย์สมบัติความรู้ความฉลาดเราก็ตาตัวของเรามีเป็นต้นทุนอันหนึ่งไปการข้างหน้าเรื่องพบเรื่องชาติต้องมีอยู่ตราบใดสิ่งที่อาศัยก็จะต้องมีสิ่งที่อาศัยก็ต้องมีไม่จะต้องอาศัยเราจะต้องการที่ทำเพื่อพบลมจิตใจของเราว่าให้ดีให้เสียทีกายนี้ต้องมีอาหารประเภทหนึ่งกายมีอาหารประเภทหนึ่งส่วนใจนี้จะทำมะแต่อย่างสะเทือนเรานึกภาวนาไม่ได้เสียอัตเสียสะพานอะไรเลยเราทำได้ที่เวลาจะนั่งอยู่ก็ทำได้นอนอยู่ก็ทำได้เพื่อที่จะจิตใจของเรามีความเย็นเย็นมา
มันเป็นหลักฐานภายในใจของตัวเองเป็นของไม่ทำยากอะไรนะความศีลเพื่อดีนั่นไม่ผิดกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความยิ่งเป็นเพื่อเนื้อเพื่อมากเลือด

ของพระพุทธเจ้าควรจะพยายามฝืนตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมความฝืนนั่นธรรมดาอาภูตที่หนึ่งที่เหลือเขาไม่ชอบความฝืนทางธรรมะธรรมเนียมทางธรรมะแต่ถ้าคล้อยตามไปแล้ววันได้ทำเวลาเวลาไม่จำเป็นที่ยินดีตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่ชอบเป็นนั้นสิ่งที่เขาชอบเป็นนั้นนั่นแหละเป็นที่เขาจะรักแต่สิ่งที่เราชอบเขาไม่ชอบนี่เขาเครียดแข็งใจของเราจะทำในใจของเราให้ไม่ชอบอีกเหมือนกันนึกคิดโทรคำเลยคำโทรนี่หนูนึกว่าลำบากจะนึกถึงภาพต่างๆสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นงานมันนึกง่ายมันคล่องปากมันถูกขัดขืนได้ง่ายทำก็ทำได้ง่ายคิดก็คิดได้ง่ายเหมือนในเรียนหนังสือเป็นธรรมดาเลยนึกถึงตัวไหนมันก็ออกมาถึงคำไหนมีเจอก็เจอกำลังมาซ้อมกันเกิดมันคล่องแต่ไม่ให้เสียเวลานี่เพราะความเคยชินความอุดมจิตใจก็มันจะเป็นอย่างจิตละเวลาถ้าเราคิดถึงว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอาศัยความสุขถึงเป็นอยู่ได้ถ้ามีตั้งแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดวันเนี่ยใครเล่าจะจะมาเกิดในโลกนี้ครอบเป็นมันถึงฐานเองมีความมีสุขมีความสะดวกสบายนั่นเองความสุขความสะดวกสบายกับความอำนาจของธรรมที่เราทำไว้แล้วเราพยายามต่อเติมเติมทำให้เราที่ดีนี้ให้มากขึ้นไปหากเรามีพบมีความสุขต่อไปเราก็ต้องได้รับความสุขความเริ่มสมบัติงานความดีในจะเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราได้สั่งนะคนใดจะมาเรื่องจริงจากเราไปนั่นมีสุขที่นี่ของกรรมเป็นกรรมแปลว่าความกระทำทำยังไงแล้วดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเป็นเรื่องของเราทำเองความสุขความทุกข์มันเป็นทั้งใครก็ต้องเป็นทั้งเมื่อเราเกลียดความทุกข์ข้อความสุดแล้วเราจะพยายามฟื้นใจให้ทำหนึ่งทำดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญจะดับจิตใจทั้งหมดมันคืองานทำดีได้จะกลับไปแล้วเรื่องชีวิตจิตใจจะมีครับเวลาหรือจะยังดีต่อไปยืดยาวนานเท่าไหร่ก็ไม่เดือดร้อนหรือจะตายวันนี้วันหน้าก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเตรียมพร้อมแล้วเพื่อเพื่อพบหน้าคิดเพื่อวันหน้าเราก็ไม่เด็ดขาดแต่ถ้าเราแล้วก็ไม่มีเหนือร้อนเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆขึ้นในบ้านในเรือนของเรามีอะไรขาดเสริมบกพร่องอย่างบ้างที่เรายังรู้สึกร้อนใจต้องรีบเร่งค้นหาหามาในความคนดีเหมือนกันยกตัวอย่างถือบ้างใจเราเลยมีความโอดพอเป็นวิปยานการทำนะหนึ่งความเพียรจะเป็นไปความขยันหมั่นเพียรจะเห็นผลไปเป็นความจิตจะเป็นผลที่อัศจรรย์ด้วยเย็นสบายกายก็เบาพอเวลานั้นจิตไม่ขัดเกลียดอะไรตรงภาวะอย่างนี้ขนาดนี้กายสบายอยู่เดียวโดยลำพังตัวเองไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นสงบอยู่สบายอยู่เหมือนเดิมเป็นศาสนาอิทธิพลศาสนาสอนคนให้เห็นผลบุญคุณธรรมในปัจจุบันเพราะธรรมเราก็ทำอยู่ในปัจจุบันผลก็ควรจะรู้ในปัจจุบันส่วนที่เกิดเหลือจากนี้จะไปรู้วันหน้าเพื่อส่วนที่จะพัฒนาจะต้องรู้ในวันนี้รู้ในครั้งนี้ถ้าคุณนั่งจะได้ติดตามจะสอนโลกไปท่านตอบไปดูแล้วท่านยังไม่รู้ว่าท่านตอบรู้เป็นถึงพระอรหันต์แล้วยังไม่ทราบพระองค์ว่าเบิกได้สอนโลกไปผลคืออาหารกับผลมีเป็นทั้งบัตรที่เกิดขึ้นจะเข้าสภาพของตัวหรือจะเข้าสภาพของตัวก็รู้ในขณะสาวกที่ตอบรู้ตามเอเซ่ก็รู้ในปัจจุบันการเป็นองค์ความนี้นะทรงส่วนเด็กๆกันเงินนะ

จิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอันใดที่จะมีความละเอียดยิ่งกว่าจิตแม้จะอยู่ในอำนาจของสมมติก็ยังมีความละเอียดอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนยิ่งพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วเพียงแต่รู้เท่านั้นจะพูดออกมาในแง่ใดมันเป็นเรื่องสมมติและทั้งหมดพูดไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงแยกออกมาเพราะโลกอยู่ในสมมติมีสมมติทำไม่แยกออกมาเป็นสมมติก็เข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแยกออกมาเช่นว่านิพพานเป็นต้นให้ชื่อธรรมชาตินั้นเลยสาอุปาเจที่เสสนิพพานได้นิพพานทั้งที่ยังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่อนุปาทิเสสนิพพานผ่านจากธาตุขันธ์ไปเรียบร้อยแล้วหมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมมติโดยประการทั้งปวงอันเดียวกับอนุปาทิเสสนิพพานสุดท้ายก็ว่าท่านไปนิพพานนะแต่ธรรมชาติที่ถูกให้ชื่อให้นามนั้นไม่ได้เข้ากันกับคำเหล่านี้ได้เลยคำว่าเช่นนี้ผู้ฟังจะเข้าใจผิดผู้ที่รู้ในความเป็นนิพพานของตนเท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันองค์จะไม่มีข้อแย้งกันเลยที่แยกออกมาที่นั้นก็เพราะโลกมีสมมติดังที่กล่าวแล้วเพียงอยู่ในธาตุในขันธ์ขณะที่ไม่ใช้ธาตุขันธ์คือขันธ์ห้านี้ระงับเสียให้หมดเป็นท่านเข้าสมาธิสมาบัติคำว่าสมาบัติก็ยังเป็นสมมติสมาธิก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่เป็นวิมุตตินั้นอาศัยอันนี้อยู่เข้าสู่อันนี้แล้วระงับสมมติทั่วๆไปเหลือแต่ชื่อว่าสมาบัติเพราะระงับขันธ์นั่นจะเห็นได้ชัดเจนว่าโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในขณะนั้นเพราะอาการของจิตไม่แสดงออกสู่สิ่งใดให้เป็นอารมณ์แม่น้อยเมื่อเหลือตั้งแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงพูดไม่ได้เลยว่าเหมือนอะไรผู้ที่สิ้นแล้วเท่านั้นเป็นผู้จะทราบได้อย่างชัดเจนแต่จะนำออกมาสู่สมมตินั้นแล้วแต่อุบายวิธีของท่านผู้ใดจะนำออกมาได้ด้วยวิธีใดตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแต่ละองค์ที่จะนำออกสู่สมมติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความฉลาดในความบริสุทธิ์นั่นเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวแล้วพูดว่าฉลาดพูดว่าโง่ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยจะไปพูดกับธรรมชาติอนั้นการพูดว่าฉลาดแหลมคมเป็นต้นของปราชญ์ท่านนี้นั้นเราพูดตามภูมิวิสัยวาสนาของท่านที่จะนำธรรมออกไปประกาศสอนโลกได้กว้างแคบมากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็นภูมิวิสัยวาสนาที่นำธรรมออกสู่สมมติส่วนทำไมมุดซึ่งเป็นสมบัติของท่านนั้นไม่ต้องพูดและพูดไม่ได้ว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแล้วด้วยเหตุนี้เองบรรดาพระกินาศพท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจึงต้องอาศัยสมาธิสมบัติเพื่อระงับระหว่างขันธ์กับจิตให้อยู่สะดวกสบายเป็นครั้งคราวไปจนกระทั่งถึงบรรลุผ่านด้วยเหตุนี้สมถะกับวิปัสสนาจะเป็นของพระกินาศพหรือเป็นของผู้กำลังดำเนินก็ตามเพื่อความเป็นพระกินาศพย่อมมีความจำเป็นเช่นเดียวกันเป็นแต่ว่าจำเป็นไปคนละแง่เท่านั้นเองผู้ที่กำลังดำเนินเพื่อความพ้นเพื่อความพ
พ้นทุกข์เป็นผู้มีเจตนาหวังอาศัยสมถะวิปัสสนานี้เป็นแนวทางเดินจริงๆแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วนั้นท่านไม่หวังอาศัยเพื่อความสิ้นกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตให้เหมาะสมกันจนถึงอายุไขเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่เท่านั้นพอผ่านจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมมติก็เป็นอันว่าผ่านไปหมดไม่มีเหลือธรรมนี้เราเคยได้เห็นแต่ในตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินและรู้กันมาโดยลำดับได้มาประกาศสอนโลกเราจึงได้ยินแต่ชื่อแต่นามแห่งสมาธิสมาบัติตลอดวิธีการกำจัดกิเลสถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแต่ธรรมเหล่านี้ยังเรายังไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงได้เป็นสมบัติของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มขั้นผูกจึงต้องอาศัยความพยายามตามหลักศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้นี้อย่าได้ปลีกแวะจากทางดำเนินของพระองค์และสาวกที่ท่านดำเนินมางานของพระผู้ต้องการความพ้นทุกข์นั้นเป็นงานที่หนักแน่นหรืออย่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ต้องใช้ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างมากผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทำกันเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรลืมและควรสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้ความภาคเพียรของเราเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเข้าร่องรอยแห่งเส้นทางที่พระศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินไปแล้วได้บ้างเล็กน้อยเพียงไรหรือได้เป็นที่ภูมิใจจังไรจึงควรสำนึกเสมออย่าลืมตัวงานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์จึงไม่ควรถืองานสิ่งใดงานใดมาเป็นอารมณ์เครื่องขีดขวางจิตใจหรือว่ามาเป็นใหญ่ของงานนี้ซึ่งจะทำให้งานนี้ล้มเหลวไปได้งานของพระพุทธของพระในครั้งพุทธกาลท่านถืองานบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจและวิปัสสนาธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ภายในหรือนับแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในนับแต่ภายในออกไปสู่ภายนอกให้ทะลุบุพรมตลอดทั่วถึงกันไปหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมุติอันมีอยู่ในโลกสมมุตินี้คิดได้ผ่านพ้นไปด้วยความที่เฉียวฉลาดแหลมคมของตนคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่ครอบวิธีการดำเนินไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทุกแง่ศีลนั้นเป็นธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลความจริงก็คือธรรมเบื้องต้นอาศัยการบังคับบัญชาอยู่ในสิกขาบทคือข้อห้ามนั้นๆไว้ก่อนข้อห้ามนั้นๆก็นับตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปโดยลำดับมีแต่ข้อ

สงบใจด้วยการเดินจงกรมมีสติกำกับกับงานของตนที่ทำผู้ใดทำมีงานอะไรเป็นอารมณ์ของตนเช่นคำบริกรรมหรือกำหนดทำแง่ใดเป็นอารมณ์ในขณะที่ต้องการความสงบจิตมีความสงบเยือกเย็นและเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาภายในตนพึงทำอย่างเอาจริงเอาจังศรัทธาวิริยะนั่นตั้งสติมีความเข้มแข็งอยู่ภายในนั้นแต่ยังไม่ใช้ปัญญาในขณะนั้นก็ศรัทธาวิริยะสติเป็นสำคัญกำกับงานของตนด้วยดีอย่าปล่อยให้เผลอแล้วถูกกิเลสถุดลากจิตส่งไปในแง่ต่างๆแล้วก็ไปกอบโคยเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตนซึ่งผิดกับความมุ่งหมายของผู้ต้องการความสงบเพื่อจะมัดกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมแล้วฆ่าด้วยปัญญาไปเสียต้องถือเป็นข้อหนักแน่นอย่าได้อ่อนแอในความภาคเพียรเพื่อความสงบใจคำว่าศีลก็เป็นสมบัติของเราผู้บวชแล้วด้วยการไม่ทำลายศีลไม่ฝ่าฝืนศีลของตนสมาธิเมื่อบำเพ็ญดีโดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสติมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะพยายามประทับประคองจิตใจของตนซึ่งรุมล้อมไปด้วยกิเลสตัณหาว่าซึ่งเป็นกองไฟทั้งกองนั้นให้เข้าสู่ความสงบอันเป็นจุดแห่งความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายคำว่าสงบนั้นมีหลายประเภท 95% มีความสงบเย็นลงไปธรรมดาค่อยยุบเยอะค่อยตะล่อมกระแสเข้ามาตะล่อมกระแสเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะภายในจิตใจจากนั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่ในตัวเองความคิดเล็กๆน้อยๆยังเป็นไปได้อยู่ในจิตที่มีความสงบนั้นแต่ไม่ได้คิดกระจายออกไปสู่อารมณ์พอที่จะสั่งสมเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้นนี่ 95% มักเป็นเช่นนี้แต่ 5% นั้นว่ารวมๆจริงๆเหมือนคนตกเหวตกบ่อลงอย่างผาดโผนอย่างรวดเร็วเวลาถอนขึ้นมาก็ดีหรือเวลาออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นจิตประเภท 5% นี้ออกรู้ถ้าสติปัญญาตามไม่ทันก็มีทางเสียได้เพราะไปรู้สิ่งต่างๆซึ่งตนไม่เคยรู้และส่วนมากเราเคยเชื่อกิเลสสิ่งพาให้งมงายมานานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเรียกว่าวิปัสสนูในสมาธิก็ไม่ผิดเราอย่าว่าวิปัสสนูของกิเลสที่6นั่นเลยความสว่างไม่ได้สว่างอยู่ภายในจิตแต่มันสว่างไปข้างนอกไปเห็นนั่นเห็นสิ่งต่างๆบางทีก็เหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนตะวันตกลงมาอยู่ตรงหน้าเกิดความสว่างเป็นดวงเท่าผลมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของจิตที่ออกจากจิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมาให้จิตซึ่งไม่สันทัดจัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ลุ่มหลงแล้วตะครุบเงาของตนไปนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่สงสัยใน 5% นี้ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายสำคัญที่ 95% ก็คือพวกเราทั้งท่านทั้งหลายเราอย่าไปคำนึงถึงเรื่องความสงบของท่านผู้นั้นเป็นอย่างนั้นความสงบของท่านผู้นี้เป็นอย่างนี้อยากเอาอย่างท่านหรืออยากเอาอย่างเขามาทำเราเป็นคนหนึ่งงานของเราเป็นงานหนึ่งเรา

ผู้ทำงานของเราเองผลอย่างไรจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นโดยลำพังเราเองไม่ใช่เราจะนำผลของคนอื่นมาเป็นผลของเราไม่ใช่เราจะเอาความรู้ความเห็นของคนอื่นมาเป็นความรู้ของเรามันขัดแย้งกันจึงไม่ควรไปสนใจกับเรื่องความรู้ความเห็นของผู้ใดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นของตนที่จะเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนด้วยความถูกต้องคือความมีสติประคับประคองไว้โดยดีนี่เป็นหลักสำคัญสงบแบบไหนก็รู้อยู่ภายในใจอย่าประมิตรวิจารณ์ท่านว่าสงบแนวลงไปเลยนี่ก็จะไปคาดแต่หมายเอาเสียว่าแนวลงไปเลยนี่ก็เป็นตัวสัญญาหลอกเจ้าของไม่ใช่ความจริงสงบเข้ามาในอาการใดด้วยความมีสติอยู่ในหลักปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนแท้เป็นสิ่งที่ตนรู้แท้เห็นแท้ปรากฏในจิตใจของตนด้วยการภาวนาของตนแท้ๆนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าไปเป็นกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผู้อื่นใดแล้วนำเข้ามาเทียบเทียมกับของตนและเอาอย่างผู้นั้นผู้นั้นโดยความคาดหมายจะเป็นความผิดและไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความกังวลให้แก่ตนแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เลยขอให้จิตใจมีความสงบด้วยการภาวนาผู้กำหนดอานาปานสติก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอันใดมุ่งให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกเข้าออกตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าลมสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นให้ทำความรู้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องคาดหมายสูงต่ำใกล้ไกลภายในภายนอกนอกจากกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องแล้วการตั้งลมมีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผู้ปฏิบัติให้ตั้งแล้วล้มเหล่าตั้งแล้วล้มเหล่านี่เช่นกำหนดลมอยู่เพิ่มเพลินเพราะไม่เผลอสติตั้งท่าตั้งทางดูลมอยู่อย่างนั้นลมเข้าลมออกที่มันที่ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งเป็นนานจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฐานที่เราตั้งลมนี้แต่ก่อนเราตั้งไว้ที่ดั้งจมูกบัดนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าดั้งจมูกบ้างหรือจะดั้งจมูกพาให้สูงขึ้นไปบ้างและต่ำกว่าดั้งจมูกบ้างหรือดั้งจมูกพาให้ต่ำบ้างอย่างนี้แล้วก็มาตั้งใหม่พอดำเนินไปดำเนินไปถึงจุดที่มันเคยเป็นมันก็หลอกอีกก็มาตั้งลมอีกตั้งไปตั้งมาเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะขึ้นแล้วก็ย้ายปลูกใหม่ย้ายปลูกใหม่สุดท้ายต้นไม้ก็ไปไม่รอดต้องตายมีการตั้งลมประเภทนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องไม่สงสัยก็เราถือเอาการตั้งลมเบื้องต้นคือตั้งที่ดั้งจมูกลมผ่านเข้าก็รู้ลมผ่านออกก็รู้แต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกไปทำเหมือนบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูคอยดูคนที่เข้าออกประตูเท่านั้นไม่ตามเข้าไปข้างในเวลาคนผ่านเข้าไปคนผ่านออกไปก็ไม่ตามเขาไปจะยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่การตั้งลมก็เหมือนกันเช่นนั้นด้วยความมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้มันจะมีความสูงต่ำขนาดไหนไม่สำคัญสำคัญที่ไม่ให้เผลอความสัมผัสของลมเข้าลมออกนั้นนี่เป็นของสำคัญให้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะสูงก็ตามจะต่ำก็ตามเมื่อไม่เผลอแล้วเป็นอันใช้ได้ไม่ต้องไปกังวลกับความสูงความต่ำเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสูงความต่ำแม้ที่สุดการภาวนาด้วยลมหายใจนี้เราก็ไม่ได้เอาลมอันนี้เป็นเครื่องยึดเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อยังตั้งตนไม่ได้ต่างหากเราจึงต้องอาศัยลมเมื่อกำหนดลม
พอจิตสงบเข้าไปจิตสงบเข้าไปลมนี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเพียงไรก็ให้รู้อย่าไปคาดไปหมายให้รู้ในหลักปัจจุบันแล้วสุดท้ายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วลมนั้นเลยหายเงียบไปเลยไม่ปรากฏแต่ว่าเราเผลอเราไม่ได้เผลอเห็นความละเอียดของลมประเดิมดับเป็นหมักจนกระทั่งลมหายไปเลยนี่อันหนึ่งก็จะเป็นเหตุสร้างอุปสรรคให้แก่ตนเองถ้าเรารู้ไม่ทันเหตุการณ์ของมันเมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งก็ตกขึ้นมาหลอกตัวเองว่านี่เมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายเลยนะอันนี้สร้างอุปสรรคให้ตนเองแล้วลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอยตัวออกมาแล้วเผลอแล้วนี่เพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ขาดลงไปได้ดำเนินเพื่อความสะดวกตามวิธีการของเราในหลักปัจจุบันพึงทำความเข้าใจกับตนหรือกับลมว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเถอะเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วจะไม่ตัดเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาได้แล้วละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบสิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในจิตนั่นเอาตรงนั้นทีนี้ลมไม่สำคัญเพราะยึดจิตทรงตัวได้แล้วเข้าถึงตัวจริงคือจิตแล้วลมอันเป็นเงาเพื่อตามจิตเข้าไปนั้นมันก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปไม่สำคัญเพราะเราตามรอยโคก็เพื่อจะจับโคตัวนั้นต่างหากเราไม่ได้ตามโคไปเพื่อจะเอารอยโคนี่ก็เหมือนกันเพียงนั้นนี่วิธีการทำความสงบแล้วจะภาวนาบทใดก็ให้มีความรู้อยู่กับบทนั้นเท่านั้นแล้วการภาวนานี่จะเหมือนกันเมื่อลงท้ายแล้วจะเหมือนกันเป็นคำบริกรรมนี่ก็เหมือนกันมีความจำเป็นอยู่ในขณะที่จิตยังตั้งตัวไม่ได้จิตยังไม่สงบตัวพอสงบเข้าไปคำบริกรรมนั้นกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับลมหมดปัญหาไปกับใจนั่นเองนี่ให้ทำความเข้าใจเอาไว้นี่คือความจริงเป็นเช่นนี้ในวิธีการภาวนาเพื่อสมถะคือความสงบใจเราจะเอ็นนู้นเอ็นนี้เอาผลของคนนั้นมาเทียบผลนี้เอาผลของท่านมาเทียบของเราเอาเหตุของท่านมาเทียบกับเราเหตุของเราก็คือเราทำอยู่เวลานี้แหละที่เหตุจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสติเหตุจะสมบูรณ์ได้ มีการภาวนาหลักของสมถะอธิบายเพียงหัวข้อให้ตีความหมายเอาตามความรู้สึกหรืออุบายวิธีของตนนี่เมื่อเราได้ทำเช่นนี้ความสงบที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นเวลากี่พันปีมาแล้วก็ตามจะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความปรากฏประจักษ์ในผลที่เราบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เวลานี้เลยหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้มีท่านว่าจิตสงบในขณะที่มีความสงบก็พรจิตให้มีความสงบอยู่กับนั้นเวลาจิตพอตัวอยากจะขยายตัวออกมาสู่ความคิดอ่านต่างๆก็ให้คิดไปทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายในสกุลกายนี้ก็ได้หรือพิจารณาสกุลกายภายนอกเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสำคัญสำหรับนักบวชเราที่จิตยังหาความสงบไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจแจ้งชัดในสิ่งนี้การพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นของสำคัญมากเพื่อระงับราคะตัณหาลงได้นอกจากระงับแล้วยังต้องทำลายได้ด้วยวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์
ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ขันก็คือขันห้าได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้อีกเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งตามความจริงของขันนั้นนั้นความเห็นธรรมดาของเราที่เห็นนี้มันเห็นไม่แจ้งเห็นด้วยอำนาจของอวิชชาปิดหูปิดตาให้เห็นเห็นด้วยความปิดหูปิดตากับเห็นด้วยความเปิดตานั้นต่างกันอวิชชาพาเห็นพาให้รู้ดังที่สามัญชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของอวิชชาพาให้รู้ให้เห็นแต่สติปัญญาพาให้รู้เห็นนี้ให้เห็นแจ้งลงถึงหลักความจริงจริงเช่นเห็นเป็นอสุภะก็เป็นอสุภะจริงๆประจักษ์กับใจพิจารณาจนรู้จนเห็นเพราะสิ่งนี้มีในร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมจิตเป็นตัวรู้ตัวฉลาดเป็นผู้สามารถที่จะรู้เห็นจึงไม่เห็นเป็นเพราะเหตุอะไรถ้าจะให้รู้ว่าเป็นธาตุก็ในธาตุสี่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาธาตุสี่นี้มีประจำทำไมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านทำไมเห็นสาวกทั้งหลายท่านทำไมเห็นท่านเห็นด้วยวิธีการใดท่านเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหรือสอดส่องคลี่คลายอยู่เสมอย่อมสามารถรู้ได้เห็นได้จนผ่านพ้นไปได้เราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องดำเนินตามหลักที่ท่านทรงสั่งสอนหรือท่านดำเนินไปนี้ทำไมจะไม่รู้สิ่งมีอยู่กับตัวแท้ๆนะจะต้องรู้ต้องเห็นแยกกระจายออกไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อถลกหนังออกไปดูให้เห็นชัดเจนความจริงเป็นอย่างนั้นผิวภายนอกเป็นอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฝางได้อย่างประจักษ์ทีนี้ภายในของหนังนั้นเป็นอีกอย่างเราต้องได้ดูด้วยปัญญาภายนอกถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันก็มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้เพราะสิ่งสกปรกโสมมมันก็เต็มไปตามผิวหนังนี่แล้วท่านบอกขี้ใครนะฟังสิขี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่ขี้สนิมเต็มตัวต้องช้าต้องล้างต้องอาบเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่กังวลในการปฏิบัติรักษาชำระล้างยิ่งกว่าร่างกายที่มีอยู่ในตัวจริงที่ได้ก็ตามแม้จะสะอาดสวยงามเพียงไรเมื่อเข้ามาทาเข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลด้วยกันเช่นสถานที่อยู่ผ้านุ่งห่มสบงจีวรต้องได้ซักได้ฟอกต้องเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการหุ้มห่อซากผีดิบนี่ไว้เมื่อน้ำมายหรือซึมคราบออกมาสู่ภายนอกออกมาตามเหงื่อตามใครก็ของสกปรกอยู่ภายในเมื่อซึมคราบออกมาก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลติดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มใช้สอยทั้งหลายให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวตามๆกันไปหมดจึงต้องได้ชำระสาสางซักฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเทียบเคียงให้เห็นเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เอาย่นเข้ามาอีกถึงหนังหนังหุ้มห่อตะจะเปรี้ยนโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหรือมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่คือสิ่งที่หลอกสัตว์โลกให้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจนี่สิ่งหลอกมีบางๆเท่านี้เองแล้วทีนี้ถลกออกมาเอาด้านภายในของหนังออกมาข้างนอกภายนอกเอาเข้าไปข้างในเสียที่นี่เราจะเห็นตั้งแต่ความเยิ้มไปด้วยความอสุภะด้วยพังคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าหน้ากำหนัดยินดีหายไปหมดเมื่อสติปัญญาได้อย่างทราบถึงหลักความจริงนี้แล้วต้องเกิดความสลดสังเวชเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมานี่เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆเวลามันเห็นจริงๆเห็นอย่างนั้นเกิดความสลดสังเวชโอ้โหถึงขนาดนี้เถอะเหรอเพิ่งมาเห็นของปฏิกูลเพิ่งมาเห็นร่างกายวันนี้เหรอบวชมากี่ปีกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วันทำไมจึงเพิ่งมาเห็นวันนี้สิ่งนี้
เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนนั่งไหมทำไมจึงมาเห็นกันอย่างนี้อ๋อท่านเห็นกายหรือว่ากายานุปัสสนาท่านเห็นอย่างนี้เองเชื่อเลยดิเพราะมันประจักษ์ใจของเราอย่างนี้ถ้าจะลบล้างความเป็นของท่านที่สั่งสอนเรามานั้นเราต้องลบล้างความจริงของเราที่รู้เห็นบัดนี้เสียนี่เราจะกล้าลบล้างได้ไหมความจริงที่รู้เห็นอยู่เวลานี้กับท่านที่สั่งสอนมาก่อนรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสั่งสอนพวกเรามันเป็นอันเดียวกันเมื่อลบล้างอันนี้ไม่ได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นและพระสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างไรสั่งสอนอย่างไรจนกระทั่งถึงท่านละท่านยอมรับกันไปหมดโดยลำดับลำดับความรู้ของเรามีปรากฏขึ้นเพียงไรยอมรับไปโดยลำดับนี่แยกกันออกอย่างนี้การพิจารณาอสุภะปึ๊บธาตุขันธ์ทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาบังคับจิตใจให้รู้ให้สอดส่องไปตามมีสติควบคุมงานสติต้องเป็นนายหัวหน้าบังคับให้จิตทำงานคือปัญญาในขั้นนี้ยังไม่เห็นผลแห่งการพิจารณาของตนจึงมักจะทะเลถลายกลายเป็นขั้นใดเสมอแต่เมื่อมีจิตได้รับความสงบบ้างแล้วออกมาพิจารณาพอได้ถ้อยได้ความดังนั้นกับพิจารณาเอาเข้าไปจนออกจากหนังแล้วเข้าไปหาเนื้ออ้าวสมมุติขึ้นมาเพราะเราติดสมมุติไม่สมมุติแก้สมมุติจะทำอย่างไรล่ะนี่มันสมมุติทั้งนั้นว่าสวยว่างามก็ตั้งเอาเศษสันเอาทีนี้เราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จะไปว่าสมมุติสมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไม่หลอกเรื่องของปัญญาทัศนาความจริงต้องตั้งขึ้นมาดูไปถึงเนื้อเอาเวลาคนตายแล้วกี่วันมันจะแสดงความเน่าพองขึ้นมาเพียง2วันเท่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดๆแล้วไม่ต้องพูดมากเลยนะ48ชั่วโมงก็เห็นได้ชัดแล้วเน่าพองอืดขึ้นอืดขึ้นมาดังนั้นก็ระเบิดปังออกมาแอกขจัดกระจายล้วนแน่ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งร่างนี้เลยนี่สวยตรงไหนงามตรงไหนน่ารักใครชอบใจกันอ้าวที่นี่เข้าไปนอนกอดดูสิกอดได้ไหมเนี่ยซากผีตรงนี้ภายในซากผีนี่มีอะไรอาหารใหม่อาหารเก่ากับเนื้อหนังมังสังทั้งหลายนี่มันกลายเป็นของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแล้วไม่มีเกาะใดดอนใดที่จะเป็นสิ่งที่น่าแตะต้องสัมผัสสัมพันธ์เลยเต็มไปด้วยอย่างนี้ทั้งนั้นจากนั้นก็เปื่อยลงไปเปื่อยลงไปโดยลำดับตำนานเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกอันนั้นก็เปื่อยลงไปเหม็นคลุ้งไปหมดดูไม่ได้เลยนี่หรือสัตว์นี่หรือบุคคลนี่หรือเรานี่หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือนี่พิจารณาหยั่งลงไปหยั่งไปทลายจิตมันยิ่งซึ้งลงไปโดยลำดับดับเกิดความสลดสังเวชโอ้โหน้ำตามันร่วงลงเราไม่รู้สึกตัวไม่กังวลเอาร่วงก็ร่วงส่วนสติปัญญาที่เดินตามแถวตามแนวที่ตนกำลังพิจารณาเป็นไม่ลดละจนกระทั่งร่างกายทั้งหลายนี่กระจายไปหมดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้เห็นได้อย่างชัดๆไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามธาตุถนัดในธาตุใดให้พิจารณาธาตุนั้นจะวิ่งทั่วถึงกันหมดอย่าไปพิจารณาว่ามีธาตุดินอย่างนี้แล้วธาตุน้ำเป็นยังไงแล้วธาตุลมเป็นยังไงแล้วธาตุลมเป็นยังไงธาตุไฟเป็นยังไงอย่าไปสนใจมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถนัดในการพิจารณาเวลานั้นนั่นเป็นสำคัญเพราะธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันดังที่ท่านว่าทุกสมุทัยนิโรธมากอย่าเข้าใจว่าไปทำงานคนละหน้าที่นะในภาคปฏิบัติแท้ๆไม่ได้ทำงานคนละหน้าที่ทำงานในขณะเดียวกันกลมกลืนกันไปหมดทั้งสัจจะสี่นี้และสติปัฏฐานสี่เหมือนกันอย่างนั้นพอแยกแยะลงไปกระดูกมันก็มองเห็นได้ชัดๆหลังจากนั้นแล้วกระดูกมันก็ค่อยกระจายตัวลงไปกลายเป็นดินเป็นธรรมชาตินี่ทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแต่ความรู้ทีนี้จิตมันจะสงบตัวแล้วนะเองพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วปล่อยจากนั้นแล้วก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นแต่อย่ามาคาดนะห้ามไม่ให้คาดให้พิจารณาดังที่ว่านี้ก็แล้วกันเมื่อพิจารณาตามสติกำลังของตนเป็นอย่างไรแล้วผลจะรู้เองไม่ให้คาดให้หมายซึ่งเป็นความผิดจากหลักปฏิบัติในปัจจุบัน พิจารณาแล้วพิจารณาเล่า
ทีนี้เวลาเราพิจารณาวันหลังอีกอย่าไปคาดแต่หมายอีกนะให้ตั้งใหม่หาเอาใหม่สติปัญญาของเรามีหาเอาใหม่อย่าไปเอาสติปัญญาเก่ามาใช้ถ้ามันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กันเองถ้ามันเกิดขึ้นเองสัมผัสสัมพันธ์กันเองนั่นเรานำมาใช้ได้ถ้าเราไปคว้าเอาสติเอาปัญญาอันเก่าที่เรามาใช้เมื่อวานนี้เราทำนี้วันนี้เราจะต้องทำนี้ให้เป็นแบบไปตามแบบแปลนแผนถังนั้นมันเป็นโครงการของโลกไปแล้วนะมันไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติในปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นการถูกต้องสำหรับปฏิบัติจริงๆเราต้องทำอย่างนี้สติปัญญามันผิดขึ้นมาได้ผิดขึ้นมาได้เรื่อยๆวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งแสดงอาการดังหนึ่งขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลำดับนี่เรื่องปัญญาเวลาพิจารณาเนี่ยอ้าวทีนี้เวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้ดำเนินตามที่ว่าเพียงพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็เป็นสมาธิอันละเอียดขึ้นมาแล้วสงบแน่วเลยทีนี้ตอยกังวลโดยประการทั้งปวงมีความกระหิ่มองอาจกล้าหาญภายในจิตนี่สมาธิที่เป็นขึ้นด้วยอำนาจของปัญญานี่ขึ้นเป็นความองอาจกล้าหาญขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองวิธีการพิจารณานี่แหละงานของพระให้พากันดำเนินงานนี้อย่าหนีจากงานนี้งานนี้แหละคืองานที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสำคัญผิดหลงงมงายในธาตุในขันธ์อันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามาตั้งแต่กับไหนกันในเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักขันธ์นี้ก็ติดกันมาพันกันมาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครมีความรู้เหนือใครมีความรู้ที่จะต้องมาแบกขันธ์ห้าด้วยกันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันหมดอุบายวิธีที่กล่าวนี้เป็นอุบายของศาสดาองค์เอกทรงสั่งสอนไว้เพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยวิธีการที่ทรงดำเนินมาด้วยสติปัญญาจึงต้องนำมาสั่งสอนโลกอย่างพวกเราก็ลูกศิษย์ตถาคตเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นอันใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าจิตใจนี่เลยเวลานี้จิตใจกำลังเป็นนักโทษถูกคุมขังด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆกระดิกตัวไปทางไหนมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเป็นนายคุมออกไปให้ไปทำงานภายนอกทำงานใกล้ก็ตามไกลก็ตามทำงานในเรือนจำก็ตามมีตั้งแต่นายคุมบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอิสระของตนเลยจึงต้องใช้สติปัญญาบุกเบิกออกแหวกแนวออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาชาวประเภทต่างๆด้วยการพิจารณาทางด้านสติปัญญาให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญด้วยการฝึกการเอาจริงเอาจังกับเจ้าของอยู่เสมออย่าไปคุ้นไปเคยอย่าไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าชินทั้งนั้นมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดแม้แต่เรื่องในธาตุในขันธ์ของตนก็ยังจะต้องแยกมันออกด้วยการพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากขันธ์นี้เราอย่าพูดถึงเรื่องของโลกในของในโลกทั่วไปเลยมันห่างไกลมากตั้งลงไปที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติ มันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดมากกว่าเพื่อนเอาลงไปตรงนั้นเราอยากรู้ผิดถ้าลงอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันแล้วร่างกายจะเป็นอาการใดก็ตามคือสัจธรรมด้วยกันแล้วมันก็จะกระจายกันไปหมดทั่วสารพันร่างกายนั้นจะเข้ามาเวทนาก็เอาเวทนาเขาต้องวิ่งถึงกายเมื่อร่างกายมันเป็นธาตุเห็นอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นอสุภะสุพังก็เห็นอย่างชัดเจนมาเป็นธาตุก็เห็นอย่างชัดเจนเวทนามันมาจากไหนมันเป็นได้ยังไงพิจารณาอันนี้มันกระจายเป็นของจริงเหมือนกันหมดทุกข์ก็สักจะปรากฏขึ้นมาทุกข์ปรากฏขึ้นสักจะปรากฏขึ้นมาเฉยๆก็สักจะปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปตามสภาพของเขาเขาไม่มีความหมายในตัวเขาเลยไม่มีความรู้สึกตัวเขาว่าเป็นเวทนานั้นเวทนานี้ได้ให้ร้ายต่อผู้ใดเลยนอกจากจิตที่ตัวเข้าใจว่าฉลาดนี่น่ะมันโง่มันไปแบกทุกข์ประแบบเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเราเลยกลายเป็นเวทนาไปเสียมันไม่เป็นตัวจริงได้เวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตนี้ก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่กองจักรให้เวทนานั้นขันหัวเอาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทุกขเวทนาแสดงอาการเนี่ยบอกไว้ชัดเจนสัญญานี่ละเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบัติละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารสังขารเวลาจะปรุงออกมานี่แยบนะทำให้กระเพื่อมให้รู้มันมีความรู้สึกพอสังขารจะปรุงแยบมานี่จะเป็นความกระเพื่อมเหมือนกับมีอะไรผลักดันออกมาให้รู้นิดๆแต่สัญญานี่
โอ้โหเหมือนกับกระดาษซึมใช่ไหมเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมไปเรื่อยจนปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วนู่นน่ะดูสิไอ้ภาพเราปรุงแป๊บเดียวมันเป็นภาพนั้นเป็นอันหนึ่งนะที่สัญญาค่อยๆวาดภาพขึ้นมานี่มันละเอียดมากแต่ยังไงก็ตามให้ทราบว่านี้คือเงาของจิตทั้งนั้นเราอย่าไปหลงกับมันไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็ตามมันเป็นเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิมเราจะพิจารณาให้รู้ทั้งเงาให้รู้ทั้งตัวอย่างชัดเจนแล้วปล่อยวางตามเป็นจริงมึกสติปัญญาด้วยพิจารณาใช้อยู่นี้แล้วเราเล่าไม่หยุดไม่ถอยเวลาพักสมาธิก็พักถึงเวลาใช้ปัญญาแล้วอย่ากลัวเสียเวลาในการพักอย่าไปพะวักพะวนในสมาธิเอาให้จริงให้จังมีอยู่ในวงปัจจุบันธรรมอย่าให้คิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไปไหนมาไหนอยากห่างไปนอกเหนือจากตรงที่ทุกข์กำลังบีบคั้นหัวใจอย่างนี้จะเปลื้องตรงนี้ออกตัวปัจจุบันนี้แหละมันบีบอยู่เนี่ยเปลื้องตรงนี้ออกมันก็พ้นเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นไปเดิมดับพ้นที่หัวใจอย่าเข้าใจว่าไปพ้นกับอดีตอนาคตพ้นตามอยู่ในการในเวลาเวลาอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเอาลงตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมพิจารณาให้จริงให้จังมันเห็นแจ้งเห็นจริงเรามาหาธรรมเราไม่ได้หาอะไรให้ทำความเข้าใจตนให้เต็มที่ทีเดียวเวลานี้เรามาหาธรรมด้วยกันมาเสาะแสวงหาธรรมมาหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะแนะแนวทางให้อุบายต่างๆแก่เราเพราะเราไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยตนเองโดยวิธีหรือโดยอุบายต่างๆจึงต้องมาอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้อุบายวิธีการต่างๆในการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสหรือแก้ไขกิเลสหรือดำเนินเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมราบรื่นดีงามจึงต้องมาอาศัยหลักใหญ่ก็คือเราต้องการธรรมเราแสวงหาธรรมตั้งแต่ทำเบื้องต้นจนกระทั่งถึงทำสุดยอดเราต้องการอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าขอให้ทำให้ถึงใจเถอะเมื่อถึงใจแล้วคำว่าการสถานที่มันจะหมดปัญหาไปทันทีเรื่องพบนั้นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เกิดที่นั่นตายที่นี่ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมนานเท่าไหร่แสนนานมันจะมาขาดสะบั้นลงในปัจจุบันแห่งความบริสุทธิ์ของจิตนี่แหละเป็นผู้ตัดสินได้เองไม่มีผู้ใดจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกองค์ใดไม่ใช่สาวกบ้าเพราะเหตุว่าธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ธรรมสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อถึงขั้นสันติโกเต็มภูมิแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทำไมความจริงมีเหมือนกันเสมอกันรู้อย่างเดียวกันเข้าใจแล้วไม่ต้องถามนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะปฏิพานนานเพียงไรก็ตามนั่นสักแต่ว่าการของพระองค์เท่านั้นที่สัมพันธ์ก็คือว่าสวดหาธรรมและตรัสให้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วที่เราจะปฏิบัติดำเนินตามนี้เพื่อเหตุเพื่อผลสำหรับเราเองให้เราหนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปคิดขาดคิดหมายและให้เสียเวลาเวลาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้นส่วนมากเอาให้จริงให้จังลงไปนี่อสุภะอสุพังเป็นของสัมพันธ์เอาให้จริงให้จังพิจารณาภายนอกเอาเทียบเคียงนะไม่ใช่จะพิจารณาภายในเอาภายนอกมันมีความกำหนัดยินดีในรูปใดเอามาตั้งไว้ถ้าหากว่าเรายังไม่แน่ใจตั้งห่างๆหาอุบายวิธีทำไฟมาเผาดูบ้างอะไรบ้างกำหนดมันตายแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราเคยทำของเราเอาจนมันเห็นได้ชัดเจนเต็มที่แล้วกำหนดเข้ามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมดแล้วจากนั้นก็โลกนี้เป็นเหมือนกันหมดนะเนี่ยโลกวิถูมันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้อ่ะมันแจ้งไปหมดคือมันเป็นทำอันเดียวกันเป็นสัจธรรมเหมือนกันหมดเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็ทั้งรอบไปหมดทั้งเขาทั้งเรามันเป็นเหมือนกันนี่มันก็หายสงสัยขั้นอันนี้แหละขั้นลำบากถ้าจะเกียรติกายเรื่องกามกิเลสนี่หนักมากนะนี่ต้องได้ฝืนกันจริงๆสู้กันจริงๆเอาเป็นตายไม่ใช่เล่นนะนี่นะเอาจริงเอาจังอย่าไปมีความอะไรเสียดายกับอารมณ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับว่าเป็นกามกิเลสให้หักฟันมันเข้าทันทีอย่าไปอารมณ์ลึกคล้อยตามมันเป็นอันขาดนี่จะแพ้มันอย่างหลุดลุ่ยเลยต้องฟันกันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะจนกระทั่งในถึงขั้นมันกล้าหาญ
เมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษ์เต็มกำลังภูมินี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญความกล้าหาญไม่อยากเดินผ่านและคนธรรมดานี่จะเอาตั้งแต่ตัวสำคัญสำคัญที่มันรักมันชอบมันกำหนัดยินดีเนี่ยมันเต็มอยู่เป็นร้อยร้อยเนี่ยบุกเข้าไปตรงกลางนี่เลยมันต้องมีความกำหนัดยินดีอะไรแหละโน่นมันอาจหาญเวลามันถึงที่ถึงขั้นมันอาจหาญมันอาหารเต็มที่เนี่ยแต่ความอาหารให้บุญทราบว่ามันยังอยู่ในขั้นยังอยู่ในขั้นทดลองยังไม่ใช่เป็นจริงแต่พอถึงขั้นมันเต็มตัวของมันแล้วความอาหารก็คือบ้าหนึ่งแหละว่าเรื่องนั้นนะพอรู้ชัดแล้วมันไม่กล้าไม่หาญไม่กลัวจริงต่างอันต่างจริงรู้ชัดเจนต่อยเนี่ยมันเป็นงั้นนะเนี่ยกลางแล้วที่นี่มันเป็นกลางอันนั้นมันห้าวหาญแต่ก่อนก็กลัวนี่ออกมาเกิดความห้าวหาญเนี่ยพลิกไปศูนย์กลางแล้วด้วยปัญญาชอบหายกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวทดลองอะไรรู้ชัดเจนขาดสะบั้นภายในจิตใจรู้ได้อย่างชัดเจนตัดสะพานกันขาดรู้อยู่ในใจไม่มีเงื่อนต่อที่นี่รู้ได้ชัดนานเป็นขั้นๆขึ้นมาถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องร่างกายแม้แต่ร่างกายเราเองมันยังไม่สนใจพิจารณามันจะหมุนลงไปตั้งแต่นามธรรมอะไรที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารอย่างนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี่มันก็เป็นเวทนาของจิตโดยมากนะเวทนาของกายก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วที่นี่นะมันจะเข้าเวทนาจิตมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเล็กน้อยตามขั้นละเอียดของจิตมันก็จับเมื่อนั้นมาพิจารณามันไม่ไปไหนแล้วที่นี่มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาตัดหนักฝอยเข้ามามากๆแล้วคือยังเหลือแต่รากแก้วจะโค่นมันนี่ฟันข้างนั้นฟันข้างนี้เข้ามาตัดข้างนั้นตัดข้างนี้เข้ามาจิตจะมีงานทำอยู่เพียงตอนนี้แคบเข้าไปแคบเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็โอ้ยมีแต่จิตดวงเดียวอะไรก็มีแต่จิตดวงเดียวนอกนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็เพราะมันตัดปัญหาหมดแล้วมันจะอะไรมาหมดก็ยังเหลืออันเดียวสัมผัสสัมพันธ์มีความดุตื่นอยู่ในจิตดวงเดียวนี้หมุนกันไปหมุนกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาอย่างนั้นไม่ว่าอิยาบทใดสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือฟาดกันลงในจิตนั้นจนแหลกไปเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันหมดลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็ขาดอีกมันอีกเป็นขั้นหนึ่งนะที่ว่าขาดในเรื่องของรูปอันนั้นเรื่องส่วนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุภาพสุภังนั้นขาดสะบั้นไปแบบนี้อันนี้ขาดสะบั้นไปอีกแบบนี้ขาดคราวนี้ไม่มีเกาะมีดอนขาดทั้งนั้นมันยังมีเกาะคือนี่คือจิตอันนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามกิเลสเป็นต้นเข้าไม่ถึงกันขาดกันแล้วอ้าวคราวนี้ขาดตรงนี้แล้วขาดหมดไม่มีเกาะมีดอนเลยแล้วเป็นยังไงถ้าเราจะเชื่อเวิ้งว้างหมดสัตว์บุคคลที่ไหนไม่ว่านั่นนั่นคือผลของการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงให้เป็นหนักหน่วงจิตทางด้านจิตใจให้มีความหนักแน่นในความภาคเพียรของตนอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสของเราด้วยความมีสติสตังอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนเดินบินตมาก็เห็นคนก็สักแต่ว่าคนหน้าที่ของเราที่ทำงานของเราที่ทำอย่าปล่อยแต่มันจริงมันตังไปตลอดเวลาเนี่ยเหมาะสมเราให้จริงให้จังอย่างนั้นงานจะอันนี้แหละผลของงานอันนี้จะท่านเราจะเป็นสวัสดิ์ของเราแน่นอนไม่สงสัยอย่าให้พ้นมือไปได้นักบวชเรานี่เป็นผู้เข้าสนามรบแล้วเพื่อชัยชนะมีหวังแล้วสำหรับนักบวชเราอันนี้ไม่ผู้ใดจะไม่มีหวังมากยิ่งกว่านักบวชซึ่งเป็นผู้มีโอกาสมากที่สุดยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใจได้ทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้หมดแล้วทำไมผลที่พึงปรารถนาอันสุดยอดจะเราจะไม่ได้รับมีอย่างเลยครูบาอาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่แล้วไม่เป็นที่สงสัยมันน่าจะภูมิใจในการปฏิบัติของเราเพียงลำพังเราที่ไม่เคยได้ยินจากครูอาจารย์มันสงสัยทั้งนั้นแหละเรียนมาเท่าไหร่จบพระไตรปิฎกก็เถอะหาความสงสัยหาที่เด็ดปัญหาอาสวะว่าตนเรียนมากรู้มากมันเลยมีถึงเรื่องที่เด็ดเต็มตัวไม่สามารถจะมาแก้ตนได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่เคย
ผ่านทางด้านปฏิบัติมาแล้วอย่างช่ำชองมาแนะนำสั่งสอนมันก็ถูกตามจุดตามจุดตามจุดไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีผิดไม่มีสงสัยสุดท้ายมันก็ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟัง

เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านบางตนเลยมุ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกวายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏฏะสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามพระเดชพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากความลำพังของกิเลสอาสวะที่ถูกลากไปมีท่านเรียกมาสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมนี้ผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมนี้แต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะให้มีโอกาสถูกลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกๆรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้ว
ต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมนี่หน่อยไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี่หน่อยฝืนไปทุกวันวิสาบำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเพียงเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆและเพราะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังมิซายปัปปจาตัทธโวยาวชีวังอุซาโฮกาเนียเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผ
ครูได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่นานอาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปโดยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความลำบากยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายมีความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายนั้นจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ดุจผู้พลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอ
จจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจีบจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่คุณผลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยความปฏิบัติที่ชอบทำตามหลักแห่งสวดขาตัดธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งสี่ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นขั้นที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีทำเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อทำทั้งสี่ประเภทนี้ได้แทะปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นขั้นแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเกลือที่ขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดถึงเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมุตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนถึงหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัุปาติเสสนิพพานก่อนไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์

อย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกข์ก็คือทุกข์อันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินถึงตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกนี่แหละคือโคตรเชื่อพ่อแม่ของทุกผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์มาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานี่ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมดมีท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลมรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่ขนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความขนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดีผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระ

เป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับปัญชาออกมาทางกายทางมาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดีนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความขนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นนี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกข์บีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความริ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำตักสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักอย่างธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอนาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายเรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเครือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเครือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกประการไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดู
เรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันธ์ 5 นี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยกคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปาทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันมีกล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่ง
ปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันธ์คือเวทนาขันธ์จะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตัวเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงเข้ากันอยู่กับภายในใจด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบงำผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเข้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่จิตคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจ
ชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับกำหนดเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาขอกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวตารแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วมากันเถิด

เป็นหมดน้ำลายแต่ก่อนอ่านพระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบรรดาพระสาวกทั้งหลายล้วนซึ่งล้วนแล้วถึงจะเป็นพระอรหันต์ในประเภทอริยบุคคลท่านสุดท้ายท่านสูงสุดไม่ปรากฏว่าองค์ไหนไม่ทำความภาคเพียรนั่นก็เป็นเหตุให้คิดขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแหละท่านหลุดพ้นจากกิเลสได้เพราะความเพียรแต่ท่านพ้นจากกิเลสไปแล้วท่านทำความเพียรเพื่ออะไรและในธรรมบทหนึ่งก็มีรับกันไว้เหมือนกันแต่มันไม่สนใจจุดนี้มากกว่าจุดนั้นมากกว่าจุดที่สงสัยธรรมเรื่องทิฏฐธรรมวิหารธรรมธรรมทิฏฐธรรมวิหารธรรมเราไม่เข้าใจในเวลาอยู่มีปกติท่านทำความเพียรเพื่อที่วิหารธรรมในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือปัจจุบันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ในปัจจุบันระหว่างขันธ์กับจิตแต่เราไม่ทราบที่ระหว่างขันธ์กับจิตอะไรต่อการที่ทำปัจจุบันความจริงแล้วพระอาการทุกส่วนของพระพุทธเจ้าก็ดีธาตุขันธ์ทุกส่วนทุกอาการของพระอรหันต์อรหันต์ก็ดีมันเป็นสมมุติทั้งนั้นธาตุขันธ์นี้ไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นอรหันต์ด้วยนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยพระอรหันต์มันเป็นธรรมธาตุทั้งมันคือเป็นเครื่องมืออยู่ดีๆเนี่ยเครื่องมือทำงานคนจะดีจะชั่วเครื่องมือก็ไม่ได้ได้ดีได้ชั่วด้วยเพราะเป็นเครื่องมือแล้วเราเทียบทีนี้เมื่อธาตุขันธ์ยังมีอยู่ความเกี่ยวข้องกับธาตุขันธ์เกี่ยวข้องกันได้ยังไงธาตุขันธ์มันเหมือนกงจักรมันหมุนตัวดูตามหลักธรรมชาติของมันเรื่องอนิจจังก็เป็นไปในส่วนร่างกายอย่างลึกลับก็มีเช่นความแปรสภาพไปในทางแต่นี่มันก็เป็นแปรสภาพอยู่ตามอิริยาบถต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความแปรสภาพของธาตุขันธ์นั้นให้แสดงความแปรสภาพของเวทนาขึ้นมาต่างๆนั้นก็มีความจดความจำความคิดความปรุงต่างๆมันเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเป็นของไม่แน่นอนมีจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่ออาศัยสิ่งสิ่งนี้แล้วจะปฏิบัติต่อสิ่งนี้ได้หรือสมกับความรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วย้อนเข้าไปถึงเรื่องความคิดปรุงความคิดปรุงเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่จะทำให้อาการภายในไม่สะดวกมันใช้ความคิดปรุงมากธาตุขันธ์ก็อ่อนเพลียเพราะอย่างยิ่งก็อ่อนเพลียภายในอวัยวะส่วนละเอียดนั้นจะปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นการนะครับความอ่อนเพลียเหล่านี้ลงได้หนักพอแยกออกมาทางนี้มันก็เข้าใจถึงเรื่องสมาธิภาวนาที่ท่านทำไปเป็นประจำตลอดอวสานในชีวิตมีความจำเป็นต่อธาตุขันธ์ดังนี้คิดไปคิดมาคิดมากเข้ามันก็ไม่ได้เรื่องฝืนมันก็ไม่ได้เนี่ยรู้ชัดมันเหมือนกับเราดึงสายยางออกไปดึงออกไปยาวๆเพื่อจะใช้พอวางมันก็ดีดทับเข้าไปดึงออกไปวางดีดทับไปดึงไปต่อไปเลยไม่ออกจิตก็คิดเรื่องนั้นวาดภาพเรื่องนี้เพื่อจะใช้การใช้งานยิ่งเป็นการการ
ปวงการคำนวณด้วยแล้วยิ่งจะใช้สัญญากับสังขารเกี่ยวข้องกันอย่างมากมายนี่เวลาใช้นานๆก็มันก็ทำให้ก่อนเพียได้ต่อไปก็ไม่ทำงานให้แล้วความเหนื่อยภายในธาตุขันธ์แต่พออย่างยิ่งอวัยวะส่วนละเอียดก็ปรากฏขึ้นมามันก็ระงับเสียด้วยวิธีพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิสมาบัติพระสาวกเลยเข้าที่ภาวนามันเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวพอกำหนดเข้าที่เท่านั้นมันจะปล่อยทันทีทันใดเพราะอยากจะปล่อยงานอยู่แล้วเพราะงานนั้นไม่ใช่งานดิบงานถืองานทำไปธรรมดาธรรมดาถ้าว่าเป็นงานดิบงานถือที่เรียกว่าอุปทานแล้วมันก็ปล่อยได้ยากเพราะมันไม่ยอมปล่อยมันเสียดายแต่งานของพระกินาศพท่านไม่ได้มีอะไรเสียดายทำไปด้วยความจำเป็นคิดปรุงไปด้วยเรื่องเวลาต่างๆที่เป็นความจำเป็นครับแล้วปล่อยท่านท่านก็ปล่อยท่านได้อย่างรวดเร็วอาการทั้งหมดก็สงบสงบนานเท่าไหร่นั้นแล้วแต่ความพอของธาตุขันธ์หรือจิตที่จะถอยตัวออกมารับสมมุติรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อออกจากที่นั้นแล้วก็สบายกระตือกระเร้าภายในธาตุขันธ์ทราบได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับคนที่ทำงานเมื่อหิวอ่อนเพลียเต็มที่มารับทานนอนพักผ่อนร่างกายให้สบายจะตื่นขึ้นมาก็มีความระหว่างสี่ตัวขันธ์ที่พักกันได้โดยความถูกต้องเหมาะสมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอายุขัยที่จะเป็นไปได้ถึงตามการตามเวลาก็เพราะการปฏิบัติระหว่างขันธ์กับจิตให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กันนั่นแหละเกี่ยวกับกิจการงานมากๆฝืนอยู่เรื่อยๆคิดอยากจะพักก็ฝืนกันฝืนกันไปฝืนกันมาความแพ้ก็มาแพ้ที่ขันธ์เนี่ยไอ้แพ้ที่จิตจริงๆที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีทางแพ้เพราะนั้นหมดเรื่องความแพ้ความชนะไปแล้วตั้งแต่ขณะที่ได้บรรลุธรรมความแพ้ความชนะเป็นนั้นหมดปัญหาไปทันทีทันใดการที่จะทรงธาตุขันธ์ให้เป็นไปตามอายุขัยนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติระหว่างสี่ตัวขันธ์ให้เหมาะสมกันไม่ให้มากเกินไปการเกี่ยวข้องกับสมมติเย็นถูกคนเกิดชนะว่าการอันนี้เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องงานทั้งนั้นมีการพักผ่อนแต่พอเหมาะพอผลแล้วอายุก็เป็นไปได้ตามอายุไขหากโหมมากไปก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเช่นเดียวกับเรามีเงินดีเราคือเราสมมุติว่า100บาทในครอบครัวของเราวันหนึ่งใช้หมดไปเท่าไหร่ครอบครัวน้อยถ้าวันหนึ่งหมดไป20บาทนี่มันก็ได้ถึง5วันแล้วมาท้ายก็ยังพุ่งเพลินวันละ40-50บาทมันก็ยัง2วันก็หมดแทนที่จะไปได้5วันมันก็ได้เพียงแค่2วันถ้าใช้วันละ50บาทก็ได้แค่2วันหมดถึงท่านที่ไม่จำเป็นก็ให้มันหมดมีเรื่องของธาตุขันธ์มันก็มีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เช่นประมาณอายุเท่านั้นขันธ์นี้ธาตุนี้จะหมดสภาพการรวมตัวใช้การงานรายได้จะหมดกับความหมายในประมาณเท่านั้นปีเช่น80ปีธาตุขันธ์นี้จะหมดสมรรถภาพทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวลงไปถ้าว่าใช้แบบหักโหมก็ไม่ถึงนั้นแต่ใช้เสียงใช้ให้พอเหมาะพอสมตาดังที่เขาใช้เงิน100บาทนั้นให้พอเหมาะกับครอบครัวของตนนี้มันก็ได้ตามกำหนดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานเพื่อความรับผิดชอบในขันธ์นี้เท่านั้นเป็นสำคัญ
กิเลสอาสวะไม่ต้องพูดว่าท่านจะแก้อะไรท่านไม่มีไม่มีความหมายอะไรสำหรับกิเลสเขาไม่มีกิเลสที่จะให้มาให้ความหมายในเกี่ยวกับเรื่องความเพียรมันเรียกว่าหมดมันหมดอย่างนั้นไม่ใช่หมดแล้วจะมาเกิดขึ้นมาอีกเอ๊ะทำไมกิเลสนี่ก็ว่าสิ้นไปแล้วทำไมวันนี้มันโผล่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่สิ้นเราไม่สามารถที่จะค้นพบส่วนละเอียดของมันที่ฝังอยู่อย่างจมมิดเท่านั้นเองมันจึงต้องโผล่ขึ้นมาในเมื่อมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าหมดเพียงกินแล้วจะเอาอะไรมาโผล่มันไม่มีตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจากนั้นไปกระทั่งถึงวันนิพพานจะไม่ปรากฏเรื่องอะไรที่แสดงขึ้นมาว่าเป็นกิเลสภายในจิตใจดังนั้นเลยนี่ความจริงแต่การประกอบความเพียรของพระอรหันต์ท่านผิดกับพวกเราอยู่มากประกอบเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตที่ปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมและความผาสุกสบายไปตามการตามเวลาจนกว่าจะถึงอายุไขแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นปกเพณีหรือเป็นความจำเป็นของพระอรหันต์ท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงประกอบความภาคเพียรของท่านอยู่เสมอเพียงเรามันก็หนูตัวหนึ่งเมื่อกระพอจะเข้าใจได้ถ้าลงจิตได้ยุ่งมากๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วมันต้องทราบทันทีต้องหาที่หลบที่ซ่อนปลดปล่อยวางภาระนั้นด้วยความสงบใจปล่อยอารมณ์ทั้งหลายเสียเหลือแต่ความรู้ล้วนๆ มันก็ผาสุกเกี่ยวกับวิหารธรรมในเวลาถ้าเข้าไปอย่างนั้นดังที่พูดตอนต้นนั้นมันไม่มีอะไรนะคือเหมือนไม่มีถึงอะไรจะมีอยู่ก็ตามมันก็แยกออกมาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศธาตุขันธ์ของเราเองซึ่งนั่งประมงอยู่นี่มันก็ไม่มีในความรู้สึกหายหมดไม่มีถ้าเราจะพูดว่าเหลือนะเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแต่คำว่าเหลือนี่มันก็ฝืนเหมือนกันเพราะคำว่าเหลือเนี่ยมันเป็นสมมุติแท้ๆที่อันนั้นไม่ใช่สมมุติจะว่าเหลือหรือยังมีแต่ความรู้เท่านั้นพูดอย่างเต็มปากนี่ก็พูดไม่ได้แล้วธรรมชาตินั้นจะหัวเราะเอาใช่เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นก็ไม่มีอะไรใช่บางท่านที่พูดนั้นก็ทราบแล้วว่ามีอะไรนั้นไม่ทราบอยู่งั้นแหละพูดทราบนั่นเองพูดที่พูดไม่ถูกนี่จิตเป็นอย่างนั้นถึงขั้นพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงเลยละเอียดละเอียดยังพูดได้เลยละเอียดไปแล้วมันก็ผ่านสมมุติไปทั้งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งสมมุตินี่แหละหักธรรมที่จะพูดถึงได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่าพูดได้โดยถูกต้องตามหลักธรรมชาตินั้นนี่มันพูดไม่ถูกนี่จิตเป็นนี้อยู่กับทุกคนสภาพอันนี้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่มีราคาราคาทั้งหลายมันกดท่วงอันนี้เลยมาเด่นเสียตั้งราคาราคาให้ตัวเองทั้งที่มันยังไม่มีราคาไอ้ตัวที่ตั้งราคาให้ตัวเองนั้นคือตัวกดท่วงตัวไม่ใช่ราคาตัวไม่มีราคามายกตัวขึ้นให้เป็นราคามันเลยทับสิ่งที่มีคุณค่ามีราคานั้นเสียเมื่อแก้สิ่งนี้ออกแล้วสิ่งที่มีคุณค่าโดยธรรมชาติก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยจะเห็นโทษสิ่งที่ตนเคยเสียสันว่ามีราคาราคานี้ได้โดยลำดับลำดับไปเมื่อเห็นโทษแล้วก็มีช่องเห็นโทษหรือเห็นภัยของมันมันก็มีทางที่จะต่อสู้มีทางที่จะปลดเปลื้องเพราะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอันนี้เป็นภัยพอรู้แล้วใครจะไปนอนใจอยู่ได้มันก็ต้องพยายามเต็มที่กำลังความสามารถจนกระทั่งเต็มที่เอาชีวิตเขาแลกกันเลยเมื่อมันเห็นเต็มที่มันก็ปล่อยได้เต็มที่คุณค่าของจิตก็แสดงตัวเต็มที่นะการพยายามชำระสะสางนี้เราจะให้กิเลสเข้ามาแทรก
พอจะเริ่มภาวนามันมีเรื่องอะไรอันหนึ่งเข้ามาผิดมาขวางนั่นแหละเขาไม่อยากให้พวกเขาเองซึ่งเกาะอยู่ภายในจิตนั้นหลุดลอยออกไปจากใจนั้นก็แสดงเป็นปุญอุบายออกมาจากนั้นแหละมาพร่ำสอนเราสมมติมนุษย์เรานี่มันสอนง่ายถ้าให้กิเลสสอนมันสอนง่ายธรรมะสอนมันยากถ้ากิเลสกระซิบเพียงหนเดียวเท่านั้นล่ะเออยอมหมอบราบเลยธรรมะสอนไม่ค่อยลงไม่ค่อยเชื่อทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นกิเลสมันเป็นแนวหน้าอยู่นี่มันให้ธรรมะเข้าไปแทรกได้เลยกิเลสเป็นแนวหน้ากิเลสเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์รองลำดับลงลำดับลำดาลงมาขั้นศาสตราจารย์มันก็มึนแล้วก็ลองศาสตราจารย์ลงมาเป็นอาจารย์ธรรมดาจนกระทั่งถึงเป็นครูไปลงไปเรื่อยๆมันมีหลายอาจารย์อยู่ในภายในจิตประจำอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีแต่อาจารย์เหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเจ้าที่เจ้าการแล้วธรรมะจะแทรกไปได้อย่างไรเมื่อเราทราบตามหลักความจริงที่เป็นอย่างนี้แล้วก็มีทางถึงจะยากลำบากกลอุบายของกิเลสมันจะแทรกแซงกระซิบขึ้นมาโดยอาการต่างๆซึ่งเราเคยเชื่อมันแล้วก็พอจะจับมาพิจารณาเทียบเทียมถึงเหตุถึงผลความได้ความเสียของมันและของธรรมได้และพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปทุกข์ก็ทนลำบากก็ทนยากง่ายก็ทนพอได้เมื่อไรเอาพอสู้เมื่อไรสู้เอาเวลาแพ้ไปก่อนแพ้ให้เราทราบว่าเราแพ้แต่แพ้เพื่อที่จะต่อสู้อีกเมื่อได้โอกาสเมื่อมีกำลังจะต่อสู้นี่คือว่าเราเห็นโทษหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็มีทางชนะได้ไม่ชนะอย่างละเอียดก็ชนะอย่างหยาบมันก็ต้องเข้าไปตั้งแต่เปลือกกับพี้นี่ก่อนแหละแตะเปลือกออกแล้วฟันเข้าไปกับพี้แล้วก็เข้าไปถึงแต่งจนได้เมื่อฟันไม่หยุดไม่ถอยเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเราเชื่อมันง่ายเชื่อกิเลสเพราะเคยสนิทติดจมอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเรากับกิเลสไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรมันเป็นเราทั้งหมดกิเลสทุกประเภทกลายมาเป็นเราจะแตะต้องกิเลสมันก็จะเป็นการแตะต้องเราแต่เลยไม่อยากแตะต้องเพราะเรากับกิเลสมันแยกกันไม่ออกนี่ละที่ทำให้คนนอนใจหาทางแยกไม่ได้เพราะไม่หาเพราะไม่เห็นเรื่องของกิเลสกับตนเนื่องจากมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดแล้วแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามเราเป็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเอื้อมมือวิงวอนพระองค์ให้ช่วยคือศาสนธรรมนั่นแหละนำน้อมนำศาสนธรรมเข้ามาแก้ตนเองยากลำบากก็สู้อดสู้ทนต่อไปก็ค่อยเปิดทางไปเปิดทางไปเราเห็นแง่ความผิดของตนความโง่ของตนไปเรื่อยๆด้วยอุบายแห่งธรรมทีนี้ความเชื่อในธรรมทั้งหลายก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเชื่อกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเห็นโทษของมันเรื่อยๆเห็นความโกหกมายาการพูดกับการทำไม่ตรงกันถ้าพูดง่ายๆว่านี่มันหลอกไปอย่างหนึ่งโดยลำทำไปอย่างผลเป็นอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่สมความหมายที่เราต้องการถ้าเราจะฝืนเชื่อมันไปเรื่อยๆมันก็จบเราเทียบกันอย่างนี้ส่วนธรรมนั้นเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงตลอดสายตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงทั้งนั้นเวลาทำตามธรรมแม้จะได้รับความลำบากลำบนแต่ผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขได้รับโดยลำดับเป็นที่พอใจถึงยากทำงานมันก็ไม่สนใจอะไรไม่ถือเป็นภาระอะไรมากนะยิ่งกว่าที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านั้นนะทีนี้อาจารย์ทั้งหลายมันก็ค่อยถูกขับไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถูกขับไล่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างเป็นเครื่องกันจากปากต่อกันไปเรื่อยเรื่อยตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงที่สุดไม่มีอะไรเหลือ
หมู่วัฏฏวนที่เป็นเหตุให้หมุนเวียนเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็เหลือแต่ธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเด่นอยู่ภายในตัวเองนั่นจริงเอกและจิตเงี้ยเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอกับอันนี้พอรู้อันนี้อย่างเต็มภูมิแล้วปล่อยอะไรเต็มภูมิเต็มที่ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งในโลกนี้ไม่มีมาถึงทำนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งหมดปัญหานี่คือผลของการฝืนจิตใจจิตใจชอบจะก่อกรรมก่อเวรใส่เจ้าของอยู่เรื่อยๆนั่นแหละก่อเรื่องก่อราวนั่นแหละเหมือนก่อกรรมก่อเวรก็ทำคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็ผลก็สนองตอบนี่มาปรากฏในเรามันก็เหมือนกับก่อกรรมก่อเวรเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจทุกคนนั่นแหละไม่ได้ว่าเพียงตั้งทันเราเพียงเท่านี้มันทั่วโลกขึ้นชื่อว่าธรรมชาติอันนี้อยู่ภายในจิตใจเครื่องที่แย่ก่อควรมีภายในใจแล้วมันจะหาอุบายมีตลอดเวลาเพราะพวกนี้พวกหารายได้ไม่หวังขาดทุนศูนย์ดอกอะไรทั้งนั้นได้น้อยก็เอามากก็เอามิแต่เอาท่าเดียวไม่ยอมเสียสละก็คือเรื่องของกิเลสยอมเสียสละให้ใครทั้งนั้นใครจะดีเท่าฟ้าก็สู้เราไม่ได้นะที่ดูดิยกตัวอย่างเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนี่ยธรรมดามันก็เมาอยู่แล้วมันไปเอาเหล้ามากินเข้าไปอีกเขายิ่งเมาใหญ่ก็เพิ่มกิเลสตัวเมานี้ให้เด่นขึ้นไปอีกขนาดที่เป็นบ้าพูดข้ามได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอ้ำมีอายก็คือคนเมาเหล้าขณะที่มันโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้านี่แต่สำคัญว่าตนฉลาดที่สุดก็ขนาดนั้นแหละนี่ใครมาพูดผ่านหูไม่ได้เขาอยู่ฝากเมนก็ตามเอ้าหามก็ไปตีกับมันหน่อยน่ะเมื่ออย่างนี้ทั้งที่ไปไม่ได้ก็หามไปตีกับมันนั่นความสำคัญมีภายในจิตมันถึงต้องแก้ตรงนี้ด้วยความพยายามของผู้เห็นโทษก็คือผู้รู้โทษแล้วนะผู้เห็นคุณก็คือผู้รู้คุณอย่างเต็มที่แล้วได้แก่พระพุทธเจ้าของเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครที่จะพูดได้เด็ดดวงและถูกต้องแน่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้มีใครมันไม่มีโยนสาวกที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะเชื่อตามคำของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตนจึงไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาให้เราได้กราบไหว้ดีเราที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์เราก็ต้องการจะเป็นจะพ้นจากทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆอยู่แล้วอยู่แล้วพูดถึงวาสนาเราก็มีเต็มตัวของเราอยู่แล้วแล้วมันไปยืมวาสนาของใครมาบำเพ็ญคุณงามความดีมันเป็นขึ้นมาด้วยจริตนิสัยศรัทธาความเชื่อความนิสัยของเราเองเราทำของเราเองเราบกพร่องที่ไหนพอจะไปหยิบยืมของคนอื่นมาช่วยสนับสนุนประกอบความดีเรามีในตัวของเราแล้วเราว่าเราบกพร่องที่ตรงไหนแล้วถ้าว่าเราบกพร่องที่ตรงนั้นเราก็พยายามส่งเสริมแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นด้วยตัวของเราเองเราก็ไม่ได้ไปยืมใครมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องเหมือนกันสติปัญญาก็มีอยู่กับเราความเพียรก็มีอยู่กับเราที่จะส่งเสริมที่จะแก้ไขมีอยู่กับเราทั้งนั้นเราไม่ได้หยิบยืมของใครแต่ว่าเราไม่มีวาสนาเราเป็นผู้รับผิดชอบเรามีมากมีน้อยเราก็รู้อยู่กับตัวของเราแต่ไขดัดแปลงอยู่ที่ตัวของเราบำเพ็ญอยู่ตัวของเราเวลาพอแล้วกับตัวของเราเองเป็นผู้หลุดผู้พ้นที่เราเคยได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงข่าวของเรา
เต็มที่อย่างนั้นแล้วเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกับท่านเพราะเดินทางสายเดียวกันจะมีทางสืบแย่ให้ไปไหนผิดจากหลักสวดคาถาธรรมเพราะท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผู้ดำเนินตามนั้นแล้วก็ต้องเป็นนิยานิกรธรรมนำพวกเพื่อนให้พ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านความจริงมันมีเท่าอย่างนี้นั่นให้พยายามดูจิตของตัวให้มากกว่าเรื่องอะไรดูเรื่องใครก็ตามมันไม่เห็นโทษเห็นคุณชัดเจนยิ่งกว่าดูเรื่องของเจ้าของเรื่องคนอื่นดีไม่ดีมันสั่งสมกิเลสขึ้นมาครอบคุณมาโดยเจ้าตัวไม่รู้มากก็โดยลำดับลำดับดีไม่ดีนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเรื่องภายนอกพอมาดูตัวเหตุคือใจซึ่งเป็นผู้ประปรุงประแต่งไปหาเรื่องหาราวนี่แล้วด้วยสติมันก็ทราบแล้วอันนี้ก็สงบตัวลงไปเราพอมีทางได้รับความสุขความสบายแล้วเห็นโทษในความคิดความปรุงของเจ้าของที่ตะคุบเงาหลอกเจ้าของในจิตแห่งการพิจารณาตัวเองดูใจตัวเองใจนี้เป็นมหาเหตุเหตุประโยคจะหมายถึงอะไรมีเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยมันจะเกิดที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นจากใจซึ่งเป็นต้นเหตุของสำคัญอารมณ์มนาปัจจโยมันเป็นอารมณ์มาจากไหนถ้าเป็นประจักษ์ใจปรุงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอารมณ์เป็นขึ้นจากที่นี่อภิธรรมท่านสอนจิตล้วนล้วนจึงเข้าใจกันยากกุศลธรรมะกุศลธรรมะนี่เหมือนกันเหตุประโยชน์อารมณ์มนาประโยชน์ที่ปฏิประโยชน์อนันตระประโยชน์มานันตระประโยชน์มันเหมือนกันมันอยู่ที่นี่คือสอนที่ใจอภิธรรมทั้งสองเราไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมเราไปจะด่วนจะสนใจให้เสียเวลาเวลาดูใจซึ่งเป็นรากฐานของอภิธรรมเป็นตู้ใหญ่ของอภิธรรมเป็นที่แสดงออกแห่งกิริยาของอภิธรรมเช่นเหตุวิโยเป็นต้นเป็นอาการหนึ่งที่ท่านแสดงออกไปจากใจเมื่อทราบทีแล้วทราบไปหมดปิดไม่อยู่ให้สร้างใจให้ฉลาดคำว่าฉลาดนี่ฉลาดรอบตัวเองนะเราจะไปสำคัญว่าความฉลาดกว่าผู้ใดนั้นเป็นความเลิศความประเสริฐยิ่งกว่าความฉลาดรอบตัวเองนี่คือความเลิศประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เป็นใหญ่ในตัวนี่ดีเป็นใหญ่ในผู้อื่นไม่ค่อยดียิ่งกว่าความเป็นใหญ่ในตัวความรู้รอบตัวแก้ไขตัวได้อาการใดที่แสดงมาผิดถูกดีชั่วจะแสดงมาจากตัวให้รู้เรื่องรู้ราวของมันจึงเที่ยวผู้ปฏิบัติมองดูจุดนี้อย่าไปดูจุดอื่นคือว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทางแล้วเรื่องราวอะไรก็จะสงบลงไปสงบลงไปผลสุดท้ายก็จะมาเห็นโทษทั้งหมดที่มันล่ายไปนะตะคุบเงาไปนู่นไปนี่ตัวจริงมันไม่จับนะรู้จักคำตอบนี้นะครับแสดงครั้งนี้

การบวชท่านกล่าวไว้ว่าบวชได้ยากบวชแล้วการประพฤติตามธรรมวินัยก็เป็นของยากการจะดำเนินทางด้านจิตใจของนักบวชเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากทำไมจึงเป็นของยากเพราะกิเลสไม่ใช่ของง่ายได้กิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นของยากทุกๆประโยคไปความเป็นนักบวชก็คือความเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไม่ว่าจะเป็นครั้งใดๆก็ตามหลักความจริงมีมาอย่างนั้นกิเลสไม่เคยมีความอ่อนแอท้อถอยพอที่เราจะชำระมันได้อย่างง่ายดายกิเลสมีความเข้มแข็งมีความแหลมคมมากจึงได้ครองหัวใจสัตว์โลกเรามุ่งหน้ามาบวชในพระพุทธศาสนากว่าจะได้บวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะรักษาศีลกับบทที่ในซึ่งเป็นการขัดต่อนิสัยเดิมอันเป็นนิสัยของกิเลสก็ต้องเป็นของยากเพราะต้องต่อสู้กันระมัดระวังรักษากายวาจาใจของตนที่เคลื่อนไหวไปมาเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมักมีกิเลสแทรกอยู่เสมอภายในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประพฤติปฏิบัติจึงเป็นของยากโลกที่ไม่รู้พิษภัยของกิเลสหรือไม่รู้เรื่องของกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและยอมจำนนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตัวจึงประพฤติปฏิบัติกันยากท้อถอยอ่อนแอต่อการที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อการแก้ไขตลอดถึงเพื่อความหลุดพ้นนี่เราทราบกันได้ทุกองค์เพราะได้เริ่มปฏิบัติมาด้วยกันระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวแก้ไขกันยากไหมฝึกฝนอบรมตนก็คือการต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเชื่อมสอนจิตใจให้เชื่ออย่างฝังจมไปตามมันมาเวลานานจึงเป็นของยากลำบากถึงการที่จะอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจเรียกว่าแวกว่าจากกิเลสไปแต่ละขั้นละตอนนี้ก็ต้องเป็นของยากไปโดยลำดับเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่กับจิตไม่ยอมปล่อยวางเอาง่ายๆถ้าอุบายวิธีและการปราบปรามมีกำลังไม่พอแล้วก็ต้องยอมแพ้โดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นการบวชก็ยากบวชแล้วการประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปตามหลักศีลขาบทวินัยก็ยากการจะเกียดทางที่จะเกียดตะกายตนให้หลุดพ้นไปตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ก่อนที่จะหลุดพ้นไปได้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งก็พ้นจากความยากลำบากไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อรวมแล้วยากด้วยกันทั้งนั้นแต่การยากของผู้เชื่อหลักตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เ
ก็ไม่สุดวิสัยเพราะท่านผู้ผ่านไปแล้วได้ชัยชนะเพราะการปราบกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเกาะอยู่ภายในจิตอย่างแน่นสนิทท่านก็เคยได้บำเพ็ญได้เคยฝึกฝนทรมานและชำระสัตว์สางปราบปรามมันลงไปอย่างรากให้เห็นประจักษ์กับพยานของเราเช่นองค์ศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามเป็นตัวอย่างไม่ว่ากิเลสประเภทใดเกาะอยู่ในหัวใจใดจะต้องมีความเหนียวแน่นมั่นคงมีความฉลาดแหลมคมเกินกว่าจิตจะรู้ได้ว่าผิดหรือถูกว่าเป็นโทษเป็นคุณถ้าไม่ใช้ทำมีสติและปัญญาทำเป็นต้นนำเข้าที่สู่ทดสอบกันดูซึ่งท่านก็พาดำเนินมาแล้วเหมือนกันวิธีการอย่างนี้ท่านจะทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็ยากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อพยายามตามหลักธรรมแล้วก็ไม่ยากเพราะความต้องการความอยากความหวังหรือความมุ่งมั่นมีอยู่ภายในหัวใจแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปได้ทุกขั้นทุกภูมิของอัตของธรรมและทุกประเภทของกิเลสไม่นอกเหนือจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นอาวุธอันสำคัญนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามเพื่อแหวกว่ายตนให้ออกจากวัฏวนคือหมุนไปเวียนมาด้วยการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์โรยไปตามระยะทางไม่ขาดว่าขาดตอนเหมือนเขาโปรยเข้าตอกเนี่ยเรื่องทุกข์ที่มันติดร้อยห้อยตามไปตามธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายเป็นเช่นนั้นและการฝึกฝนอบรมการทรมานไม่มีการฝึกฝนทรมานอันใดที่จะยากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละรายละรายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะให้นามตามขั้นมนุษย์ตามศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ให้นามว่าพระองค์เป็นกษัตริย์มันเป็นกษัตริย์สัตว์ก็ไปจากคนจากมนุษย์ต่อกิเลสมันไม่ได้นิยมว่าเป็นคนชั้นไหนมันคงเป็นกิเลสและหยาบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจของคนและสัตว์ทุกประเภททุกชั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากอย่างไรการที่จะปลดเปลื้องกิเลสหรือสลัดกิเลสซึ่งเคยเกาะอยู่บนหัวใจให้ออกแล้วมันเคยเกาะมานานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะนับอ่านได้ทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งความเป็นมาของตนของตนเพราะมันยืดยาวแสนยืดยาวทุกข์เป็นสายยาวเหยียดมาด้วยกันกับธาตุความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงความตายเรื่องของทุกข์ก็ติดต่อให้ตามกันมาไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่าเป็นทุกข์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยเกิดเคยตายมานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นยังถูกกิเลสครอบงำความเป็นมาจิตซึ่งเป็นผู้เป็นมาให้หลงลืมไปหมดในความเป็นมาของตนมีความทุกข์ความลำบากยากจนเข็นใจประการใดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับให้รับความทุกข์ความทรมานนั้นก็ปิดไว้อย่างมิดชิดอีกเหมือนกันนะฮะเราทราบไ

นี่ถึงเราไม่ทราบพอตามผู้ที่เป็นสักขีพยานของเราก็คือองค์ศาสดาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ก็คือออกมาจากองค์ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความจริงทุกอย่างแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เย็นว่าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่นอกเหนือไปจากวัฏวนนี้ได้เลยบรรดาสัตว์ที่มีกิเลสจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันสิ่งตายตัวที่จะพาให้สัตว์เกิดและตายตลอดที่ได้รับความทุกข์ความลำบากต่างๆก็คือเรื่องอวิชชากับกิเลสประเภทละเอียดเป็นมาโดยลำดับลำดาเราถือองค์ศาสดาและศาสนธรรมท่านที่จัดไว้นั้นมาเป็นสักขีพยานตาเราไม่สามารถมองเห็นเรื่องความเป็นมาของเราหูใจเราไม่สามารถที่จะรู้เรื่องรู้ราวความเป็นมาของตนก็พึงเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหูมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ประดับใจหรือเครื่องส่องทางจิตใจของเราอย่างลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั้นเรื่องเกิดก็ไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงโดยแท้แต่เจ็บตายและเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่ตรงนั้นก็อยู่ในวงแห่งวัฏจักรขอนอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนี้แสดงให้เราทั้งหลายฟังไปไม่ได้ความจริงก็อยู่ที่ธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เรียกว่าสวขาตธรรมให้ยึดนี้มาเป็นเครื่องส่องทางมาเป็นสักขีพยานมาเป็นหูเป็นตาเป็นความรู้ความฉลาดของเราเป็นหลักดำเนินมีตั้งแต่ที่เราจะชำระสิ่งที่มันมีอยู่ทั้งที่มันปิดบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตเป็นมาเท่าไหร่ก็ตามมันก็มีอยู่นี้สิ่งที่มันปิดบังมาแล้วก็ดีปิดบังในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมองเห็นเรื่องอนาคตจะเป็นไปอย่างไรได้ก็คือตัวมืดมิดปิดตาเนี่ยมันปิดอยู่ที่หัวใจเราเวลานี้ถึงว่าวิชาคือความมืดบอดนั่นเองรู้ก็รู้แบบของวิชาเห็นแบบของวิชาอะไรก็อะไรเป็นแบบของมันทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบธรรมของพระพุทธเจ้าพอที่จะให้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งแก่จิตใจของตนเลยมันจึงลำบากเพราะเหตุนี้จึงต้องยึดเอาหลักธรรมนี้มาเป็นสักขีพยานมาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตาไว้กับจิตใจพยายามตะเกียกตะกายไปตามนี้ทุกข์ก็ทั้งทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนเชี่ยนน้ำออกจากจิตใจของตนพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดนแล้วว่าพระองค์ทรมานพระองค์สุขผลพระองค์ยากลำบากเพียงไรที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการฝึกฝนปรมาณิอบรมอะไรก็ตามไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือปรมาณมนุษย์เพราะกิเลสมันพาให้ยากกิเลสปะเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากยากที่จะถอดถอนยากที่จะตัดแต่ฟันหรือปราบปรามให้มันหมดสิ้นไปได้จากจิตใจจึงต้องได้ใช้กำลังเต็มความสามารถเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นเราก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดหรือความเพียรประเภทใดกำลังของตนมีมากเพียงไรวันนี้ทำสมาธิไม่เกิดเพราะกำลังไม่พอกำลังสติก็ไม่พอกำลังความเพียรก็ไม่พอจิตใจมีความอ่อนท้อแท้อ่อนแอความสงบของใจก็เกิดไม่ได้เพิ่มกำลังใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องพลิกกันอยู่อย่างนี้ถึงเรียกว่าปัญญาเอาจนสงบได้ทำไมจะสงบไม่ได้ธรรมท่านสอนเพื่อความสงบทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อความพุ่งสร้างนำขาดสอนเพื่อความใส่แฉไปตามกระแสของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่ธรรมจิตใจที่เป็นไปตามกระแสของโลกอยู่โดยลำดับลำดาโดยไม่มีสติเป็นเครื่องกันกลางห่วงห้ามหรือรับทราบกันบ้างเลยนั้นมันไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญธรรมมันเป็นการ

เสียคลานตามที่เสียคลานตามกิเลสที่มันถูกลากไปต่างหากเราควรจะทราบในแง่นี้เอาไว้จะได้รู้สึกตัวแล้วเข้มแข็งทางความภาคเพียรอีกเพื่อจิตนี่อันนี้ได้มีความสงบนี่ก็ยากตอนหนึ่งนี่แหละเราฝึกมนุษย์ดูเอายกตัวอย่างเอาพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเป็นตัวอย่างท่านฝึกท่านยากลำบากขนาดไหนที่เราจะฝึกให้ง่ายยิ่งกว่าท่านจะเก่งกว่าครูไปเพราะเหตุไม่เหมือนครูเหตุไม่มีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนครูแล้วจะให้กิเลสถิ่นลอยไปเร็วยิ่งกว่าครูเก่งยิ่งกว่าครูมันเป็นไปไม่ได้เราเดินตามครูลำบากก็เราก็ทราบแล้วในพระประวัติของพระองค์ลำบากแค่ไหนพระสาวกบางองค์ลำบากแค่ไหนส่วนมากมีลำบากกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่เคยทำความง่ายได้ให้แก่คนผู้ประพฤติธรรมนอกจากมันจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าข้าศึกของกิเลสของธรรมคืออะไรคือกิเลสนั่นเองพยายามทำจิตให้สงบวันนี้ไม่ได้ก็ให้ทราบว่าความบกพร่องกำลังของเจ้าของไม่เพียงพอสติไม่พอสติตั้งไว้กับงานที่ตนทำขาดว่าขาดตอนจึงทำให้จิตถูกกิเลสถุนลากไปตามกระแสของมันหาความสงบไม่ได้นั่งก็นั่งเฉยๆมือหัวต่อแต่จิตเร่ร่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสหมดนี่เรียกว่ากำลังสติไม่พอความเผลอตัวมีมากแล้วเร่งใหม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่เอาจนมีความสงบได้จึงชื่อว่าทำหรือบำเพ็ญธรรมให้เหนือกิเลสถ้าอ่อนกว่ากิเลสแล้วก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมกิเลสก็ไม่ยอมจึงต้องให้เหนือกิเลสความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการที่จะฝืนจิตใจหรือฝนอบรมจิตใจซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสให้เป็นความสงบภายในตัวเองขณะภาวนาก็ต้องทุ่มเทกำลังลงให้เนื้อกิเลสคือความพุ่งสร้างนั้นจิตก็จะสงบได้ไม่เหลือวิสัยไปได้เลยพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่หยุดไม่ถอยคลี่คลายดูสิ่งที่มีอยู่ภายในตนที่ท่านเรียกว่าความจริงกายกตาสติเนี่ยในสติปัฏฐาน4ทั้งกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4มันก็เหมือนกันอยู่ในกายในจิตนี้เหมือนกันพิจารณาตรงไหนให้มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปกับงานแห่งการพิจารณาอย่าลดละสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวสติขาดว่าการตอนตรงไหนตรงไหนนั่นแหละงานที่ขาดว่าขาดตอนตรงนั้นผลที่ควรจะสืบเนื่องไปก็ต้องขาดว่าขาดตอนตามเหตุที่ขาดไปมีควรจะสำนึกใจเสมอผู้ปฏิบัติอย่าให้วันนี้กับวันนั้นก็เหมือนกันวันผ่านมาแล้วกับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็เหมือนกันคือเลี้ยวไหลอยู่เหมือนกันหมดไม่มีวันไหนเป็นวันดีเพราะตัวเองไม่มีวันดีสู้ที่เหตุไม่ได้ตลอดไปแล้วเราก็ไม่ดีตลอดไปหาสาระของตนซึ่งเป็นที่พอจะภาคภูมิใจก็ไม่ได้เพราะความเพียรที่จะทำให้ปรากฏสิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นภายในจิตใจไม่มีพอที่จะยังผลอันเป็นที่ภูมิใจเกิดขึ้นได้ต้องพยายามคำว่าสมาธิก็อย่าพึงไปคาดไปหมายสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้หลักสำคัญก็คืองานของเราที่ทำเพื่อความสงบนั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองที่จะให้เกิดความสงบจนกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจไม่ใช่สิ่งอื่นใดการคาดการหมายไม่เกิดประโยชน์จะไปคาดหมายให้เสียระยะเวลานี้นับเปล่าประโยชน์กำหนดทำบทใดเช่นกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่ที่ลมเป็นกับตายก็ให้รู้อยู่ที่นั่นอย่าให้เผลอและสุดท้ายความรู้ทั้งมวลก็รวมกระแสตัวเข้ามาสู่จุดเดียวมีลมหายใจเป็นหลักเป็นที่ยึด
ลมก็ต้องละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มีแต่ไม่ตายนี่เคยเป็นมาแล้วถึงพูดได้ไม่เคยเป็นพูดไม่ถูกอะละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนไปถึงขั้นลมหายใจหายเงียบไปเลยมันมีตกอันหนึ่งนะมาเป็นข้าศึกในระยะนั้นอ๋อนี่ลมหายใจหมดไปแล้วจะไม่ตายหรือนั่นมันกระตุกเจ้าของให้เสียหลักแล้วก็มาคว้าหาลมหายใจสมัยลมหายใจไม่ต้องคว้าหามันพอถูกกระตุกเท่านั้นลมหายใจก็มีขึ้นมาจิตก็มาสู่ความหยาบตามปกติของจิตเสียผมมีปัญญาที่จะรักษาตัวมันต้องมีอุบายที่จะแก้ความเผลอของตัวเองที่กินเลี่ยจากเลี่ยเหลี่ยมของกิเลสคือความสงสัยกลัวว่าจะตายนั่นแหละมันเป็นเลี่ยเหลี่ยมของกิเลสว่าเพิ่งทราบเพื่อในขณะนั้นว่าเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วอย่างไรก็ไม่ตายอารมณ์หายใจจะหมดก็หมดไปเถอะถ้าลงความรู้นี้ยังมีอยู่ในร่างนี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นก็พุ่งทะลุไปเลยหายเงียบไปนี่อุบายวิธีแก้เราต้องคิดค้นขึ้นมาภายในตัวของเรานั่นแหละเป็นความเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์จะหยิบยื่นให้สิ่งสุดท้ายก็หลุดมาหลุดมือไปหมดเสียเหมือนเจ้าของคิดขึ้นมาโดยลำพังตัวเองและประจักษ์กับใจตัวเองทั้งได้ผลเป็นที่พึงพอใจจากอุบายนั้นด้วยนั่นเป็นสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันยาสักแต่ว่าพิจารณาให้เป็นเพียงอาการนี่เป็นพิธีพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงกับอาการนั้นๆจริงๆด้วยความมีสติคือต่อเนื่องกันไปโดยลำดับจะแยกจะแยกอาการใดก็ให้มีความรู้กับอาการนั้นเท่านั้นสองอย่างให้รู้กันอยู่เพียงเท่านั้นเหมือนกับโลกนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้กับอาการที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สองอย่างเท่านั้นแล้วมันจะกระจายไปหมดความรู้อันนี้จะสว่างกระจ่างแจ้งคลื่นภาพไปทั่วอวัยวะส่วนอื่นที่เราไม่ได้พิจารณาก็เข้าใจตลอดตัวถึงเพราะเป็นเหมือนกันบางครั้งอีกก็สร้างไปเองไปเที่ยวรู้รอบขอบคิดไปหมดมันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมทราบไปซึมทราบไปเพราะความซึ้งภายในจิตใจว่าอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างเป็นของปฏิกูลหรือเป็นทุกข์ก็ดีหรือเป็นอนัตตาก็ดีมันซึ้งถึงใจแล้วกำหนดไปทางไหนจิตมันซ่านไปไหนมันก็ซึ้งไปตามๆกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันนี่อุบายปัญญาไม่พอผิดขึ้นมาหาอุบายคิดตั้งหน้าตั้งตาคิดตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาสังเกตด้วยความสนใจเต็มไปด้วยเจตนาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอยากจะรู้จะเห็นความจริงที่มีอยู่นี้สติต้องติดแนบเสมอไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติมีความจำเป็นตลอดแต่เว้นขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การดำเนินด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่ให้รวดเร็วสติเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงสติปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั่นแหละที่นี่จะว่าสติก็น่าจะว่าปัญญาก็ถูกพอกระเพื่อมพับก็รู้ทันทีปัญญาวิ่งทันทีสอดส่องดูเหตุดูผลที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันสุดท้ายก็มีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเนี่ยการฝึกการทรมานตนก็หมายถึงการฝึกการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจเป็นส่วนใหญ่แล้วความมืดเหล่านั้นแหละมันกระจายมาทางกิริยามายาทำให้จิตพร่าแม้ที่สุดมาบำเพ็ญธรรมมันก็ทำให้มืดไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงที่ธรรมท่านแสดงไว้แล้วนั่นเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกขณะของจิตเผลอตัวเมื่อไรกิเลสเป็นได้ทีนั้นถ้าไม่เผลอมันก็ไม่ทำมันทำเราทำมันมีอำนาจมากกว่ามันก็
ยังฉุดลากเข้าไปต่อหน้าต่อตาเราต้องผิดสติปัญญาให้มีกำลังกล้าสามารถขึ้นไปจนเอามันถ้าอยู่ในเนื้อมือจนได้เนี่ยอุบายวิธีฝึกเรียกว่ายากการฝึกฝนทรมานมนุษย์หนียากเราแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์นู่นมาจากพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์ท่านฝึกฝนอารมณ์ท่านยากง่ายขนาดไหนท่านยังไม่ลดละถอยหลังยังเอาจนได้ชัยชนะมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความท้อแท้อ่อนแอความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนกำลังเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นความเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติเห็นสัจธรรมที่ท่านประกาศกลางวันอยู่ได้ 2,500 กว่าปีแล้วนำธรรมว่าสัจธรรมนั้นเข้ามาดูความจริงของสัจธรรมคือคำว่าสัจธรรมนั้นเป็นชื่อที่ท่านเขียนไว้ตามตำหนักตำราที่เราทั้งหลายได้เรียนท่องบุญสังวัตยายนั่นเป็นชื่อเป็นความจำให้น้อมเข้ามาสู่ตัวจริงของสัจธรรมอันแท้จริงนี้คืออะไรสติปัฏฐาน4อันเป็นความจริงแท้คืออะไรอยู่ที่ไหนกายก็ร่างกายของเราทุกส่วนก็เป็นกายคตาสติที่เป็นกายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาเหมือนการฝึกทุกข์เฉยๆก็เป็นเวทนาสติปัฏฐานจิตความคิดปรุงต่างๆในเรื่องราวต่างๆก็เป็นจิตานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นความคิดความปรุงของตนอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อสายกับเรื่องราวอะไรเรียกว่าธรรมารมณ์นั่นก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีก็คือทุกขสัตว์หมายถึงว่าเป็นความจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเมื่อเวลามีก็มามีอยู่ที่กายที่ใจของเราคำว่าทุกข์ก็ดีทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางใจก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยก็มีอยู่ที่ใจชื่ออยู่ที่ตำราท่านชี้เข้ามาหาใจเราต้องมาค้นดูที่ใจของเรานี้เราถึงจะเห็นสมุทัยถึงจะรู้เรื่องของสมุทัยท่านกล่าวไว้ย่อๆว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคำว่าตัณหาคือความบกพร่องคือความอยากกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยากไม่หยุดไม่ถอยอยากไม่มีวันอิ่มพอด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละท่านเรียกว่าตัณหามันรบกวนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนตั้งแต่เล็กจนโตจนเฒ่าจนแก่จนตายมันวนห้องสิ่งนั้นเรียกว่าตัณหามันมีเคยมีความสงบตัวเมื่อไรสักทีทำให้มันสงบเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากที่ตลอดเวลาสามอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนี่เพราะว่าตัณหาถ้าพูดทางภาคปฏิบัติแล้วมันอยากในของไม่มีนั่นเองเกิดแล้วให้ตายมันมีได้ที่ไหนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วมาพัดพาดจากไปมันมีได้ที่ไหนมันต้องพัดพาดจากไปเกิดแล้วมันต้องตายแต่วิภวตัณหามันไปอยากในสิ่งเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่เป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าวิภวตัณหาอยากในของไม่มีอยากเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พออยากเหมือนกันหมดอยากในของมีอยู่เพียงเพราะว่าตัณหามันก็เป็นปัญหาไม่มีความอิ่มพอเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกหรือของพวกเราทุกๆคนนี่อยู่ตลอดเวลาความค่ายความอยากความทะเยอทะยานมันดิ้นมันปัดมันแกว่งอยู่ภายในจิตใจหาความสงบไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดเพราะถูกกวนด้วยอำนาจของกิเลสจิตใจทำไมจะไม่ขุ่นมัวจะไม่มืดจะไม่เกิดทุกข์จิตใจขุ่นมัวจิตใจมืดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับผลของมันก็คือความทุกข์ความลำบากลำบนมากน้อยตามกำลังของกิเลสที่บีบคั้นในระยะนั้นๆ นั่นเองอยู่ที่ตรงนี้การแก้สมุทัยก็การคือการพิจารณาถึงพิจารณากายกตาสติเป็นต้นพิจารณาด้วยมรรคคืออะไรสติเป็นของสำคัญ
สตินี้เป็นพื้นฐานใช้ไปทุกๆขั้นของงานที่ทำและขั้นของธรรมปราศจากสติไปไม่ได้เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั่นแหละคือองค์ปัญญาที่จะมาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลสว่าปัญหาแหลกกิเลสมันรักมันชอบกับสิ่งใดมันไปหลงกับอะไรเอาเสกสรรปั้นแต่งเอามาแข่งทำของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในหัวใจของเรากิเลสมันเป็นคู่แข่งกับธรรมธรรมมันไม่ให้รักกิเลสมันฝืนไปรักธรรมทำมาไม่ให้ชังไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธกิเลสมันฝืนต่อหน้าต่อตาไปเกลียดไปโกรธอยู่ได้ภายในหัวใจเราที่กำลังบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจอยู่นั่นแหละนะเนี่ยมันเป็นเครื่องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้ทุกระยะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้รู้กลมายาของมันที่เขย่าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเราด้วยสติเอาให้รู้การกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไปหรือฟาดฟันมันออกไปด้วยปัญญาทีแรกก็ใช้สมาธิก่อนพอให้มีช่องทางดำเนินได้นอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันไปจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบจิตหมอบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นเป็นกรณีพิเศษดังเขียนไว้แล้วในปัญญาวงสมาธิมันเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยท่านมากคืออะไรตุเคยานังเรื่องความรู้สัจธรรมทั้งสี่ตุเคยานังสมุทัยยานังนิโรธยานังนิโรธกามีปฏิปทาละปฏิปทาละยานังอยังวุจติสัมมาทิฏฐิท่านว่านั่นการเห็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมสมุทัยเป็นของจริงเป็นลำดับมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็เป็นของจริงด้วยปัญญาอันซึ้งหรืออันละเอียดแหลมคมอันเรียกว่านั่นแลคือสัมมาทิฏฐิอยังวุจติสัมมาทิฏฐิแต่ว่าความเห็นชอบความเห็นไม่ปีนเกลียวกับธรรมไม่ปีนเกลียวกับหลักธรรมชาติไม่ปีนเกลียวกับหลักธรรมคติธรรมดาที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนนี่และที่การกล่าวทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนบรรจุอยู่ที่หัวใจของเรานี้ทั้งนั้นนิโรธเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นเราไม่ไปขวนขวายกับเรื่องนิโรธเนี่ยการงานไม่ไปเกี่ยวกับนิโรธเลยไปทำเช่นอย่างท่านว่านิโรธควรทำให้แจ้งหรือพึงทำให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นใครจะไปทำหน้าที่ให้นิโรธแจ้งไม่มีเหมือนอย่างทุกข์ก็เพียงกำหนดทราบกันเท่านั้นแต่ให้ทำหน้าที่ละถอนขอดถอนสมุทัยด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี้เท่านั้นงานที่ทำจริงๆนี่จะเรื่องระหว่างสมุทัยกับมรรคทำหน้าที่ต่อกันทุกเมื่อพึงทราบพึงปริยันติเมพิโคยปริญญาตันติเมพิโคยนั้นหมายถึงพระองค์ประกาศท้าทายให้เป็นเจ้าทีทั้งห้าทราบหรือให้เป็นเจ้าทีทั้งห้าฟังทุกที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีเราได้บำเพ็ญให้เกิดมีเต็มสมบูรณ์แล้วการจะทำนิโรธให้แจ้งก็หมายถึงเรื่องของมรรคโดยตรงผิดสติปัญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็จะทำให้แจ้งซึ่งทั้งเรื่องธรรมทั้งเรื่องกิเลสแจ้งไปด้วยกันว่านิโรธควรทำให้แจ้งคือความดับทุกข์การดับทุกข์ไม่ดับสมุทัยทุกข์ดับได้อย่างไรนั่นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสมุทัยละสมุทัยได้ด้วยความเข้าใจทราบซึ้งทางด้านปัญญาจะไปละเฉยๆก็ไม่ได้นี่แหละงานอันชิ้นสำคัญก็คือระหว่างสมุทัยกับมรรคทำงานต่อกันนี่แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกข์ด้วย
ื่องนิโรธด้วยซึ่งเป็นผลด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นคือทุกข์เป็นผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัยที่เรียกว่าสมุทัยนิโรธดับเพราะอำนาจของมรรคปราบกิเลสให้ดับไปความทุกข์จะไม่มีทางเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเลยเว้นเป็นแต่ขันธ์ที่เป็นธรรมชาติของมันแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระสาวกก็มีเหมือนกันเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่ใช่ตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ดับกับเขากิเลสดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผิดขึ้นมานั้นดับไปแต่ทุกข์ในขันธ์ไม่ดับมันดับเกิดของมันก็เกิดดับของมันก็ดับถ้าหากว่าจะแยกออกมาเป็นสมุทัยของธาตุก็แยกได้แต่มันไม่เห็นเรื่องจำเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเราฉันอะไรรับทานอะไรไปแสลงต่อธาตุกันของเรามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นถ่ายท้องเพราะอาหารประเภทนั้นประเภทนั้นนี่อาหารประเภทนั้นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุให้เราถ่ายท้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่นี้มันไม่ใช่กิเลสท่านจึงไม่ได้มาเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นกิเลสอันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตแสดงกิริยาอาการออกมาจากจิตนั้นท่านเรียกสมุทัยคือแสดงออกมาในฝ่ายผูกพันให้ติดอยู่แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความผูกพันและความติดอยู่นั้นท่านจึงให้แก้ด้วยมรรคคือปัญญาอันแหลมคมเมื่อแก้นี้ได้แล้วทับสมุทัยก็หมดเมื่อสมุทัยหมดทุกข์มันก็ดับจะไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยวิธีการใดท่านบอกไว้เพียงเท่านั้นนิโรธพึงทำให้แจ้งคือความดับทุกข์ให้พึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาความหมายว่าอย่างนั้นทุกข์พึงกำหนดรู้ด้วยการทำลายมรรคทุกข์ถึงจะดับไปอย่างสนิทมันเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์นั้นได้ต้องมาแก้ต้นเหตุคือสมุทัยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เรื่องของมรรคคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จักแง่หนักเบาของธรรมทั้งหลายที่จะมาประยุกต์กันกับกิเลสให้ได้เหตุได้ผลทันกับเหตุการณ์จนกระทั่งได้ชัยชนะไปโดยลำดับนะคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่เป็นผู้ช่ำชองชำนิชำนาญได้รู้จักแง่หนักเบาระหว่างกิเลสกับธรรมประเภทใดกิเลสประเภทใดที่จะแก้ไขกันด้วยวิธีการใดผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ทราบได้ดีเพราะได้ผ่านสิ่งนี้อย่างโชคโชนภายในจิตใจของตนไม่สงสัยนี่ที่กล่าวทั้งหมดนี่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองอยู่เวลานี้ก็คือความรู้นี่เลยก็อยู่ที่ความรู้นั่นแหละสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยทุกข์เกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุเนี่ยนิโรธคือความดับทุกข์ดับเพราะอำนาจของมรรคทำลายกิเลสเครื่องผิดทุกข์นั้นให้ฉิบหายลงไปไม่มีเหลือแล้วทุกข์ภายในใจของพระผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ส่วนทุกข์ทางธาตุทางขันธ์มีด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีเจ็บท้องปวดหัวหิวกระหายอยากหลับอยากนอนดังที่เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์มันมีอยู่แต่สำคัญที่จิตได้รับความกระทบกระเทือนจากทุกภายในร่างกายที่เกิดขึ้นมากน้อยจนขนาดถึงตายก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายจิตใจอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิมุตติธรรมนั้นได้เลยเพราะวิโมทเป็นอันหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าเป็นโลกทั้งสองอยู่คนละโลกแล้วแต่ธรรมนี่มันเป็นโลกุตระธรรมอันสุดยอดแล้วเหนือธรรมอันสุดอย่างสุดยอดแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าไปเอื้อมถึงได้อย่างไรมันจะเป็นมากเป็นน้อยเพียงไรก็แสดงอยู่ภายในขันภายในร่างกายคือรูปขันนี้เท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปทำลายหรือให้จิตใจมีความโยกคลอนหรือเอียงเอียงไปได้ไปด้วยเลยนั่นเรียนจะทำจบตรงนี้สติปัฏฐาน4เขาจบตรงนี้ไม่ได้จบที่ไหนพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านสำเร็จตัวที่ตรงนี้รู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงนี้ปราบกิเลสให้ราบเรียบที่ตรงนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปราบกิเลส
เพราะตั้งเดิมเป็นสถานที่ผิดของกิเลสที่แล้วภายในจิตใจธรรมศึกษาอัตธรรมก็นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือปราบกิเลสให้หมดไปจากใจนี่ใจก็ว่างจริงคือว่างจากกิเลสว่างไปหมดว่างจากตัวเองทั้งว่างจากกิเลสแต่ก่อนเต็มไปด้วยกิเลสใจหาเวลาว่างไม่ได้ชำระกิเลสหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วใจก็ว่างว่างทั้งจากกิเลสด้วยว่างทั้งจากตัวเองด้วยไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายนั่นว่างที่ตรงนั้นความว่างนั้นแหละคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นกับความว่างนั้นจะกลายเป็นศูนย์ได้อย่างไรฟังดูถ้ามันศูนย์ไปจะเรียกว่าบริสุทธิ์หรือจะเรียกว่าว่างเหรอศูนย์ก็เป็นศูนย์ว่างก็เป็นว่างบริสุทธิ์กับความว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ด้วยกันความศูนย์เป็นอันหนึ่งต่างหากอย่างโลกเกิดศูนย์อย่างที่หายฝุ่นปี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นไฟไหม้บ้านศูนย์ไปหมดทรัพย์สินเงินทองไม่มีชิ้นเหลือเลยเรียกว่าศูนย์แต่ธาตุเดิมของมันก็ไม่สูญสูญจากความเป็นสมบัติที่เราเสียสรรปั้นดอลิขิตขึ้นมาเป็นสมบัติเป็นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่เป็นบ้านเป็นเรือนเมื่อถูกไฟไหม้ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินของมันธาตุเดิมของมันก็ไม่สูญสูญแต่ความเป็นบ้านเป็นเรือนความเป็นสมบัติเงินทองทั้งนั้นมันไม่ได้ศูนย์ไปอย่างนี้แม้แต่ศูนย์แบบโลกก็ดีก็ไม่ได้ศูนย์ไปจนไม่มีเหลืออะไรเลยให้เป็นเชื้อเดิมคือธาตุเดิมของมันมันก็ลงไปอยู่ธาตุเดิมของมันตรงนั้นมันศูนย์ได้ยังไงมันอยู่แบบนั้นที่จิตธาตุเดิมแท้ก็คือธาตุรู้อะไรศูนย์ไปหมดก็ยังเหลือแต่ธาตุรู้ล้วนๆมันศูนย์ไปไหนรู้อยู่เห็นอยู่ศูนย์ไปหมดแล้วมีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาเป็นความบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นความว่างไม่ได้ปฏิบัติแต่คาดคะเนดาวเอาด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็ไปเชื่อกิเลสลงอย่างจงมิตรมาตายแล้วศูนย์เวลามีชีวิตอยู่นี้อยากทำอะไรก็ทำไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปดีชั่วประการต่างๆขอให้ได้ทำอย่างสมใจในขณะมีชีวิตอยู่นี้เพราะเวลาตายแล้วหาไม่ทั้งหมดศูนย์โดยประการทั้งปวงไม่มีชิ้นต่อนี่คือเรื่องของกิเลสกล่อมจิตให้จมมิดลงไปจนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ทั้งคนอันมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าสัตว์หรือกายยิ่งไปต่ำกว่าสัตว์ที่เขาไม่รู้เรื่องเวลาอะไรสิน่ะนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกได้ต่อหน้าต่อตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลมนุษย์เรามีแต่ว่ามีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งความรู้ความฉลาดท่านแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสต้มตุ๋นเอาอย่างแหลกละเอียดไปเลยการที่มีความคิดความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นของดีนะหรือเป็นการทำลายตนกิเลสมันเคยทำลายมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็ยิ่งเชื่อมันอย่างฝังจมขนาดที่ว่าตายแล้วศูนย์ก็ยิ่งจมไปเลยผู้นั้นแหละผู้ที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานที่สุดเพราะกรรมที่ตนทำมาแล้วนั้นไม่ศูนย์ไปไหนตามหลักธรรมชาติเมื่อจิตไม่ศูนย์วิบากจะศูนย์ไปไหนการกระทำเป็นเครื่องประกาศถึงผลแห่งการกระทำอยู่แล้วไปไหนนั่นแหละผู้นั้นจะรับความทุกข์ความลำบากมากจริงเรื่องศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้เพราะใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมากศาสนาสอนก็คือความรู้ของใจออกมาเป็นศาสนาจึงต้องสอนเข้าไปที่ใจมีความละเอียดแหลมคมเท่าๆกันจึงจะเข้าใจถึงเรื่องของกันและกันระหว่างธรรมกับใจก็อยู่ด้วยกันเข้าใจกันได้กิเลสละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นสมมุติธรรมเป็นได้ถึงขั้นวิมุตติธรรมจึงต้องเหนือกิเลสเสมอเหนือไปเรื่อย
จนกระทั่งปราบกันอย่างเรียบราบไม่มีอะไรเลยความยากความลำบากทั้งมวลที่เราทำมานั้นมันก็หายไปหมดแล้วมันไม่ได้มาก่อกวนทำลายเราอยู่ในขณะที่บริสุทธิ์แล้วนั่นเลยทั้งเป็นเครื่องหนุนให้เราได้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์พ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนั้นอีกแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้อย่างนี้เราพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นตอนนั้นความเพียรเราเป็นนั้นความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้ามาเป็นลำดับลำดาถึงขั้นที่จะมอบเป็นมอบตายกันเพราะความแก่กล้าสามารถแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วมันก็หมุนเงินเข้าไปเลยตายก็ไม่เคยเสียดายชาตินั่นแหละนอกจากให้รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้เอาตายก็ตายนี่ถึงขั้นมันตรงมันตรงถึงขั้นมันสู้มันสู้ถึงขั้นมันเสียสละเป็นสละตายไม่เสียสละจริงๆเพื่อทำตรงนั้นเอาซะจนมันผ่านพ้นไปได้อย่างใจหวังแล้วมันก็ไม่เห็นตายความทุกข์ทั้งมวลในการประกอบความเพียรมาทุกประโยคนั้นมันก็หายหน้าไปหมดกับเหลือแต่ผลเท่านั้นคือความสมบูรณ์ภายในจิตใจเพราะความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นขอให้ยึดเหล่านี้ไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องจะดำเนินตนเองทุกยากลำบากก่อนพยายามผลิตสติปัญญาของตนให้ทันกับปัญญาของกิเลสอยู่เสมอเสมออย่าไปท้อถอยอ่อนแอซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมจะพาดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์นอกจากจะพักพอกพูนทุกข์ขึ้นให้มากยิ่งกว่าที่มีอยู่แล้วนี้เท่านั้นต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวัสดิ์
1: ภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิ
0: สุปฏิ

ใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวล่ำเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่แย่นแย้นกันดารไม่เห็นแต่ความลำบากยากเข็ญอันใดมีความมุ่งหน้าจากปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วๆไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่ปิดเขื่อนเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความปิดเขื่อนทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกเพื่อความดีทุกเพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ในบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนในการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นสิริมงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันดีเท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินพ
พราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมาจิตการภายนอกเมื่อยังไม่เคยจะทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันติบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันณจิตแล้วเรื่องเกิดตายๆที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไรอย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบังชาไม่ปราวจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับ
ย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่เพิ่งทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยึดติดในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อะไรอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ทำงานในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่พอทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างธรรมภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเสริมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกๆท่านไม่ได้อยู่เพียงประเทศอินเดีย
ประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกศีกาเป็นพระเป็นเณรก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนะทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือผลมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกชิ้นไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแทนดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกเลยเฉพาะเรื่องทุกของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกเหมือนกับท่อนไม้ท่อนผุ่มมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนสูงซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนสูงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี้เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าคุกเป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดภพใดก็ดับไปในชาตินั้นภพนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันแล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันเมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกนั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะให้ทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกนี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปเสียว่าเราไม่เคยทุกมาแต่การไหนๆเพิ่งจะปรากฏทุกในขณะที่เกิดทุกเกิดขึ้นนี้เท่านั้นพ
พอทุกข์ดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกข์ไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มากี่ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นี้มีประจำขันธ์อยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนตุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนตุงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนตุงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนสูงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วอิริยาบถของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกจนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณาของทุกให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้งสี่เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสูงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้งสี่หย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสูงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่เราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แปบขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันธ์อันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกข์ทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนเอาโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่เนี่ยที่มาถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเรา
รูได้ทราบว่าเรื่องไฟทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาหล่นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิ่งใจรับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจได้รับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไฟทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีธรรมนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก9กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไม่ยุ่งอะไรง่ายพวกฝรั่งเขามากเนี่ยเชื่อธรรมพวกฝรั่งเชื่อธรรมคนไทยเรายังมีดื้อนะพวกฝรั่งนั้นจะเชื่อจริงเราดูทุกอย่างเพราะฝรั่งละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นจริงไม่เคยได้ดูเพราะฝรั่งมาอยู่ที่นี่ไม่เคยเพราะท่านมีกฎมีระเบียบมาแล้วตั้งแต่เมืองของท่านที่เวลาเข้ามาในเมืองไทยกฎระเบียบของพุทธศาสนามันละเอียดกว่านั้นอีกท่านยอมรับทันทีเลยวันนี้ฝืนฉันบ้างได้นิดหน่อยนะฝืนเอานะวันนี้ฝืนได้บ้างแล้วยังไม่มีอะไรละไข้อันนี้ไข้หวัดแต่รู้สึกว่ารุนแรงมากมันก็มาแปลกกว่าดีตอนเมษาไปกรุงเทพวันที่8ไปกรุงเทพก็ไปเป็นหวัดอยู่โน่นก็หายจากกรุงเทพมาแล้วมานี่เดือนพฤษภาเป็นหวัดดีแล้วมันคงจะไม่หายสนิทมันเจ็บเลื้อยหลังมาโผล่ขึ้นอีกคราวนี้จริงหนักมากเลยนะหนักจริงๆถึงขนาดนอนนี่ลุกไม่ขึ้นกลัวนี่ก็ลุกไม่ขึ้นเมื่อเช้านี่ก็ลุกแทบไม่ขึ้นมีเบากว่านิดหนึ่งนอนแน่วอยู่บนที่นอนเลยแต่ก็เตรียมท่าไว้แล้วก็รู้เรื่องมันอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มันจะแมวไหนแล้ววะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆของลูกศิษย์ลูกหาทั้งไหนทั้งใกล้ทั้งไกลพวกหมอเรามากที่สุดนะพวกหมอเราลุมมาเรื่อยๆมากที่สุดเลย เขาเป็นห่วงเราแต่เรามันกับโกงกันข้ามหัวใจเราไม่หนึ่งเหมือนหัวใจใครไม่ห่วงอะไรต่ออะไรดูขันมันดีมันดีแบบไหนแบบไหนก็ดูความขัดข้องของมันมันก็รู้ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันขัดข้องนะขันเส้นจามพิกๆเจ็บคอนี้คอมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บนะใจต่างหากไปรับทราบให้มันนะมันก็ดิ้นของมันอยู่อย่างนั้นนี่ใจรับทราบตัวนั้นไม่ได้ติดพันกับมันใจก็ไม่เป็นทุกข์นะถ้าไปติดพันกับมันละเป็นทุกข์ทางใจละมากกว่าร่างกายนะเมื่อวานกับวันคืนกับเมื่อวานหนักมากจริงอ่ะเกินจะลุกไม่ขึ้นไปไงก็จะไปไม่ได้คอยจะหกล้มมันหมดกำลังเมื่อคืนยังไม่เห็นทางอยู่กรมเลยทางอยู่กรมในป่าไม่เห็นเลยเมื่อคืนบ้านเมื่อคืนนี้ไม่เห็นเลยหลงทางอยู่กรมเลยเห็นแต่เสือแต่หมอนเท่านั้นแหละอย่างนั้นแหละเวลามันเป็น29มันคือ2021มัน22ครับ22วันวิสาขบูชาคือวันที่22ก็จะไม่เท่าหรอกกลางงั้นมันก็พอไปแล้ววัดตรงว่างลงตอนนี้ก็วันที่19 20 21เนี่ยเบาลงไปละคนแก่มันต้องเหงาไม่ใช่เย็นเหมือนกันตอนนี้ผมภาพแบบหลวงกามา

จะไปวิ่งซื้อใจแล้วสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเรื่องกังวลทางร่างกายมากยิ่งกว่ากังวลคือกังวลในจิตมากกว่าทางร่างกายอีกเลยคือร่างกายก็เป็นของมันธรรมยาธรรมยาเมื่อกินไม่มีอะไรแล้วต้องกระจายอาการทำงานเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยบางทีก็ไม่มีอะไรพูดอ่ะเหนื่อยไม่อยากพูดอะไรเงี้ยบางทีไปพากันตั้งอกตั้งใจมันคือบาตรศีลธรรมให้เป็นสาระแก่ตัวเองประจำวันประจำวันตื่นเช้าขึ้นมาของค่ำถึงค่ำชิดดีชิดชั่วอะไรบ้างผสมมาแยกแยะกันแล้วให้แยกออกอะไรไม่ดีให้ลดลงลดลงอย่างนั้นแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเรารู้ว่าคิดไม่ได้ไงถึงเรื่องสัตว์โลกพูดง่ายๆนะมันมืดดำกำตาจริงๆนะไม่ถูกถูกไม่เหยียดหยามพูดตามหลักความจริงคือพระพุทธเจ้าทรงท่อพระทัยท่านเป็นอย่างนั้นอ่ะก่อนพระองค์ก็เคยเสวยมาแล้วพบชาติต่างๆซึ่งเป็นเหมือนโลกทั่วไปเขาเสวยกันนะแต่พอพ้นปั่นขึ้นมาเขามามองเห็นสภาพความเป็นเองของความเป็นจริงของพระองค์และสามโลกอยู่ไม่ได้เลยนะบางทีถึงขนาดข้อพระไถ่จะไม่สั่งสอนก็เลยแล้วก็คุ้นเสียคุ้นค้นหาสิ่งสาระสำคัญที่อื่นผสมผสานอยู่ในความมืดบอดของสัตว์โลกนั่นแหละเจอบ้างเล็กๆน้อยๆพวกสาระสำคัญแง่ชาติต่างๆคือคนที่มีปณิสัยปัจจัยมีอาจทำอยู่ภายในใจผู้นี้มีสาระผู้เสียผู้คล้องก็เอาแค่นี้ก็เอาจึงทรงสั่งสอนโลกมาทรงสั่งสอนโลกแล้วท่านก็บอกไว้แล้วว่าชีวิตของเราจะไม่เลย80เนี่ยการสั่งสอนของเราจะไม่กว้างขวางยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควรเนี่ยท่านกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วถึง80เราก็ไปแล้วจึงประทานพระโอวาทคือบรรยายไว้ 5,000 ปีนี่เป็นองค์แทนศาสดาคือพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีให้เป็นองค์แทนศาสดาอย่าไปคำนึงถึงพระสิระพงศ์วันนิพพานอยู่ที่ไหนไงให้คำนึงหรือติดพันอยู่กับธรรมกับวินัยนี่คือการเสด็จศาสดาอยู่ตลอดเวลานี่พูดนี่พูดจะมีพ้นไปได้แล้วการสถานที่มาเป็นอุปสรรคใช่ไหมไงจิตน่ะสำคัญมากทีเดียวตัวนี้น่ะเป็นตัวบึกบืนตะเกียกตะกายตลอดเวลาไม่มีคำว่าสูญหายจิตดวงนี้ไม่มีคำว่าสูญไม่มีแม้ตกนรกเอวีตั้งกี่กับกี่กันฟื้นขึ้นมาก็จิตดวงนี้แหละไปเสวยฟื้นขึ้นมาก็จิตดวงนี้มาบำเพ็ญตัวเองจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดถึงพระนิพพานก็จิตดวงนี้นะพอถึงนิพพานแล้วก็เรียกว่าธรรมชาติแน่นอนแล้วลงไปเหล่านั้นมันเป็นแดนสมมุติทั้งหมดนรกวิกีก็เป็นแดนสมมุติมีความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเลวต่างกันตามธรรมดาของสถานที่สวยกรรมของสัตว์นะอย่างที่ว่าเทวดาชั้นดาวทุมมีอายุเท่านั้นปีท่านดาวดึงเท่านั้นปีสูงกว่ากันสูงกว่าไปถึงปรินิพพานสูงแล้วก็พรหมโลกสูง 80,000 ปี 90,000 ปีสูงไปโดยลำดับก็ไม่พ้นที่ความเปลี่ยนแปลงจะทำลายไปตามการของวันคงได้นั่นแหละเมื่อพ้นอันนี้ไปหมดแล้วเรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทั้งนี้ก็เพราะความอุตสาห์พยายามไอ้เรื่องมันท่วมท้นนี่เอาจริงนะกิเลสท่วมท้นมากดันไม่ให้คิดทางดีล่ะมันให้หมุนไปทางชั่วทางเพ้อทางเพลินมหาเหตุจึงบอกให้ดูจิตนะว่าจิตนี่คือมหาเหตุมันจะคิดจะปรุงของมันแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นน่ะเมื่อยังไม่มีธรรมต่อต้านกันมันจะมีแต่เรื่องกิเลสถ้าเราฝึกฝนลงไปก็มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปหนุนกันไปก็พอรู้เหตุรู้ผลกันบ้างต่อแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะปล่อยให้มันเอาไปถลุงนี่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่อย่างนี้อย่างที่เคยเป็นมาเท่าไหร่เป็นไปข้างหน้าก็แบบเดียวกันเรายังจะทนทุกข์ไปข้างหน้าแบบเดียวกันนี่อยู่เหรอให้ถามตัวของเราเวลานี้ที่ต้องเราทุกข์ทนร้อนมาหลายปีแล้วบำเพ็ญสามารถจะอยู่

0: พ้นได้นะ
1: เราพูดจริงๆนะที่อย่างเราอยู่ทุกวันนี้เราพูดคงเปิดเต็ม 100% เลยเราอยู่กับโลกนี้ด้วยความเมตตาสงสารนะถ้าธรรมดาไปนานแล้วนะพูดจริงๆอย่างนี้ไปง่ายนิดเดียวไม่ยากธาตุขันธ์เห็นใช่ไม่ได้หรือปล่อยปุ๊บเดี๋ยวไปเลยไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่นี่คิดดูเรื่องจัดโลกทั่วหน้ากันเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราที่นำซ้ำยังออกทั่วโลกอีกอัตธรรมที่จะกระจายเข้าไปให้เป็นสาระประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจในอัตธรรมยังจะเป็นสาระไปนานนี่เราอุตส่าห์พยายามอย่าสั่งสอนไปส่วนด้านวัตถุก็ทราบกันแล้วว่าช่วยกันมาสำเร็จสมบูรณ์เต็มที่แล้วแต่นี่ทางด้านธรรมะก็กระจายออกไปด้านธรรมะนี่จะมากกว่าเพื่อนแน่คิดไว้แล้วไม่ผิดนะจะกระจายไปทั่วไปเลยนี่เราที่เราอยู่ที่เราอยู่เพื่อเหตุนี้เองการเทศนาว่าการนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาบุญญาภิสมภารของแต่ละท่านละองค์ผู้มีความรู้ขนาดไหนก็ไม่หนีจากวาสนากว้างแคบของตนมีความรู้มีวาสนากว้างขวางลึกซึ้งเท่าไรก็ยิ่งก้าวเดินออกกว้างขวางดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าพระอรหันต์สี่สุขาวิปัสสโกบรรลุธรรมอย่างสงบเงียบไปเลยนั่นที่เตวิโชบรรลุธรรมด้วยพร้อมทั้งรู้วิชาสามปุเพนิวาสาติยาจตุปริยาอสวัคคยาด้วยเนี่ยนี่เป็นประเภทที่สามประเภทที่สี่จะชลพิญโยได้วิชาหกพอเหินเดินฟ้าดำบินบนได้รูปเดียวทำเป็นพันรูปก็ได้นะรูปเดียวท่านนั้นนี่ไม่ใช่เป็นพันรูปก็ได้อย่างท่านขึ้นแล้วมันโถกหรืออะไรมาบันโถกท่านทรมานน้องของท่านเดี๋ยวคาถา4เดือนไม่จบพี่ชายก็อินนาอาใจทรมานเวลาไปนิมนต์ท่านเป็นพระทุเทศนิมนต์องค์ไหนท่านเป็นผู้นิมนต์เองไปฉันส่วนพระจุลบันโถกไม่เอาเออนี่นะเห็นไหมล่ะพุทธเจ้าพอไปถึงแล้วขอถวายอะไรทานไปหมดมาถึงพระพุทธเจ้าปิดฝาบาทเลยนี่พระองค์หนึ่งยังไม่มานั่นเห็นไหมองค์ไหนขาดไปเอามาเดี๋ยวนี้นั่นแต่มาพระจุลบันโถกคือพี่ชายพระมหาบันโถกทรมานน้องสองท่านด้านก่อนเจตนาดีเนี่ยกันเรื่องเกิดเรื่องเหตุดีขึ้นมาอย่างนี้นะไปเอามาเดี๋ยวนี้นั่นพี่พอเห็นพี่ชายทรมานอย่างนั้นแล้วเหมือนว่าเราไม่มีคุณค่าอะไรแล้วเวลานี้พระทั้งวันมีเราไล่คุณค่าคนเดียวฟิตใหญ่เลยเดียวนั้นสาธุบรรลุธรรมปึ๋งขึ้นเลยนั่นเป็นอรหันต์ขึ้นในนั้นน่ะในระยะที่พระไปฉันในบ้านเขาท่านสำเร็จอรหันต์ขึ้นมาพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มาเอาพระองค์นี้นั่นแหละจะแสดงฤทธิ์ของพระจุลบันโถกนะพอกลับมาละมาหาจุลบันโถกตอนนี้มนต์จุลมันโศกพระจุลมันโศกเต็มวัดองค์นั้นปัดกวาดองค์นั้นเทกระโถนองค์นั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เช็ดถูอ้าวว่าพระองค์เดียวมันทำไมมากมายนักนี่ไม่ได้ทำองค์ใดกระจุลมันโศกองค์ใดกระจุลมันโศกเลยไม่ได้เรื่องกลับไปหาพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าว่าเอาให้จับชายจีวรนะนั่นพอไปเรื่องนี้ว่าอะไรพระจุลมันโศกให้จับชายจีวรเอามาเลยว่าพอจับไปถึงพระจุลมันโถกเต็มวัดจับชายจีวรปั๊บหายหมดเลยเอามานั่นแสดงแล้วว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วนั่นนี่แหละท่านก็เป็นพระสำคัญองค์หนึ่งฤทธิ์เดชนิรมิตกายพระทั้งวัดมีแต่พระจุลมันโถกเห็นไหมล่ะนั่นน่ะน้าอย่างนั้นก็มีน้าแต่จะเบาจะผ่านได้ก็มีนั่นพอคนนี้แล้วขดีดผึ่งเลยมีอย่างพระจุลมันโถกนี่มันมีในสำหรับตำราอย่างนั้นแหละนี่พระมหาบรรทุกท่านทรมานน้องของท่านท่านเป็นพระอรหันต์แล้วน้องของท่านนี่ให้คาถา4บทท่อง4เดือนก็ไม่จบท่องอยู่งั้น4เดือนไม่จบทำอะไรก็ไม่จบเลยจึงละพี่ชายยิ่งทรมานเอานั่นแหละเมื่อเวลาจบใหญ่เลยนั่นเป็นอย่างนั้นแหละนี่พระจุลบรรทุกวาสนามันอยู่ที่ใจนะมาอยู่ที่บุคคล สถานที่อยู่ดูราฟูฟ่านะสถานที่อยู่ตึกรามบ้านช่องยศถาบรรดาศักดิ์วาสนานั่นเป็นเครื่องเสริมไปข้างนอกตัวหลักของวาสนาแท้อยู่ที่ใจนะนั่นนี่แหละหลักวาสนาอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอันนี้อย่าลืมตัวไปตามเงาของตัวว่ามีอำนาจวาสนามีบุญญาภิญญาความมีบ้านมีช่องมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ตื่นล่มไปแล้ววาสนาของตนแสดงออกไปเป็นเงาก็ตื่นเงาแล้วลืมตัวซะหลงตัวจริงซะเนี่ยมันก็เสียไปได้ท่านจึงบอกว่าให้ลืมตัวจริงนะไปเอาจริงๆอย่างนั้นนี่เราก็พยายามเต็มกำลังแล้วที่ช่วยโลกมานี่ก็92ปีจะเต็มวันที่12สิงหานี่นะ92ปี22สิงหานี่เป็น92ปีเต็มเอา12สิงหา12พฤษภานั่น72ปีเต็มที่บวชมานะพอ92สิงหานี่เป็น92ปีเต็มละนั่นนี่มันก็อยู่มาขนาดนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่ขนาดนี้นะมันยังมีเงื่อนติดเงื่อนต่ออะไรกันอยู่นั่นพลุงพลังนั้นให้มันเป็นไปได้อยู่อย่างนี้ละทีแรกเราว่าจะไปตั้งแต่41นู่นนะเหตุการณ์มันมาผึ่งผังนั่นแหละมันเลยพลิกกันใหม่เลยนั่นแหละเรื่องราวเป็นยังไงพูดให้ชัดเสียหมอเขาจะมารักษาเราที่ไหนที่ไหนเราก็ไม่เอาแววบนเวลาจะเป็นกับหมอตั้งหัวไทยนั่นนะมาแล้วเอาทางนั้นรักษาหมอนี่นะลงหมอนี่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็หยุดเลยใส่ปั๊บติดปุ๊บเลยหายวันหายคืนจากนั้นก็ขึ้นเวทีเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่ก็ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มกำลังความสามารถไม่ได้มานะช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วยด้วยอาจด้วยธรรมไม่มีผิดมีพลาดไม่มีข้อที่ควรจะตำหนิดีชมว่าทำผิดไปพาพี่น้องทั้งหลายทำผิดไปไม่เคยมีในวันด้านวัตถุกำหนดตรงไหนให้พอเหมาะพอดีแล้วก็ด้านธรรมธรรมก็สอนกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ออกช่วยชาติบ้านเมืองเทศนาว่าการเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้เทศนาว่าการก็ยิ่งกว้างขวางออกไปมากทีเดียวนี่แหละช่วยโลกช่วยชาวจิตใจเป็นของสำคัญมากนะทางด้านวัตถุได้มาเสียไปเป็นธรรมดาแต่ทางด้านธรรมะนี่ให้ได้มาไม่ให้เสียไปบุญบำรุงส่งเสริมเรื่อยๆไปก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้เสียงเท่านั้นไม่พูดมากก็จะไม่พูดถ้ามันออกวิทยุสว่างนี้เมื่อวานนี่ขาดไปไม่เมื่อวานนี่ขาดไปมันวันนี้นะขาดไปเหนื่อยไปวันนี้จะไปหาซุกหัวนอนที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปหาซุกหัวนอนไปบ้านนวดเส้นให้หัวซุกหัวนอนไปสบายสบายเท่านั้นแล้วมันจะค่อยเบาลงวันนี้มันตึงเครียดแล้วค่อยอ่อนลงรู้สึกว่าค่อยอ่อนลงหน่อยแล้ววันนี้นี่ฉันกันได้นิดหน่อยก็แสดงว่าอ่อนลงเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยฝืนตลอดนิดก็ไม่ได้ก็จึงไม่ได้ทันเมื่อวานเอ้าทำไมแล้วก็ทำไมมา
0: บูชาธรรมทองคำมาแล้วครับ
1: เออทองคำมาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เอาทองคำมันไม่ต้องสองบาท
0: บาทครับ
1: นั่นทองคำไม่ต้องสองบาทสามบาทเอามา
2: เม
1: ื่อ
2: ก
1: ี้
2: หลวงตาบอกว่าวันที่12พฤษภาก็ได้72ปีนะหลวงตาไม่ได้พูดวันที่15พฤษภาด้วย
1: ก็พูดมันจะตายแล้วใหญ่พูดอะไรอีก
2: 12พฤษภ
1: าเรื่องไม่เข้าเรื่องนี
2: ่15พฤษภานี่บอกอรหันต
1: ์ก็ยกไปที่นี่แล้วที่15พฤษภาแล้วมาพูดอะไรอีกวะถึงเท่านั้นน่ะนะไปแล้วที่นี่แล้วไปแล้วเนี่ย9โมง10นาทีแล้วนะโอ้เดี๋ยวมัน8โมงมัน8โมง10นาทีไม่ใช่9โมงใช่ไหมมัน8โมง10นาทีทุกวันนี้กลางวันมากเข้ามาครับกลางคืนมีน้อยกลางคืน10ชั่วโมงกลางวัน14ชั่วโมงไปถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเรื่อยเลย6เดือนเปลี่ยนไป6เดือนถึงมกราเปลี่ยนกลับอีกเรื่อยอย่างนั้นละมันมีลักษณะเหมือนจะเป็นไข่อยู่นะวันนี้มันเชิงถอยรับถอยสู้อยู่นะดูท่ามันแต่ถอยสู้ก็ตามเถอะเราจะเอาให้ผ่านได้ทั้งนั้นแหละ มีอะไรอีกอะทองคำได้เท่าไหร่วันนี
3: ้2บาทครับผม
1: เออนั่นเห็นไหมล่ะได้2บาท3บาททุกวันของเล่นเมื่อไหร่ทองคำอ่ะต่อสายยาวก็เรื่อยนี
4: ่ไปละที่นี่แล้วนี่คลองผ้าแบบหลวงตาเข้าใจไหมนี่คลองผ้ามาทั้งหลายแบบพระนี่คลองผ้าแบบหลวงตาใครไม่เคยเห็นก็ดูซะมันมีหลายพระพระหลวงตาก็มีพระทั่วๆไปก็มีนี่พระหลวงตาก็ต้องแสดงตัวออกสิไปละที่นี่เออไปละไปละเดี๋ยวค่อยๆลุก
5: ครับครับ
4: มันลุกยากอยู่นะ
5: ครับไม่เคยลุก
4: มันยังไม่
5: ครับ
4: มันอ่อนไปหมดนะพอใจจะล้มนะโอ้ไม่ใช่เล่นนะ
6: พ่อปัญญา
7: พ่อปัญญา
6: เดี๋ยววันนี้ที่2818สิงหาเราจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นเราดูเราไปกรุงเทพวันหนึ่งนะดูว่าเราไปกรุงเทพวันที่27ท่านก็เสียวันที่28แต่เราสั่งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเราจะไปเพราะธุระของเราจำเป็นที่จะต้องไปเลยต้องสั่งอะไรให้เรียบร้อยไปหมดทุกอย่างเลยพอออกเดินทางวันนี้วันหลังท่านปัญญาก็เสียเดี๋ยวก็จัดการเลยตามที่สั่งเรียบร้อยแล้วพอดูอาการนี่บอกแล้วว่าไม่นานนั่นเองแล้วเตรียมเต็มที่แล้วเราห่วงแต่ธุระเราจำเป็นเราจะต้องไปแล้วว่าทำไมงั้นเราจะต้องรอก่อนนี่รอไม่ได้แล้วว่าแล้วไอ้วันนี้วันหลังท่านปัญญาก็เสียนะจำได้ไปกรุงเทพธุระอะไรจำเป็นอะไรนะมีจำเป็นนะอะไร
8: ว
6: ัน
8: น
6: ี
8: ้วันนี้วัน
6: ฮะ
8: ลูกพ่อไปเนี่ยหนึ่งทีวันละ
6: นับ ไ
8: ป
6: ว่าไง
8: วันนี
6: ้เรายังไม่รู้เรื่องนี่มันพูดอะไรยังไม่รู้เรื่องว่าจะลากับอินโดนีเซียงั้นเหรอก็มันพูดไม่รู้เรื่องว่าต้องถามกันสิจะกลับวันไหนล่ะมันต้องอย่างนั้นสิเออเอาพูดไป
9: วันนี้ลุงพ่อปัญญามรณภาพครบรอบลุงพ่อปัญญามรณภาพครับ
6: แล้ว
8: เออเพื่อนจำบุญลุงแต่
6: สองเช็คสองหมื่นเงินที่18
9: ทำบุญกับหลวงตาเช็ค 20,000 เงินสด 5,000 ครับ
6: โอ้ตัวหลวงตาไม่ได้ตายนี่เหรอว่าทำบุญกับปัญญาทำบุญกับตายเหรอ
5: คร
6: ับ เอาร่างนั้นทำบุญกับตายหลวงตาก็เอาข้ากุศลาเสียไปเลยเอาละพอใจพอใจลุง
8: ได
6: ้
8: ช
6: ุ
8: มพ
6: ร
8: ไม่จ
6: บ
8: ปัญญ
6: าไหนว่า
8: ลูกขอบคุณลุงตามากมากก็ลุงตาอันนี้อยากขอบคุณด้วยปฏิบัติธรรมที่เจ้าพา
9: ขอบคุณหลวงตามากมากที่ให้อินโดมาปฏิบัติธรรมะครับ
6: อยากให้ภาวนานะอยากให้ขอบคุณมากไอ้มันนอนไปขอส่งยังไม่ได้นะขอใจเราจะไม่เดียวตามนั้นไปขอบคุณเหมือนยังขอบคุณได้ไอ้ยังไงขอบคุณตั้งแต่วันนั้นไอ้ยองกลัวเราตลอดเอายังก็เสียวนี่นะจะเป็นเสียวไปก็เสียวนี่นะดูไอ้ดูข้าเขาเอามันเป็นนิสัยไอ้หยองเนี่ยพอเราเดินเข้าไปครัวจนมากนะจะไปตอนบ่ายๆอย่างที่เคยเห็นแหละไอ้ดูนั่นดูนี่นะถ้าไปที่ไรไอ้หยองวิ่งมาง่าเห่าเห่าร้องง่าร้องง่ามือง่าเนี่ยวันไหนก็เห่าแล้วก็เฉยเพื่อใจใจข้าเอาเลยไปเอาแบบใจใจแบบเซ่อเซ่อว่ามันเราจะเอาเราถือไม่ไปเงื่อนแจ่ถือไม่เห็นถือไปไปนี่จะไอ้ยองมาพอมาเห็นก็วิ่งมาต้อนยังเออแล้วเฮาก็มาแล้วอย่างนี้เฮาใกล้ใกล้เดียวแล้วงั้นก็ทำมันก็พอดีก็ใส่เปี้ยลูกกั้งกับว่านั่งกลัวใหญ่เนาะงึ่งเห่าใกล้ถึงกระลาไม่กล้าออกมาอีกเลย คือพอมองเห็นกับป้าเผาแล้วตรงนี้ไอ้หยองเวลาก็ไปสังคมอำเภอสังคมคือว่ามีพยานแข่งกันยามกันเราตั้งหน้าของประสงค์ไม่ลงรถนะกอดรถปั๊บให้เขาขนของลงแล้วกลับเลยเลยไปว่าหิ้งมาแป้งไปก็30 กิโลหรือยังไงนะทางนั้นเขาก็เคยมาเอากลับนี่เสมอมาจากโกดังเราวางก็5 โรงวางห้าโรงพอดีอันนี้เป็นประจำเมื่อเดือนเมื่อวานท่านเจ้าคุณพระโพธิมามาคุณเรายังจะไปกราบคำว่าท่านอยู่เรายังไม่ไปมาวางกับมาขอเงินเนี่ยแล้วก็ให้ไปสัก400,000นะอยู่เมื่อมาตอนค่ำค่ำเมื่อวานมาขอเงินซื้ออะไรก็แล้วเราก็ไปให้อ่ะมีคนมาขอคืออะไรให้ทุกทีที่นี่ช่างก็จะค่าคืนกับไอ้หยองเราข้างมาขอนั่งก็อยากได้ก็ยื้ออยากได้ไปขอมาก็เวียนใกล้ก็มาใกล้ก็มาสิข้างก็ไม่ชื่อที่ว่าไม่ยาวติดมือเนี่ยพอใกล้ก็มาใกล้มาจริงปุ๊บเดียวนั่นเหมือนไอ้หยองอ่ะมันต้องหลายสังขังคมด้วยไม่ใช่เอ๊ะคมเดียวสังเดียวไม่เอาต้องหลายสังขังคมอะไรบ้างก็อะไรบ้างก็หลายแสนไม่ถึงล้านอ่ะหลายแสนเราให้แล้วเรียกมาเมื่อไหร่เมื่อวานมาเมื่อไหร่นั่นคือมันคนไปแล้วจะไม่ถามเด็กชายเมื่อเดินผ่านมันนี่เห็นใครอยู่นู้นคงเรียกมาแหละถังนั่นก็คงเคยมันเห็นแล้วมันก็ยังชินจะบอกผ่านมาเนี่ยค่ำค่ำเห็นกลางวันเนี่ยมาครัวเนี่ยมองไปเห็นใครก็มีว่าคงเรียกมาแหละถังนั่นก็นี่จะมาเจอกันจึงถามนี่ก็มาดูนะถามเนี่ยถ้าสมญาไม่ถามเลยมันทิ้งกันจะพอแล้วไม่ถามเลยตอนนี้ยังดีนะยังถามเรากำลังเรื่องสอนเรื่องพระให้เข้มข้นทางด้านจิตจารภาวนาให้มากนะว่าเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นความเลื่อนเลือของพระพุทธเจ้าความสัมผัสธรรมภายในใจจากการภาวนาการภาวนามีใกล้ชิดสิพันมากที่ยกกับองค์ศาสดาหรืออย่างที่ว่าเราเรียนในตำราอ่านไปตั้งแต่บาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีนิพพานมีเรื่อยไปนี่เอาสุดท้ายเลยว่าอ่านไปเรียนไปถึงนิพพานนิพพานมีจริงเหรอนั่นเห็นไหมอ่ะนิพพานมีจริงเหรอเนี่ยหัวใจมันมืดมันบอดนิพพานเป็นธรรมของผู้ซึ่งคือเพราะนั้นมันจึงต่อสู้กันนิพพานมีจริงเลยที่จึงมารับกันตอนนี้ที่ว่าเวลาความเพียรมันเร่งมันถึงจุดของมันมันจะหมุนต้องหานิพพานอะไรก็แล้วแต่เถอะตอนเรียนว่านิพพานมีจริงเหรอความมาปฏิบัตินี่จิตมันหมุนเข้าจากการบำเพ็ญของเราไม่หยุดไม่ถอยเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนี่สมควรที่มันจะหมุนจิ้วมันก็หมุนแบบนี้หมุนจิ้วจิ้วถึงขนาดไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนต้องระบังคับเอาไว้ความเพียรกล้าอันนี้ว่าความเพียรกล้าหมุนจิ้วที่นี่คำแต่ที่เรียนอยู่นั่นว่านิพพานมีหรือไม่มีญาณกับจิตที่สัมผัสกันกับธรรมเพื่อนิพพานมันเกี่ยวโยงมาถึงกันนั่นที่นี่เวลาความเพียรขนาดนี้แบบนี้มันเริ่มอย่างนี้นิพพานมันอยู่ชั่วเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมอย่างนั้นนะเลยลืมถามเลยนิพพานมีหรือไม่มีนะเห็นไหมล่ะพุ่งแล้วผึ่งเลยนิพพานมีหรือไม่มีนั่นเพราะนั่นแหละหาสงสัยเลยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมคือความดูดดื่มความพุ่งของจิตที่จะให้หลุดพ้น คือนิพพานอะไรความหลุดพ้นมันก็พุ่งเลยเมื่อละมันจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่สามารถนิพพานมีหรือไม่มีนะไม่มีเลยไม่สามเวลาเรียนมันเป็นอย่างนั้นเวลาปฏิบัติเข้าได้ข้อเข็มเข้าไปแล้วนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแล้วพุ่งเลยนี่ไอ้เรื่องนิพพานว่ามีไม่มีหมดปัญหานั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอจะเห็นองค์ศาสดาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมันเอาเรื่องความเปลี่ยนเข้าไปทำกับพันทำกับใจสัมผัสกันเขากันกันโดยลำดับดับดาการประกอบความเพียรนี้พระพุทธเจ้าจะค่อยใกล้ชิดเข้ามาใกล้ชิดเข้ามามันเกี่ยวโยงถึงกันมันดึงดูดถึงกันนะพวกตาบอดชาวพูดเราเนี่ยพูดแล้วมันโมโหนะไม่ได้อวดดีบวชดีต่อผู้ใดนะคือแต่ก่อนมันก็เป็นแบบเดียวกันนะว่าท่านว่าเราแล้วจะว่าไปว่าให้ใครก็ว่าให้เรามีคนหนึ่งนะแต่เวลามันหมุนเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้ละตามธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วนะพอสอนท่านสอนว่ายังไงมันจับติดเข้าไปใกล้เข้าห่างเห็นไหมที่นี่เลยกลายเป็นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมตลอดไปเลยถึงก็ถึงนั่นแล้วไม่ถามหาพระพุทธเจ้าเลยถามหาอะไรท่านแสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตทำกับสถาคตอันเดียวกันตรงนี้ว่าจะว่าเขาจะมาบ้าก็ตามแล้วมันจวนจะตายแล้วเนี่ยนั่นพูดออกมาด้วยความเมตตาสงสารนั่นเรื่องที่ว่าโอ้โลเอียดเนี่ยมันเป็นคนละโลกไปเลยมันไม่เข้ากันไม่ได้เลยนะที่จะโอ้ว่าอวดเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยอำนาจของความเมตตาสงสารทับแหลกหมดเลยที่ว่าโมโหนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสงสารนั่นเองจะไม่ใช่โมโหอยากขยี้ขยำมาล่ามมาก้อยอะไรมันโมโหมันนอนหลับตาอยู่ไงนี่วะมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจนอนเฝ้ากันอยู่หาอะไรให้กิเลสมันเป็นซึ่งเป็นเหมือนพูดขยี้ขยำทั้งวันทั้งคืนหมดค่าหมดราคาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายหมดคนนี้เกิดมาพบนี่หมดเรียกว่าไม่มีค่าอะไรเลยไม่ได้สร้างคุณงามความดีเป็นสัตว์ไปเลยนี่ชาตินี้ก็ตายผ่านไปแล้วเอาเกิดอีกมันก็บวชค่าอยู่เหมือนเก่าถ้าจิตเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดก็เป็นอย่างนี้ตั้งกับตั้งกรรมแล้วมาตายกองกันศพเจ้าของกับศพเจ้าของตายกองกันศพเจ้าของไม่ใช่ศพชนิดเก่านะศพนี้เป็นคนศพหน้าเป็นควายศพนั้นเป็นเปรตศพนั้นเป็นผีศพนั้นเป็นนรกอเวจีมันสับมันเปลี่ยนไปในใจดวงเดียวกันนี่นะมันแล้วเหล่านี้มันมีค่าไหมล่ะพิจารณาเลยเวลาปฏิบัติธรรมก็มันสดสดร้อนๆนะเพราะงั้นจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพัฒนาคตอยู่กับธรรมธรรมอยู่กับหัวใจเนี่ยติดกันตรงนี้จะมองดูพระเจ้าอย่ามองดูที่ไหนให้มองดูสายทางที่ประกาศไปแล้วนั่นคือองค์ศาสดาศาสดาของเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้านะธรรมและวินัยนั่นท่านสอนพระพระนี่เป็นแนวหน้าจะออกลบสงครามคือกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปเอานี่ผ่านมาครองพูดง่ายๆว่าอันนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายนะหรือเธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั่นแหละที่เราจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยให้ดีพระที่จะเข้าช่องเข้าได้เข้าเข็มเป็นแนวหน้าถ้าตายก็ตายก่อนใครถึงก็ถึงก่อนใครนั่นนี่เราให้ท่านให้ยึดอันนี้ใครเป็นผู้รักธรรมหลักวินัยผู้นั้นเป็นผู้ติดตามศาสดาตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดล่วงเกินฝ่าฝืนทำไม่ได้ฮีริโอตปาไม่มีผู้นั้นเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งที่เกาะที่ยืดไม่ได้เลยหมดที่พึ่งก็ควรผู้ข้ามเกินหลักธรรมมีไหนนั่นแหละมันไขมันมาถ่ายภาพอยู่นี่นะมันไอ้หลังเหลือก็ไอ้หลังไม่เป็นไรลดลงถ้าเป็นไขฟาดนะนี่ไอ้หลังไม่เป็นไรละไม่เป็นไรไอ้หลังไม่เป็นไรถ้าเป็นคนไทยเอาน้ำอยู่จะถึงจะเกี่ยมแล้วนะเกี่ยมจะเหนียวไกลแล้วนะก็เห็นว่าไอ้หลังไอ้หลังแล้วไม่เป็นไรเนี่ยมันต่างกันเข้าใจไหมล่ะเขาก็ทำภาษาตามภาษาของเขาแค่นั้นอะไรไอ้หลังก็ไปหยองกันเหมือนกันไม่ได้จะไปอะไรเขานี่มัน และธรรมของเราเลยล่มไปแล้วไอ้หลังมาทำไอ้ล่มเราก็ยังไม่อะไรไอ้หลังนี่ละวินัยนี่บังคับสองฝ่าข้ามความผิดคือข้ามปั้มมีผิดแล้วนะผิดแล้วลงเหวลงบ่อไม่มีหวังนิพพานมรรคผลนิพพานไม่มีหวังสำหรับพระเพราะท่านทำทางให้เฉพาะนะพระให้อาก้าวตามนี้แล้วจะพุ่งถึงเลยนั่นไม่เป็นน้ำไหลบ่าที่ไหนที่ไหนเหมือนโลกทั่วไปนี่เป็นเพศของพระเป็นผู้เข้าช่องแล้วช่องที่จะโลภที่จะเอาใจชนะอย่างนี้อยากช่องคืออย่าข้ามเกินช่องพระวินัยอย่าข้ามทำเอาก้าวเดินทำคือสติธรรมปัญญาธรรมวิญญาณธรรมแล้วความอดทนความอุตสาห์พยายามหนักเอาเบาสู้ตามนี้เราดำเนินยังไงเอาสติติดแนบติดแนบนี่เรียกว่าธรรมมาแบบนี้พระวินัยไม่ไปแตะไม่ข้ามไปเกินฮิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวตลอดนี่เราจะพุ่งถึงถ้าผู้ปฏิบัติตามนี่อยู่แล้วเหมือนตามเสด็จพระเจ้าทุกฝีก้าวเลยนี่ศาสดาของเราทั้งหลายคือธรรมคือวินัยผู้ใดมีธรรมมีวินัยดีผู้นั้นมีศาสดาติดตัวไปพ้นได้เลยนั่นท่านสอนไว้แล้วสอนพระอานนท์ที่มีความเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละที่ว่าพระพุทธเจ้าปรองพระชนพระอานนท์เกิดความเดือดร้อนมากร้องห่มร้องไห้แล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าขอรัตนาทูลรัตนาให้อยู่เป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันอายุท่านเรียกว่าอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นเห็นไหมล่ะครูทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องธรรมเรื่องวินัยเราสอนหมดแล้วทุกอย่างนั่นแล้วจะมาหวังอะไรกับเราซึ่งมึงเหลือแต่ร่างเท่านั้นร่างคนร่างสัตว์ก็ร่างกายเหมือนกันร่างศาสดาก็ร่างกายแล้วจะมาหวังอะไรกับสิ่งเหล่านี้ล่ะมันว่าสิ่งที่เป็นสาระเราสอนไปหมดแล้วทำวินัยสอนไปสมบูรณ์แล้วนั่นแหละศาสดาของเธอทั้งหลายนั่นแล้วท่านถึงที่บอกว่าทำและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วเป็นสวรรธรรมจัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นนั่นเนี่ยไม่ผิดนะผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแล้วจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้บูชาตถาคตนั่นท่านก็บอกไว้แล้วก้าวเดินตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นเพราะงั้นศาสดาจึงเรียกว่าศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอไม่มีใครเทียมสองเลยแหละไม่มีแน่นอนไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแบบเดียวกันหมดเลยศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีแถวมีแนวมีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5จับได้ตาศีรษะก็เข้ามาเป็นเจ้าของศาสนาเป็นศาสดาศาสนานั้นๆมีแต่เจ้าของซึ่งเป็นครองกิเลสทั้งนั้นสอนก็ออกจากกิเลสนี่แหละไปสอนโลกนี่ก็ยึดเป็นตามแถวแนวของกิเลสเพราะผู้สอนเป็นขังกิเลสผู้เป็นศาสดาเป็นขังกิเลสสอนลงไปลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเล่านับถือก็คว้าเอาขังกิเลสนี่เผากันไปเรื่อยๆจริงการสาขาดอกไปของศาสนาคือคำสอนของกิเลสออกพังกันไปเรื่อยๆแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีทางเพราะทางนี้เป็นทางกิเลสจะพาโลกให้โลกจมลืมเนื้อลืมตัวทางของศาสดานี้ไม่เอียงไม่เอียงคงแน่วเลยถึงเรียกว่าสวคารธรรมจิตใจบริสุทธิ์แล้วจึงมาสอนโลกแจ้งกระจ่างไปหมดอะไรผิดได้ถูกรู้หมดเพราะงั้นจึงสอนตั้งแต่ที่ถูกต้องผิดก็บอกให้ละให้สอนถูกก็บอกให้บำเพ็ญนะเรียกว่าสวคารธรรมติดตรัสไว้ชอบแล้วแล้วก็สวดกันทุกวันทุกวันไม่ใช่หรือสวคาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันผู้พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนะเรียกว่าสวาขาโตเลยนี่สวาขาธรรมเอาย่อๆเลยตัดไว้ชอบแล้วพิจิตรตรงไหนอ่ะเป็นแถวเป็นแนวกันมาถึงจะตัวเท่าหนูมันเป็นได้มันรู้บอกว่ารู้ไงเพราะนั่นพูดเหล่านี้พูดมาอย่างยันตัวเลยไม่เอาใครมาเป็นพยานพระพุทธเจ้าที่มานี่เป็นแถวเป็นแนวเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาตลอดตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันแล้วจะเป็นแถวไปตลอดถึงอนาคตเช่นอนาคตตะวงเป็นต้น พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้ามีจำนวนมากทีเดียวแต่ท่านบอกไว้เป็นระยะระยะพระองค์นี้มาตรัสรู้นี้แล้วก็ทำนายบอกไว้บอกไว้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ทรงทำนายไว้เรียบร้อยแล้วอยู่พระพุทธเจ้าท่านบอกย่อๆไว้ว่าอนาคตวงศ์สิบองค์เนี่ยท่านก็บอกทรงพระนามว่าอย่างนั้นอย่างนั้นองค์หนึ่งองค์สององค์สามทรงพระนามว่าอย่างนั้นท่านบำเพ็ญบารมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นบอกไว้หมดบอกไว้แล้วชัดเจนในระยะนี้ก็มีพระอริยเมตไตรเป็นองค์สุดท้ายในพัทธกัปนี้นี่จากนี้ไปก็จะเป็นอนาคตวงศ์ตั้ง10องค์เรียงลำดับลำดาไปจะเป็นผู้เจ้าสืบต่อกันไปด้วยพยานอย่างทราบความแน่นอนของโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะที่จะมาตัดจรูถ้าไม่ได้พูดสุ่ม4สุ่ม5นี่นะท่านเป็นแถวเป็นแนวนี่องค์นั้นมาตัดจรูอย่างพระอริยเมตไตรมาตัดจรูผ่านไปแล้วก็จะทรงทํานาไปอีกด้วยพยานอย่างทราบเรียบร้อยแล้วจึงว่ามาเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีคว้าได้คว้าเอาลูกใครก็ตามผัวใครก็ตามเมียใครก็ตามเอามาเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียของตนหมดมันก็เลวยิ่งกว่ามหาที่คนนั้นเข้าใจไหมลูกใครผัวใครเมียใครต้องเป็นสมบัติของคนนั้นคนนั้นคนนั้นศาสดาองค์เอกตรัสไว้ชอบทุกอย่างให้แยกแยะไปให้ถูกต้องทุกอย่างเป็นแถวเป็นแนวไปเลยมีหลักมีเกณฑ์อย่างพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้ง่ายเหรอไม่ใช่อยู่ความมันเป็นศาสดาสอนโลกได้เหรอพระพุทธเจ้าของเรานี่เรียกว่าน้อยที่สุดสั้นที่สุดที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเสียสงไขแสนหากับนี่เป็นเรียกว่าเร็วที่สุดได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝน